0: ่เลโอจะพาเราไปชมกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งนะครับแม่แต่ท่าทางพี่เลโอของเราจะหิวนะครับสั่งอาหารมาเยอะมากมายเลยนะครับแต่รสชาติผมรับประกันนะครับว่าคนละเรื่องครับไปชมความน่าทึ่งนี้กับพี่เลโอกันครับ
1: แม่กินอะไรดีวันนี้พี่ครับเอาเป็นแกงเขียวหวาน1ครับกระเพาะปลาด้วยครับพี่น้ำพริกกะปิชุด1ครับพี่ตำถาดอีก1ครับพี
2: ่โอ้โหมาเต็มๆครับ
3: โอ้โหสั่งมาเยอะขนาดนี้กินคนเดียวจะหมดหรือเปล่าครับคุณเลโอแต่ที่นายเลโอกล้าสั่งขนาดนี้เพราะว่าอาหารที่ดูน่าทานทุกเมนูมันไม่ใช่อาหารจริงแต่มันคือของหวานที่ทำจากวุ้นกะทิครับจากร้านน้ำใจที่มีความน่าทึ่งในเรื่องของฝีมือการทำวุ้นที่เป็นขนมหวานให้กลายเป็นอาหารหลากหลายเมนูไอเดียน่าทึ่งแบบนี้ต้องให้นายเลโอไปดูเคล็ดลับหลังครัวซะแล้วล่ะครับว่าเขาทำกันยังไง
1: น้องไก่เนี่ยคือมันน่าทึ่งมากดูสิใครจะเชื่อว่ามันคือวุ้นน่ะโอ้โหเหมือนน้องไก่จริง
4: ๆคือผมเห็นเนี่ยไอ้สีชมพูสีอะไรต่างๆเนี่ยนี่คืออะไรครับ
5: อันนี้เป็นแม่พิมพ์ค่ะ
4: อ๋อคือวุ้นต่างๆเนี่ยคือเราจะมีแบบแม่พิมพ์ของอาหารชนิดต่างๆไว้
5: ใช่ค่ะอ
4: ย่างเช่นอันนี้คือเป็นมะเขือ
5: มะเขือค่ะ
4: ก็เป็นแม่พิมพ์มะเขือ
5: ไม่เป็นแม่พิมพ์วงกลมแล้วเราก็มาทำตัดแต่งเอาเองให้เป็นมะเขือ
4: เอาละฮะแล้วอย่างพวกสีของเลือดหรืออะไรเงี้ยครับคือมันต้องใช้การผสมที่ยากไหมฮะ
5: ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะให้เหมือนเลือดแบบมันก็ต้องใช้หลายสีอยู่ค่ะจะสีน้ำตาลทีเดียวเลยก็ไม่ได้
4: อ
5: ัน
4: นี้มันก็เป็นน้ำตาลที่แบบออกแดงแดงนิดนึงอะไรเงี้ย
5: ก็คือผสมหลายสีอยู่
4: คือเราก็ต้องเอาของจริงมาเทียบไหมหรือว่าดูจากในรูปก็พอได้แล้ว
5: ใช้ความเคยชินค่ะอย่างเราไปนั่งกินอะไรเงี้ยเราก็จะจำภาพมาแล้วก็กลับมาทำที่บ้าน
3: แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวุ้นยุค 4.0 ครับมิติใหม่แห่งวุ้นไทยสุดสร้างสรรค์เจ้าของไอเดียก็คือคุณโบวิราวันธนพัฒน์นะครับเจ้าของเพจน้ำใจวุ้นกะทิโฮมเมดที่กล้าฉีกกฎทำวุ้นให้เป็นอาหารหวานแบบไม่ซ้ำใครแถมมีเมนูให้เลือกเพียบเลยแต่ละอย่างนี่น่ากินน่ากินเห็นแล้วนี่ท้องร้องจอกจอกจอกจอกจอกจอกทั้งชาบูหมูกระทะต้มจืดมะระผัดกระเพราไข่ดาวจุ่มแซ่บซาลาเปาไก่ย่างกระเพาะปลาน้ำแดงตำถาดลูกชิ้นปิ้งและก็มีอีกเพียบครับซึ่งทุกเมนูคุณโบแกคิดขึ้นมาได้เรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมีเมนูอาหารที่มากขึ้นมากขึ้นไปทุกทีครับ
4: นี่อันนี้กำลังทำกระเพาะปลาอยู่นะครับนี่เลือดนะฮะใส่ไปก็สัก 3-4 ลูกอะฮะ
5: อันนี้จะเป็นหน่อไม้ค่ะใส่ได้เลย
4: หน่อไม้หน่อไม้ก็โรยเป็น
5: ง
4: ี้เลย
5: เราอยากจะใส่ยังไงก็
4: คุณผู้ชมคือลักษณะน
5: ี้
4: เหมือนการทำอาหารจริงๆเลยเราก็หยิบอะไรเงี้ยนะแล้วนั่นคืออะไรฮะ
5: อันนี้เป็นวุ้นใสค่ะแล้วก็จะราดเป็นเหมือนน้ำกระเพาะปลาแล้วก็โรยด้วยผัก
4: โรยด้วยผักนี่ก็คือไม่ใช่ผักจริง
5: ไม่ใช่ผักค่ะเป็นวุ้น
4: มาแบบวุ้นใช่ไหมนี่นี่คือผักโรยหน้านะครับเราก็ใส่เลยเหมือนทำอาหารจริงครับ
5: ใช
4: ่ปุ๊บแค่นี้กระเพาะปลาของเราก็เสร็จแล้วสวยงามน่าทานแล้วก็เหมือนจริงขนาดไหนคุณผู้ชมเมนูไหนที่แบบว่าคนเนี่ยคือฮาที่สุด
5: ก็จะเป็นเมนูหมูกระทะค่ะหมูกระทะแล้วก็ชาบูส้มตำค่ะสามเมนูนี้จะแบบฮอตมาก
4: นอกจากเหมือนแล้วนะครับคือการจัดวางจานเนี่ยมันก็ต้องเหมือนของจริงด้วย
3: การทำวุ้นก็เหมือนงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการบวกกับฝีมือและต้องรู้จักอาหารมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะได้นำสีสันจัดวางให้เหมือนอาหารคาวจริงๆได้มากที่สุดซึ่งขั้นตอนแต่ละอย่างคุณโบนี่สอนนายเลโอแบบไม่มีห่วงวิชาอย่างไก่ย่างที่ดูเหมือนจะง่ายนี่แต่มันยากนะครับกับการที่จะทำให้สีไก่เกรียมๆนิดๆว่าแต่ของนายเลโอนี่น่าจะเป็นไก่ไหม้แล้วล่ะครับวุ้นทุกชิ้นต้องใส่ใจคุณภาพครับต้องเก็บรายละเอียดจากอาหารจริงให้ได้มากที่สุดดูอย่างส้มตำถาดนี่ครับจัดเซตได้สวยงามจริงๆ
4: คิดได้ยังไงเอาวุ้นกะทิมาทำเป็นอาหารแบบนี้ครับ
5: อันดับแรกคือโบชอบทำอาหารค่ะก็เลยคิดว่าในเมื่อเราชอบทำอาหารแล้วเราน่าจะทำวุ้นอ่ะในรูปแบบอาหารได้ก็เลยลองทำดูตอนแรกเราทำเป็นวุ้นในรูปแบบน้องหมีน้องหมาค่ะคราวนี้เราได้แม่พิมพ์น้องไก่มา
4: ครับ
5: ไก่คันที่เราจะหยอดกะทิสีขาวปุ๊บแล้ววางน้องไก่ปั๊บนี่มันก็จะไม่เหมือนแล้วเราก็เลยแตกลายมาเป็นอาหารดูเมนูแรกเราก็จะทำเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไก
4: ่ครับ
5: ค่ะก็ในเมื่อไก่มาแล้วก็ต้องมีเส้นแหละเส้นมามันยังขาดสีสันก็เลยทำเป็นไข่ต้มแบบนี้ค่ะวางไปก็เลยค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก40เมนูได้
3: และสำหรับเมนูขายดีจะเป็นเซตต้มตำถาดนะครับราคาถาดละ650บาทนอกจากวุ้นกะทิในรูปแบบอาหารคาวแล้วทางร้านน้ำใจยังมีวุ้นในรูปแบบอื่นๆทั้งวุ้นน้องหมาวุ้นน้องหมีวุ้นรูปผลไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุ

0: เรียนแล้วก็ยังคงคิดเมนูอื่นๆต่อไปไม่มีหยุดหรือถ้าลูกค้าจะออเดอร์เป็นพิเศษก็จัดให้ได้ทำวุ้นธรรมดาโลกไม่จำต้องวุ้นไอเดียสร้างสรรค์แปลกแหวกตลาดแบบนี้ล่ะครับถึงจะอยู่ในแวดวงค้าขายเพื่อสู้กับคู่แข่งได้ชมกันแล้วใครมีไอเดียอะไรเด็ดๆก็ไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องรอลงมือทำกันเลยถ้าเจ๋งจริงเราจะตามไปทึ่งกันอย่างแน่นอน
1: โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะครับที่เปิดบ้านนะครับให้เราดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในครัวด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคือเรื่องสุดทึ่งของเราในวันนี้นะครับวุ้นกะทิสุดสร้างสรรค์นะครับเป็นได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยทึ่งจริงๆเอาละครับก่อนจะจากลากันไปเห็นแล้วทนไม่ได้ละจะคาวจะหวานอะไรขอกินก่อนละกันครับคุณชมครับนี่ต่อเลย
2: แล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ทรงคุณค่าสำหรับผมมากจริงๆเลยนะครับถ้าผมไม่ได้มาเห็นกับตาแบบนี้เนี่ยก็คงนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ขอเรียนเชิญขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายสถานที่ที่มีความน่าทึ่งรออยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเกสรบูติกเรสซิเดนต์ด้วยนะครับที่ให้ที่พักหลับสบายๆกับผมและทีมงานครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับมาเจอคุณผู้ชมนะเอาข่าวดีก่อนแล้วกันเนาะ
3: จ้า
4: เห็นพวกเราก็ต้องมีข่าวดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้รัฐบาลต่อแล้วนะมาตรการไทยช่วยไทยพลัดนะครับดีใจกับทุกๆคนด้วยนะแต่ลองฟังรายละเอียดแล้วนะอาจจะหน้าแห้งนิดนึง
5: ยังไง
4: คืออย่างนี้ไทยช่วยไทยพัดมันจะมี2มาตรการอยู่ด้วยกันถูกไหมมันมีไทยช่วยไทยพัด60 40
3: ใช่
4: 60 40เนี่ยรัฐเติมให้ 1,000 บาทแต่ใน 1,000 เนี้ยให้คุณบริหารจัดการ2เดือนนะสมัยก่อนถูกไหมหน้าคุณอาจจะแห้งนิดนึง
3: เฮ้ยปกติเราได้วันละเท่าไหร่
5: เราได้เดือนละพัน
4: ปกติเราได้เดือนละพันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไอ้พันนึงเนี่ย2เดือนคุณไปบริหารจัดการกันเอา
3: วันเดีย
4: วเขาก็มีเหตุผล
3: ยังไง
4: คืออย่างนี
5: ้
4: สมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยเดือนนึงเราได้ 1,000 ถูกไหม
3: ใช่
4: มันจะมีปลายเดือนที่มันมีคนที่ใช้ไม่หมดมีอยู่ประมาณ 5-10% ที่ใช้ไม่หมดเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน 1,000 เนี่ยตุลาพฤศจิกาคุณไปบริหารจัดการกันเอาแต่บางคนบอกเรา
3: หมดตั้งแต่วันที่15แล้ว
4: อาทิตย์แรกเราหมดแล้ว
3: จริง
4: บางคนบอกอาทิตย์แรกก็หมดแล้ว
3: หมดแล้วค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้สำหรับไทยช่วยไทยพัด60 40
3: อย่างน้อย
4: ๆถูกไหม1ถึง15ตุลาทุนตื่นเช้ามาคุณเปิดแอปเป๋าตังคุณกดเข้าไปเพียงแค่กดยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์แค่นั้นเอง
5: ต้องกดยืนยันด้วยเน
4: า
5: ะ
4: กดยืนยันด้วยง่ายก็แค่เปิดเป๋าตังค์แล้วกดยืนยันคุณก็ไปซื้อของอะไรปกติของคุณ
5: อ๋อนึกว่าอัตโนมัติตอนแรก
4: วงเงินมันน้อยเหลือเกินแผ่วเบาใช้คำนี้แล้วกัน
3: ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
4: มองโลกในแง่ดีส่วนพวกเรามองโลกในแง่ร้ายบอก
3: ไม่ให้มาทำไมไอ้เวลาเพิ่มมาอยากได้เงินเพิ่ม
4: ไม่เป็นไรเงินเขามีเท่านั้นจอยพอ44,000ล้านนะ
3: ไม่แล้วที่เขาบอกว่าตรงที่คนไม่ได้ใช้แล้วเขาเอามารวบตึงตรงนี้ได้ปะ
4: ไม่ได้
3: แต่แล้วเงินตรงนั้นมันไปไหน
4: ไทยช่วยไทยพัด60 40เน
3: า
4: ะอันนี้ก็คือ 1,000 บริหารจัดการ2เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย

0: ั้งแต่1ตุลาคมจะเป็นคนใหม่แล้วใช่ไหมบัตรสวัสดิบริการแห่งรัฐเติมให้300บวก700เป็น 1,000 บาทให้1เดือนด้วยกันเท่าเทียมกัน
1: โอเคโอเค
0: 1,000 เท่าเทียมกันแต่ทีนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่หลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็สามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40ได้นะ
1: จ้ะ
0: ชื่อคุณจะถูกเฟดไปอยู
1: ่ไปตรง
0: อัตโนมัติพอถูกเฟดไปอัตโนมัติเนี่ยคนที่หลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันที่1คุณเปิดไปในแอปเป๋าตังค
1: ์
0: พอเปิดไปเสร็จค
1: ุ
0: ณสามารถกดยืนยันใช้สิทธิ์ได้เหมือนกัน
1: จังเลยอ่ะ
0: ถูกไหมคุณสามารถกดใช้สิทธิ์ยืนยันได้เหมือนกันแต่ครั้งนี้ย้ำว่าเราจะไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน
1: ใดๆ
0: ช่วยไทยแล้วนะมันจะมีแค่รายชื่อของ2โครงการนี้สลับกันเท่านั้น
1: จ้ะ
0: มีเท่านี้แหละคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: โหอดได้มาสวัสดิการอย่างไ
0: รเราใช้60 40ไงถูกไหมล่ะอ่ะ
1: ก็ถือ
0: เป็นข่าวดีแล้วกัน
1: แต่ก็ดีนะบางทีไปซื้ออย่างเงี้ยหู
2: อุ๊ยประหยัดได้เยอะนะ
1: ประหยัดได้เยอะนะ
0: ถูกไหมล่ะ
1: ก็
0: ถ
1: ือว่า
0: คิดในทางที่ดี
1: ดีแล้วดีแล้วนะอ่ะมาถึงเรื่องนี้ตามกันต่อ
0: ได้อ่ะยกมือไหว้ยกมือไ
2: หว้ก่อนเลยเหรอ
0: เอาพนมมือเลย
1: รู้เลยเหรอก็เรื่องคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดดังแถวอยุธยานั่นแหละ
0: ใช่ยังไง
1: กาใช่ไหมที่ก็ช็อกซีนีมากันทั้งประเทศน่ะ
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้คุณตำรวจเขาก็ไม่ได้หยุดยั้งในการที่เขาจะสืบหาคดีแบบสืบแบบขยายผล
0: ต้องเอาพยานต่างๆมาแล้วล่ะ
1: เขาก็จะมีการขยายผลต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าล่าสุดเขาไปเจ
2: ออะไร
1: คุณป๋องสุพรรณ
0: เสียน
1: เขามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิ
0: มูลนิธิใหม่ของอดีตเจ้าอาวาส
1: เอ้าคุณพี่คุณพี่ไม่ได้เป็นซีนวัดอย่างเดียวคุณพี่ก็เป็นกรรมการแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าเงินที่แบบของมูลนิธิในการที่ว่าเบิกจ่ายนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องรู้หรือเปล่าร
2: ู้เห็นอะไรหรือเปล่า
1: แล้วพี่ป๋องอ่ะเป็นคนพูดเนี่ยอยู่ในคลิปอ่ะวอนโซเชียลเลย
0: ใช่ๆๆ
1: เจ้าอาวาสท่านไม่จับเงิน
0: แล้วท่านก็ไม่ได้จับไงเพราะมันอยู่ในบัญชี
1: อ๋อแต่ท่านโอนได
0: ้ท่านโอนได้
1: ท่านสั่งโอนได้อ๋อพี่ป๋องก็ไม่ผิดอ่ะคราวนี้พี่ป๋องเขาบอกว่าเดี๋ยวผมมีชื่อเป็นกรรมการจริงแต่ผมไม่รู้
0: ก็ได
1: ้ก็ได้ถูกไหมรวมถึงพี่แล้วเงินที่แบบว่าออกไปเนี่ยพี่รู้ไหมมันจำนวนเท่าไหร่โ
0: อ
1: ้ยแต่ก่อนรู้แค่ว่าไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปบริจาคเท่านั้น
0: รู้แค่วัตถุประสงค
1: ์
0: ร
1: ู้
0: ต
1: ั
0: วเงิน
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้รู้จำนวนเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงรู้หรือเปล่าว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยพี่ได้ร่วมจัดสร้างไห
0: ม
1: ไม่พี่เหรียญเหนือดวงเนี่ยจะสร้าง49แล้วเขาเข้ามา52
0: ก็คือสร้างไปก่อนแล้ว
1: สร้างไปก่อนแล้วเอาไปฟังเสียงนิดนึงดีกว่า
3: เป็นกรรมการในมูลนิธิซึ่งในมูลนิธิเนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนงั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินผมไม่เคยไปยุ่งกับเงินวัดเลยวันนี้บอกเลยชี้แจงได้เลยถามพนักงานสอบสวนได้บัญชีเนี่ยมันชัดเจนมากนะผมไม่เอาเงินวัดมีแต่ผมถวายผมก็เสียหายเรามันศรัทธาแล้วมันสิ้นสงสัยแต่ศรัทธามันก็แพ้สีกาได้แม่พูดแล้วช้ำ
0: ถอนหายใจถอนหายใจเน
1: า
0: ะ
1: ขอโทษอย่างเดียวคือขอโทษที่เหมือนกับชวนทุกคนไปทำบุญ
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: เพราะเอาจริงๆก็เราไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
0: ก็มีวันนี้มีภาพเลยอ่ะพี่ก็ทำอย่างนี้เลยอ่ะ
2: ยก
1: ท่วมห
2: ั
1: วท่วมหัวยกมือท่วมหัวเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคุณตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีการส่งเส้นทางการเงินเนี่ยปปง.เนี่ยส่งให้ทางตำรวจแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีการเรียกพยานมาเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะรอติดตามแล้วจะขยายไปถึงใครเนาะ
0: อ้
2: าวส่วนกีฬานี้ก็มันมากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านหลังจากเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบสบายๆเลยค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะหลังลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในแมตช์ชิงที่3ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด3-0เซต ในเกมนี้สาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตลอดทั้งเกมค่ะทั้งเรื่องของการคุมจังหวะการเล่นและการทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องก่อนปิดเกมเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบไม่เสียเซตส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงได้ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวันสาสเซตและช่อง GM 25ครับ
0: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะกยศ.นะครับปรากฏว่ากยศ.เนี่ยเงินในกองทุนน่ะมันเยอะมากตอนนี้มันขาดสภาพคล่องแล้วก็มีเด็กนักเรียนหลายคนออกมาแฉเหมือนกันนะกลายเป็นกู้กยศ.ทิพย์คนกู้กยศ.ทิพย์คือเด็กอ่ะไม่ได้ไม่ได้เรียนด้วยแต่มีคนเอาเงินไปแล้วใครเอาเงินไปล่ะตามสืบกันต่อครับ
6: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
7: ข่าวแข่งข
8: อถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
10: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
11: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
12: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
13: แกต้องตายแก
10: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
15: คืนนี
14: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท้ายทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
19: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
18: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
19: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้หลายคนบอกว่ายังไงทุจริตคอร์รัปชันมันมีเยอะไปหมดเลยเราต้องเร่งจัดการแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมจริงๆได้รับการร้องเรียนมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่พยายามจะหาหลักฐานคือกยศ.กยศ.เนี่ยมีเงินนะในการลงเข้าไประบบนะปีหนึ่งประมาณ 5-9,000 ล้านบาทคือเยอะมหาศาลเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไอเด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นหนี้กยศ.ไม่ได้เรียนด้วยนะครับคือถูกใช้ชื่อตัวเองอ่ะเอาไปกู้กยศ.แล้วความจริงก็ปรากฏเมื่อตัวเองต้องมาใช้หนี้ไงคำถามคือใครเป็นคนเอาเงินกู้ของน้องๆเหล่านี้ไปต้องตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีหนึ่งในหลักฐานละกันคุณผู้ชมครับมันเป็นแชทข้อความเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแชทข้อความเป็นการคุยกันระหว่างครูกับน้องๆนักศึกษานะทีนี้แหมตัวแชทข้อความก็เล็กมากนะคุณผู้ชมนะคืออ่ะเป็นการคุยกันแล้วบอกเดี๋ยวค่อยคุยกันครูจะแจ้งไปทางกองทุน
1: ฝั่งซ้ายครูฝั่งขวานักเรียน
0: ฝั่งขวาก็บอกว่า ขึ้นว่าวิทยาลัยเป็นคนกู้ค่ะคือหนูไม่รู้ว่าไปกู้กยศ.แล้วครูบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะอ้าวแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นที่น้องๆบอกเฮ้ยฉันไม่ได้กู้กยศ.เลยแล้วทำไมอ่ะฉันถึงเป็นหนี้กยศ.น้องคนนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกเลยเขาถูกสวมชื่อให้ไปกู้กยศ50,000บาทโดยที่เขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี62ถูกไหมเธอมารู้อีกทีคือปี66มารู้ก็ต่อเมื่ออ้าวไปทำงานแล้วถูกกยศ.ตัดเงิน
1: อุ้ยตัดเงินไปใช้หนี้หรอแล้วตัดแล้วหรอ
0: ตัดแล้วไงก็มารู้ว่าตอนว่าเฮ้ยถูกตัดเงินแล้วอ่ะถูกไหมล่ะคุณผู้ช
2: ม
0: เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมเขาก็เลยเอาแชทมาว่าเฮ้ยเอาแล้วฉันทำไมเป็นหนี้กยศ.
1: ยังไงครู
0: นี่หนูไม่ได้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตอบปวส.เลยแล้วทำไมกยศ.มาหักหนูอีก
1: เออฮะ
0: อันนี้เป็นการคุยกับครูถูกไหม
1: ซึ่งหลักฐานมันชัดเจนเพราะเขาไม่ได้ต่อปวส.ไง
0: ถูก
1: เขาไม่ต้องใช้เงินก้อนนี
0: ้ถูก
1: ว่าแต่ทำไมเขาถึงไปมีชื่อว่าเขากู้ล่ะ
0: ไม่เคยกู้ไม่เคยเรียนด้วยซ้ำ
1: ไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ค่ะ
0: ถูกเอาอย่างนี้พอแชทไปเสร็จสับเดี๋ยวค่อยคุยกันครูคุยต่อเอาอย่างนี้แล้วกันครูยื่นข้อเสนอ
1: แสดงว่าครูคนนี้ก็คือเป็นคนทำเรื่องหรออ
0: ้าวเข้าใจไหมครูมายื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างนี้ละกันเธอไม่ได้เรียนใช่ไหมเดี๋ยวจะให้วุฒิการศึกษาแทนไม่ต้องเรียนก็ได้
1: ไม่ได้อยากได
0: ้เพื่อแลกกับการใช้ชื่อเธอมากู้ยืมเงิน
2: อ้าว
0: เฮ้ย
2: ครูแปลกๆแล้วนะ
0: งงอ่ะคืออะไรเนี่ยคือแบบเนี้ยไม่ใช่มีแค่เคสเดียวคุณผู้ชม
2: ค่ะ
0: ผู้เสียหายอีกคนนึงชี้แจงกับสำนักข่าววันนิวของเราบอกว่าได้ไปคุยกับผู้เสียหายอีกรายนึงถูกหลอกให้สมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู
1: นั่น
0: แต่ไม่เคยเข้าชั้นเรียนเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เคยเข้าชั้นเรียนแต่มีชื่อจบนะ
1: คือเพราะว่าเวลาไปสมัครอ่ะเขาใช้เอกสารหมดเลยไงทุกอย่าง
0: ถูก
1: ไหม
0: แต่เขาไม่ได้ไปเรียนเลยนะแต่มีชื่อจบนะแล้วถูกนำชื่อไปกู้เงินกยศ.แทน
1: นั่น
0: และสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมแล้วดูหนี้ก่อน
1: แสนเลยนะ
0: แสนสองนะครับคุณผู้ชม
1: ไม่แล้วหนี้กยศ.เขาตัดอัตโนมัติเลยเหรอตามเลขแบบประชาชนเนาะ
0: มันจะมีตอนที่เราไปทำอ่ะมันจะมีฐานข้อมูลแล้วมันจะมีชื่อบัญชีเลยว่าคุณเอาบัญชีอะไรในการหักรูนี่นั่นอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เลยต้องช่วยเขานะ
0: เข้าใจไหมคุณผู้ชมครับแต่ก็เอามาเตือนน้องๆด้วยนะว่าน้องๆบางทีก็ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเอาเอกสารเหล่านี้ให้ใครนะครับ
1: ไม่แต่อันนี้คือเขาก็ไม่รู้เลยไง
2: ไม่รู้
1: เพราะเขาบอกว่าโอเคไปสมัครเรียนใช่ไหมแล้วถ้าเจ้าหน้าที่รู้เรื่องอ่ะเอาเตรียมเอกสารนี้มาอันนี้นี่มา
0: ถูกไหมอ่ะเรียนแต่แค่ปวช.แต่สุดท้ายอ่ะดันมีชื่อไปเรียนปวส.
1: ใช่แล้วก็ไปกู้เงินจุดสำคัญนะเขาไม่ได้อยากได้วุฒิครูเขา
0: แต่ตอนนี้เขากลายเป็น
1: เขาทำมาหาเงินแล้ว
0: อ่ะแล้วผิดสังเกตคืออะไรรู้ไหมค่าเธอแพงกว่า
1: แย่เลยอ่ะ
0: ปกติอ่ะ
1: หรอ
0: มีการเรียกเก็บเงินย้อนหลังเพื่อแลกกับวุฒิการศึกษาทั้งที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยกู้เขาไม่เคยเรียนเลยเขาก็เลยต้องการให้ตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อความโปร่งใสเพราะเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อถูกหลอกอีกหลายคนเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะมาจากไหนโผล่มาอันนี้คือ
1: ต้น
0: อันนี้คือแอปของกยศ.แล้วกันนะเป็นแอปของกยศ.แล้วก็จะมีชื่อด้านบนที่เราขออนุญาตเบอร์ชื่อแล้วกัน
1: จ้ะ
0: แล้วก็บอกเงินต้นแสนสอง 122,000 บาทอ่ะดอกเบี้ย
1: 0
0: เบี้ยปรับ0
1: อ่ะยังไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกเก็บ
0: ถูกไหม
1: อุ๊ยอันนี้มีเบี้ยปรับแล้ว
2: อีกเคส
0: นี่อีกเคสนึง
1: บาท
0: อีกเคสนึงเนี่ยเงินต้น
2: โดนหักไปแล้ว
0: อันนี้โดนหักไปแล้วถูกไหมที่เขาบ้าเอ๊ะถูกไหมอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เข
1: าบ้าเอ๊ะค
0: ือโดนหักไปแล้วอ่ะโดนหักจากบัญชี
1: โดนหักดอกเบี้ยไง
0: โอ้แล้วมันโดนได้ยังไงแล้วทำไมไม่มีใครตรวจสอบมาก่อนหน้านี้อ่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายเขาหน่อยครับ
7: เขาจะมาหาหนูที่บ้านก็คือให้หนูสมัครที่บ้านตอนนั้นเรียนปวช.มันไม่ได้ไปเรียนเลยแม่พี่ไม่ได้ไปเรียนเลยสักวันแล้วทีนี้พอปลายปี67ใช่ไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูจบแล้วนะหนูมาแจ้งชื่อเอาติดต่อรับวุฒิได้เลยค่าใช้จ่ายที่ 4,800 จบได้ไงวะทั้งนั้นพี่ไม่ได้ไปเรียนแล้วความรู้อะไรก็ไม่มีค่าเทอมอะไรอ่ะพี่ค่าเทอมสำหรับคนที่จ่ายเงินสดใช่ไหมพี่ไม่ต้องกู้คือ 6,500 สำหรับคนที่กู้ก็คือจ่าย12,500เนี่ยหรอมันแฟร์กันตรงไหนอ่ะแล้วเงินส่วนที่มันเกินมาที่เขาไอ้ออกมาชี้แจงว่ามันมีค่านั้นค่านี้อย่างเงี้ยพี่คือหนูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีทั้งที่หนูไม่ได้ไปเรียนหักจากอะไรหรอ
0: เห็นไหมมันมีแต่เลือกเอ็กไปหมดเลยอ่ะ
1: น
0: ี่ถ้าฟังจากเสียงเมื่อสักครู่คือถ้าจ่ายเงินสด
1: 6,500
0: แต่ถ้ากู้คือ
1: 12,500
0: ทั้งที่หนูบอกหนูไม่ได้เรียนเลยอ่ะเข้าใจมั้ยงงนะ
2: คือเรื่องนี้มันแปลกไปหมดเลยแล้วมันดูผิดไปหมดเลยด้วยเน
1: า
2: ะ
1: มันส่วนต่างเท่านึงเลยเหรอ 6,000 เลยเหรอ
0: เท่าตัวเลยแล้วขอโทษนะกระทรวงศึกษาเองหรือว่าอวเองหรือเขาไม่รู้เรื่องนี้หรอ
1: ก็ต้องไปถามหน่อย
0: เออ
2: แล้วเรื่องนี้คือต้องมีบุคลากรด้านการศึกษารู้เห็นแน
0: ่ๆ
1: เราจะต้องมีใหม
2: ่อ้าวทีเนี้ยไอ้ประเด็นเรื่องของนักเรียนทิพย์ว่าเออเอาชื่อไปกู้ไปสอบสิทธิ์ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเจาะต่อแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามหลายคนก็สงสัยว่าและไอ้เงินที่กู้มาที่ขบวนการนี้กู้มานะเงินที่ขบวนการนี้กู้กยศ.มาเขาเอาไปใช้ทำอะไรเออเขาไปใช้ทำอะไรต่ออันนี้เพจชมรมสตรองต้านทุจริตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่กินค่าหัวจริงๆแล้วอาจจะเป็นการหมุนเงินจ้ะเป็นลักษณะหากินกับเงินลอยตัวต้นทุนดอกเบี้ย 0%
0: ยังไง
2: พวกนี้คือเหมือนการรวยด้วยเงินคนอื่นนะเธอ
0: ครับ
2: แต่เงินคนอื่นตรงนี้คือเงินโกงนะเงินเทานะ
1: ก็คือเงินเรา
2: เ
1: พราะมันมาจากภาษีเราถูกป่ะ
2: ใช่นั่นแหละ
0: แล้วตอนนี้กยศ.ขาดสภาพคล่องจะ
1: ที่เราอยากจะให้แบบเด็กๆที่เขาแบบเรียนดีแล้วเขาขาดโอกาสอ่ะเขาได้กู้ไง
0: แต่ตอนนี้กู้บางคนกู้ไม่ได้แล้ว
1: กู้ไม่ได้แล้ว
2: กู้ไม่ได
0: ้เหมือนก
1: ับไม่มีเงินให้
2: ถามถึงว่าขบวนการนี้เขาเอาเงินที่ได้มาไปทำอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นหากมีการนำชื่อเด็กมา300คนหมายถึงว่าเด็กที่เป็นเหยื่อนะไม่ได้จะเรียนจริงหรืออะไรนะเอาชื่อมา300ชื่อทำเรื่องปุ๊บปั๊บกู้คนละ200,000คูณไปสิ200,000คูณ300คนเท่ากับว่าเงินที่ได้ก้อนนี้ล็อตนี้คือ60ล้านเงินก้อนนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปพักหรือไม่ก็นำไปหมุนเวียนคือมีข้อมูลเพจดังเขาบอกว่าไอ้60ล้านอันนี้ตัวอย่างนะคุณผู้ชมเงินก้อนนี้พอได้มาปรับและไอ้ขบวนการเนี้ยเอาไปลงทุนจ้า
0: อ๋อต่อยอดหรอ
2: ต่อยอดซื้อพันธบัตรจ้าลงทุนในกองทุนค่ะ
0: แต่มันคือเงินภาษีของเราแล้วเป็นเงินที่น้องๆเขาควรจะต้องได้เรียน
2: ใช่อันนี้ไม่ได้เรียนด้วย
0: แต่ถ้าดูตามเพจเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไอ้เงินก้อนนี้พวกนี้ก็ไปหาผลประโยชน
2: ์ใช
1: ่ก็คือไปเอาส่วนต่าง
2: เ
1: งินต้นคือจับเสือมือเปล่า
2: จับเสือมือเปล่าถูกแล้วก็เนี่ยนำไปลงทุนได้ผลตอบแทน 5-15% ฟันดอกเบี้ยปีละ3ล้านถึง9ล้านบาทนะคะและผลกระทบที่สุดคืออะไรคือเด็กที่เขาเดือดร้อนจริงๆและเขาต้องการกู้กยศ.จริง
0: ๆไม่ได้ตอนนี้ก็คนร้องเรียนกันมาเยอะไงว่าทำไมกู้ไม่ได้ทำไม
2: กู้ไม่ได้ใช่เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวงเงินของกยศ.ตัวเขาเองอ่ะถูกนักเรียนทิพย์เนี่ยแย่งโควต้าไปหมดแล้วเด็กจบจริงโดนทวงหนี้เพราะวิทยาลัยไม่ยอมส่งยอดดึงเงินไว้หมุนอีกเอาจนชื่อเด็กก็เลยหลุดไปอยู่ในบริษัททวงหนี้อีกอันนี้โดยไม่รู้ตัวเลยนะเพจก็เลยเรียกร้องค่ะอยากให้ทั้งกยศ.ปปช.แล้วก็สตง.เข้ามาตรวจสอบเรื่องของเงินที่ว่านี้ว่าเงินกู้เนี่ยถูกโอนเข้าไปบัญชีใครบ้าง
1: จะต้องเป็นขบวนการเป็นเครือข่ายแล้วแหละ
2: ใช่
1: เพราะว่าเงินค่อนข้างจำนวนค่อนข้างเยอะและที่สำคัญอย่างที่บอกว่านอกจากว่าเด็กที่เขาอยากจะได้ทุนไปเรียนแล้วไม่ได้เรียนเนี่ยเด็กที่เขาถูกเอาชื่อไปใช้แล้วเขาต้องมาใช้หนี้แทนคนที่เอาไปโกงเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมากๆเลยยื่นใหม่ค่ะ
0: ใครครับ
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ท่านว่ายังไง
1: ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยได้มีการสั่งสอบแล้วตั้งแต่สิงหาคม26สิงหาคมพบว่าเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเอกชน4แห่งในอีสานโดย3แห่งมีเจ้าของเดียวกันยืนยันว่าหากพบความผิดจริงจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งหากพบปลอมแปลงเอกสารเข้าข่ายนะผิดคดีอาญานะคะโดยก่อนหน้านี้จริงๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแบบนี้ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะตอนนี้ก็มีการให้คำสั่งงดรับนักเรียนไปแล้วสำหรับอันนู้นนะที่เขามีการตรวจสอบกันไปแล้วและทำเรื่องไปแล้วนะส่วนเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบหาข้อมูลให้ชัดเจนค่ะไปฟังท่านนิดนึง
13: ก่อนหน้านี้มีที่ขอนแก่นแห่งหนึ่งเราได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็คือให้งดรับนักเรียนเลยอันนี้ดำเนินการแล้วส่วนอีก3แห่ง4แห่งที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ถ้าพบก็จะมีการดำเนินการอย่างเฉียบขาด
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเนาะว่ากยศ.เนี่ยมีผู้กู้อยู่ในระบบเนี่ย 3.6 ล้านคน
0: คือเยอะมาก
1: เยอะมากและมีเพียงแค่1ล้านคนที่ชำระตามกำหนดหมายความว่า 2.6 ล้านคนผิดนัด
0: โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วยังเอาใครที่รู้ว่าเป็นตัวเองเอ๊ะทำไมเงินกยศ.ฉันไม่ออกหรือกู้ไม่ได้อะไรยัง
1: ก็นี่แหละ
2: นี่แหละ
1: ซึ่งกยศ.ยังไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจนว่าลูกหนี้ 2.6 ล้านคนเนี่ยอยู่ในสถานะใดเช่นมีงานทำหรือเปล่า
0: คือวันนี้
2: พูดจริงหรือเปล่าร
0: ัฐมนตรีอ่ะเขาบอกว่า
2: พูดจริงหรือเปล่าอีก
0: อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือ 2.6 ล้านเนี่ยมันก็จะมีคนที่1ตกงานตกงานเนี่ย

0: รัฐมนตรีบอกว่าเราอ่ะก็เห็นใจคนที่ตกงานเราจะไม่มีการรีดเลือดกับปู
1: จ้ะ
0: อ่ะคนตกงานเนี่ยไม่เป็นไรแต่จะมีอีกกลุ่มนึงสิมีงานอ่ะ
1: มีงาน
0: มีงาน
1: แต่ก็ไม่ชำระ
0: เอออ
1: ันเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นภาระสืบเนื่องต่อไปในรุ่นพูดถึงว่าถ้าคุณไม่จ่ายรุ่นต่อไปก็ไม่มี
0: ถูก
1: เงินเอาไปจ่ายให้รุ่นน้องได้เรียนถูกไหมล่ะ
0: ก็มันคือกองทุนไงกองทุนหมุนเวียนตามชื่อ
1: ใช่คำถามคือกยศ.เนี่ยยังไม่รู้หรือเปล่าว่าลูกหนี้ 2.6 ล้านคนเนี่ยอยู่ในสถานะไหนแล้วระบบการตรวจจับนักเรียนทิพย์ที่บอกเนี่ยตามขบวนการที่คุณจอยได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีการติดตามเงินมีการถูกสวมสิทธิ
2: ์
1: เท่าไหร
2: ่คือเรามีกระบวนการตรวจจับไหมใครเป็นนักเรียนทิพย์ใครเป็นนักเรียนจริงในนักเรียนจริงใครมีงานใครตกงานคือเหมือนมันต้องแยกอ่ะอันนี้เราได้แยกประเภทไหม
0: ไม่แต่กยศ.เนี่ยต้องพูดตรงๆนะคือประเด็นสำคัญคือมันมาจากใครมันมาจากผู้กู้ก่อนผู้กู้คือนักเรียนน
1: ัก
0: เรียนจะต้องส่งไปไหนนักเรียนลำดับต่อไปคือส่งไปที่โรงเรียน
1: ก็คือ
0: ว
1: ิ
0: ท
1: ยาลัยใช่ไหม
0: ถูกไหมแล้วโรงเรียนกับวิทยาลัยเนี่ยก็คือทำเรื่อง
2: เพื่อ
0: ยื่นเรื่องกับกยศ.วิเ
1: ช
0: ่นนั้นกยศ.เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่าอ้าว
1: ต้นทางที่ร้องขอการก
0: ู้กยศ.เนี่ยก็บอกว่าเอาก็โรงเรียนกับวิทยาลัยเขาทำมาถูกต้องตามข้อมูลอะทีนี้มันก็ต้องไปอยู่ที่อะไรโรงเรียนกับวิทยาลัยล่ะคุณทำเอกสารอะไรมา
1: ใช่และที่สำคัญอย่างที่คุณครูพูดไงว่าเออเอานะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูให้วุฒิ
0: เออ
2: เออ
1: มีการให้วุฒิปลอม
0: ไม
2: ่ถูกต้อง
0: ได้วุฒิแต่ฉันเป็นหนี้ไง
1: ก็ใช่ไงและอีกอันคือการทำให้วุฒิปลอมนี่มันเฮ้ย
0: ก็ไม่ได้ไปเรียนอ่ะอันนี้ก็คือผิดร้ายแรงซื้อขายวุฒิการศึกษาเลยนะ
1: นั่นน่ะสิไม่ต้องเรียนก็ได้วุฒิหรอแล้วอะไรยังไงอ่ะ
0: นี่ขอโทษนะมีคนคือด้วยความที่ตัวเองได้รับการร้องเรียนจากน้องๆกยศ.มาเยอะเหมือนกันนะเล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาน้องๆเหล่านี้เขาก็เรียนอยู่วิทยาลัยหนึ่งแต่ผลปรากฏว่าชื่อที่ถูกไปกู้เนี่ยอยู่กับวิทยาลัยหนึ่ง
2: อ้าวไปโผล่กันได้ไง
0: อยู่คนละภาคเลย
1: หึ
2: ฮะ
0: เข้าใจไหมเขาก็ตกใจเขาก็บอกเอ้าเฮ้ยเขาจะเรียนที่นี่แล้วทำไมเขาไปเป็นนี่แล้วเขาต้องไปใช้อีกมหาวิทยาลัยอีกภาคหนึ่ง
1: ซึ่งค่าเทอมเขาก็ต้องจ่ายอีกวิทยาลัยหนึ่งที่เขาเรียนถูกไหม
0: เขางงว่าชื่อเขาไปโผล่นู่น
1: ตายแล้ว
0: ถึงบอกว่ามันเป็นขบวนการที่ใหญ่มากไงมันเป็นขบวนการที่ใหญ่มากอ่ะ
1: ต้องช่วยกัน
0: เพราะฉะนั้นมันต้องเร่งตรวจสอบไหม
1: ต้อง
0: ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันคือสิ่งที่กัดกินอ่ะมันกัดกินมันคือเงินภาษีของเราและตอนนี้มันกำลังจะเป็นห่วงโซ่รัฐมนตรีพาราดอนบอกว่าเฮ้ยทำไมน้องๆไม่ได้เงินกยศ.คือเงินกองทุนหมุนเวียน 5,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: เราเติมไปเท่าไหร่รู้ไหมปี70 9,000 ล้านแต่แม้จะเติมลงไปเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมครับในเมื่อตูดมันรั่วเติมลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกแล้วมันคือเงินงบประมาณน้องๆหลายคนก็บ่นเลยทำไมเงินกยศ.ไม่ออกไอเด็กที่อยากเรียนจริงมันไม่ได้เรียน
1: ใช่
0: มันไปติดอยู่ที่ไหน
1: มันก็ไปอยู่ในขบวนการที่เขาเอาเงินก้อนจับเสือมือเปล่าไปหาผลประโยชน์ส่วนต่าง
0: มิฉะนั้นแล้วฝากรัฐบาลได้ไหมฝากท่านนายกได้ไหมเพราะว่าไหนๆท่านก็ประกาศแล้วเรื่องการโกงต่างๆต้องปราบถูกไหม
1: พันล้านนะมันแค่หลักแบบแค่หลักล้านก็ยังเสียใจเลยอ่ะนี่มันหลักต้องพันล้านแน
0: ่ไม่แล้วเด็กอ่ะอยากเรียนก็ไม่ได้เรียนไงแล้วตัวเองต้องไปเป็นหนี้ด้วยอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องการทุจริตและโดนสอบท้องถิ่นนิดนึงแล้วกันอันนี้ก็มหากาพย์เหมือนกัน
1: มันเกี่ยวข้องกัน
0: ปท.4บ้างไงอ้าวคุณวรสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าเรื่องของผู้สอบท้องถิ่นรอบที่1ถึง3เนี่ยบรรจุแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายโอนให้เสร็จสับเลย9ตุลาคมจากนั้นจะมีการเรียกผู้สอบจากบัญชีใหม่มาทดแทนตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนไป 3,000 กว่าตำแหน่งนะครับจะมีการให้รายงานตัว19ตุลาคมและจะให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบในรอบที่1ถึง3ที่ถูกลัดคิวคือจริงๆมันมีรายชื่อใหม่รายชื่อเก่าอีลุงตุงนางกันไปหมดแล้วเข้าใจก็เนี่ยพยายามเขาบอกตุลาเนี่ยจะเอาให้เสร็จเลยจะแก้ปัญหาให้ได้หมดนะในอนาคตเนี่ยเอาวิธีการจะให้มันโปร่งใสขึ้นเดี๋ยวจะมีมาตรฐานอ้างอิงการสอบจากกพ.และจะมีการลงโทษก็คือเหมือนที่เราบอกไปจะมีบัญชีรายชื่อแบ็คลิสต์ใครที่อยู่ประมาณสัก 3,000 5,000 คนเนี่ย
1: ค
0: ุณจะไปทำอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วก็จะไปเป็นข้าราชการสำรองหรืออะไรก็ไม่ได้นะ
1: ก็คือไม่ควรคือมีพฤติกรรมทุจริตอ่ะ
0: ไม่ได้ถ้ามีรายชื่อนี้ก็คือแบ็คลิสต
1: ์
0: ตัดออกจากระบบทันที
1: อ้าวจริงๆอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าคิดจะเข้าไปโกงอ่ะ
0: ใช่
1: เราต้องคิดแล้วว่าโหถ้าโดนจับได้มันไม่คุ้มนะ
0: ม
1: ันโดนเหมือนโดนตัดสิทธิ์อ่ะการทำงานไปเลยอ่ะ
0: มันต้องมีโทษที่ใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: เออถูกคนจะได้ไม่กล้าทำ
2: มีคุณผู้ชมถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเหลือใครได้เป็นข้าราชการอ่ะก็ตัดสิทธิ์ทั้งสมศรีกยศ.แล้วโกงสอบราชการอีก
0: ไม่แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
1: เพื่อจะให้คนที่ เขาตั้งใจจริงๆดีจริงๆ

0: ามารถแทรกขึ้นมาได้
1: ถูกต้อง
2: นะด้วยความสามารถดีกว่าแล้วอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็ร้อนเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องของสลากคือสลากเนี่ยเขาจะมีโควต้าสำหรับผู้พิการอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เป็นการสวมสิทธิ์เหมือนกันสวมสิทธิ์คนพิการซื้อสลากใช้สิทธิ์คนพิการไปเอาชื่อไปใช้อีกแล้วแล้วคนพิการจริงๆอะค่ะที่เขาทำมาหากินด้วยการซื้อสลากก็ต้องไปซื้อต่อจากขบวนการนี้นี่คือประเด็นหลักแต่วันนี้คนที่พามาร้องเรียนอยากพาไปดูทนายตั้มจ้าทนายตั้มดูลุควันนี้หน่อยมายังไง
3: เขายังใส่
4: เดี๋ยวนะ
2: ตั้มบ้าพลังเรียกตั้มบ้าพลัง
4: เสื้อทำเสื้อชาวภาคเขานะและขอโทษนะนอกจากมีหนวดแล้ววันนี้ทำพุงด้วยวันนี้ทำพุงด้วยนะ
3: ไม่ถ้าไม่งั้นก็ใส่เสื้อให้สีเหมือนกันเลยสิ
2: เออไอ้ซับเงือ
4: กซับเงือ
2: กแล้วเสื้อก็ปักชื่อด้วยนะอกซ้าย
4: ไม่ขอโทษนะทั้งฟอนทั้งไซส์ไอ้ที่ปากอ่ะเหมือนกันเดะเลยอ่ะเขาไปลอกไซส์
2: งานละเอียดนะ
4: งานละเอียดงานละเอียด
2: ตั้มบ้าพลังติดหนวดซับเหงื่อเป๊ะเลยล่ะนะคะแล้ววันนี้คือไม่ใช่แค่ว่ามาซับเหงื่อเหมือนปกติมีการพกข้าวปลาสลิดมานั่งกินด้วย
4: ขอบข้าวอะไรนะจอย
2: ข้าวปลาสลิด
4: ทำไมต้องเป็นปลาสลิดเน
2: า
4: ะ
2: หลายคน
4: คุณผู้ชมลองคิดดูสิทำไมต้องเป็นปลาสลิดเนาะเราไม่เกี่ยวนะเราไม่เก
3: ี่
4: ยว
3: ไม่รู้เฉลยได้ไหมไม่รู้จริง
4: อย
2: ากรู้ไหมไม่ได้หรอ
4: เฉลยไม่ได้เฉลยไม่ได้
2: อยากรู้ไหม
4: เดี๋ยวเฉลยกันหลังม
2: าถ้าอยากรู้ไม่บอก
3: เฮ้ย
4: แต่คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนคงรู้แหละปลาสลิดอ่ะ
2: มาอย่างนี้มันมีที่มาอยู่คือเอาเท่าที่ทนายตั้มบอกมาละกันนะคุณผู้ชมทนายตั้มบอกแบบนี้ค่ะเบื้องหลังว่าทำไมต้องเป็นปลาสลิดเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังกับไปคู่อลีเขาแล้วเนาะมีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือคุณกันในช่วงที่ตึกสตง.พังถล่มแต่คือผู้เสียหายเองเนี่ยแบบเสียหายเรื่องอื่นนะไปร้องเรียนปรากฏว่าคุณกันน่ะบอกผู้เสียหายรายนั้นว่าเอาคุณทำบ่อปลาสลิดใช่ไหมอย่างนั้นน่ะคุณเอาปลาสลิด1ตันกว่าๆเนี่ยไปส่งที่ตึกสตง.แล้วถึงจะได้เจอตัวผมถึงจะได้ร้องเรียนเรื่องของคุณปรากฏผู้เสียหายทำตามนั้น
3: เฮ้ย1ตันมันเยอะมากนะ
2: เยอะมากผู้เสียหายทำตามนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เจอตัวเป็นคุณกันตามที่เขานัดกันเอาไว้ตามที่สัญญาไว
4: ้แต่เดี๋ยวจะให้คุณกันได้ชี้แจงด้วย
2: ย้ำว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนายตั้มให้เหตุผลมา
4: ใช่
3: ก็คือสิ่งที่เขาพูด
2: ใช
4: ่ใช่แต่ว่ามันจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้คุณกันได้ชี้แจงด้วย
3: โอเคคราวนี้
2: ประเด็นหลัก
4: ประเด็นหลักผมว่าอันนี้สำคัญเชิญนุ้ยได้เลย
3: ที่หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยพี่เอาไหนเขาบอกว่าต้องขาย80บาทไม่พี่ขายหนู100นึงอ่ะ
2: เจอแต่100
3: โอ๊ยกว่าผมจะได้มาผมต้นทุนผมก็90บาทแล้วครับ
4: ลอตเตอรี
3: ่มันมายังไงอันนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นโควต้าสลากวันนี้อย่างที่บอกว่าทนายตั้มเขาไปเนี่ยเขานำทีมเนาะเครือข่ายผู้พิการและทหารผ่านศึกจากทั่วประเทศ500คนเลยนะคะมาอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลขึ้นป้ายเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบเรื่องนี้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการค่ะนะซึ่งส่งผ่านพังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดราว19ล้านใบเอาอย่างนี้พูดถึงโควต้าเนี่ยนะเขาก็จะมีการแบบส่งเป็นโควต้าไปถูกไหมแต่ละจังหวัดที่จะต้องแบบไปถึงผู้พิการแล้วก็เนี่ยทางทหารผ่านศึกเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปเนี่ย19ล้านใบแต่ถึงผู้พิการจริงๆเนี่ย1ล้านกว่าใบเอง
4: โอ้18ล้านหายไปไหนอ่ะ
3: นั่นน่ะสิเขามีการยกตัวอย่างเช่นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยบอกว่าเคยได้รับโควต้าสลากนะงวดกว่า 260,000 ใบแต่ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ย้อนไปสมาชิกไม่เคยได้เลยแม้สักใบเดียว
2: อ้าว
4: ไปอยู่ไหน
3: พอไปร้องเรียน DSI พบว่ารายชื่อสมาชิกที่ส่งไปเนี่ยมีลักษณะเป็นสมาชิกผีคือเป็นแบบตรวจพบเกือบครึ่งคือคนตาดีจ้ะ
2: เฮ้าไม่ได้พิการ
3: ไม่ได้พิการ
4: แยกคนตาบอด
3: ถูกแยกคนพิการเอาโควต้าเนี่ยไปในราคาที่เป็นต้นทุนถูกไห
4: ม
3: เพื่ออะไรเอาไปขายคนพิการ
4: แล้วคนพิการก็ต้องซื้อแพง
3: ใช
2: ่ทั้งที่สิทธิ์เขาอ่ะ
3: มันเป็นสิทธิ์ของ
2: เขา
3: ต้องมาจ่ายซึ่งคนพิการเขาก็คือต้องอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยการที่เป็นผู้พิการโอกาสในการที่จะเลี้ยงชีพของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากนี่แหละค่ะก็คือสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ถูกไหมเพราะว่าอ่ะมือดีเท้าดีตาดีอ่ะก็ไปทำอย่างอื่นสิ

0: แต่อันเนี้ยมือดีตาดีเท้าดีทุกอย่างมาแย่งสิทธิ์การขายสลากกินแบ่งของคนพิการ
1: ใจร้ายจัง
2: เอแล้วมันหายไปไหนเนาะเอาอย่างนี้ละกัน
0: ไม่รู้เลย
2: อ่ะอย่างนี้

0: เขาบอกว่าเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยเขาจะได้เงินส่วนต่างนะ6ล้านนะแทนที่จะได้เข้าใจ
1: ป่ะแล้ว1เดือนอ่ะ2งวดอ่ะ
0: เข้าใจไหมแทนที่จะเป็นคนพิการที่ได้อ่ะแต่คนนี้เอาไปเก็งกำไรส่วนต่างถูกต้องเอาลองฟังเสียงตัวแทนคนพิการเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: มาล้างไพ่นะครับจัดระเบียบการถือครองโควตาสักทีหนึ่งอย่าให้นายทุนอย่าให้นักการเมืองอย่าให้ทหารมาเฟียนะครับมาถือโควตาคนพิการแย่งอาชีพคนตาบอดครับ
3: ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาไม่ได้ต้องการขอฟรีๆเขาต้องการได้สิทธิ์ของเขาคืนมาว่าเกี่ยวกับนักการเมืองทอธงได้โควตาที่เขาบอกผมนะประมาณ3ล้านใบต่องวด
0: คือเรื่องนี้เอาจริงๆนะหลายคนน่ะก็อยากให้ได้สิทธิ์ของเขาคืนนะครับคนพิการนี่คือสิ่งที่เขาแบบว่ามันคือสิ่งที่เขาสามารถนำไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้แต่สุดท้ายไอ้สิ่งที่เขาจะได้เขาไม่ได้อ่ะแล้วมันไปตกอยู่ในพวกยี่ปั๊วพวกนายทุนหรือนักการเมืองแบบนี้เอ๊ะฝากคุณอนุทินด้วยได้ไหมล่ะหรือยังไง
1: ต้องฝากรัฐบาลแล้วแหละ
0: ฝากรัฐบาลแก้ปัญหาหน่อยเพราะว่าเอาจริงหลายรัฐบาลแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เลยแก้ปัญหาไม่ได้หรือไม่อยากแก้ก็ไม่รู
4: ้อุ๊ยมันติดอะไรอ่ะ
0: เข้าใจปะ
1: มีอะไรติดอ่ะก็อยากซื้อใบละ80บาทอ่ะ
0: เออถูกมั้ยล่ะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้แล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงก็หลายคนก็ยังให้ความสนใจกันอยู่น
1: ะ
0: แต่เรื่องนี้เกิดเป็นคนดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่นะคนอื่นถ้ามาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันถูกมั้ย
1: จะระวังยังไงเดี๋ยวเขาก็หาว่ายิง
0: อ้าวแต่ประเด็นสำคัญก็คือคุณผู้ชมครับคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอย่างนี้มันเป็นประเด็นมาจากของพี่หนุ่มก่อนละกันถูก
1: ไม่แล้วมีการยืนแทรกอ่ะแล้วเขายืนชิดกันอยู่แล้วแล้วกล้าแทรกอ่ะนุ้ยโอ้โห
0: เอาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาเตือนกันไว้เพราะว่าบางคนก็เหมือนนุ้ยอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเขามาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยไม่ให้ถ่ายก็อย่าหาว่ายิงแต่ถ้าถ่ายไปเอาก็กังวลอีกว่าเขาจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
9: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
17: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออก
19: น้ำใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
8: เมียว
19: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
8: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
11: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
2: พาน้ำเพชรหนีไป
3: เออรู้แล้ว
13: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของชี่หยด
12: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
0: ่ Say something
13: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
12: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
0: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งานไลน์เดทว่ะชวนปานไปงานไลน์เดทให้หน่อยด
0: ินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับ
3: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ข่าวประปาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเรื่องใกล้ตัวของใครหลายๆคนเกิน
14: ใครหลายๆคน
13: ดุ้ยไงจอย
14: ไงดาราคนเงี้ยหรอดาราแล้ว
13: เอาจริงๆเสียงไม่ใช่แค่ดาราหรือเซเลบนะบางทีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นพอที่รู้จักบ้างแล้วมีใครไม่รู้มาขอถ่ายรูปอ่ะเป็นเราจะไม่ให้ถ่ายไหม
14: มันเป็นไปไม่ได้
13: ถูกไหมเป็นเราก็แต่ก็เตือนเราให้ระวังแล้วกัน
14: อู้จะระวังได้ยังไงล่ะ
13: ก็นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครไปแอบอ้างอ่ะก็ให้ระว
14: ัง เอาไว้เลย
13: ให้รู้เอาไว้เลยให้ระวังเอาไว้หน่อยดาราหลายๆคนก็โดนคุณนุชมั่วบ้านงานไปขอถ่ายรูปหลายคนเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณนุชผิดนะแต่เพียงแต่ว่าเอามาเตือนเอาไว้คืออย่างนี้ยกตัวอย่างมดดำก่อนมดดำเรื่องจริงๆเรามากับพี่หนุ่มถูกไหมล่ะ
14: ใช่ใช่ใช่วันนั้นน่ะที่เขาแบบไปสัมภาษณ์
13: เอาดูคลิปพี่หนุ่มก่อนก็ได
14: ้ต้นเรื่อง
13: ต้นเรื่อง
14: ต้นเรื่อง
13: ก่อนถูกไหมล่ะต้นเรื่องมาจากพี่หนุ่ม
14: ไอ้เนี่ยทนายแก้วเดินมาแล้วเขาเดินตามทนายแก้วมา
13: แล้วพี่หนุ่มก็เลยโพสต์จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดูนะใครเนาะใครเนาะทุกคนมองหน้ากันเพราะว่าต่างคนก็คิดว่าเป็นคนของตัวเองพามาหรือเปล่า
14: คือพี่ทนายตุ๋ยก็นึกว่าทนาย
13: แก้ว
14: แก้วรู้จักพ
15: ี่
14: ทนายแก้วก็คิดว่าพี่ทนายตุ๋ยรู้จัก
13: ถูกต่างคนพี่หนุ่มก็คิดว่ามาจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเพราะว่ามายืนด้วยกันหมดเลยถูกไหมล่
14: ะ
13: แต่เรื่องของเรื่องมาจากใคร
14: คือมันไม่มีใครกล้าไปยืนตรงนั้นเอาจริงๆถ้าไม่เกี่ยวข้อง
13: บุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาเนี่ยคุณผู้ชมครับทีมงานของบุ๋มเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้
14: อ้าว
13: จริงทีมงานของบุ๋มเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมคร
14: ับ รู้
16: จัก
14: ได
16: ้
14: ไงอ
16: ่
14: ะ
16: ใช่แล้วพี่บุ๋มมาก็ส่งข้อความไปบอกพี่หนุ่มเลยว่าหุยพี่หนุ่มคนที่ยืนข้างๆอ่ะสาวหล่อคนนี้ระวังนะเขาไปทำเรื่องไม่ดีกับทีมงานของบุ๋มมาแล้ว
13: ใช
16: ่คือเขาว่ามาแอบอ้างมาบอกทีมงานบุ๋มว่าเขาเป็นทีมทนายของพี่หนุ่ม
13: เออ
16: พอพี่หนุ่มเห็นภาพนี้ออกไปอ่ะก็เลยมาเตือนไง
13: ก็ใช่ไง
14: อ๋อใช่พี่หนุ่มก็เลยออกมาบอกว่า
16: ก็เลย
14: ไม่รู้จักว่าผมไม่รู้จักเขา
13: ก็เลยกลายเป็นที่มาคือจริงๆมาจากบุ๋มปนัดดา
14: อ๋อที่ไปบอกไปชี้เป้าว่าพี่คนนี้ระวัง
13: นะซึ่งพี่หนุ่มก็เลยไปเช็คกับใครเช็คพี่ตุ๋ยเช็คพี่แก้ว
14: เขากลุ่มไง
13: เช็คกับทุกๆคนเลย
14: จับไหม
13: ไม่รู้จักก็เลยกลายเป็นที่มาของโพสต์วันนี้ว่าเฮ้ยไม่มีใครรู้จักนะแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครและปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยคุณผู้ชมคร
14: ับ ฉันชอบชาวเน็ต
13: ชาวเน็ตอย่างกับFBI
14: เก่งมาก
13: น่าจะให้รางวัลเลยอ่ะชาวเน็ตขุดคุยได้เก่งมาก
14: แล้วเร็วมากในหลายเรื่อง
13: เร็วมากแล้วปรากฏว่ายังไงพอไปขุดคุยเสร็จสัตว์ปั๊บเอ้าไม่ใช่ผู้หนุ่มคนเดียวละกลายเป็นว่าวงการเอาจริงนะลันทุกวงการเลย
14: ลันทุกวงการ
13: ตั้งแต่วงการการเมืองอ้าวคุณมดดำ
14: พี่มอส
16: พี่มอส
13: ดำ
14: เ
16: ธอ
14: ฉันก็ไม่รู้แล้วก็มีการแฮปปี้เมอร์เดย์มดดำเฮ้ย
13: เออจริง
14: สนม
13: มดดำเราต้องเสียงแบบแฮปแฮปนะเธอพี่มดก็ไม่รอดเหมือนกันทำไมอะมดกูมาขอถ่ายรูป
14: แสดงว่าโทรไปแล้วใช่ไหมโทรไปถามหรอ
13: มดบอกว่าเอางี้ชี้แจงในรายการแฉเลยในรายการแฉในมดดำว่ายังไงรู้ไหมมดดำบอกว่าพี่มดก็ไม่รู้จักเพื่อนนุชคนนี้นะคือมดไปเจอเขาในงานศพมากับคนรู้จักแล้วนุชเนี่ยก็เล่าเป็นฉากฉากฉากมาคุยกับมดดำเลยแล้วมีการแลกลายกันด้วย
16: โอ้โห
13: เข้าใจไหมมีการแลกลายกันด้วยโถมดดำ
14: พี่รุชที่อยู่ข้างๆไม่ห้ามหน่อยเหรอ
13: เอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะมดดำหนูเล่าหน่อยลูกเอ้ย
17: มาพี่เอ
16: ็ดไปเที่ยว
17: เธอจะไม่
18: มดดำเพื่อนนุช
17: มึงอย่าพูดไปเรื่อยพักหนุ่มกัญชัยถามมดดำคนนี้คือใครพี่หนูไม่รู้จัก
16: ห
17: าลาย
16: เขาอ
17: ยู่ขอลายฉัน
16: แล้วเธอเป็นไงแต่มดดำไม่ค่อยให้ใครอยู่แล้ว
17: ฉันก็สไตล์ฉันอ่ะ
16: เออ
17: ฉัน

0: ก็แบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กอีแจ๊คไม่เป็นไรค่ะติดต่อกับแจ็คได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมล่ะคือมันผ่านเหตุการณ์มาแล้วทุกคนก็ขำไงถูกไหมแต่จริงๆน่ะมันก็อาจจะไม่ขำนะเพราะรันที่วงการจริง
2: จริงเนี่ยเราไม่ใช่แค่พี่มดดำนะแล้วแบบว่ามีอีกหลายวงการหนึ่งในนั้นคือแม้กระทั่งวงการผู้บริหารเจ้าสัว CP
3: ใช่ๆดูเห็นเขาไปเกาะแขน
2: ดูสิโอ้แบบยืนแบบแนบชิดซ้อนไหล่เลยนะแล้วก็โอบแขนแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะภาพนี้หญิงนุชก็ไปด้วยถ่ายรูปกับเขาด้วยและโพสต์ว่าอะไรโพสต์ว่าเจ้าสัวเอ็นดูให้เรียกว่าอากงแสดงแบบ
1: ให้นามบัตรด้วย
3: แต่เจ้าสัวเป็นคนให้นามบัตรอยู่แล้ว
2: อันนี้ปกติเขาก็เป็นทางธุรกิจให้นามบัตรเนี่ยคือเป็นการรู้จักทางธุรกิจและเมตตาอยู่แล้วอีกคนคุณเป๊กสัญชัยทีนี้พี่เป๊กเอาเดี๋ยวๆ
3: ไม่จัดการอ่ะพี่เป๊ก
1: เอาอย่างนี้นะ
2: มาเฟีย
1: ถ้าเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วคุณเห็นภาพนี้คุณคิดว่าเขาสนิทกันแค่ไหน
2: สนิทมากเกาะไหล่อย่างเง
1: ี้ยอ่ะเข้าใจใช่ไหมพี่เป๊กเราก็ไม่ได้ถามอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ว่ายังไงแต่ว่าภาพนี้หญิงนุชเองเขาเอาไปโพสต์แล้วอ้างว่าฉันเป็นน้องรักพี่เป๊กดู
1: หนุยในวงการอ่ะหนูโดนไหม
3: ฮะ
1: หนูโดนนะหนูโดนเขาถ่ายรูปแบบนี้ไหม
3: นะ
1: แสดงว่าหนูยังไม่ดังพอนะ
3: เป็นบุญ
2: เลยเอาดีๆลองไปถ่ายดู
1: พี่คิดว่าเขาเคยถ่ายแล้ว
2: จริง
1: แต่ว่าหนูว่าอาจจะจำไม่ได้
2: ไม
3: ่ได้ไม่มีเอาเป็นว่าไม่รู้จักนะคะ
1: ไม่แต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
2: ใช่แต่ว่าประเด็นอะคือตอนแรกอะพี่หนุ่มมองว่าเขาอาจจะไม่ผิดแต่จอยว่าอันนี้อาจจะต้องไปตรวจสอบเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นว่าชาวเน็ตที่เขาขุดกันนะรู้ป่ะมีคนบอกว่าพฤติกรรมนี้จากรูปนี้เขาเอาภาพนายกอนุทินเนี่ยค่ะที่เขายืนถ่ายด้วยอ่ะเขาเอาภาพนี้อ่ะไปข่มขู่แฟนเก่า
1: เอ้าเหรอ
2: ข่มขู่ครอบครัวแฟนเก่าบอกว่าเนี่ยอย่ามาทำให้ป๋าโมโหนะแล้วก็ส่งรูปนี้ไปป
1: ๋
2: าหนุ่มมันจะให้แบบรู้สึกว่าให้ตีความว่าเขารู้จักถ้าอันเนี้ยคือเหมือนการแอบอ้างนะ
1: อันนี้ในรายการพี่หนุ่มในโหนกระแสก็เอามาด้วยใช่ไหม
2: เพราะว่าเขาขวบแฟนเดือดร้อน
1: เขาเดือดร้อน
3: คือหลายๆคนก็คืออยากรู้แหละว่าเฮ้ยคนเราปกติดีๆอ่ะเอาล่ะถ่ายรูปอ่ะเราก็ชอบคงชอบดาราคนชอบ
2: ชอบ
3: แต่อย่างเราสมมติเราชอบน้องเจมส์ทีวีอย่างเงี้ยเราอยากถ่ายรูป
1: ถือว่าถ่ายประจำอยู่แล้ว
3: ใช่แต่เราไม่ได้เอาไปหา
2: แต่การนำภาพแอบอ้าง
3: ถูกไหมแต่อันเนี้ย
2: อันนี้สอผิด
1: ยกตัวอย่างแชทเมื่อสักครู่แล้วกันขอดูแชทหน่อยแชทของทางครอบครัว
2: ต้อง
1: ถูกไหมแชทของทางครอบครัวเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอ้างว่าเอาไปข่มขู่ถูกไหมล่
2: ะ
1: มันก็มีแชทชัดเจนนะว่ามีส่งภาพท่านนายกไปเนี่ยแล้วก็มีภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็มีข้อความอย่างเงี้ยมันก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้สิ
3: ไม่ได้
2: ใช่ไหม
3: แล้วเราไปดูเขาหลังล่าสุดก็คือทุกคนนะเนาะรถทัวร์ก็ไปจอดที่เดียวกัน
1: ค่ะ
3: โนว่าเป็นอะไรเธออะไรทำอะไรทำอาชีพอะไรทำไมเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เลยเหมือนกับมีการแบบออกมาชี้แจง
1: ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อย
3: ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอเนี่ยทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ
1: ์ครับ
3: ออร์แกไนเซอร
1: ์
3: ที่เดินทางไปศาลวันนั้นที่ไปเจอพี่หนุ่มอะก็คือเหมือนกับไปทำเรื่องตัวเองและเห็นว่าเขากำลังสัมภาษณ์อยู่ดีก็เลยเดินไป
2: ฮะจะได้หรอไม่แล้วไปก่อนแอนสัมภาษณ์ก็ไปนั่งกินข้าวมันไก่อะไรกับเขาด้วยนะ
1: ใช่ไปกินข้าว
2: กับวงเนี่ยกับวงทนายและพี่หนุ่มเนี่ย
3: หิวเขาเห็นว่าน่าจะให้ฟรี
1: ไม
2: ่ไม่ใช่ลงใจ
1: ไม่มัน
2: ไม่อะไร
1: ถ้าไปเอาพูดตรงๆภาษาชาวบ้านนะใครจะด่าผมก็ด่าละกันคือเอาเรื่องของเรื่องนะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไม่ไปยืนแบบนี้ถ้าไปติดตามคดีที่ศาลจะรักจะชอบยังไงถ้าสมมติว่าหนุ่ยแถลงข่าวอยู่อ่ะสมมตินะพี่จะไปยืนข้างๆหนุ่ยอ่ะพี่ไม่กล้าไปยืนเลย
3: คนปกติเขาไม่ทำกันหรอก
1: เข้าใจปะเข้าใจปะ
3: รู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ไม่ทำ
1: ไม่ควรทำ
3: เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเฟรมเรื่องของเขาเราสมมติเราจะให้กำลังใจเราก็อาจจะยืนอยู่ห่าง
1: แล้วแถลงเสร็จก็ค่อยให้กำล
3: ัง
1: ใจ
3: แล้วค่อยแบบอ
2: ันนี้ปกติแต่อันน
3: ี้
2: ไม่ปกติค่ะ
3: ถูกไหมอย่างที่บอกว่าเขามีการเอารูปที่เขาเนี่ยไปถ่ายกับคนที่มีชื่อเสียง
1: นี่แหละ
3: เนี่ยไปข่มขู่ถูกไหมแต่หลายๆคนก็บอกว่าตอนแรกดูเหมือนขำๆเนอะมั่วบ้านงานมั่วบ้านงานมันไม่ขำตรงที่อาจารย์ตรินดีกว่า
1: อาจารย์
3: คุณหมออาจารย์ตรินอาจารย์ตรินนักวิชาการและนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรชาวไทยบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยอันตรายนะเพราะเราไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่ชัดของเขาคือไม่ปกติทางด้านพฤติกรรมอันนี้แน่นอนหรืออาจจะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

0: จากการอ้างรู้จักคนดังก็ได้เนี่ย
1: นี่ไง
0: เขามีการบอกตรงนี้นะเพราะจริงๆหลายๆคนอ่ะคือมันเห็นพฤติกรรมแล้วงงจริงว่าแบบทำไม
2: คือถ้าเราจะไม่ทำถูกไหมถ้าเป็นเราอ่ะเออ
0: คนปกติไม่ทำ
2: เราก็เลยงงไงถูกไหมแต่อันนี้มาเตือนไว้เพื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวนะวันดีคืนดีอาจจะมีคนแบบมาขอถ่ายรูปคุณแล้วก็เอาคุณไปอ้างต่างๆนานาก็ได้
0: คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครถ่ายรูปนะกับนุ้ยนะแล้วเอาไปอ้างนะช่วยมาหาในไอจีนุ้ยด้วยถ้านุ้ยรู้จักจะต้องอยู่ในไอจีนุ้ย
2: เออจริงจริงถูกไหมอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
3: นะ
0: เออหรือว่า DM มาสอบถามก่อนก็ได
2: ้ไม่แต่บางทีชาวบ้านเขาไม่รู้ไงเข้าใจป่ะเห็นรูปเหล่านี้เขาก็เชื่อไงเข้าใจป่ะแล้วขอโทษนะมันไม่ได้รูปกับคนคนเดียว
0: ใช
2: ่มันกลายเป็นว่าลันทุกวงการตั้งแต่วงการธุรกิจรู้จักท่านเจ้าสัว
0: การเมืองดารา
2: สนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็อดคิดไม่ได้อะว่าเวลาคนเห็นรูปอ่ะก็ต้องเชื่อว่าคุณคุ้นเคยกับคุณสนิทกับคนคนนี
0: ้ถึงขนาดอันเนี้ยของพี่มดดำก็คือมีไลน์ถ
2: ้
0: าคน
2: ไม่ใช่
0: รู้จักจริงหรอนี่ไงฉันมีไลน
2: ์เออนั่นไงแล้วพอเป็นไลน์เสร็จคุยกันไปตุ๋ยไปตาแล้วมดดำ
3: เอออ่ะก็ระวัง
0: เดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีความระมัดระวัง
3: เนาะระวังเวลาคนมาขอถ่ายรูป
2: ไม่แต่พี่เอาบัตรเดี๋ยวพี่ว่ามันต้องมีรูปหนุ่ยอย่าพี่หายก
0: ่อนไม่มีเขาปิดเฟซไปแล้วแต่ต้องเตือนภัยนะเอาจริงๆนะนุ้ยจำเลยนะนุ้ยต้องจำหน้าเขาไว้เลยนะ
3: ใช่ใช่ต้อง
0: เพราะว่าบางทีเราแบบเฮ้ยเราไม่อยากที่จะเป็นส่วนเกี่ยวข้องนุ้ยไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นยังไงแอบแฝงไงถูกป่ะเออถ้าใครถ้าเห็นว่าดาราช่วงนี้ระวังตัวก็อย่าไปโกรธเขา
3: ไม่ได้ยิง
2: จริงจริง
3: ไม่ได้ยิงนะ
0: ไม่ได้ยิงนะ
3: ต้องระวังตัวหรือแม้กระทั่งเวลาใครส่งรูปที่เขาถ่ายกับดารากับคนดังอ่ะเรารับรูปอ่ะก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ไปเชื่อเขา
0: เออต้องคิดนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้ก็มี AI เอาจริงไม่ใช่ว่าสามารถแบบไปมั่วบ้านงานได้อย่างเดียว AI ก็มี
2: AI ก็ทำได
3: ้นะคะอ่ะพาทุกคนสลับอารมณ์กันบ้างนะคะมากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมที่ดูแลสุขภาพอย่างแน่นอนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามเดลี่เวจจี้พลัสรวมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นนีลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
2: คุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงใกล้ตัวคุณผู้ชมนะตอนนี้เชื่อว่าใครดูข่าวแหกโค้งอยู่ฝนน่าจะตกในหลายจังหวัดเลยนะครับแต่ระวังกลางค่ำกลางคืนน้ำป่าไหลหลากก็มาได้นะนี่ยกตัวอย่างนะนี่โคราชนครราชสีมาแถวๆเขาใหญ่คุณผู้ชมใครจะคาดคิดว่าน้ำป่าแล้วมันมี3ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยเห็นไหมฮะ
0: อุ้ย
3: ทำไง
0: ตรงนั้น
2: ต้องช่วยเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
5: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
6: เสร็จแล้วครับ
5: เร็วจังไม่แพงด้วย
7: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซุ D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแบทไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
1: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
2: ่ก้องพบ
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99 บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594
13: โทรออก
14: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
15: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายจังหวัดฝนตกอยู่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะผมยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมนครราชสีมาน้ำมากลางดึกเลยนะครับแล้วมาตอนที่มันมีพ่อแม่ลูกเขาอยู่ในบ้านเล็กๆของเขาซัดจนพังเลยครับไปดูครับ
16: ทั้งรถทั้งเสื้อผ้าเด็กน้อยไปหมดเลยนะครับอันนี้คือหัวฝายคลองเดือนะครับเรียบร้อยเลยไปหมดเลยทั้งฝายไปทั้งฝายไปทั้งนี่เลยครับแคมป์คนงานจะอยู่ไปหมดเลย
15: อ๋อมันไปแคมป์คนงานนะคุณผู้ชมนะแต่ก็เป็นนาทีระทึกนะครับเพราะว่าน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันไหลทะลักกลางดึกมวลน้ำมาคุณผู้ชมดูสีครับสีน้ำกับความแรงนะไหลลงลำตะคองแล้วมันเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่บ้านคลองเดือตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องนครราชสีมาน้ำกลางคืนคุณผู้ชมครับมันเป็นมวลน้ำมหาศาลมันมาแบบใหญ่มากจุดที่น่าเห็นใจเพราะว่ามันมีบ้านพักครอบครัวหนึ่งมี3ชีวิตพ่อแม่ลูกแล้วลูกเนี่ยแค่6ขวบ
4: วายเด็กเลยโอ้ยนี่ไง
15: ค
4: ุ
15: ณผู้ชมฮะเด็กคงตกใจอ่ะ
4: ค่ะ
15: คือน้ำมาตอนกี่โมงรู้ไหมตี3ฮะทุกคนกำลังโอ้โหนอนหลับฝันดีเลยคุณผู้ชมครับจู่ๆมวลน้ำไหลทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็วตั้งตัวไม่ทันครับ3ชีวิตรีบหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตข้าวของเครื่องใช้เนี่ยจริงๆก็คือหยิบจับอะไรไม่ได้นะได้เสื้อผ้านักเรียนชุดกระเป๋านักเรียนของใช้ภายในบ้านเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่นอกนั้นเนี่ยก็คือถูกน้ำพัดสูญหายไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ของครอบครั
4: ว
15: น้ำก็ซัดไปเหมือนกันซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของเขาอ่ะเอาไปทำมาหากินเดินทางไปไหนมาไหนก็คือถูกน้ำซัดไปเลยทีนี้ทีมกู้ภัยเนี่ยไปช่วย3พ่อแม่ลูกได้นะครับก็เจอคุณผู้ชมเจอในสภาพสะบักสะบอมเลยฮะเนี่ยโ
4: อ
15: ้สงสารนะอยู่ในอาการหวาดผวาแล้วลูกเนี่ยกอดแม่ตลอดเวลาเนื้อตัวก็เปียกปอนไปหมดเลยนะครับต้องช่วยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนักข่าวของเราไปเปิดใจ3พ่อแม่ลูกครับคุณพ่อแบบโอ้โหมันเป็นนาทีระทึกมากเลยตอนเกิดเหตุผมทำอะไรไม่ถูกนะครับสิ่งแรกที่ผมทำได้ก็คือคว้าตัวลูกชาย6ขวบแล้วก็คว้าตัวภรรยาพาขึ้นไปอยู่บนที่สูงทรัพย์สินตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเลยครับคิดแต่ว่าขอให้มีชีวิตรอดก่อน

0: อนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันไม่เหลือบ้านให้อยู่แล้วครับ
1: มันก็มาแบบประชันชิดเลยครับมันมาแรงด้วย
2: คว้าอะไรไม่ทัน
1: คว้าอะไรไม่ทันเลยครับ
2: คว้าแต่กระเป๋าปัดไปเดียว
1: มันสั่นไปหมดเลยครับ
2: เสียดายของ
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องส่งไอ้นี่ไปโรงเรียนนะครับมันมีรถคันเดียวเดี๋ยวซื้อต่อเขา
3: เรื่องที่อยู่อาศัย
1: ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนกัน
0: ตอนนี้ให้ไปพักอยู่ที่วัดคลองเดือก่อนนะครับระดับน้ำล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นน้ำป่านะมันก็เริ่มลดแล้วนะครับ
4: นะคุณผู้ชมในนี้จะพาไปดูจังหวัดปราจีนบุรีบ้างปราจีนนี่ก็น่าห่วงกลางคืนเหมือนกันฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วดูเนี่ยน้ำที่เข้าท่วมนี่คือที่นี่นี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
0: ครับนี่ข้างในโรงพยาบาล
4: ข้างในเข้าไปหมดเลยที่บ้านโคกอุดมหนองกี่อำเภอกบินบุรีนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยก็ได้จุดที่คนไข้นั่งรอเนาะจุดตรวจคนไข้คือเจ้าหน้าที่เขาต้องขนเครื่องมือหนีน้ำกลางดึกแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละคือมันเยอะอะค่ะหนีไม่ทันจมน้ำทิ้งอยู่แบบนั้นเสียหายเนาะล่าสุดวันนี้ค่ะมวลน้ำเข้าท่วมตัวอาคารและพื้นที่รอบๆชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปรับบริการได้นี่ๆพอเช้ามา
0: โอ้
4: เนี่ยป้ายโรงพยาบาล
0: ป้ายโรงพยาบาลเข้าไม่ได้ด้วยนะ
4: เข้าไม่ได้เลยแล้วคนที่เขามีนัดหมอวันนี้เขาก็เข้าไปตรวจไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันเนี่ยขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทีนี้ผลกระทบคือใครที่แบบหนักสุดคืออะไรเด็กเล็กคืออย่างเงี้ยเด็กเล็กมีนัดฉีดวัคซีนวันนี
0: ้แล้วฉีดได้ไหม
4: ต้องเลื่อนไปก่อนสิ
5: ไม่ได้ล่ะ
0: เลื่อนไป
4: ได
5: ้แล้วเดี๋ยวอาจจะได้โรคอื่นกลับไป
4: ก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวนัดใหม่27ตุลานะคะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ลำพังแค่น้ำท่วมก็ว่าหนักแล้วนะแต่ชาวบ้านต้องเจอรถที่ขับไวแบบไม่ชะลอ
0: ไม่อันนี้พี่ก็เกินไปอ่ะ
4: ดูไม่ชะลอเลย
0: โอ้ยกระแพงก็จะพังแล้วพี่เอ้ย
4: เอ้ยเนี่ยเหมือนซ้ำเติมกัน
5: เขาคิดว่าแบบเร่งเครื่องเพื่อแบบ
0: โอ้โห
4: เพื่ออะไร
0: ไม่ได้ไม่ให้เครื่องมันดับแหละเข้าใจกลัวรถดับแต่ว่าเขาพี่รถสูงอยู่นะพี่
4: นั่นน่ะสิ
5: แล้วเนี่ยดูดิร้านค้าข้างๆทาง
4: ข้างๆจะทำยังไงจุดนี้คือหมู่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวนครสวรรค์ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ถนนจากการไฟฟ้าลาดยาวอ่ะไปถึงหน้าเทศบาล
0: ครับ
4: ทีนี้พอเจอกระบะเขาซัดมาแบบนี้ชาวบ้านยังไงชาวบ้าน2ฝั่งถือไมค์ประกาศกราบขอร้องรถขับช้าๆเพราะขับเร็วแล้วคลื่นมันซัดเข้าบ้านจนแนวกั้นอิฐที่สร้างไว้มันพัง
5: ใช่
4: ไหมเชื่อไหมขนาดถือไมค์ประกาศอย่างนี้แล้วนะแต่ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิม
0: ไม่ชะลอ
4: ไม่ชะลอเลยนะคะชาวบ้านก็เลยวอนเนาะคนที่ใช้ทางเนี้ยความเห็นใจลดความเร็วให้หน่อยเอาใจเขามาใส่ใจเราหน่อยนะจ๊ะ
5: นะจ๊ะขนาดเดียวกันค่ะเมื่อคืน
0: ไปพระนครศรีอยุธยา
5: ไปพระนครศรีอยุธยาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
0: เขาบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากถูกไหมครับคุณผู้ชม
5: ใช่ถูกต้องค่ะซึ่ง
0: พอน้ำมันมาเร็วมากแบบนี้ก็ท่วมแบบนี้เลย
5: เขาก็ไปดูที่อำเภอเสนาชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักมากหลังน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็ท่วมนะเข้าไปในบ้านและที่สำคัญเนี่ยนะเขานี่
4: ต้องไปเกาะเรือ
5: ใช่
4: ถึงอกเลยอ่ะ
5: ถูกน้ำมันขึ้นเร็วมากเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่า
0: ค
5: ือน้ำเริ่มขึ้นมาเมื่อ4วันที่แล้วค่ะแต่2คืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเร็วมาก
0: โอ้ที่ใช้เรือกันหมดแล้ว
5: มีบ้าน 7-8 หลังเนี่ยในจุดเนี้ยเขาใช้เรือสัญจรเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเตรียมตัวไว้แล้วเพราะว่าจุดเนี้ยท่วมตลอด
0: ค่
5: ะปีตอนแรกยังรู้สึกดีใจว่าเอ้ยหรือน้ำปีนี้จะมาช้าเก
0: ็
5: บเกี่ยวนาแล้วเรียบร้อย
0: ตื่นมาเร็วเลยนี
5: ่เออ
0: นี่เหรอฮะคุณผู้ชม
5: ดูว่าจะช้าแต่หนักแต่ก็ยังโชคดีที่มีการเตรียมตัวไว้
4: ค่ะ
5: นะคะ
0: ของขึ้นมาอยู่บนถนนหมดแล้วนะแต่พาคุณผู้ชมไปที่ชลบุรีกันนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ชลบุรีเนี่ยเรือประมงลำนึงคุณผู้ชมเห็นเรือไหมครับอับปางจนมองไม่เห็นเรือแล้วนะครับและที่สำคัญพยายามจะช่วยเหลือแล้วนะเรือลำนี้มีลูกเรือทั้งหมด22คน
5: ฮะ
0: ช่วยขึ้นมาได้15คนเสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก4คนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เองพยายามค้นหาอยู่นะแต่สาเหตุเรืออับปางได้ยังไงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนทะเลเนี่ยต้องระวังแต่ไปภูเก็ตอีกสักนิดนึงละกันภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมครับผมบอกนิดนึงนะเขาขึ้นป้ายเตือนก็เชื่อเขาหน่อยนี่ปักธงแดงแล้วนะครับแต่นักท่องเที่ยวไม่เชื่อจะไปเซิร์ฟจะไปเซิร์ฟเห็นไหมฮะ
5: บ้านฉันน่ะมันไม่ได้เป็นคลื่นเป็นวงเหมือนที่หาดไมอามี่ที่เธอเล่นได้นะจ๊ะ
0: ไม่แล้วขอโทษนะธงแดงก็ปักไว้แล้วแต่ที่สำคัญก็คือกาดก็บอกแล้วไม่เชื่อฮะพยายามจะฝ่าออกไปแล้วเห็นแต่หัวแล้วเนี่ยช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีเฮลมีสุดท้ายก็ต้องเป็นภาระกา

0: อาจก็ต้องลงไปช่วยคุณผู้ชมครับ
1: อาจก็ต้องเสี่ยงชีวิตอีก
0: ก็นั่นไงคุณผู้ชมประคองขึ้นมาลากกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยเนี่ยเอามาเตือนกันไว้นะอย่าฝ่าฝืนนี่ดีเดี๋ยวมาสภาพเป็นแบบที่เขาลากมาช่วยเนี่ย
1: น่าตี
0: เอออากรมอุตุว่ายังไงกันบ้างคุณผู้ชม
1: กรมอุตุนะคะก็มีการบอกไว้นะว่าภาพรวมเนี่ยเตือนไว้ว่ามีฝนหนักระลอกใหม่ในช่วง 23-27 กันยาค่ะฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะมีการแรงขึ้นแล้วก็จะมีหย่อมความกดอากาศและต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยทำให้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตะวันออกภาคกลางอีสานตอนล่าง
0: ระวังหมดเลย
1: ระวังหมดเลยนั่นแหละนะเห็นไหมพื้นที่สีแดงค่ะที่เราทำไว้นะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่นั่นเองนะคะส่วนกทม.ปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที
0: ่เอาเรียกได้ว่าคุณมีร่มหรือว่าเสื้อกันฝนก็ดีแล้วฮะ
1: ตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพในส่วนอื่นเอ้ยอย่าพยายามเวลาจะไอจะจามอย่างนี้ต้องระวังนะ
0: เพราะอะไร
1: เออเหมือนพี่คนนี้ค่ะคือแกเนี่ยน่าจะมีอาการแบบภูมิแพ้แกก็เลยพ่นจมูกพอพ่นจมูกปุ๊บแล้วรู้สึกแบบอยากจามปกติเราจามเราก็จามฮัทเชยใช่ไหมอยู่ในบ้าน
2: อ
1: ่ะจามไปเลยเต็มที
2: ่
1: พอฮัทเชยปุ๊บกึกซุดลงไปกับพื้นเลย
2: อ่
1: ะไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านพี่เขาดูค่ะ
3: เฮ้ยแม่
1: นี่เป็นไงคะหลังจากจามจับไปที่หลัง
0: แ
1: ล้วเรียก
2: ซุดเลย
1: แม่ได้แค่คำเดียวแล้วซุดลงไปเลยแกบอกว่าคือไปพ่นยาแล้วอยากจะรู้สึกแบบอยากจะจามก็เลยจามออกมาอย่างรุนแรงแล้วก็จู่ๆก็คือบอกว่าหมดแรง
0: ซุ
1: ดตัวลงไปเลยคือพยุงตัวขึ้นมาเองไม่ไหวเลยค
2: ่ะ
1: ก็เลยต้องพาตัวเองเนี่ยไปหาหมอเนาะผล MRI ก็คืออะไรคะหมอนรองกระดูกปลิแต่ยังไม่ถึงขั้นปลิ้นออกมาจึงไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคเก่าที่เคยเป็นเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะก็คือตอนนั้นเนี่ยแกเอี้ยวตัวนะคะอันนี้คือผลนะ
0: ผล
1: อันนี้คือผลของกระดูกสันหลังของแกนะอันนี้ยิ้มได้ละ
0: อันนี้หาหมอยิ้มได้แล้วไง
1: คือเอี้ยวตัวผิดท่าไปปรับเบาะรถยนต์แล้วเดินไม่ได้เลย
2: รอบนั้น
1: รอบนั้นแล้วก็รักษาตัวหายเป็นปกติแล้วแต่ยังกินยาตามที่คุณหมอบอกอยู
2: ่
1: แล้วก็ไม่มีการทำกิจกรรมอะไรแบบเหมือนกับว่ายกของแรงหนักๆอะไรเงี้ยไม่ได้หรือต้องใช้แรงมากๆเนี่ยแกก็ไม่ทำเพราะว่าจะทำให้การกำเริบแต่ไม่คิดว่าการจามเนี่ยมันจะส่งผลให้กระดูกปริได
2: ้ค่ะ
0: นี่แหละฮะคืออย่างนี้ให้หมออธิบายดีกว่าคุณผู้ชมครับหมอหมีนะหมอหมีเนี่ยอธิบายแบบนี้นะครับก็คือดร.นายแพทย์จตุพลนะเป็นหมอเฉพาะทางด้านของศัลยศาสตร์
2: ออร์โธพีดิก
0: ก็คือเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นพวกเส้นประสาทต่างๆอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกไอหรือจามมันจะเกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกได้โดยเฉพาะคนที่ปวดหลังอยู่แล้วคือมันมีรอย
1: ล้าง
0: รอยโรคของมันอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะมีแรงดันจากการจามและอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนเกิดกดทับเส้นประสาทได
1: ้แต่นุ้ยเคยสัมภาษณ์นะรายการรอบวันเนี่ยแหละช่วงวัน
2: อ
1: ่ะสาวคนนั้นเนี่ยเขากั้นคือ
2: กั้นบางคนกั้น
0: ปิดไว้ไม่ให้ระบายออก
1: แล้วเป็นตรงนี
0: ้อุ้ย
2: เ
1: ป็นตรงนี้ก็คือเดินไม่ได
0: ้
1: อันนั้นไม่ได้แล้วคุณหมอบอกเลยว่าเป็นกันเยอะนะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ว่าจามแรงก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมีรอยโร
2: ค
1: แต่การกั้นจาม
2: ก็เสี่ยง
1: เหมือนกัน
0: มิฉะนั้นไปตรวจสุขภาพกันดีกว่านะครับแต่ต้องมีโรคที่มันเกี่ยวกับ
1: นี้อยู่นะน่าจะต้องมีภาวะอยู่แล้ว
0: มีภาวะ
1: ไม่ต้องกังวลขนาดนั้น
2: ค่ะส่วนคืนนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะเพราะว่าเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะสำหรับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะคืนนี้แหละเรื่องราวของสมาชิกในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังความลับและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกำลังเดินทางมาถึงบทสรุปตลอด15ตอนเราได้เห็นทั้งเกมของรุ่นแม่และรุ่นลูกเห็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปและได้เห็นว่าทุกคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองในการไขว่คว้าคำว่าความสำเร็จคืนนี้ล่ะค่ะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วสมาชิกแต่ละคนในหมู่บ้าน Sky Castle เขาจะเดินไปถึงจุดไหนและเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรใครตามมาตั้งแต่ต้นคืนนี้ห้ามพลาดตอนจบ ส่วนใครยังดูไม่

0: ครบหรืออยากกลับไปเก็บให้ครบทุกปมทุกความสัมพันธ์แบบรวดเดียวเปิดแอปวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อเนื่องได้เลยนะคะวิมานอากาศตอนจบคืนนี้ย้ำนะ 20:30 เปิดช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะคะโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครด่วนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กเก่งจริงจากทั่วประเทศ
2: ได้คำตอบแล้วครับ
3: เฮ้ยมันเร็วเนี่ย
1: แต่พวกเขามีความยากจน
4: เพราะไม่มีตังค์บางทีก็ไม่ได้กินข้าวเลยครับผมก็ยอมอดนะครับให้พ่อแม่เขาสบายครับให้พ่อแม่เขามีกินอิ่มนะครับอยากเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองที่ดีขึ้น
1: และนี่คือรายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับเด็กเก่งได้เข้ามาแข่งขันด้านวิชาการกับทางรายการเพื่อชิงค่าเทอมสูงสุดถึง 50,000 บาท
5: ถูกต้องครับ
6: รับไปเลยครับ
5: 50,000 บาท

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมสวัสดีครับผมธงชัยประสบสันติครับ
1: ผมแชมป์สรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยเอาความสามารถมาสู้กันนอกห้องเรียนนะครับแล้วก็รับค่าเทอมกลับบ้านไปเลยครับ
0: คอมเมนเตอร์ของเรานะคร
1: ับ ใช่มีคอมเมนเตอร์อีก3ท่านด้วยกันนะฮะ
2: และคอมเมนเตอร์ที่จะมานั่งชมและให้กำลังใจน้องเน็ตในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2ศิลปินที่เป็นทั้งนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังคุณว่านธนกฤตพาณิชวิทย์ท่านสุดท้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยารินดาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดคุณไอริสธีระเสวกศักดิ
0: ์คุณแชมป์เด็กๆฝันว่าตัวเองจะเป็นอะไรบ้าง
1: ผมเคยฝันอยากเป็นคุณหมอ
0: คุณหมอ
1: ครับคุณหมอ
0: ดูแลมือหรือ
1: ว่าไม่คุณหมอรักษาคนเนี่ยแหละฮะแล้วความฝันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายผมก็จบวิศวะมาแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องวันเนี่ยแหละครับ
3: โอ้ลิกมากเลยนะ
1: ใช่ๆครับ
0: คุณว่าแล้วครับเด็กฝันอะไรบ้างครับ
4: ไอ้วิชาที่ชอบเนี่ยเป็นวิชาภาษาไทยเพราะว่าหลงไหลในเงื่อนไขของการใช้คำต่างๆครับแล้วก็ปลายทางก็เลยคิดว่าอยากเขียนเพลง
0: ก็นี่ไงก็นี่ไงก็เลยใช้ภาษาไทยได้เขียนเพลง
4: ครับ
1: สุดยอดอ่ะพี่นี่นิวครับ
5: ตอนเด็กๆอยากเป็นคุณครูค่ะ
1: อยากเป็นคุณครู
5: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์
5: แล้วพอดีว่าคุณลุงเนี่ยเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์เราก็เลยรู้สึกว่าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ค่ะ
0: ผมว่าถ้าคุณนี่ดิวเป็นคุณครูนะครับไม่มีใครขาดสักคนแน่เพราะคุณครูสวย
1: เด็กเก่งของเราในวันนี้เขาก็มีความฝันเหมือนกันเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะ
0: ครับมาครั้งนี้นะขอ3วิชาควบ

0: เลย
1: ก็คือทั้งภาษาไทยทั้งวิชาสังคมศึกษาแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ครับ
2: แกต้องเก่งหมดทุกวิชาเลยนะฮะเนี่ย
1: ใช่โชว์3วิชาเลยพร้อมที่จะพบกับเธอแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ขอเสียงปรบมือกับน้องแนทครับ
0: มาเลยครับจากตลิ่งชันนี่เองกรุงเทพนี่เองอ้าวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านหน่อยครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปณิสาประดาภีชื่อเล่นชื่อแนทอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมค่ะ
0: เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับน้องแนทครับ
3: มัธยมต้นเกรดรวม 3.96 ค่ะ
2: เยอะนะ
4: ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นั้นเลยครับ
2: ไม่เคยเห็นตัวเลขนี้นะ
4: ไม่เคยเห็นเลยครับพี่วานไม่เคยเห็นเลยครับ
0: แม
5: ่โอ้โหเด็กเก่งของเราในวันนี้พกความมั่นใจมาด้วยเกรดเฉลี่ยถึง 3.96 เลยล่ะครับและความรู้ทางวิชาการที่จะมาพิชิตค่าเทอมของเราในวันนี้มีถึง3วิชาคือสังคมศึกษาคณิตศาสตร์และภาษาไทยทำเอาคอมเมนเตอร์ของเราถึงกับอึ้งแต่ก่อนจะเข้าการแข่งขันเราไปทำความรู้จักน้องแนทกันก่อนครับ
0: ลึกๆฝันอยากจะเป็นอะไรครับ
3: หนูอยากเป็นแพทย์ค่ะ
1: เพราะอะไร
3: เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วย
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นห่วงพ่อแม่ด้วยเขาสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะ

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็มีหลานชาย1คนบ้านที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันคือบ้านเช่าทุกคนต้องใช้สิ่งของรวมกันหมดเลยอะค่ะแบบที่นอนก็ต้องนอนรวมกันค่ะ

ตอนนี้แม่ตกงานค่ะส่วนพ่อรับจ้างรับเหมาก่อสร้างค่ะรายได้วันละ500 บาทถ้าวันไหนมีงานก็ได้วันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้ค่ะ

0: งินที่พ่อหามามันไม่เพียงพอเราต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเดือนละ 3,500 ค่ะ
1: เคยได้มีจ่ายไหม
0: ก็เคย
1: แล้วทำไง
0: ก็ขอร้องเขาปิดไว้แล้วตอนนี้เรื่องจ่ายค่าเทอมอะเราเวลาเราจ่ายค่าเทอมเราก็ต้องทยอยจ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเลยค่ะของเทอมนี้บางวันก็ไม่ได้เงินไปโรงเรียนค่ะก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันถามว่าหิวไหมมันก็หิวอะค่ะแต่ว่ามันต้องอดทน

เสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะหนูก็จะออกไปทํางานหารายได้เพื่อให้ครอบครัวค่ะโดยงานที่หนูไปทําก็จะมีไปทํางานที่โรงพิมพ์ค่ะใส่ที่คันหนังสือในหนังสือค่ะเขาจะคิดประมาณ1,000 เล่มค่ะรายได้100 กว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีงานตัดได้ค่ะตัดเศษขี้ได้ของเสื้อนักเรียนนะคะวันละ250ค่ะ8 ชั่วโมง

0: ็นเด็กดีขยันและเรียนเก่งนะ
1: ก็มีอะไรก็ช่วยเหลือพยายามหาอะไรได้พิเศษเพื่อจะไปช่วยแม่เป็นเด็กดีคนหนึ่งที่ใช้ได้อ่ะ
2: การศึกษาสำคัญกับหนูมากเลยค่ะเพราะว่ามันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตอะค่ะถ้าเรามีความรู้

0: มากการเปลี่ยนชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นเยอะมากหนูให้ความสัมพันธ์กับมันโดยการเวลานั่งเรียนในห้องค่ะตั้งใจเรียนกับมันให้เต็มที่ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะหนูก็จะเอาหนังสือไปนั่งอ่านที่ศูนย์เยาวชนค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันเงียบสงบค่ะแล้วเราก็จะมีหนังสืออ่านโดยที่แบบเราไม่ต้องเสียเงินซื้อค่ะโตขึ้นความฝันของหนูอยากเป็นแพทย์ค่ะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยค่ะเขาสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะถ้านอกจากนี้แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นการงานที่มันมั่นคงค่ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวได
1: ้หนูก็อยากเรียนจบปริญญาตรีเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจอะค่ะถ้าหนูได้เงินจากรายการนี้หนูก็คงเป็นความฝันที่มันแบบยิ่งใหญ่มาก

0: ีใจมากที่น้องแนทได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อเองแม่เองก็มีอาชีพรับจ้างรายวันซึ่งมันไม่มีความแน่นอนเลยนะครับผม
1: คุณพ่อมีงานเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยงานมีสักประมาณกี่วันครับเพราะเห็นบอกว่ามันไม่ได้มีทุกวัน
2: มันไม่แน่ครับเพราะว่าบางเดือนก็ได้ทำแค่10กว่าวันนะครับ
1: 10กว่าวันวันละ500ก็เท่ากับว่าประมาณสัก 5,000 กว่าบาทต่อเดือน
2: ครับผม
0: งานอะไรบ้างครับคุณพ่อครับที่ทำครับ
2: ก็ทำทุกอย่างที่คนก็จ้างไป
0: ก่อสร้างก็ทำ
2: ครับทำทุกอย่าง
0: เพื่อจะได้เงินมาส่งเสียลูกเรียนและใช้จ่ายภายในบ้าน
2: ครับ
0: ครับผมนี่เป็นบ้านเช่าใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้อยู่ที่ตลิ่งชันเดือนเท่าไหร่ครับ
3: 3,500
0: 3,500 คุณพ่อบอกว่าได้มา 5,000
1: โหก็จะเหลือประมาณ 1,500
0: ฟังเรื่องราวแล้วเป็นไงบ้างครับเอ้าคุณนิวครับฟังเรื่องราวเป็นไงบ้างครับ
4: รู้สึกว่าน้องเขาเป็นเด็กที่กตัญญูอะค่ะแล้วก็คิดดีมากๆนะคะอันนี้อยากถามน้องเน็ตว่าเคยได้ทุนการศึกษาจากที่ไหนมาบ้างคะ
3: ตอนตั้งแต่ขึ้นม.1อะค่ะสอบชิงทุนเข้าห้องกิฟเต็ดค
1: ่
3: ะ
1: อยู่ห้องกิฟเต็ดด้วยห้องเด็กหัวกะทิว่า
3: เป็นเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยี
5: ห้องกิฟต์หรือห้องกิฟเต็ดเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าพรสวรรค์ดังนั้นห้องกิฟเต็ดจึงเป็นห้องเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมกับเด็กที่เรียนเก่งและฉายแววความอัจฉริยะซึ่งจะเน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเนื้อหาการเรียนที่ลึกกว่าห้องเรียนปกติเพื่อเตรียมความพร้อมทางความรู้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น
1: ม.ต้นเราอยู่ห้องกิฟเต็ดถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมาม.ปลายครับ
3: ม.ปลายเปลี่ยนมาเรียนห้องธรรมดาสายวิทย์คณิตค่ะ
1: เพราะอะไรอะฮะ
3: เพราะว่าค่าเทอมมันสูงแล้วไม่มีทุนอะค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แต่ถามว่าลึกๆเราอยากจะไปต่อไหม
3: ก็อยากจะเรียนครับ
1: แต่มันติดตรงที่ค่าเทอมใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่าเทอมเท่าไหร่
0: ต่างกันเยอะไหมฮะ
3: 3,500กับ10,000กว่าบาท
6: โอ้โหเยอะนะ
0: เยอะดีครับอาจารย์สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนาะ
6: ครับ
0: ไม่ได้เอื้อให้ได้เรียนอะไรเลยอ่ะแต่ตัวเองผลักดันตัวเองเมื่อกี้ต้องขอชื่นชมนะกทม.นะห้องสมุดประชาชน
6: ครับ
0: เออในชุมชนที่มีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ไปอ่านที่นั่นไปค้นคว้าที่นั่นโอ้โหอันนั้นได้ประโยชน์จริงไหมลูกตรงนั้น
3: ได้ค่ะเพราะมีหนังสือหลากหลายมาก
0: หลากหลายคุณว่าแล้วครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับ
6: เหมือนรู้สึกว่าแนทเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบทิศทางนะครับแม้กระทั่งวิชาที่เลือกมาวันนี้ก็หลายแบบหลายวิชาใช่ไหมครับและแถมยัง เวลาว่างของเขาเนี่ยก็ยังเลือกทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับคือพี่รู้สึกว่าตั้งแต่ฟังแล้ว

0: ดูแล้วฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ย อยากให้ความไม่มีมาหยุดความได้ดีของเรานะครับลุยนะวันนี้เอาเต็มที่นะนะ
1: อยากให้ความไม่มีมาหยุดความ
0: ได้ดีของเรา
1: ได้ดีของเรา
0: เราได้ดีได้แน่นอนครับ
1: ครับอาจารย์แป๋งครับ
2: ฟังดูแล้วเนี่ยแน่นอนเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ฝ่าไปให้ถึงรางวัลแจ็คพอตของเราเลยนะครับ
3: นี่คือเรื่องราวของน้องแนทนะครับฟังมาทั้งหมดแล้วอันดับแรกเด็กอายุเท่านี้มีความอดทนอดกั้นนะครับและสำคัญสุดคือเนี่ยลูกหลานไทยเลยขาดไม่ได้เลยคือความกตัญญูต่อพ่อแม่นี่สำคัญอย่างมากแล้วผมเชื่อว่าคนกตัญญูได้ดิบได้ดีทุกคนนะครับในช่วงหน้าเราจะเข้าสู่เกมแล้ว
1: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับเก่งจริง
1: ชิงค่าเทอมจำนวนประชากร273,500,000คนครับ
4: อินโดนีเซีย
5: ว้าว
2: โดมเป็นเกาะๆนั่นก็อยู่กระจายกระจายมันจะคนเยอะได้ยังไง
1: ตอนนี้น้องแนทบอกว่าเอ๊ะฉันจะเชื่อใครดีนะเชื่อตัวเองดีที่สุดน้องแนท
6: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
11: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นดนตรีเป็นปะเนี่ย
1: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
2: รอบไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
3: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะ

0: ันแท้ชนะ
1: มึงแฟนกูปะล่ะมีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
2: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
3: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงด้วยนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ครับเข้าสู
1: ่เก่งจริงจริงค่าเทอม
0: ยังอยู่กับน้องแนทคนเก่งของเรา
1: ครับ
0: ขอฟังชื่นใจที่เกรดเฉลี่ยในการเรียนเท่าไหร่นะลูก
2: 3.96
0: โอ้โห
3: นี่น่ากลัว
4: ฟังแล้วขนลุก
0: ฟังแล้วนะขายวัวขายควายส่งเรียนเหลือเกินครับคะแนนดีมากนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้มา3วิชาด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: เกมแรกเขาขอเลือกสังคมศาสตร
5: ์ในเกมแรกเป็นวิชาสังคมศึกษาซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชียโดยพิธีกรจะเป็นคนบอกจำนวนประชากรและน้องแนทต้องตอบว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนประชากรของประเทศอะไรภายใน3วินาทีหลังพิธีกรอ่านโจทย์จบโดยเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาท
1: เป็นยังไงบ้างคิดว่ายากว่าง่ายยังไงพี่บ้านครับ
6: ยากแน่นอนครับ
0: ประชากรเนาะ
6: แต่ละประเทศปริมาณประชากรเท่าไหร่เนี่ยลำบากมากมากครับถ้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นน่ะไม่มีทางเลยครับ
0: อ้าว
1: อาจารย์แต่งแล้วกัน
0: ครับ
1: คิดว่าประชากรประเทศไหนมากที่สุดเฉพาะอาเซียนแล้วฮะ
4: จริงๆประเทศไทยก็น่าจะคนเยอะที่สุดนะ
0: โอ้โหตอนนี้มันมีตอนนี้77จังหวัดน้อยอาจารย์เนาะ
1: ครับ
0: ก็เฉลี่ยไปจังหวัดละกี่ล้านคนเยอะอาจารย
4: ์ก็ผมว่าเยอะนะ
0: เหรออ
4: ืมๆ
0: ผมว่าอินโดก
4: ็อินโดมันเป็นเกาะๆนั่นก็อยู่กระจายกระจายมันจะคนเยอะได้ยังไง
0: เอาคุณนิวครับเอางี้คิดว่าประเทศไหนน้อยสุดในอาเซียน
7: ถ้าน้อยสุดน่าจะเป็นลาวมั้งคะ
1: ลาวน้อยสุดน่าจะเป็นลาว
4: ผมว่าสิงคโปร์นะเพราะว่า
0: เป็นเกาะเนาะ
4: จิ๋วเดียวเองอ่ะนี่ไปอยู่อะไรกันเยอะแยะ
1: เส
4: ีย
1: งแตกตอนนี้เสียงแตกนะฮะ
0: โอ้โหงงแล้วเนี่ยงงแล้วนะเป็นไปได้เพราะพอถึงสิงคโปร์ก็เป็นเกาะแต่ลาวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนาะลาวมันก็มีพื้นที่
4: ตกลงเราช่วยน้องเขาหรือทำให้เขางงมาก
6: ขึ้นจะด่วนเพราะพวกเรานะฮะนี่
1: ตอนนี้น้องแนทบอกว่าเอ๊ะฉันจะเชื่อใครดีนะเชื่อตัวเองดีที่สุดน้องแนทพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วน้องแนทประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับ
0: ฟังพี่แชมป์ให้ดีนะลูกนะลุงธงอยากให้ผ่านทุกข้อทุกเกมเลย
1: ครับ
0: อยากให้ได้ค่าเทอมไปนะครับ
1: เอ้าพี่แชมป์ย้ำกติกากันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวพี่แชมป์เนี่ยจะอ่านจำนวนประชากรของแต่ละประเทศให้ฟังนะครับน้องแนทมีหน้าที่ก็คือตอบกลับมาว่าจำนวนประชากรที่อ่านให้ฟังนี้เป็นของประเทศอะไรนะครับพร้อมแล้วนะครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกนะครับจำนวนประชากร 7,275,560 คนครับ
2: ประเทศลาวค
4: ่
2: ะ
4: ว้าวมันตอบเร็วขนาดนี้
0: ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ข้อ2ครับ
1: ข้อ2นะครับจำนวนประชากร 437,479 คนครับ
2: บูไนค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: บูไนมีแค่ 400,000 เองเหรอ
1: นี่ผมอ่านจบปุ๊บน้องเขาตอบบูไนปั๊บเลยนะ
6: ครับ
1: ไม่ต้องคิดเลยนะ
4: โอ้บูไนคนน้อยขนาดนี้เลย
0: แต่ฟังดูประเทศบ้างข้างมากนะเหมือนจะมีคนเยอะนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: บูไนถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับน้องแนท
0: ไปไวๆเลยครับ
1: จำนวนประชากร 273,523,615 คนครับ
2: อินโดนีเซีย
1: มั่นใจนะ
2: ม
1: ั่
2: นใจ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ยอินโดนี่
1: ถือว่าเยอะนะ
4: ทำไมคนเยอะอยู่ตามเกาะคนไม่น่าเยอะนะฮะ
1: เกาะเยอะนะ
0: ก็เกาะกันอยู่นั่นแหละ
4: เกาะเลยเยอะใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยเยอะมากนะ
1: เยอะมากฮะ
0: 200กว่าล้านคนน่ะโอ้โหเยอะจริงๆอินโดนีเซีย
1: 3ข้อผ่านไป
0: พร้อม
1: ข้อที่4นะครับน้องแนทจำนวนประชากร

0: จำนวนประชากร69,799,978 คนครับ
1: ประเทศไทย
2: ประเทศไทย
0: มั่นใจนะ
1: มั่นใจ
0: ประเทศไทย69ล้านกว่าคนเป็นคำตอบที่

0: ถูกต้องครับโอ้โหเดี๋ยวนะน้องแนทคือพี่แชมป์พอจะเข้าใจนะว่าแต่ละประเทศมันก็ค่อนข้างต่างกันถูกไหมฮะจำนวนแต่เราเอาหลักอะไรในการจำอะฮะ
1: จำแค่ตัวเลขหลักล้าน
2: หลักล้าน
0: อ๋อว่าเป็น10ล้านเป็น100ล้านหรือว่าหลักแสน
1: ใช่
2: ไปที่คุณแม่รู้เรื่องนี้ไหมครับเรื่องไม่รู้เรื่องเลย
3: เราอยู่บูนายนะฮะแม่เราอัดรายการที่บูนายนะฮะ
2: ครับคุณพ่อครับคุณพ่อคนนั่งเดิมที่ไหนครับคุณพ่อครับ
4: คนอุบลครับ
2: คนที่ไหนครับ
0: ที่ไหนนะคร
3: ับ อุบล
0: อุบลอุบล
2: จังหวัดอุบลมีประชากรกี่คนครับเอาในหมู่บ้านพ่อมีกี่คน
4: ไม่รู้ครับ
2: เอางี้พอเอาง่ายกว่านี้อีกมีผู้ชายทั้งหมดกี่คนล้อเล่นล้อเล่นนี่อัศจรรย์นะคุณแม่คุณพ่อนะนี่ภูมิใจกับเขาได้เลยนะ
0: ครับ
2: โอ้โหนี่ความจำเอาละมันก็อยู่ในการเรียนน่ะจะจำยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเทคนิคเป็นทักษะอย่างนึงอ่ะนะครับโอ้โหเอาละครับข้อนี้รับไปเลยครับ10,000บาทแล้วเอาแล้วถ้าถึงมาแล้ว
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
7: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
14: โทรออก
15: เดินทางมาสู่ตึกพี่7กับภารกิจตามหาความรักหนักรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
18: นี่เลย
19: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
17: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
18: ตีเปล่า
9: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: นี้ถึงคิววิชาคณิตศาสตร์ครับ
1: โอ้อย่างยาก
0: มาบวกลบคูณหารตัวเลขกันหน่อยแต่ม.4 แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: จะมาบวกจะมาลบจะมาคูณจะมาหารง่ายๆไม่ฮะ
1: อันนี้จะมีราก3มีสแควร์รูทมีอะไรอีกไหมเนี่ย
0: เอาครั้งนี้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเลขกันหน่อย
2: กติกาในเกมที่2นี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของแบบรูปหรือเรียกว่าอนุกรมคือชุดของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งออกเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือแบบรูปของจำนวนที่ลดลงเมื่อทราบถึงความสัมพันธ์ที่กำหนดในแต่ละรูปแบบเราจะสามารถคาดการได้ว่าจำนวนที่หายไปคืออะไรและในเกมนี้จะมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อข้อละ 1,000 บาทถ้าน้องแนทตอบถูกทั้งหมด10ข้อภายในเวลา5วินาทีทางรายการมีเงินทุนการศึกษาให้ถึง 10,000 บาทครับ
0: โจทย์แนวเนี้ยฮะมันยากมันง่ายเกินไปสำหรับน้องแนทไหมครับพี่ว่านะฮะ
3: ผมว่าแนทน่าจะถูกแบบไปเร็วๆได้เลยอ่ะใช่ครับ
0: อาจารย์ครับ
4: เราต้องหาจุดร่วมให้ได้ก่อนว่าไอ้ตัวแฟกเตอร์ร่วมที่มันอยู่ในโจทย์ตรงนี้มันคืออะไรเพราะถ้าหาตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ทำได้หมดเลย
0: ครับ
4: แต่ว่าความยากมันอยู่ตรงนี้แหละว่าจะหาเจอหรือเปล่า
0: พี่นี่นิวครับ
5: คิดว่าน้องแนททำได้แน่นอนค่ะ
1: มั่นใจ
0: ครับเดี๋ยวจะให้น้องแนทตอบคำถามแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ของตัวเลขด้วยนะครับน้องแนทพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกนะครับโจทย์มาเลยครับ
5: สองร้อยสิบหก
4: โอ้เร็วมาก
0: อู้ไวมากเลย216นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ216นะฮะพี่ว่านมีคำตอบความสัมพันธ์นี้ยังฮะ
6: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะอะไรครับ
5: มันคือการเอาเลขมายกกำลัง3โดยการที่1ยกกำลัง3เท่ากับ1ตัวที่2จะเป็น2ยกกำลัง3เท่ากับ8ค่ะตัวที่3เป็น3กำลัง3ตัวที่4เป็น4กำลัง3
0: ครับ
5: ตัวที่5เป็น5กำลัง3ตัวสุดท้ายเป็น6กำลัง3
0: 6กำลัง3ก็คือ216
5: ใช
0: ่เป็นคำตอบ
1: โอ้โหเก่งมากไวด้วยนะครับ
3: ไวมากครับ
1: อ้าวข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
1: เอาแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยเริ่มเป็นหลักร้อยแล้วนะฮะ
5: 456ฮะ
0: 456เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยโอ้โหตาไวมากมีใครเห็นแบบน้องบ้างไหมฮะ
3: คือเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันแต่ผมยังคิดไม่ทันว่ามันเท่าไหร่ครับใช่ครับ
0: มาถูกทางแล้วครับพี่ว่าน
3: ครับ
2: ในโจทย์ข้อที่2เป็นการนำตัวเลขด้านหน้ามาบวกด้วยจำนวน31ในตัวเลขแต่ละตำแหน่งจึงได้คำตอบของตัวเลขในตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองครับ
1: 2ข้อ 2,000 บาทครับข้อที่3
0: ข้อที่3โจทย์มาเลยครับ
5: 1ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: หนูไม่จดลงในนี่เลยเหรอ
4: ใจเย็น
1: มั่นใจว่า
5: 1ค่ะ
0: 1เป็นคำตอบที่มั่นใจนะ
5: มั่นใจ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวนะน้องนัทเราต้องมาคุยกันหน่อยละมันจะเร็วเกินไปละมันคือยังไงครับความสัมพันธ์นี
5: ้เอาทุกตัวมาหาร4ค่ะ
0: เอาทุกตัวมาหาร4โ
3: อ
0: ้โหตาไวมากมาก
1: เข้าสู่ข้อที่4
0: ครับข้อต่อไปข้อที่4นะครับน้องนัทขอโจทย์ข้อที่4มาเลยครับเอาแล้วฮะ
5: 11ส่วน13ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่แชมป์ยังไม่ทันพูดเลย
1: ภาพขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้ไม่ได้ใช้ไวบอร์ดเลยนะ
0: ไม่ได้ใช้ไวบอร์ดด้วย
1: ขึ้นมาตอบทันทีเลย
0: โอ้โหข้อนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนนะครับ
3: ครับ
0: ตอบคือ
5: 11ส่วน13
0: 11ส่วน13ถูกต้องฮะโอ้โหยังไงครับคำอธิบาย
5: คือการเอา2ส่วน2มาขวกทุกตัวเท่าๆกัน
0: 2ส่วน2

0: ดเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: เกมแรกผ่านไปด้วยดีนะครับ
2: สังคมศึกษาได้ไปแล้วครับ 10,000 บาทใส่กระเป๋าไปแล้วนะน้องแนท
1: อ่ะเข้าสู่เกมที่2
2: เกมที่2อย่างที่ผมบอกกันไปว่าน้องแนทเนี่ยเขาเก่งหลายวิชาใช่ไหมฮะเมื่อกี้สังคมศึกษาไปแล้วรอบ

0: 2มาบวกทุกตัวถูกต้องฮะ4ข้อผ่านไปแล้วนะครับข้อที่5ครับคุณผู้ชมข้อที่5ขอโจทย์เลยฮะ
1: 50
2: ทำไมตอบเร็วขนาด
3: เร็วมากลูก
0: 50 50นะฮะ50เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ50ที่มาที่ไปของคำตอบคืออะไรครับ
1: คือการลดลงจาก200ลบ10เหลือ190แล้วก็มาลบ20เหลือ170ลบ30เหลือ140แล้วลบ40เหลือ100แล้วก็มาลบ50เหลือ50
0: โอ้โหไวมากมากครึ่งทางแล้วครับพี่ธงครับ5ข้อได้ไป 5,000 บาทแล้วนะครับ
3: ยืนทึ่งกับความสามารถของน้องก็เลยนะครับเรานี่ไม่มีทางคิดได้เลยครับสำหรับผมนะครับอ้าวเข้าสู่ข้อที
0: ่6ครับ
3: เอาแล้วเอาแล้ว
0: คำถามมาเลยฮะอุ้ยเริ่มมีจำนวนติดลบเกิดขึ้นนะฮะ
1: 13,795
0: 13,795วิธีคิดข้อนี้คืออะไรครับ
1: เอาลบ3มาคูณ
0: มั่นใจคำตอบนี้ไหมครับ
1: มั่นใจ
0: เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดนะฮะข้อที่6ผิดนะครับ
3: จริงๆแล้วคือ
0: 3,645ครับ
1: บวกเลขผิด
4: แม่เสียดายแทนน้องแนทจริงๆเลยครับวิธีการหาคำตอบในข้อนี้ก็เหมือนกับที่น้องแนทบอกก็คือนำลบ3ไปคูณกับตัวเลขตำแหน่งที่1ก็จะได้ตัวเลขในตำแหน่งที่2และเมื่อนำลบ3ไปคูณกับตัวเลขในตำแหน่งที่2ก็จะได้ตัวเลขในตำแหน่งที่3ดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือนำลบ3ไปคูณกับลบ1,215ก็จะได้คำตอบคือ3,645ครับ
0: ไม่เป็นไรผิด1ข้อ
3: ครับ
0: หายไปเพียงแค่ 1,000 บาทนะฮะเอาข้อต่อมาครับข้อที่7นะฮะน้องแนทครับข้อที่7โจทย์มาเลยครับ
1: หกจุดหนึ่ง
0: หกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโออธิบายวิธีคิดข้อนี้หน่อยครับ
1: เป็นการลบ 1.8 ในจำนวนที่เท่าๆกัน
0: ลบ 1.8 ในจำนวนที่เท่าๆกันมาถึงข้อนี้แล้วพอมาเป็นทศนิยมเนี่ยมันทำให้มันคิดยากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะอาจารย์ครับ
2: มันทำให้สับสนมากขึ้นนะ
3: ครับตอนนี้ถ้าตัดภาพไปในห้องเรียนนะครับเด็กหลังห้องหลับหมดแล้วครับ เก่งจริง
0: ๆแต่ว่าน้องนัทนี่ตื่นอยู่คนเดียวเลยนะ
3: ครับ
0: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วฮะ7ข้อแล้วอีก3ข้อเท่านั้นนะครับข้อที่8ขอโจทย์เลยฮะ
1: 34
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวิธีคิดคือ
1: เป็นการนำ2ตัวหน้ามาบวกกัน
0: เป็นการนำ2ตัวหน้ามาบวกกันยังไงครับ
1: อย่าง5บวก3ก็จะเท่ากับ8ซึ่ง8เป็นตัวถัดไปแล้วก็8บวก5เท่ากับ13 21บวก13เท่ากับ34
0: คือนอกจากตาเขาไวแล้วนี่คือเขามองปุ๊บจะต้องมีอะไรในหัวแล้วนะความสัมพันธ์ของโจทย์ข้อนี้ตาไวมากเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ข้อที่9ข้อที่9
0: ข้อที่9นะฮะ
3: มาเลยครับ
0: ข้อที่9มาเลยฮะ
3: นี
2: ่ค่อยๆ คิดใจเย็นๆใจเย็น
3: ๆคำตอบคือ
1: 7,920
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่มาที่ไปของตัวเลขนี้ครับน้องนัท
1: เป็นการคูณเพิ่มเรื่อยๆ
0: คูณเพิ่มเรื่อย
1: ๆ11คูณ2ก็เท่ากับ22 22คูณ3ก็เท่ากับ66 66คูณ4เท่ากับ264 264คูณ5เท่ากับ1,320
0: คูณเรื่อยๆด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีละ1ทีละ1
1: ใช่
0: สุด ยอดสุดยอด
3: ก้าข้อผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ผิดข้อเดียวคือข้อ6นะครับ
0: ใช่
3: มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ครับผม
4: และตอนนี้น้องแนทเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายของเกมในรอบที่2กับเงินรางวัลที่สะสมเพิ่มไปอีก 8,000 บาทเรามาลุ้นกันว่าน้องแนทจะสามารถพิชิตข้อสุดท้ายนี้ได้หรือไม่มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องแนทกันครับ
0: ข้อที่10โจทย์มาเลยครับ
3: โอ้เอาอีกแล้วมาอีกแล้ว
2: ลากที่4ลากที่4
3: ลากที่4เนี่ยมาอีกแล้ว
1: 6,561
0: 6,561 นะครับมั่นใจไหมฮะข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้ว
1: มั่นใจอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
3: เฉลยหน่อยเฉลยหน่อย
0: ที่มาที่ไปครับ
1: เป็นการนำเลขมายกกำลังสอง
0: เลขตัวหน้ามายกกำลังสอง
1: ใช่
0: แล้วก็จะกลายเป็นตัวเลขถัดไป
1: ใ
0: ช่ลากที่4ของ3ยกกำลังสองนี่อธิบายยังไงฮะ
1: ก็เอา4ไปตัด2อ่ะก็จะเป็นเหลือลาก2
0: เหลือเป็นลากที่2ของ3
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นตัวเลขถัดไป
1: ใช่และลากที่2ยกกำลัง2ลากก็คือ2แล้วตัดยกกำลัง2จะเหลือ3
0: ก็จะเป็นตัวเลขถัดไป
1: ใช
3: ่10ข้อผ่านไปแล้วผิดเพียงข้อเดียวนะครับก็คือข้อที่6นะครับ
0: ครับ
3: ข้อละ 1,000 นะครับ10ข้อผิดข้อเดียวก็รับไป
0: 9,000 บาทครับ
3: โอ้ในเกมที่2ยากง่ายยังไงบ้างครับลูกน้องแนทครับทั้งหมดที่ผ่านมาย
1: ากตรงหาความสัมพันธ์
3: ยากตรงที่หาความสัมพันธ์
0: แต่ดูเหมือนไม่ยากเลยนะสำหรับน้องแนทเนี่ย
3: มองแป๊บเดียวเนาะ
0: มีเทคนิคยังไงครับมีเทคนิคยังไง
1: ฝึกค่ะเล่นเกมบ่อยๆเป็นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อ๋อ
0: แล้วมันเห็นแล้วมันจะชิน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์แต่งครับ
2: ครับ
3: ความสามารถของน้องเขาเห็นแล้วเป็นไงครับ
2: ไอ้แบบทดสอบตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยจำได้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการทดสอบ IQ หรือว่าทดสอบความถนัดทางด้านวิศวกรรมนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าถามตัวผมเองเนี่ยพอทำได้ไหมพอทำได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบดูว่าเอ๊ะมันจะเอาตัวอะไรมาหารมาคูณมาโน่นมานี่และแถมยังมีทศนิยมมีติดลบโน่นนี่อะไรอีกแล้วน้องเขาเห็นโจทย์ปุ๊บตอบเลย
3: ตอบเลยนะครับ
2: นี่อัจฉริยะเลยนะฮะ
3: สรุปตอนนี้
0: น้องนัดได้เงินไป 19,000 บาทครับ
3: เดี๋ยวเรากลับมาครับเกมสุดท้าย 30,000 บาทจะทำได้หรือไม่นะครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ

0: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
0: น่ารักก็รักเยอะ
1: รักครับ
0: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
1: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
2: ่เจ
3: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
4: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
5: ติดตามชมMatchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิง5เทอมกำลังเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะเกมที่2นะครับเรื่องของคณิตศาสตร์โอ้โหเรานี่ตาแตกเลยนะครับแต่น้องคิดไวมากนะครับมาถึงเกมนี้ก็คือภาษาไทยนะครับเหมือนเดิมครับ10ข้อนะครับถ้าผ่านได้แล้วตอบถูกทุกข้อนะครับ30,000 บาทโ
1: เกมนี้มูลค่าจะมากขึ้นหน่อยนะฮะ
6: ของเก่าทำไว้เท่าไหร่นะฮะ
1: ของเก่าเนี่ยได้ไป 19,000 บาทนะฮะเพราะว่าเกมครั้งที่2เมื่อกี้ผิดไป1ข้อไง
6: ไม่อยากให้ผิดไม่อยากให้ผิดเพราะเห็นแล้วว่าน้องเก่งจริงๆ
1: ใช่นะ
6: คร
1: ับ
6: วิชาภาษาไทยนี่ขนาดไหนครับความมั่นใจน้องแนท
1: ถ้าตีเป็นเปอร์

0: เซนที่เท่าไหร่ฮะ
1: 80
0: โอ้80เนี่ยก็ถือเกรด4แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เยอะแล้วเยอะ
3: น่าจะได้นะ
4: เกมที่3ชื่อนี้มีที่มาในเกมนี้เป็นวิชาภาษาไทยเป็นความรู้เกี่ยวกับการผสมคำโดยเราจะใช้ชื่อดาราศิลปินมาเป็นโจทย์ในข้อนี้ชื่อนี้มีการผสมคำระหว่างคำอะไรมาผสมกับคำว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร
5: โอ้โหอ
6: ย่าเพิ่งงงเพราะผมได้งงล่วงหน้าไปแล้วนะครับ
4: เกมนี้มีค่าเทอมให้น้องแนทถึง 30,000 บาทโดยน้องแนทจะต้องตอบให้ถูกทั้งหมด10ข้อถ้าสามารถตอบถูกทุกข้อก็จะมีเงินค่าเทอมสะสมถึง 49,000 บาทแต่ถ้าน้องแนทตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งเกมจะหยุดลงทันที
0: ฟังดูแบบนี้แล้วมีท่านไหนรู้สึกหนักอกหนักใจแทนน้องแนทบ้างไหมฮะพี่นิวครับ
1: สู้ๆนะคะ
0: สู้ๆนะ
6: สู้ๆสู้ๆให้กำลังใจน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมก็ไปประจำโพเดียมนั่นเลยนะครับผมอ่ะมาเลยครับเชิญเลยครับ10ข้อนะครับถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งนี่หยุดเลยนะ
7: หยุดเลยเหรอฮะ
6: หยุดเลยครับหยุดเลยมาได้8ข้อข้อที่9ผิดหายเลย 30,000 บาท
0: โอ
6: ้
0: โห
6: ก็คือไม่ได้เลยนะครับ
0: เข้าใจกติกาตรงกันนะครับขอ2คำตอบความหมายของคำคำนี้แล้วก็ที่มาของคำคำนี้เกิดจากคำอะไรมาผสมกันบ้างนะฮะข้อที่1โจทย์มาเลยครับคำว่าปิยะธิดาครับน้องแนท
1: คำว่าปิยะบวกคำว่าธิดา
0: ความหมายคำว่าปิยะธิดาคืออะไรฮะ
1: บุตรสาวอันเป็นที่รัก
0: มีความหมายแยกด้วยไหมฮะ
1: ปิยะแปลว่าบุคคลอันเป็นที่รักธิดาแปลว่าบุตรสาว
0: ก็รวมกันก็จะแปลว่าบุตรสาวอันเป็นที่รักนะครับนี่คือข้อแรกนะฮะมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจอ่ะ
0: มั่นใจก็ถูกสิครับ
6: มีคำว่าปิยะนะครับแล้วก็มีคำว่าธิดา
0: ครับอ่ะข้อที่2ครับคำถามมาฮะ
6: อย่าผิดนะอย่าผิดนะใจเย็นๆนะลูกนะ
0: จุธาวุฒิ
1: จุธาบวกวุฒิค่ะหรือวุฒิ
0: จุธาบวกวุฒิ
1: ใช่ค่ะ
0: ความหมายคือ
1: ผู้ที่มีความรู้สูงสุด
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไงฮะมันแยกกันแล้วจุธานี่คือหมายความว่ายังไงฮะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดสูงสุด
6: สูงสุด
0: วุฒิก็คือ
1: ผู้มีความรู้
0: ผู้มีความรู้รวมกันก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุดนะครับโอ้โห
3: คือนอกจากจะแยกคำ
6: ครับ
3: รู้ที่มาที่ไปแล้วยังมีรู้ความหมายที่ถูกต้องด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะ
6: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาม าข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3ครับคำถามมาเลยฮะเขมนิดครับ
6: โอ้อันนี้ผมอยากตอบมากเลยแพนเค้กครับ
0: ถูกต้อง
6: ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เน
0: า
6: ะ
0: อันนั้นชื่อเล่นของเขา
6: อ้าเชิญครับ
1: เขมนิดแปลว่าผู้ที่มีความสุขสม่ำเสมอ
0: ผู้ที่มีความสุขสม่ำเสมอนะครับเกิดจากสองคำคือ
1: คำว่าเขมะบวกคำว่านิดค
0: ่
1: ะ
0: เขมะบวกคำว่านิดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไงฮะแต่ละคำมีความหมายแยกจากกันยังไง
1: เขมะแปลว่าความสุขความสุขสบาย
0: ครับ
1: นิดแปลว่าสม่ำเสมอ
0: ไม่ใช่แพนเค้กนะพี่ธง
6: เข้าใจแล้วครับ
0: เอาข้อที่4ต่อเลยครับโจทย์มาเลยฮะ
6: ตึง
0: วชิระวิทย์ครับ
6: โอ้อันนี้ยากนะ
1: ผู้ที่มีความรู้เฉียบคมดั่งเพชร
3: โอ้โห
0: พูดที่มีความรู้เฉียบคมดั่งเพชรโอ้โหเกิดจากคำว่าอะไรครับ
1: เกิดจากคำว่าวชิระบวกคำว่าวิชยะค่ะ
0: วชิระหมายความว่า
1: วชิระหมายความว่าเพชร
0: วิชยะ
1: หมายความว่าผู้ที่มีความรู
0: ้โอ้โหน้องแนทต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวิชยะแล้วแหละเพราะน้องแนทมีความรู้มากถูกต้องครับโอ้
6: ตอนนี้เราลุ้นก็ว่าอย่าผิดนะไม่อยากให้ผิดนะครับมาถึงข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะครับโจทย์มาเลยฮะ
6: โอ
0: ้ธนภพครับ
6: อันนี้ก็อยากตอบแล้วเนี่ย
0: ตอบว่า
6: ต่อธนภพ
0: นั่นไงพระเอกช่องวัน31นะฮะ
6: หัวใจศิลาพูดเล่นครับ
0: ครับ
6: เชิญครับ

0: แผ่นดินที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
1: แผ่นดินที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเกิดจากคำว่าอะไรครับ
0: ธนะบวกคำว่าภพค่ะ
1: ธนะคือ
0: ธนะคือทรัพย์สิน
1: ภพ
0: แผ่นดิน
1: แผ่นดินรวมกันเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินนะครับถูกต้องครับ
2: การแข่งขันในเกมสุดท้ายของน้องแนทผ่านมาครึ่งทางแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าลุ้นกันจริงๆและตอนนี้เหลืออีก5ข้อเท่านั้นน้องแนทจะคว้าเงิน 30,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยครับ
3: ต่อเลยครับกำลังมันกำลังมัน
1: เอ้าข้อที่6มาเลยครับโจทย์ครับ
3: กำลังมัน
1: พัชราภาครับอันนี้ผมตอบได
3: ้แหมอันนี้แย่งทันทีน
4: ะผมก็ตอบได้
3: เห็นเซ็กซี่ปุ๊บเอาเลยอ
1: าจารย์อยากตอบไหมฮะเหมือนกันเลย
3: แต่เดี๋ยวดูนะครับพอแยกคำแล้วความหมายจะเป็นยังไงนะครับผมอ้าว
1: พัชราภาครับ
0: พัชระบวกอาภา
1: พัชระบวกอาภานะครับแปลว่าอะไรฮะ
0: ผู้ที่มีรัศมีเปล่งประกายดั่งเพชร
1: ผู้ที่มีรัศมีเปล่งประกายดั่งเพชรนะครับ
3: โอ้โห
1: พัชระก็คือ
0: เพชร
3: เพชร
1: อาภาก็คือ
0: รัศมี
1: รัศมีความส่องสว่างใช่มั้ยฮะโอ้ถูกต้องครับ
0: อีกนิดเดียว
3: ก็จริงๆนะคุณอ้ําพัชราภาไปไหนก็ดูเปล่ง
1: ประกาย
4: ครับ
3: โอ้อ้าวตอนนี้ข้อที่7แล้วครับ
1: ข้อที่7โจทย์มาเลยครับสุกลวัฒน์ครับ
0: แปลว่าผู้ที่มีความประเสริฐและเจริญงอกงามที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ
1: ์เกิดจากคำว่าอะไรกับอะไรครับ
0: สุกลละบวกคำว่าวัฒนะ
1: สุกละคือ
0: ความบริสุทธิ
1: ์วัฒนะค
0: ือความประเสริฐ
1: รวมกันเป็น
0: ความประเสริฐที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ
1: ์ถูกต้องครับ
3: ยากนะอันนี้ยากนะ
1: ใครจะไปคิดอ่ะชื่อดาราแต่ละคนมันจะมีความหมายแฝงไว้แบบนี้นะฮะ
3: เออ
1: เอ้าผ่านมาแล้ว7ข้อด้วยกัน
3: ครับ
1: อีก3ข้อเท่านั้นถ้าน้องเนยตอบถูกรับไปเลยอีก 30,000 บาทนะฮะ
3: ลุงทงก็จะย้ำประโยคเดียวว่าอย่าผิดนะลูก อย่าผิดนะอ้าวข้อที่8
1: ข้อที่8โจทย์มาเลยครับ
3: โอ้ย
4: โอ้โห
1: ทกลเกียรติครับ
0: ทกลแปลว่าผู้สร้างเกียรติแปลว่าชื่อเสียงค
1: ่
0: ะ
1: ทกลแปลว่าผู้สร้างเกียรติแปลว่า
0: ชื่อเสียง
1: ชื่อเสียง
3: ชื่อเสียง
1: รวมกันเป็น
0: ผู้สร้างชื่อเสียง
1: ผู้สร้างชื่อเสียงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ชื่อที่เหมาะกับช่องวันมากเนาะผู้สร้างชื่อเสียงนี่ใช่เลย
1: ผู้สร้างชื่อเสียงผู้สร้างเกียรตินะครับ
3: ผู้ให้ตังค์ด้วยนะครับ
4: ครับ
1: เอาข้อต่อมาครับข้อที่9ขอโจทย์เลยครับพิมพ์ชนกครับ
0: บุคคลที่มีพ่อเป็นแบบอย่าง
1: เกิดจากคำว่าอะไรครับ
0: พิมพ์บวกคำว่าชนกค่ะ
1: พิมพ์คือ
0: พิมพ์แปลว่าแบบอย่าง
1: ชนก
0: แปลว่าพ่อ
1: ถูกต้องครับ
3: โอ้โหข้อสุดท้ายแล้วนะลูกขอร้องว่าช้าๆนะค่อยๆ คิดนะบางทีสมองมันไปไวแล้วพลาดนิดเดียวนี่โอ้โหคือถ้าผิดข้อหนึ่งนี่ 30,000 บาทนี่หายวับ
1: หายไปกับตาเลยนะฮะข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วครับขอโจทย์เลยฮะ
4: ว้าว
1: ฉันทวิทย์ฮะ
0: ฉันทะบวกวิชา
1: ฉันทะบวกวิชานะครับความหมายคือ
0: แปลว่าผู้รักในความรู้ค่ะเกิดจากคำว่าฉันทะบวกคำว่าวิชาฉันทะคือความรักความพอใจวิชาแปลว่าผู้มีความรู้ค่ะรวมกันเป็นผู้รักในความรู้ค่ะ
3: ข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับเกมที่3นี่อย่างที่บอกนะฮะผิดข้อนึงนี่
4: 0
3: 30,000 0เลยหายเลยไม่มีเลยนะครับผมคำตอบครับ
1: คำตอบคือถูกต้องครับ
3: Oh! คุณเต๋อฉันทวิทย์ก็ใช่จริงๆนะเขาเป็นนักคิดนักครีเอทนะครับโอ้โหอันนี้ใช่เลยนะครับ10ข้อ
1: 10ข้อ
3: ไม่ผิดสักข้อเลย
1: ไม่ผิดสักข้อเลยร
3: ับ
1: ไปเต็มๆ 30,000 บาทครับพี่ว่านครับรู้สึกยังไงบ้างฮะ
4: คือตั้งแต่เกมที่1มาเนี่ยครับน้องแนทเนี่ยเขาก็แสดงความเก่งกาจแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบด้วยความบังเอิญนะฮะเขาเก่งด้วยความฝึกฝนมาแต่นี่เขาเร็วมากแล้วถูกด้วยครับ
3: ครับผมเอาคุณนิดนึงนะครับเป็นไงฮะ
0: ก็เก่งจริงๆนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพยายามความตั้งใจของน้องที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันก็อวยพรให้ในอนาคตนะคะน้องประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่หวังไว้ทุกอย่างเลยนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ไปที่อาจารย์แปงนะครับโควต้ามหาวิทยาลัยเกษตรเต็มหรือยังครับ
5: ยังไม่เต็มฮะเราพร้อมที่จะรับคนเก่งๆอย่างน้องแนทอยู่เสมอเลยฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวน้องแนทก็คือความกตัญญูรู้คุณของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ส่งให้น้องแนทเนี่ยสามารถเดินไปถึงจุดเป้าหมายในชีวิตของน้องแนทได้อย่างแน่นอนครับ
3: เรื่องความกตัญญูนี่ขอปรบมือให้เลยนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับเต็มที่เราหาเงินเข้าบ้านได้เดือนนึง 5,000 บาทวันนี้ลูกสาวตัวเล็กๆหาเงินเข้าบ้านได
1: ้ 49,000 บาทครับ
3: คุณแม
0: ่คุณครู
3: มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหมครับ
6: แนทเรียนดีภูมิใจแม่ภูมิใจลูกแม่รักลูก
3: ฮะเรียนดีภูมิใจนะครับคุณพ่อล่ะครับ
7: ภูมิใจนะครับ
3: ภูมิใจ
7: ครับผม
3: ครับแล้วตัวน้องแนทเองนะครับตอนนี้วันนี้เวลานี้อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายครับ
0: ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่คอยเป็นแรงผลักดันคอยสนับสนุนในสิ่งที่หนูอยากจะทำ
3: วันนี้คุณแม่ก็คงจะเห็นความฝันความตั้งใจของลูกสาวแล้วนะครับคอมเมนเตอร์ทั้ง3คุณแชมป์คุณธงเห็นแล้วว่าน้องเก่งจริงๆและอย่างที่บอกนะว่ารักในการเรียนแล้วเก่งหลายวิชาด้วยไม่ใช่วิชาเดียวโอ้โห
1: น้องแนทวันนี้ได้เงินไป 49,000 บาทวางแผนจะเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างฮะ
3: อยากฟังอยากฟัง
0: เอาไปจ่ายค่าเทอม
1: ไปจ่ายค่าเทอมประมาณสักเท่าไหร
0: ่ค่าเทอมนี้ก็ 3,500
1: 3,500
3: ฉลองหมู่กระทะสักหน่อยก็ได้นะคุณครูอนุญาตนะนั่นหนูอยากได้อะไรนะลูก
0: โน้ตบุ๊กค่ะ
3: โน้ตบุ๊กโอ้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคืนนึงก็หลายตังค์นะตอนนี้ได้ไป 49,000 บาทโอ้โหคุณมินิวมีอะไรครับ
0: เห็นน้องอยากได้โน้ตบุ๊กพี่ก็ขออนุญาตให้เป็น iPad นะคะเอาไว้ให้น้องเนี่ยพกติดตัวเผื่อจะเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่โรงเรียนเพื่อน้องได้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะ
3: โอ้ขอบคุณคุณมินิวมากขอบคุณครับ
1: เอาล่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับ
4: ยินดีครับขอบคุณมากครับ
3: วันนี้ลากันไปก่อนนะครับ
1: เก่งจริงชิงค่าเท
3: อมยกมือให้เลย
8: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พุธที่13กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับออนไลน์ก็ได้ที่แพลตฟอร์มแอปอย่างวันดีครับรวมถึง Facebook YouTube ที่วัน News ครับ
1: มีเรื่องของฟ้าฝนมาเตือนทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนจะตกหนักอีกรอบนึงแล้วก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวตกครั้งนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้น่าจะทิ้งระยะไปอีกสักช่วงหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ฝนที่ตกหนักช่วงนี้อย่างเช่นที่สมุทรสาครมหาชัยเนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วมถนนแล้วก็รถที่วิ่งผ่านเนี่ยทำให้เกิดคลื่นน้ำที่ไปกระแทกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มระเนระนาดครับ
2: โอ้ยสงสารรถอ่ะฟังหมดเลยน่าสงสารน่ะ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ที่นอกจากจะเคลื่อนย้ายไปไม่ทันแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังโดนคลื่นน้ำที่กระแทกจนทำให้รถก็ล้มนะครับตรงนี้ก็คือถนนเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ฝนที่ตกหนักเนี่ยยังทำให้น้ำท่วมในพื้นที่มหาชัยอีกหลายจุดนะครับชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในมหาชัยก็จะมีโรงงานพอพนักงานโรงงานเลิกงานปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเดินลุยน้ำออกมานะครับจะกลับบ้านจะไปที่ไหนก็ต้องลุยน้ำท่วมนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่มหาชัยยังเจอน้ำทะเลหนุนนะครับมีทั้งน้ำหนุนมีทั้งฝนตกแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้เป็นคลิปตรงหน้าบ้านน้ำท่วมประมาณเนี้ย 30-40 เซนนะครับแล้วก็กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้มีภาพน้ำท่วมถนนในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับคนโพสต์บอกว่าตกแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำมันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันตกต่อเนื่อง3วัน3คืนมันจะหนักขนาดไหนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีน้ำท่วมถนนนะครับชาวบ้านก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำที่สูงเกือบถึงฟุตบาทด้วยนะครับไปที่ระยองฝนตกหนักเช่นเดียวกันเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาตรงบริเวณแยกไฟแดงขนส่งใหม่ใกล้กับหมู่บ้านเพลินใจ5นะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยหญิงเจ้าของรถที่ติดอยู่กับรถเพราะอะไรน้ำท่วมนะครับแล้วก็พาตัวคนขับออกมาได้แล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือฝนมันตกนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รถค่อยๆสัญจรผ่านได้ตามปกติครับ

0: ไปไหมพี่ครับ
1: ไปไม่ได้อะมันสตาร์ทก็ไม่ไปอ่ะ
0: มันเปียกน้ำก็ไม่ไปหรอก
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องรอน้ำลดก่อนฮะ
2: ทีนี้ในช่วงนี้นะครับก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตั้งแต่วันนี้23ถึง27เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ฝนจะตกหนักมากขึ้นไอ้ที่ว่าตกหนักแล้วมันจะหนักมากขึ้นนะครับมีทั้งภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างวันนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจับตาที่อีสานตอนล่างก็คือบุรีรัมย์โคราชนะครับแล้วก็จะล่วงเลยมาถึงภาคกลางบางส่วนและพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นทางภาคตะวันออกที่จันทบุรีกับจังหวัดตราดวันที่25ภาคตะวันออกโคราชแล้วก็บริเวณด้านหน้าเขาใหญ่นะครับปราจีนนครนายกเนี่ยฝนมันอาจจะตกแช่ก็ได
3: ้
2: เมืองการก็มีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็26ฝนตกต่อเนื่อง27สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มดีขึ้นครับ
3: จากปัจจัยนี้นะฮะจะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านตอนล่างของร่องความกดอากาศต่ำคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะมีการตกของฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องระวัง
2: ทีนี้ก็จะต้องมาชี้แจงกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบางเพจบางสื่อนะครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมมันอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือมหาอุทกภัยเพราะฝนมันจะตกหนักทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องออกมาอธิบายบอกว่าการจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่ฝนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอย่างเช่นสมมติจู่ๆมีพายุจรเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้ประมาทเพราะว่ายังคงเตรียมพร้อมนะครับให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เรื่องของการอธิบายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่กำลังให้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ยืนยันว่าจะมีมหาอุทกภัยแต่ว่าให้ข้อมูลว่าถ้ามันไม่มีองค์ประกอบอื่นฝนตกหนักอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้นะครับวันนี้สภาพอากาศภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ตกแถวแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝนอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับแถวชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนเยอะหน่อยนะฮะ 80% แถวอุทัยชัยนาทอยุธยาสุพรรณเมืองการราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝน 80% นะครับแถวจังหวัดนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ที่ระยองภาคใต้วันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ฝนตกแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานีระนองพังงากรุงเทพฝนจะเยอะฮะปริมณฑลด้วยนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ครับ
4: มาที่เหตุเรือประมงอับปางนะครับบริเวณด้านนอกชายฝั่งครับที่แสมสารชลบุรีครับงานนี้ลูกเรือทั้งหมด22ชีวิตช่วยเหลือได้ตอนนี้16ชีวิตครับแล้วก็เสียชีวิต1รายปรากฏว่าอีก5รายยังไม่สามารถที่จะหาได้เจอเลยครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางคืนนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเรือประมงสอการจนาวารี888เกิดเหตุอับปางครับกลางทะเลนอกชายฝั่งที่ช่องแสมสารที่สัตหีบชลบุรีช่วงเวลาเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มของคืนวันจันทร์นะคุณผู้ชมครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนด้วยกันนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเรือประมงใกล้เคียงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังกันเข้าช่วยหาทำให้เป็นภาพการช่วยหาตลอดช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยช่วยได้15คนด้วยกันนะครับเพราะว่าลูกเรือเนี่ยพยายามที่จะเกาะตัวเรือแล้วก็ว่ายออกมาความช่วยเหลือกันนะครับทั้ง15คนในตอนแรกถูกนำกลับเข้าชายฝั่งที่บริเวณช่องแสมสารนะครับบางส่วนมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาศีรษะประมาณ 4-5 คนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าอาการไม่รุนแรงนะครับก่อนจะไปพบผู้รอดชีวิตอีก1รายนะครับเรือที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถช่วยชายคนนี้ขึ้นมาจากทะเลได้อย่างปลอดภัยครับทำให้ยอดผู้รอดชีวิตเมื่อวานนี้อยู่ที่16คนด้วยกันนะครับบางคนมีสภาพอ่อนเพลียครับกู้ภัยก็ต้องรีบทำการปฐมพยาบาลนะครับจากนั้นก็มีการยืนยันครับจากการพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายวิชาญมะเอียงครับเป็นไตเรือชาวไทยญาติๆพอมายืนรอแล้วทราบข่าวความสูญเสียก็ร้องไห้กันระงมนะครับเพราะแต่ละคนทำใจไม่ได้ที่ต้องมาเสียสมาชิกในครอบครัวอย่างกระทันหันส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับก็มี รายงานพบว่ามีอีก5รายที่สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมจริงๆนะครับด้านของเพื่อนเจ้าของเรือแล้วก็เพื่อนของไตเรือก็คือตัวลุงจักรีเล่าแบบนี้ว่าเรือประมงเนี่ยมันออกไปเป็นชุดครับออกไปด้วยกันประมาณ12ลำครับก็คือออกตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มจำได้ว่าตอนนั้นครับคือมันกำลังจะมีฝนก่อนจะมีฝนเนี่ยลูกเรือเขาจะเรียกกันว่าลมหัวฝนนะคุณผู้ชมคือมันจะพัดมาแรงมากพอพัดมาแรงปั๊บฝนตกจากนั้นพออากาศเริ่มสงบเรือทั้งหมด12ลำก็มีการวอคุยกันว่าเออยังไงดีเดี๋ยวเราจะออกไปหาปลายังไงปรากฏว่าสกาญจนาวารี888ติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็ต้องมีการสำรวจกันจนกระทั่งแน่ใจแล้วครับจึงประสานตำรวจน้ำและทัพเรือภาคที่1เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับเบื้องต้นก็ยืนยันว่าทุกลำไม่ได้ประมาทในการขับขี่เรือครับ
5: เรือจมคือเขาโดนลมคล้ายๆกับที่บ้านเราก็เรียกลมงวงช้างคือลมหมุนลงไปลงตรงพอดีเรือลำทอง8พอดีอาเลยแก้ไขได้ไม่ได้พี่มันเลยจมจมแล้วทีเนี้ยลูกน้องอ่ะออกมาจากเรือไม่ทันคนที่รู้สึกตัวแล้วก็โดดออกมาทันก็คือคนที่รอดชีวิตถ้าตามประกาศของทางสอนชนเองหรือว่าทางกรมอุตุเองเนี่ยถ้าเป็นหน้าพายุจริงๆเนี่ยถ้าออกไม่ได้เราก็ไม่ออกกันนะครับเราก็ไม่ออกแต่เคสของเรือน้องเนี่ยที่ว่าจมเนี่ยคือมันสุดวิสัยจริงๆเพราะมันเป็นลมที่ว่าเราจับ

0: ทางมันไม่ได
1: ้สอดคล้องกับที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารครับและท่านเป็นนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเองก็เปิดเผยครับบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ลมพัดมาอย่างรุนแรงคล้ายกับลมหมุนนะครับจนแทบที่จะไม่มีเวลาในการตั้งตัวแต่เศษที่แท้จริงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งต่อไปครับ
2: เกิดเร็วมากมันเป็นเขาเรียกทางนี้ก็เรียกว่าลมหัวฝนจะแรงมาก
3: เ
2: ร็วฝนน่ะกับตะตกเนี่ยลมจะแรงมาก่อนแล้วงวดนี้มันแรงมากแล้วก็ไม่นานนะพอฝนซาเนี่ยก็คือกระลมก็จะเงียบแต่ช่วงนั้นมันมีฟ้าผ่ามีอะไรด้วยเขาก็เลยไอ้ไตเราเนี่ยก็ปิดวิทยุก็คือปิดวิทยุกันหมดแต่เช็คแล้วเหลือเล็กอยู่ครบไอ้ลำเนี้ยไม่ขึ้นเสียงตอนเขาก็ยังคิดว่าโอ้อาจจะปัดไฟนอนอาจจะนอนถึงมารู้ตอนเช้ามืดกว่าจบไปแล้วพวกนี้จะเกิดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเกิดเร็วหยุดเร็วแต่เกิดมาแล้วแรง
1: ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ครับซึ่งจะมีกำลังจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับเรือตรวจการ112แล้วก็ทีมกู้ภัยทางน้ำเข้าไปตรวจสอบซากเรือและค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งภายในวันนี้ครับ
4: เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาของไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็คว้าเหรียญทองเหรียญที่4ให้กับทัพไทยได้นะครับกับกีฬา Mixed Martial Arts ครับ
5: แอร์แคเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทค V และเทค S
4: เนี่ยครับกับคนที่คว้าเหรียญมาให้กับไทยได้นะครับแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Art รุ่น54กิโลกรัมหญิงเอาชนะคู่แข่งจากบาเรนไปได้3-0คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของไทยในกีฬา MMA บนเวทีระดับเอเชียซึ่งกันจุธาบอกกว่าจะมีวันนี้ได้ซ้อมหนักเลยเจอทั้งความเหนื่อยเจอทั้งความอาการบาดเจ็บแต่ก็ภูมิใจสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยได้นะครับ Mixed Martial Art ก็เป็นกีฬาต่อสู้ที่นำทักษะจากหลายศาสตร์มาผสมกันนะครับการต่อสู้แบบยืนเช่นมัดเตะรวมถึงการจับล็อกแล้วก็ต่อสู้ภาคพื้นดินใช้พลังเยอะมากกีฬาประเภทนี้ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะครับเกมนี้พิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้ไทย15คะแนนส่วนทัศน์ดาวกับแก้วกัลยาก็ช่วยทำคนละ12คะแนนก็เป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับไปดูสรุปตารางเหรียญมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับอันดับ1จีน32เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองคาซัคสถานอันดับ4 6เหรียญทองแต่เหรียญเงินน้อยกว่าอันดับ5ไทย4เหรียญทองและอันดับ6ฮ่องกง3เหรียญทองครับ
6: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
4: อย่างที่บอกไว้ว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่จริงๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของฝนเรื่องของน้ำป่าเรื่องของน้ำท่วมมีตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยนี่สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
10: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
11: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
12: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช่
5: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
7: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
8: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมๆด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,570 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
12: ลาจากกัน
11: คน Spotify เขารู้กัน
13: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
15: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย

0: เป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับบางพื้นที่พอฝนตกปุ๊บน้ำป่าก็จะหลากอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยปรากฏว่าน้ำป่าหลากทั่วหมู่บ้านซิวาเดอชาวบ้านเนี่ยต้องย้ายสัตว์เลี้ยงเพื่อหนีน้ำครับ
1: ต้องย้ายหมูย้ายข้าวหมูโถแล้วเราก็ปอข้าวหมูจะลายไปกับแม่น้ำแล้วมาครับมาครับ
0: รีบย้ายหมูออกจากคอกนะไม่งั้นนะเดี๋ยวน้ำป่าซัดหายไปนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบของศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทีนี้นอกจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรุนแรงที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังซัดสะพานในพื้นที่เสียหายทำให้การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปอย่างยากลำบากครับ
2: มาเนี่ยมันจะลงแล้วเห็นไหม
0: ก็เป็นสะพานที่ขวางทางน้ำพอดีนะครับปกติถ้าเป็นน้ำไหลมันไม่ใช่น้ำป่าเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยทีนี้นอกจากนี้นะครับน้ำป่าเนี่ยยังซัดเอาตะลิ่งแล้วก็พาเอาเศษไม้เข้ามาในบ้านบ้านต้นน้ำกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องดันเศษไม้ออกจากตัวบ้านเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะกระทบกับโครงสร้างของบ้านได้ครับ
1: จัดหนูแม่ด้วยป่าหน้าได้ก่อนแม่เซนเนาะเอาไว้ตรงนั้นก่อน
0: ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมาเร็วไม่ทันคาดคิดก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ถูกน้ำซัดหายไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางอบต.แม่สามแลบก็ส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านนะครับก็ลำบากจริงเนื่องจากเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดเป็นช่วงๆเดี๋ยววันนี้อบต.แม่สามแลบจะนำเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเปิดเส้นทางนะครับหวังว่าจะช่วยทำให้การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมก็ว่าหนักแล้วยังต้องเจอขับรถไม่ชะลอจนเกิดคลื่นน้ำมวลน้ำครับด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็จะได้เตือนสติกันว่าคลื่นน้ำที่มันซัดมาเนี่ยมันกระทบข้าวของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมน้ำกันด้วยนะครับตรงจุดนี้หมู่11ตำบลลาดยาวนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมตั้งแต่ถนนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาวไปจนถึงหน้าเทศบาลตำบลลาดยาวชาวบ้านเมื่อกี้เห็นไหมต้องใช้ไม้นะครับก็คือค่อยๆขับค่อยๆขี่ก็คือเป็นการอำนวยอวยพรนะครับไม่ต้องรีบหรอกนะครับเอาแต่ว่าคืออีกอย่างนึงสำคัญคือคนขับรถจะได้รู้ว่ามีคนเห็นนะกำลังดูอยู่นะขับรถยังไงดูซิว่ามันจะกระทบให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำหรือไม่เอาเป็นว่าใจเขาใจเรานะถ้าเกิดเจอจุดที่น้ำท่วมแบบนี้ค่อยๆขับไปนะครับ
3: เนี่ยดูสภาพเลยครับถ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยคือสภาพทั้งบ้านที่ติดกับถนนนะครับคือตอนเนี้ยเขาก่ออิฐแล้วแต่สภาพก่อยังไงก็ก่อไม่อยู่ก็ในเมื่อรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ยอมเบา
0: เอาชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนจริงๆส่วนรถที่วิ่งลุยน้ำแบบนี้ก็อาจจะกลัวว่าขับช้าเดี๋ยวเครื่องจะดับไงก็เลยพยายามไปอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะครับฝนตกในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำไหลลงเจ้าพระยาตอนนี้มวลน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มสูงละแล้วก็สีก็ค่อนข้างขุ่นด้วยนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่ลงเจ้าพระยาอย่างเดียวเพราะว่าตามลำน้ำสาขาเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรด้วยชาวบ้านก็บอกว่าปลูกข้าวอยู่ในช่วงเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับเกษตรกรในพื้นที่บอกว่ามี2จุดที่น้ำท่วมก็คือคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วอันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จเลยแต่มันพังพอพังปุ๊บน้ำทะลักเข้าที่นานะครับอีกจุดนึงก็คือลำน้ำเพิ่มสูงจนล้นคันกั้นน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวทำการเกษตรด้วยครับ
4: ก็ได้ทำนาไว้11ไร่ตอนนี้ท่วมเสียหายไปหมดแล้วรวมถึงบ้านก็ท่วมด้วย
5: ต้นข้าวเป็นไงบ้างครับที่กำลังออกรวงหรือยังไงพี
4: ่ก็ได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับก็ใกล้ที่จะ

0: ท้องแล้วนะครับ
1: ก็คือเราก็ต้องยอมปล่อยเลย
0: ยอมปล่อยครับเพราะว่ามวลน้ำมหาศาลขนาดนี้นะครับก็ทำให้เสียหาย
2: แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านริมน้ำนะครับตั้งแต่ปล่อยน้ำจากคือ

0: เราก็ต้องรับน้ำอยู่แล้ว
1: แต่ตรงเรานี่คือถ้ายังไงก็ต้องท่วม
0: ต้องท่วมอยู่นี่ทุกปี
1: ทุกปี
0: ไม่มาก็นอนท่วมทุกปี
2: เสนาก็จะมีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำค่อนข้างซ้ำซากนะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับภัยแล้งก็คือมีดร.เอกนิตินะครับเป็นประธานการประชุมก็คือกำชับให้หน่วยงานต่างๆอย่างกรมชลเนี่ยก็ต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำพร่องน้ำเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็จะตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากพร่องน้ำแล้วเตรียมแผนเอาไว้ด้วยนะครับทั้งคนทั้งของเผื่อต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านและที่สำคัญก็คือว่าต้องแจ้งเตือนชาวบ้านล่วงหน้าแจ้งก่อนภัยมาไม่ใช่ว่าภัยมาแล้วค่อยไปแจ้งแบบนี้มันก็เตรียมอะไรกันไม่ทันนะครับแต่ดร.เอกนิติยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่เฉยเราเตรียมล่วงหน้าเลยนะครับว่าเตรียมรองรับว่าถ้าฝนเข้ามาเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงคืออันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับเราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับ
2: ก็เสียงของคุณเอกนิติก็คือใช้คำว่าเผื่อมีพายุนะครับแต่ว่าที่มีการคาดการณ์กันจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีพายุจรเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ข่าวที่มันมีการแชร์กันบอกระวังน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยนะครับอันนี้ยืนยันข้อมูลจากกรมอุตุนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐจากภาคส่วนราชการนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือเชื่อถือได้นะครับเอาเป็นว่ามีไม่มีไม่รู้แต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับหลายพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เขาเรียกพื้นที่เสี่ยงเวลามีฝนตกมีน้ำป่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมระมัดระวังอยู่เสมอนะครับ
4: ครับผมจากภาคกลางครับมากันที่ตะวันออกกันบ้างคุณผู้ชมครับคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุก็ตามแต่ครับปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาโดยเฉพาะลงบริเวณเขาใหญ่ที่เทือกเขาเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไหลต่อลงมาที่ปราจีนบุรีกลายเป็นภาพนี้ครับตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่ครับในพื้นที่กบินนะครับที่ตำบลกบินที่พื้นที่เนี้ยจะรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายแควหนุมานแล้วก็แควพระปรงนะครับมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยกลายมาว่ากลายเป็นภาพครับตลาดเก่าร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินครับมีน้ำเนี่ยท่วมเข้ามานะครับแล้วก็จากการที่น้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้ามาในชุมชนเมื่อวานนี้ประชาชนก็ต้องกันช่วยครับในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่มันสำคัญเอาขึ้นไว้ที่สูงกันก่อนนะครับเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมากระหน่ำซ้ำเพิ่มอีกเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกที่ตำบลหนองกี่กบินบุรีครับที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับต้องประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีมวลน้ำเนี่ยล้นเข้ามาท่วมโดยรอบโรงพยาบาลและภายในตัวอาคารคือจะเห็นนี่ฮะภาพตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านนอกที่เป็นจุด OPD ประชาชนมาเฝ้ารอที่จะพบหมอไม่พอคุณผู้ชมครับด้านในครับส่วนของคุณหมอที่คอยตรวจสำนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆน้ำล้นเข้าท่วมนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศจะปิดให้บริการถึงแค่เมื่อวานนี้ก็คือวันอังคารแต่ปรากฏว่าล่าสุดประกาศปิดเพิ่มครับวันนี้พรุ่งนี้ยังคงปิดอยู่นะครับจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งย้ำนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมจะกลับมาเปิดอีกครั้งศุกร์ที่25กันยายนนะครับส่วนการนัดหมายกรณีที่มีน้องๆที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนแจ้งคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เลยครับว่าขอเลื่อนฉีดออกไปก่อน1เดือนจะกลับมาเริ่มฉีดให้กับน้องๆอีกครั้งนึง27ตุลาคมเลยนะครับต่อมาครับมากันที่นครราชสีมากันบ้างฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ปากช่องนครราชสีมาครับรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็เป็นภาพนี้ฮะเมื่อกี้นี้น้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วก็เกิดเหตุในหลายพื้นที่น้ำท่วมแบบฉับพลันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหมูสีบริเวณบ้านคลองเดือแล้วก็บ้านคลองเพลนะครับพบบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้

0: ตะคองต่างๆมวลน้ำที่มาเร็วแล้วก็มากลางดึกเลยถามคุณลุงคนนึงชื่อคุณลุงชุมแพบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะน้ำมันมาตอนตีสามคุณผู้ชมทุกคนหลับหมดแล้วสะดุ้งตื่นมาอีกทีนึงคว้าของไม่ทันตอนนั้นลุงชุมแพบอกว่าผมคว้าได้แค่ลูกชายวัย6ขวบคว้าปั๊บขึ้นชั้น2ทันทีเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับ
1: ที่นี่มากับตีสามมันก็มาแบบกระชันชิดเลยครับมันมาแรงด้วย
2: มันมีสัญญาณเตือนอะไรไห
1: ม
2: ไม่มีได้ยินเสียงคงคำอะไรไหม
1: ไม่มีเปียกหมดเลยครับทั้งสามเนี่ยวัวเปียกเสือเปียกหมดเลย
3: ไอ้ตัวน้อยที่ขึ้นมา
1: ที่นี่กระเป๋านักเรียน
2: มอเตอร์ไซค์นี่คือน้ำพัด
1: เกลือเรียบร้อยเลยครับเอาไปกินเลยครับลงบ่อไปเลยว่าที่อาศัยวัดนอนก่อนนะครับจะอาศัยวัดก่อน
0: ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นมาในทุกวันด้วยนะครับ
4: เอาสลับเรามาดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GTH นะครับเข้าฉายแล้วหลายคนที่ได้ไปดูก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ Super Feel Good แห่งปีจริงๆไปติดตามรายละเอียดกันครับ
5: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: จากหนังฟิลกู๊ดครับมากันที่ซีรีส์ที่เมื่อวานนี้เป็นตอนจบนะครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ที่หลายคนบอกว่าเข้มข้นจนถึงขั้นต้องอ้าปากค้างเลยครับมากันที่เรื่องราวการแข่งขันของทั้งพ่อแม่ครับที่กดดันลูกๆทั้งเรื่องราวความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับและเกมคนที่อยากจะเป็นที่1ครับจนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างและเมื่อบทเดินทางนะครับบทถึงสดสดกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหดูตอนจบแล้วอยากจะย้อนกลับไปดูเต็มๆงานนี้ครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ส่องกันได้แบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรให้ขั้นอารมณ์นะครับงานนี้ดูย้อนหลังกันได้ครบทุกตอนผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา1,149บาทต่อเดือนครับเหลือเป็นแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นย้ำนะครับว่าวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกงานนี้ห้ามพลาดนะครับ
4: ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็อย่างที่ให้ข่าวกันก็คือในที่สุดแล้วก็ 1,000 นี่แหละเอาไปบริหารจัดการให้ใช้กัน2เดือนแล้วก็เติมเงินให้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะยังพอประคับประคองกำลังซื้อของคนไทยได้อีก2เดือนเอาเดี๋ยวรายละเอียดกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
7: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: Want that glass skin? Plump Firm ClearWear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: เก่าเหรอ
11: ไม่เก่าซาดินครับ
10: เปิดซะดีมาม
11: าดิ
12: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
10: ว้าวคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
17: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
17: โทรออก
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
21: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
22: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
0: กาแฟอเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟสณัฐวัฒน์ใน All My Fort Concert
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
23: 7:41 นาทีนะครับมาดูในรายละเอียดของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus ออกไปอีก2เดือนรวมถึงการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนที่ถือบัตรได้ใช้ 1,000 บาท1เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ดร.เอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าก็ไม่กู้เพิ่มตอนนี้เหลืองบอยู่เท่าไหร่ก็เอามาใช้ในโครงการอันนี้แหละทั้งบัตรคนจนแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเหลือเงินอยู่ 44,000 ล้านเพราะฉะนั้นเงิน 44,000 ล้านเนี่ยก็คือเอามาแจกเอามาต่อในไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแล้วก็ใช้2เดือนตุลาพฤศจิกานะครับขณะเดียวกันก็อีกก้อนหนึ่งเอามาเติมเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะได้ 1,000 บาทแต่ว่าได้เดือนเดียวเท่านั้นครับ
2: เพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะดูแลคนไทยได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตามสิทธิ์เนี่ยได้ถึงประมาณ47ล้านคนทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มติครม.ไว้โดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับเพื่อไปช่วยคนไทยนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับ

0: ทีนี้ก็เป็นช่วงตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะประเมินอีกทีนึงเพราะว่าการรับมือวิกฤตพลังงานการลดการพึ่งพาน้ำมันแก๊สธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องทำก็หมายความว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันกลับมาพุ่งสูงเพียงแต่ว่าราคาน้ำมันในประเทศอาจจะยังไม่ได้สะท้อนมากนักเนื่องจากว่าเราใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่นะครับแล้วก็ไปดูสถานะของกองทุนเนี่ยขาดทุนจนใกล้จะถึง 100,000 ล้านบาทแล้วนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติเดี๋ยวในช่วงตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยจะมีโครงการที่รัฐเนี่ยอุดหนุนช่วยเหลือคนที่อยากจะติดโซลารูฟนะครับก็เป็นเงินเนี่ยประมาณ 50,000 บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการจะเข้าสู่เงื่อนไขนี้ได้การจะต้องไปขอกู้สินเชื่อกู้ยืมสินเชื่อนะจากธนาคารเนี่ยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับน่าจะมีการเปิดเผยกันอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสที่ต้องขยับไปรอตอนเมษายนเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมงบไว้แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นโครงการที่จะมีหลังจากนี้นะครับในมุมพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่เงินมันก็ได้ 1,000 แต่ว่าใช้2เดือนนะมันก็น้อยแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าคนก็จะพยายามเฉลี่ยใช้วงเงินกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้อยากฝากให้รัฐบาลดูแลต่อเนื่องด้วยครับ
1: 2เดือนน่าจะให้เป็นเดือนละพันเหมือนเดิมครับจะดีกว่าครับ
2: ถ้าเกิด 1,000 เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไง
1: มันใช้จ่ายมันก็จะเหลือครึ่งเดียวครับใช่ฮะเศรษฐกิจนี้ก็น่าจะถ้าไหนๆก็ช่วยแล้วก็ช่วยให้เต็มๆเลยครับ
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้เท่านั้นจริงคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง
1: ก็ช่วยยังดีกว่าไม่ได้ครับแต่พอหมดทุกมันก็กลับไปเหมือนเดิมครับใช่ก็อยากให้มีมาตรการมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าช่วยประชาชนเงี้ยครับผม
3: เท่าไหร่ก็ได้มันก็ยังช่วยประชาชนได้อยู่ไม่มากก็น้อยแต่ก็ถือว่าช่วยอยู
2: ่ช่วยอยู่เน
3: า
2: ะ
3: ใช่มันก็จะสับสายได้สะดวกเหมือนเดิม
2: แล้วมันช่วยเพิ่มยอดของร้านไหม
4: ก็1,000 2เดือนแล้วก็จะเฉลี่ยใช้อ่ะค่ะอาจจะไม่ถึง2เดือนอาจจะเดือนนึงอาจจะหมดค่ะแต่ว่าก็ดูในสิ่งที่ว่าจำเป็นนะคะค่ะใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นเนาะแล้วเราก็เอาไปใช้ในส่วนนั้นนะคะ
0: ก็เชื่อว่าเป็นความเห็นที่ใกล้เคียงกับหลายๆคนนะครับอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ชัยภูมิก็บอกว่าเงินไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมีเงินก้อนนี้ก็ยังไงซะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยออกมาซื้อของกันอยู่ดีครับ
5: ง่ายๆถ่ายชาวบ้านเลยดีกว่าไม่ได้คือคนจับจ่ายใช้สอยอย่างชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนของเงินในกระเป๋าเจ้าของด้วยกระเป๋าตัวเองส่วนแล้วพ่อค้ารายย่อยเนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ครับจะได้มีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นอีก
0: แต่ก่อนที่จะไปเงินก้อนใหม่ตุลานะครับก็กันยายนนี้ใช้กันหมดแล้วยังนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็ใช้ให้หมดนะมันยกยอดไม่ได้นะครับ
6: มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเปิดคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเป็นจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดินออกมาจากห้องแล้วจู่ๆเจ้าตัวบอกจามครับแต่จามแรงพอจามปั๊บเจ้าตัวบอกว่าพอไปหาหมอทำ MRI หมอลองกระดูกสันหลังปริออกมาครับนี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยนำมาโพสต์แชร์เอาจริงๆก็คือเป็นอุทาหรณ์แหละให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายกันซะหน่อยนะครับก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเรียกว่าแม่คือภรรยาก็งงเอ๊ะสามีไม่เคยเรียกแล้วหายไปแบบนี้ขึ้นมาดูปรากฏเอ้าโอ้โหนี่แทบจะต้องเดินไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วใครจะไปเชื่อเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจองโรงแรมไว้ที่พัทยาจะพาพนักงานไปเที่ยวพักผ่อนกันสุดท้ายจามทีเดียวฮัดเฉยคุณผู้ชมฮะเข้าโรงพยาบาลแทนครับเจ้าของคลิปก็เลยบอกนะครับว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ต่อคนที่ใช้แรงทำงานเยอะอย่าปล่อยโดยเฉพาะคนที่มีอาการป่วยสะสมต่อเนื่องเพราะสุดท้ายพอไป MRI แล้วมีร่องรอยเขาบอกว่าหมอนรองกระดูกปริออกมาครับเรื่องนี้ทำให้หลายคนกังวลว่าจามแรงๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปคุยคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของมศวครับหรือว่าหมอหมูนะฮะก็บอกว่าการจามเพียงครั้งเดียวเนี่ยโดยทั่วไปไม่สามารถทำให้หมอนรองกระดูกของคนที่สุขภาพดีย้ำนะครับถ้าคนร่างกายแข็ง

0: แรงเนี่ยจามฮัตชิวมันไม่สามารถที่ทำให้ตัวหมอรองกระดูกนั้นปริหรือว่าเคลื่อนได้เพราะผู้ป่วยในเคสลักษณะที่เกิดขึ้นนี้มักจะมีรอยโรคเดิมอยู่แล้วครับแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ไปยกของหนักมาหรือเปล่านั่งนานหรือเปล่าออกกำลังกายไหมการก้าวเดินการเอี้ยวตัวมันผิดท่าหรือเปล่าแล้วพอไปจามปั๊บปรากฏมันไปกระตุ้นให้หมอนรองกระดูกเนี่ยที่มีปัญหาอยู่เดิมนั้นอาจจะมีโอกาสปริมากขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทและทำให้ขานั้นอ่อนแรงถึงขั้นที่ว่าบางคนเดินไม่ได้นะครับส่วนอาการที่หลายคนเคยรู้สึกว่าจามและปวดแป๊บที่หลังไม่ได้หมายความว่าหมอรองกระดูกกำลังปรินะครับแต่อาจจะหมายถึงการที่กล้ามเนื้อบริเวณหลังถูกยืดหรือตึงอย่างรวดเร็วตรงนี้เขาจะเรียกว่าสเปซซัมนะฮะจากแรงดันขณะเกิดอาการไอหรือจามซึ่งผมก็เคยเป็นเหมือนกันคุณผู้ชมฮะถ้าจู่ๆเจ็บหลังรุนแรงร่วมกับพอจามไปแล้วเอ้ยไม่กล้ายืนขามันแบบไม่กล้าเหยียบลงน้ำหนักเนี่ยนะครับมีอาการผิดปกติหมอหมูแนะนำแบบนี้ว่าอย่าพึ่งฝืนลุกขึ้นมาเดินเองให้อยู่นิ่งๆและขอความช่วยเหลือเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วหรือโทร1669ครับ
1: แต่ไม่มากเพียงพอที่จะไปทำให้หมอนรองกระดูกปรินะครับหรือเคลื่อนได้นะครับยกเว้นในกรณีของคนที่มีรอยโรคอยู่แล้วซึ่งการมีรอยโรคอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปทำให้เกิดปัจจัยเสริมทำให้เกิดมีการปรีหรือฉีกซึ่งในรายนี้ไม่ใช่แค่ไอจามเพียงเดียวนะครับมันประกอบไปด้วยเรื่องของการที่เขามีการถือของหนักมีระดับน้ำหนักด้วยในภาวะที่ขณะที่เกิดจามด้วยนั่นก็เป็นปัจจัยร่วมแล้วก็บวกกับเขามีน่าจะต้องมีรอยโรคเดิมอยู่แล้วการที่นะครับเราจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ขยับเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาหรืออาการโรคที่รุนแรงมากขึ้นควรจะอยู่นิ่งไม่ควรเคลื่อนไหวหรือเดินต่อนะครับถ้าตามข้อมูลบอกว่าเนี่ยอ่อนแรงเลยทันทีอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรจะเดินต่อแล้วก
0: ็สรุปก็คือถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้เคยมีร่องรอยของโรคหรืออาการปวดหลังต่างๆมาก่อนเนี่ยนะครับการจามแรงๆไม่ได้มีผลใดๆเพียงแต่ว่าถ้าใครที่มีร่องรอยโรคหรือมีอาการปวดหลังเรื้อรังมาก่อนอันนี้แนะนำก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าจะจามถ้ารู้ตัวนะคุณผู้ชมเกร็งหน้าท้องเอาไว้อันนี้ช่วยได้ครับ
2: มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกับการที่วิปฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยฟอร์มทีมทำงานกันใหม่ไม่มีชื่อของพรรคกล้าทำอยู่ร่วมกับฝ่ายค้านแล้วนะครับคำถามคือไปไหนจะไปอยู่กับรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้กล้าทำก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรรวมไปถึงพรรครัฐบาลเองก็ยังไม่ได้พูดชัดๆว่าจะมาหรือไม่มาหรือยังไงนะครับเป็นพรรคฝ่ายคอยไปก่อนนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกล้าทำก็คือคุณธรรมนัสปรากฏว่าอยู่ญี่ปุ่นก็จริงแต่มีคนไปเห็นว่านาฬิกาที่ใส่เนี่ยทำไมเป็นรุ่นเดียวกับที่คุณอนุทินนายกใส่จะบอกว่าชอบเหมือนกันหรอเลยซื้อเหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยหรือเปล่าแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่ามีชื่อว่าคำว่าอนุทินเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่นาฬิกาด้วยอ้าวถ้าเกิดคุณธรรมนัสไปซื้อนาฬิกาแล้วก็ให้สลักคำว่าอนุทินก็แสดงว่าต้องรักกันมากขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาเรื่องนี้มีข้อเฉลยมีคำเฉลยละจากคุณไผ่ลิกเลขาพรรคกล้าธรรมบอกไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่านายกอนุทินเป็นคนยกให้นั่นเองนี่เห็นไหมเขายังรักกันอยู่เขายังเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือตามรายงานบอกว่าเป็นนาฬิกาที่คุณอนุทินเนี่ยถอดให้กับมือเลยแล้วก็ให้กับคุณธรรมนัสไปเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องการเมืองอย่าคิดมากคุณผู้ชมอย่าไปคิดว่าหน้าฉากเป็นยังไงหลังฉากต้องเหมือนกันบางทีหน้าฉากหลังฉากอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าก็ไม่รู้ว่าก็คือเขารักกันเขาก็ให้นาฬิกากันได้ไม่แปลกอะไรนะครับแล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องที่ว่าพรรคกล้าทำจะไปไหนจะยังไงกันต่อใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่ประธานวิปฝ่ายค้านคุณไอติมภริศเนี่ยปรับกล้าทำออกจากการเป็นพรรคร่วมอยู่ในวิปฝ่ายค้านไปแล้วเนี่ยนะครับทีเนี้ยโดยปกติถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องมาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะต้องโดดไปเป็นรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็จะเคยมีกรณีที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแยกตัวออกมาเพื่อจะไปอยู่กับฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของการเมืองไทยที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ถูกปรับออกมาจากการเป็นฝ่ายค้านแล้วจะไปอยู่เป็นฝ่ายไหนอันเนี้ยไม่รู้นะครับเพราะถ้าเกิดไปถามคุณแนนบุญธิดาโฆษกของพรรคภูมิใจไทยบอกเอายังไงภูมิใจไทยเนี่ยเปิดรับแล้วหรอนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพรรคกล้าทำเขาแต่งตัวรอแล้วนะในความเห็นของคุณแนนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านก็มีปัญหาอะไรกันเนาะ แต่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังคงเป็นไปตามเดิมที่มีอยู่เท่านี้ครับ
3: ในเรื่องประเด็นของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรกันจนถึงทำให้มีการเกิดการว่านำกล้าทำออกแล้วก็เอาพรรคอื่นเข้ามานะคะเพราะนั้นเรื่องประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่ทางวิปฝ่ายค้านจะต้องตอบค่ะเพราะว่าทางเราก็เหมือนเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของการเมืองแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วค่ะเราไม่ได้คุยกันถึงขั้นนั้นค่ะเราคุยกันแค่ว่ากระแสข่าวนี้มันเกิดจากอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะณตอนนี้เรายังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามที่เห็นเหมือนเดิมทุกประการค่ะ
2: เผื่อว่าใครที่ดูการเมืองแล้วแบบว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยได้ตามการเมืองแล้วทำไมอยู่ๆกล้าทำถึงออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็คือจะว่าไปฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การลงมตินะครับในการโหวตผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ก็คือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมติร่วมกันแล้วว่าถ้าจะโหวตเนี่ยในมุมของฝ่ายค้านถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้งดออกเสียงแต่ว่าปรากฏ58เสียงของกล้าทำเนี่ยไปโหวตรับพรบงบประมาณรายจ่ายฉบับนั้นนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยไปกันคนละทางแล้วก็ที่ผ่านมาท่าทีของทางพรรคกล้าทำก็ดูเหมือนจะแสดงออกไกลๆอยู่แล้วว่าก็ยังคงมีความหวังหรือรอจะไปอยู่กับรัฐบาลหรือไม่เมื่อวานนี้ถ้าเกิดไปดูบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะพูดในลักษณะที่ว่าไม่รู้สินะครับก็ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องรอนายกเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในมุมของแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคนก็จะมองว่าถ้ากล้าทำมาก็จะมาเป็นตัวถ่วงหมายความว่าถ่วงดุลอำนาจกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็เอ๊ะแล้วกระทรวงที่เพื่อไทยเขาดูแลอยู่อย่างเช่นกระทรวงเกษตรนะที่คุณสุริยะนั่งอยู่แล้วก็เป็นกระทรวงที่กล้าทำเขาเคยดูแลก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติกล้าทำเขามาอยู่ร่วมกับรัฐบาลจริงแล้วก็ด้วยเสียง58เสียงเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างน้อย5เก้าอี้หรือ6เก้าอี้เลยนะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์เป็นคำถามต่อไปในทางการเมืองที่ต้องจับตามองนะครับ
0: ครับอย่างที่หลายคนทราบกันว่าช่วงนี้ท่านนายกไม่อยู่ครับท่านนายกไปร่วมงานประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81หรือว่า UNGA ครับซึ่งงานนี้ท่านนายกก็เดินทางไปถึงเรียบร้อยและร่วมงานแล้วนะครับในเวทีแห่งนี้ครับต้องบอกว่าในครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่81นะครับแนวคิดก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยไทยก็เตรียมใช้เวที UNGA 81ครั้งนี้ยืนยันสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางนะครับพร้อมกับผลักดันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพร้อมกับระบุว่าไทยจะใช้บทบาทในฐานะประเทศขนาดกลางที่มีส่วนร่วมผลักดันวาระสำคัญของประชาคมโลกนะครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะครับก็มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันครับในการวางกรอบกำกับความเสี่ยงจาก AI คืออยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปคิดแค่ว่าพรมแดนประเทศใดประเทศหนึ่งหยุดอยู่แค่ดูแลกันแค่นั้นแต่อยากให้มองว่าความเสี่ยง AI ที่เกิดขึ้นนี้มันอาจจะต้องมีส่วนร่วมของทุกประเทศมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับและก็มีการเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของโลกในวันนี้ยุติปัญหาความขัดแย้งแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศนะครับและเดินหน้าปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือสมาพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันนั่นเองนะครับ
2: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าปรากฏว่าเป็นเรื่องที่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่าไฟส่องสว่างริมถนนเนี่ยมันกระพริบรัวๆเหมือนไฟดิสโกเทคเลยครับ
4: เทคสวยงามหน้าทางเข้าผู้สวนโลกแม่คนขับมานี่มึนกันไม่แผ่ว
2: เนี่ยครับตรงสี่แยกถนนเลียบคลองชลประทานใกล้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับชาวบ้านเขาส่งคลิปมาให้เขาบอกว่าเนี่ยดูแล้วเป็นไงล่ะมันกระพริบต่อเนื่องทั้งสองฝั่งนะครับ30ดวงระยะทางตรงนี้ขับไปดิปวดตานะ2กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
5: ไฟกระพริบเนี่ยมันแสงเหมือนแฟลชเลยครับ แล้วก็เหมือนเทคที่ว่านี่แหละครับกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบผมต้องรีบชะลอรถนะครับชะลอรถปุ๊บเพราะกลัวว่าเดี๋ยวรถฝั่งที่เขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะมาชนแล้วก็รถที่ตามมาก็จะมาชนกันประมาณกิโลกว่า

0: 1กิโลกว่าๆเนี่ยเค้ากระพริบพร้อมกันไปหมดเลยเป็นคู่ไปคือ2ฝั่งถนนเนี่ยทั้งขาออกขาเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยกระพริบพร้อมกันเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เนี่ยมาตรวจสอบก็พบว่าสายดินของระบบไฟฟ้ามันถูกตัดไงก็ทำให้ไอ้วงจรไฟฟ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดไฟที่มันกระพริบอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เลยต้องแก้ไขระบบแล้วก็ปรับปรุงวงจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ฝากถึงชาวบ้านนะถ้าเกิดเห็นความผิดปกติอะไรแบบนี้เนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบโดยเร็วด้วยนะครับ
2: มากันที่เรื่องราวสุดหิวใจครับคุณผู้ชมครับคือตัวลูกชายเนี่ยต้องไปล้างไตต่อเนื่องแบบนี้กันมาตั้งแต่ปี63ปรากฏว่าคุณพ่อเห็นใจครับสละไตข้างหนึ่งให้ลูกชายมีชีวิตใหม่ครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับสุดหิวใจจริงๆครับเมื่อทางด้านของตัวลูกชายวัย33ปีครับป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากว่า10ปีจนกระทั่งไตเสื่อมครับแล้วก็ต้องล้างไตทางหน้าท้องตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาด้านคุณพ่อชื่อคุณพ่อณรงค์จันเมียนะครับอายุ55ปีเห็นแบบนี้แล้วทนไม่ไหวจริงๆครับตัดสินใจถามคุณหมอเลยหมอไตมันมี2ข้างผมขอสละข้างนึงให้ลูกได้ไหมคุณหมอบอกได้แต่มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการและการเตรียมการครับจึงมีการประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกันในการวางแผนและดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อสู่ลูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จครับ
3: ดีใจครับอยากให้คนหายถึงจะกลัวแต่ก็ต้องตัดสินใจทำไม่ได้นะครับ
4: เพื่อลูกใช่ไหมครับ
3: ครับขอบคุณที่สุดนะครับ
4: ตื่นตันใจมาก
2: นี่แหละครับคือความรู้สึกของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยนะครับเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เปิดเผยแบบนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นหนึ่งในศูนย์รับบริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพนะคุณผู้ชมครับและพัฒนาศักยภาพจนสามารถปลูกถ่ายไตได้สำเร็จและนี่คืออีกหนึ่งรายที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครับ
5: วันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงๆแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
6: พี่แอมสวัสดีค่ะคุณ
5: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
6: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนนึงอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
5: รับพอสอจีน
6: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม่แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
5: อุ๊ยน่าจะอร่อย
6: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับพงกับข้าวโดยความร้อนอายุไปก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
5: เป็นไงคะ
6: เนียนกริบนี่ให้ดู
5: โอ้โหคนละคนเลย
6: พี่แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
5: ดูไม่ถึง60
6: แม่ใช้ครีมอะไร
5: น
6: ั่
5: นสิดูผิวเหมือน40เลยอ่ะ
6: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมาก
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่ๆดู
5: โอ้ทาแบบ
6: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
5: ผิวละเอียด
6: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
5: ่
6: ายตังค์หลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
5: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มันแพงมากไม่ใช่หรออ
6: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังค์มาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนกวงหมดไง
5: ใช้นิดป้องใช้ยังไงอ่ะ
6: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
5: ค่ะ
6: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
5: โอ้โอเข้มข้นความกระปุกแล้ว
6: เข้มข้น
5: จริง
6: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
5: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
6: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
5: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
6: ผิวสวยมาก
5: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
6: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
5: คือถ้าดูด้วยตาเปล่า2ข้างของแขนเนี่ยคนละสี

0: นี่ก็เลยนะคะ
1: นี่นี่
0: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
1: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
0: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มค่าจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
1: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
0: า
1: ขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
0: แถมฟรี
1: นี่คือโปรครีม515เดือนนะนี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส
0: ่
1: วนตัวป้องใช้3เดือน5กระปุกป้องใช้ได้15เดือน
0: โอ้โหใช้ยาวเลย
1: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
0: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาด
1: ู
0: กันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
1: ัน
0: น
1: ่
0: าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
1: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มัดนาวมัดนาววิตซีมันเยอะม
0: ัน
1: เลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
0: กระจ่างใส
1: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้ดับบันแอปริคอตต
0: ั
1: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
0: ิ
1: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
0: มันเย็น
1: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปลอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพ
0: ี
1: ่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
0: บ้างทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
1: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
0: ฤทธิ์เย็น
1: อุ้ย
0: ทา
1: แล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: นะปกติเนี่ยทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
1: ว
0: ย
1: ัง
0: รู้สึกผิวนุ่มจังเลย
1: สวยมาก
0: แล้วก็
1: หอมเน
0: า
1: ะ
0: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วอะคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
1: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมป
0: ้า
1: จัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
0: คุ้มสุดๆอะ
1: คือโอเคอะเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
0: ัน
1: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
1: ใช่แล้วหารเฉลี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือ นพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
0: ใช้ยังไง
1: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
0: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
1: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
0: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
1: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
0: ที่หน้าได้เลยหรอ
1: ใต้ตามุมปาก
0: โอ้แสดงว่า
1: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็นวดตึงๆ
0: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็คเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
1: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
0: ขวดเล็ก
1: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
0: 100 ml เลยนะคะ
1: ขวดใหญ่นะ 1,290
0: ได้2ขวด
1: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
0: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
1: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน
0: ่
1: าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
0: เช้าก็ใช้
1: ไว้กลางคืน
0: กลางคืนก็ใช้
1: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
0: โดน
1: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มหนกแก้มเต็ม
0: ต้องใช้อุ้ย
1: น้องคนนี้เป็นแคดดี
0: ้
1: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: อุ้ยตากแดด
1: แคดดี้แดดร้อนมาก
0: ว
1: ่าโอ้โหหน้าแกแบบ
0: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
1: ุ
0: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
1: 15เดือน
0: 10โอ้ย15เดือนเลยหรอชอบมาก
1: ๆจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
0: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตากแดด
1: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวน
0: พอ
1: ทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
0: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
1: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
0: ๆโอ้ส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเรา

0: ูตัวเองแล้วเราต้องรู้สึก
1: พี่แอม
0: เรารักตัวเอง
1: เป็นยังไงอ
0: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
1: เนียน
0: ไหมถ้าพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
1: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
0: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
1: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
0: เด้งมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมเนี้ยไปทา
0: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
1: เนียนตื่นมาเน
0: ีย
1: นน้องเป็นแคดดี
0: ้ที่หลายชั่วโมงมากค่ะ
1: นะฮะปัญหาคือฝ้า
0: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
1: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้
0: อง
1: ถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
0: ไปปลอบประโลม
1: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหมหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นเงาเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
0: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
1: ทำกับข้าว
0: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
1: เติมความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
0: ่
1: ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
0: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
1: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
0: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
1: อันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้าให้ผิวแบบสวยมาก
0: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าสมมติว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เดินหน้าค้นหา5ลูกเรือสกาญจนาวารี888ที่ยังสูญหายหลังเรืออับปางกลางทะเลสัตหีบโดยมีข้อมูลว่าบางคนอาจติดอยู่ภายในซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำหน่วยซิลทัพเรือภาคที่1เตรียมลงดำน้ำตรวจซากเรือพร้อมวางแผนกู้เรือขึ้นฝั่งหาสาเหตุอับปางล่าสุดยืนยันรอดชีวิต16คนเสียชีวิต1คนและสูญหาย5คนกรมอุตุดับกระแสมหาอุทกภัย120ชั่วโมงยันไม่จริงแต่เตือน 23-27 กันยายนไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมกรุงเทพปริมณฑลเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนวันนี้อว.หารืออธิการบดีหาทางย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่พิพาทหลังสั่งงดเรียนในพื้นที่อย่างน้อย3เดือนลดความขัดแย้งกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเบื้องต้นมีพื้นที่ตัวเลือก 3-4 แห่งพรุ่งนี้ยศชนันรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่บางพลีสำรวจอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหนึ่งในตัวเลือกประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยป้องพิงค์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามจนถูกระงับการแข่งขันเอเชียนเกม2026เชื่ออาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการรอผลตรวจซ้ำยืนยันย้ำพบสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาตั้งใจใช้พร้อมเตือนทัพไทยอย่ากินอย่าทาอย่าพ่นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนชาวบ้านรับไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่ไม่ได้เงิน 1,000 บาทใช้2เดือนมองน้อยลงแต่ยังดีกว่าไม่ได้ท่ามกลางค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังสูงหวังช่วยพยุงกำลังซื้อพร้อมสะท้อนอยากให้รัฐช่วยมากกว่านี้เพราะต้นทุนสูงแต่รายได้ยังเท่าเดิม
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับพูดคุยกับคุณเอ็มธนพลแสนมาศกันต่อนะฮะจากช่อง M Rider ครับสวัสดีครับคุณเอ็ม
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
8: โทษนะฮะคุณวิ่งมากกว่า1แอปป่ะ
9: ใช่ครับวิ่งมากกว่า1แอปครับ
8: เฮ้ยคุณกำลังจะเอาเปรียบลูกค้าเปล่าวิ่งหลายแอปเนี่ยคุณวิ่งหลายแอปเนี่ยบางทีมส่งงานไม่ทันนะชนเป็นกระจายเลยแบบเนี้ยทำไมถึงต้องวิ่งหลายแอปครับ
9: จริงๆต้องบอกให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าการที่วิ่งหลายแอปเนี่ยผมไม่ได้แบบรับงานนี้1ค่ายรับงานนั้น1ค่ายแล้วก็ไปส่งลูกค้าพร้อมกันไม่การที่เราวิ่งหลายแอปเนี่ยมันคือเปิดโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างถ้าสมมติเรามีแอปเดียววิ่งงานค่ายเดียวเนี่ยเราก็มีแค่โอกาสในการรับงานแค่1แต่ถ้าเราเปิด4แล้วก็มีโอกาส4ทางแล
8: ้
9: วในกรณีถ้าเรานั่งรองานเช่นค่ายไหนได้งานปุ๊บเราก็จะปิดค่ายที่เหลือเราไม่ใช่ว่าเราได้ค่ายนี้ปุ๊บเราไปเปิดอีก3ค่ายเพื่อจะรับงานอีกอันนี้ไม่มันไม่โอเคในเรื่องของลูกค้าแล้วก็ตัวไรเดอร์เองเพราะบางทีเนี่ยเราไปส่งเจ้านี้ไปส่งเจ้านี้มันคนละทางกันมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วเราก็จะเสี่ยงโดนลูกค้า
8: คอมเพลน
9: ใช่ครับ
8: อ๋อแสดงว่าโอเคเราเปิดหลายแอปแหละแต่พอรับงานปุ๊บเราต้องไปปิดแอปอื่น
9: ใช่
8: ไม่ใช่วิ่งซ้อนใช่ไหม
9: ไม่ได้วิ่งซ้อนครับ
8: ไม่ใช่บอกรับแอปนี้เสร็จปุ๊บเอาตัวนี้กำลังจะเอาอีกออเดอร์มาให้กดรับเว้ยเอาขอตัวนี้ก่อนแล้ววิ่งไปอีกนึง
9: ไม่อันนั้นอ่ะ
8: มันมีคนทำได้อย่างเงี้ย
9: ถามว่ามีคนทำไม่มีแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรทำเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นก็คือรอนาน
8: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรับออเดอร์ซ้อนคือต่างค่าย
9: ต่างค่าย
8: มีวิธีทำแบบนี้เหมือนกันว่าร ับ
9: ซ
8: ้
9: อน
8: อ
9: ัน
8: น
9: ั้
8: นผลกระทบคือลูกค้าที่รอนาน
9: ใช่
8: เพราะมันต้องพอรับอันนี้เสร็จปุ๊บนี่มันรับ
9: ไปรับใช่
8: ส่วนนี้โอเคนี่คือต่างค่าย
9: ต่างค่าย
8: แต่จะมีรูปแบบของค่ายเดียว
9: ค่ายเดียว
8: แต่รับงานซ้อน
9: ซ้อนต่างค่ายรับงานซ้อนหมายความว่าระบบจะจ่ายงานมาให้เรา1งานแต่คุณต้องไปรับร้านอาหาร2ร้านส่งลูกค้า2คนนี่คือรูปแบบงานซ้อนของแพลตฟอร์ม
8: อ๋อโอเค
9: คือเรา
8: แพลตฟอร์มเอง
9: ใช่ครับของแพลตฟอร์มเองเราก็ต้องทำตามแพลตฟอร์มซึ่งมันก็เหมือนเรารับงานหลายๆค่ายพร้อมกันแต่เนี้ยเรารับแค่ค่ายเดียวแล้วคราวเนี้ยลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมไรเดอร์ต้องรับซ้อนอย่างที่ผมคุยบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องทำตามถ้าไม่ทำตามเนี่ยแอปพลิเคชันอาจจะแบบปิดระบบพักงานหรือว่าแบนไม่ให้เราวิ่งงานเลย
8: เอ้ยเดี๋ยวนะรับงานซ้อนในแอปเดียวนั่นหมายความว่าสมมติมีออเดอร์นึงเข้ามาแล้ว
9: คุ
8: ณกดรับปึ้งคุณไปที่ร้านนี้กำลังซื้อแล้วอยู่ดีมันจะมีอีกออเดอร์นึงเข้ามา
9: ใช่
8: ในแอปเดียวกัน
9: ในแอปเดียวกัน
8: คุณต้องรับเหรอ
9: ถามว่าต้องรับไหมบางคนปฏิเสธไม่รับก็ได้แต่ถ้าคุณปฏิเสธบ่อยๆเปอร์เซ็นต์การรับงานก็จะต่ำลงการจ่ายงานก็อาจจะน้อยลงอาจจะมีส่วนและผลร้ายแรงก็คือถ้าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขในการรับงานคุณอาจจะโดนปิดระบบไม่ให้วิ่งงานนี่คือสิ่งร้ายแรงที่สุดฉะนั้นเรื่องนี้ไรเดอร์ต้องทำตาม
8: มันเป็นเรื่องของระบบ
9: มันเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่เป็นตัวของไรเดอร์เพราะว่าถ้าไรเดอร์ไม่ทำตามเนี่ยก็คือโดนแบนโดนระงับสัญญาณไม่ได้วิ่งงานพอไม่ได้วิ่งงานก็คือไม่มีรายได้
8: คำถามต่อมาคือเอาเป็นว่าคุณมีหลายแอป
9: ครับ
8: ใช่ไหมพอหลายแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรับงานหนึ่งปุ๊บคุณจะไปปิดแอปที่เหลือ
9: ใช่ครับ
8: ถ้าทำแบบนี้รายได้มันจะเพิ่มขึ้นจากแค่วิ่งแอปเดียวหรือเปล่าขออนุญาตพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับในตามครับ
10: เงินทองของจริง
11: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
12: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
13: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
14: พี่หมอชัวร์ไหม
15: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
14: ่ราคาคุยเหลือเกิน
16: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
17: ้ผมอย่างเดียวเลย
13: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการส ั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่าชายผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
17: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
18: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: เงินทองของจริง
8: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงนะครับมาพูดถึงเรื่องของรายได้หน่อยนะครับคุณมีหลายแอปโอเคด้วยจรรยาบรรณของคุณแหละเปิดรับแอปหนึ่งปุ๊บต้องปิดที่เหลือเ
9: ค
8: ยลืมปิดบ้างไหม
9: มีครับ
8: แล้วทำไงครับ
9: เราก็ไม่รับหมายความว่าการที่เรา เปิดรับงาน4แอปเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการรับงานแบบรับแบบออโต
8: ้
9: หรือว่า
8: แมนนวล
9: แมนนวลเราเลือกรับผมจะเปิดแบบเลือกรับทุกค่าย
8: อ๋อไม่ใช่ออโต้
9: ใช่ครับถ้าสมมติงานเข้ามาเราเห็นตัวงานปุ๊บเราจะไม่รับพอไม่รับเราก็ไม่ได้ไปวิ่งส่งงานเราก็ไปปิดงานอันนี้คือเซฟตัวเราแต่ถ้าเราเปิดออโต้หมดเลยได้งานนี้กำลังจะไปปิดเจ้าอื่นเจ้านี้เด้งมามันก็เราจะได้งานอัตโนมัติ
8: เอางี้ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยการเปิด4แอปเนี่ยมันมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม
9: ถ้าถามผมนะครับส่วนตัวเพิ่มขึ้นถ้าสมมติชั่วโมงนั้นอ่ะเราต้องรองานหนึ่งชั่วโมงยกตัวอย่างนะครับหนึ่งชั่วโมงมันก็มีโอกาสแค่ทางเดียวแต่ถ้าในหนึ่งชั่วโมงนั้นอ่ะเราเปิดอีกสามค่ายเป็นสี่เรามีโอกาส4ทางแล้วผมเชื่อเลย1ชั่วโมงเนี้ยไอ้3ค่ายเนี่ยมันก็มี
8: อย่างน้อยมีโอกาส
9: ใช่มันมีโอกาสโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลารอไปฟรีๆ1ชั่วโมงอันนี้คือโอกาสที่เราจะได้เงินเพิ่ม1ชั่วโมงแต่มันไม่ได้การันตีนะครับมันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสเฉยๆแต่บางคนอาจจะวิ่งค่ายเดียวรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยงานช่วงนี้มันเงียบมันอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นเฉยๆอาจจะต้องรอแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลานี้มันปกติออเดอร์มันเยอะนะแต่ทำไมงานมันไม่เข้าชั้นเลยอ่ะก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองไม่ให้เสียเวลาในการ okay. ทำงานหารายได
8: ้โอเคงั้นผมย้อนกลับมาที่1แอปแล้วรับงานซ้อนอ
9: ่
8: ะใน1แอปอ่ะนะนั่นหมายความว่า
9: ครับ
8: แอปเป็นคนฟีดมาถูกต้อง
9: ใช่ครับ
8: ถ้าอย่างนี้คุณก็ต้องรับแรงกระแทกของลูกค้าที่รอนาน
9: ใช่ครับไรเดอร์ต้องรับเต็ม
8: ๆโอ้แล้วทำไงถ้าไรเดอร์ต้องรับนั่นหมายความว่าอ้าวก็ผมไม่ได้เป็นคนรับนี่แต่แอปมันส่งมาให้อ่ะ
9: นี่แหละครับ
8: ส่งมาให้
9: นี่คือสิ่งที่ไรเดอร์จะอธิบายให้ลูกค้าฟังแต่ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจคิดว่าไรเดอร์เป็นคนรับเองต่างหาก okay. อย่างที่ผมบอกว่าไรเดอร์ต้องทำตามระบบถ้าไม่ทำตามระบบ okay. อาจจะโดนปิดระบบ
8: แต่อย่างน้อยวันนี้คุณเอ็มได้มานั่งตรงนี้และอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าชีวิตไรเดอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะฮะก็คงได้เห็นแล้วนะว่าเขาต้องเจอกับอะไรยังไงบ้าง
9: ใช่ครับ
8: แน่นอนแหละมันก็มีข่าวที่ออกมาไม่ค่อยดีเกี่ยวกับไรเดอร์บ้างนะครับ
9: ครับ
8: อันนั้นคือปัจเจกบุคคลมันไม่ใช่
9: ใช่ใช่
8: ทั้งหมดนะครับแต่น้อยคุณผู้ชมได้เห็นแล้วพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเขาเข้าใจเรามากยิ่งขึ้น
9: ครับ
8: นะก็หวังว่าก็ดูรายการเงินทองของจริงก็คงจะตระหนักได้นะครับว่าพี่ๆน้องๆไรเดอร์ต้องเจอกับอะไรบ้าง
9: ใช่ครับ
8: เป็นกำลังใจให้คุณเอ็มแล้วน้องน้องพี่ๆไรเดอร์ทุกๆท่านนะฮะในประเทศไทยนะครับวันนี้เงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับแล้วเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยนะครับ
9: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
8: ทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: เงินทองของจริง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสฉโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เทพ
1: แม่

0: แต่ลูกไม่เข้าใจทำไมคุณแม่ถึงต้องทำขนาดนี้
1: จะเห็นว่าแม่โหดร้ายแต่ที่แม่ทำไปทุกอย่างก็เพื่อลูกนะพ่อเทพ

ไม่นะครับคุณพ่อคุณพ่ออย่าทำอะไรคุณแม่นะครับเทพขอร้องคุณพ่ออย่าทำอะไรคุณแม่นะครับ

0: ทำไมต้องทำกันนานนี้
1: ดิฉันไม่มีข้อจะแก้ตัวดิฉันต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
0: มันจำเป็นอะไรแม่ชมถึงขนาดฆ่าคนมีรู้กี่คนต่อกี่คนทำเรื่องโหดร้ายต่างๆนานา
2: ฉันไม่เข้าใจทำไมนี่ปล่อยแม่ชมทำไมต้องทำอย่างนี
1: ้ดิฉันคงจะรักคุณพี่มากเกินไปเจ้าค่ะ
2: ไม่ความว่าอย่างไร
1: ไอ้ฉันทำให้คุณพี่ได้ทุกอย่างเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำให้ได้คุณพี่บอกเองไม่ใช่เหรอเจ้าคะว่าถ้าเมียคนไหนมีลูกได้ก่อนพี่จะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้และที่สำคัญอีฉันอยากให้คุณพี่รักอีฉันแค่คนเดียวก็พอ

อีฉันเป็นเมียแต่งเป็นเมียพระราชทานถ้าเมียรองคนไหนมีลูกได้ก่อนก็หมายความว่าอีฉันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจของเมียรองต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีฉันคงทนไม่ได้นั่นล่ะเจ้าค่ะคือความจำเป็นของอีฉัน

0: เป็นต้นเหตุอย่างนั้น
1: คุณพี่เจ้าคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปฉันไม่เคยเสียใจเจ้าค่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันจะต้องมาถึงแต่อีฉันอยากจะขอร้องคุณพี่เรื่องหนึ่งในฐานะคนที่เคยดูแลคุณพี่มาหลายสิบปีถึงจะปราศจากความดีแต่ก็คงมีความชอบอยู่บ้างอย่าส่งตัวให้ฉันให้ทางการฆ่าอีฉันเสีย

0: ไปชม
1: ให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงที่นี่จะได้ไม่ต้องถึงทางการให้คุณพี่ต้องขายขี้หน้าเพราะแทบจะได้ไม่ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นลูกของฆาตกรลูกของคนคุก

าอีฉันเถอะเจ้าค่ะอย่างน้อยอีฉันจะได้ตายด้วยฝีมือของคุณพี่

0: ทพทำอะไรเหรอจ๊ะ
1: น้ำมะลิเทพขอร้องนะขอรับช่วยไปพูดกับคุณพ่ออย่าให้คุณพ่อจับคุณแม่ส่งทางการเลย
0: คุณเทพ
1: เกิดมาคุณแม่ไม่เคยลำบากถ้าคุณแม่ต้องถูกทางการลงโทษคุณแม่ทนไม่ไหวแน่ขอรับเทพขอร้องนะขอรับน้ำมะลิ
2: คุณหญิงชมนาถทำผิดถ้าพ่อมิ่งของฉันตายก็ต้องได้รับผิด
1: เทพรู้ครับว่าคุณแม่ทำผิดต่อน้ำมะลิต่อพี่เมืองพี่สุขและพี่สายหยุดมากมายแต่เทพเป็นลูกเทพไม่สามารถนิ่งดูดายได้ถ้าน้ำมะลิโกรธแค้นคุณแม่น้ำมะลิมาลงโทษเทพแทนได้ไหมครับเทพยอมทุกอย่างครับน้ำมะลิ
3: คุณแม่ครับถึงอย่างไรคุณแม่ชมนาถก็เคยเลี้ยงลูกมา
0: แม่จ๋าสายหยุดก็โอโหสิกรรมให้กับคุณแม่ของคุณเทพเหมือนกันจ้ะคุณเทพลุกขึ้นเถอะนะจ๊ะจะพูดกับคุณพระให้นะ
1: คุณพ่อคุณพ่อครับ
0: คุณพระเจ้าคะอภัยให้คุณหญิงชมนาถนะเจ้าคะ
2: แม่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกี่คนแล้วที่ต้องตายเพราะคุณหญิงชมนาถ

0: คุณเทพคุณเทพเป็นอะไรเหรอคะ
1: คุณแม่ฉันคุณแม่ฉันถูกจับแล้ว

0: จะมาลามให้ชมชม
1: หมายความว่ายังไงคะคุณเทพคุณเทพจะไปไหน
0: คุณแม่ฉันทำเรื่องเลวร้ายไว้มากคุณพ่อคงไม่ยอมให้อภัยคุณแม่แน่ฉันทนเห็นคุณแม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ได้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะพาคุณแม่หนีไปจากพระนคร
1: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะ
0: ฉันเองก็ยังไม่รู้แต่ต้องหนีไปให้ไกลคุณพ่อชีวิตของฉันต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อาจจะต้องลำบากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ

0: ไม่อาจเลี้ยงดูแม่ชนชมให้สุขสบายได้ต่อไปนี้แม่ชนชมต้องดูแลตัวเองนะฉันขอโทษด้วย
1: ชนชมจะไปกับคุณเทพ
0: ชนชม
1: ตอนนี้ชนชมมาในญาติขาดมิตรเหลือก็แต่คุณเทพที่นี่กับชนชม
0: แต่ฉันจะให้แม่ชนชมไปลำบากกับฉันได้อย่างไร
1: ชนชมไม่กลัวลำบากหรอกค่ะชนชมเป็นห่วงคุณเทพ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกปอ

0: ที่จอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ขอวางคอเนี่ยจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไง
1: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
0: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกกันไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปรก่อนโปรวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
0: ์
1: ซื้อ1เซตแถม1เซต
0: นี่อ่ะผมมีโปรเก่า
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ไหมฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
1: ค่ะ
0: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูทวนให้อีก1ผืน
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
1: ะ
0: แต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรครับว้าวมีของแถมเพิ่มมาคุณออย
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
0: นี่อยู่ข้างๆคุณออยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
1: จ้ะ
0: คุณออยมาให้แค่90เซตนะ
1: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
0: บ
1: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
0: ฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
1: ้
0: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออยมาดูลายกันนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมมานี่
0: ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
1: ใช่ค่ะ
0: สวยสวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่
1: ะ
0: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่น
1: มันจะสตาร์ทด้วยแต่นี่ทำไมมันนุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
0: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันหยาบหยาบน่ะ
1: ให้ถดเลยไหม
0: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
1: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
0: แล้วของเรา
1: แต่ของเราค่ะมาดูการถักท
0: อ
1: 600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
0: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
1: ะ
0: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
1: นี่ไง
0: เข้าใจ
1: ถูกไหม
0: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้คุณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อย
1: คือ
0: แล้วนอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
1: หน้าบาดหน้ายับได้นะ

0: ะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
1: Estrain Printing
0: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุต King Size ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
0: ใช
1: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
0: ะ
1: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
0: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1490นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
0: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
1: จริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกันเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม
1: ่ต้องมีคุณภาพแบบนี
0: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
1: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหมว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
0: สีเข้ม
1: แทน
0: สีเข้มสีเข้ม
1: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แท้เลย
0: สวยเลยเน
1: ี่
0: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
0: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
1: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมซักรวมกันได้ไหม
0: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
1: มา
0: ด
1: ู
0: กันค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบ
1: ี
0: บค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดครัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
1: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรมผ้าดำมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันมีที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนค่าอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป๋าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1490บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม028179925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
0: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุต King Size ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้
1: พันเดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูก
0: มา
1: ลูกใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาดูให้หน่อยน
0: ี่พื้นใหญ่มาก
1: พื้นใหญ่จริงๆ
0: จริงค่ะคุณผู้ชม
1: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
0: ใช
1: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
0: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหม
1: ว่
0: าถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นี่คือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1490บาทราคาโรงงานนี
1: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น028179925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ที่ผ่านมาหลายปีพวกเองอยู่รับใช้ช่วยงานข้าข้าขอบใจพวกเองมากแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะปิดกิจการโรงฝิ่นข้าแจกจ่ายเงินให้พวกเองเป็นทุนรอนไปตั้งตัว
1: นายแม่ขอรับนายแม่จะไปไหนขอรับให้อ้วนติดตามไปรับใช้นายแม่ได้ไหมขอรับ
0: อย่าเลยหนทางข้างหน้าของข้ามันอาจจะไม่สวยงามนะพวกเองไปเริ่มต้นใหม่กันเสียเถิดข้าขออวยพรให้พวกเองโชคดี
2: ขอบคุณนายแม่เหมยฟันขอบคุณนายแม่เหมยฟันขอบคุณนายแม่เหมยฟัน

0: ร้อมแล้วขอรับในแม
1: ่ดีอดอาหารมาตั้งหลายวันเราก็จะได้กินแล้ว

ฉันกราบขออภัยที่ได้ล่วงเกินก้าวร้าวได้โปรดอย่าถือสาฉันเลยนะจ๊ะโปรดอภัยให้ฉันด้วยนะขอรับคุณพ่อ

พ่อไม่เคยโกรธมีนหรอกพ่อไม่แปลกใจเลยนะทุกครั้งที่เราได้พบกันพ่อถึงรู้สึกถึงความผูกพันอย่างประหลาดพอได้ลูกกลับมาก็ดีแล้ว

0: ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณพระเจ้าค่ะเรื่องคุณชมคุณพระอย่าถือโทษกับคุณชมเลยนะเจ้าค่ะอย่างน้อยก็เห็นแต่คุณเทพ
1: เรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่อง

0: าเหตุของเป็นเพราะฉันคำพูดของฉันที่เร่งให้ทุกคนมีลูกบีบคั้นให้เมียต้องฟาดฟันกันจนฉันไม่ทันเฉลียวใจแต่ความผิดของแม่ชมรุนแรงเกินให้อภัย
1: แต่ถ้าคุณพระจะลงโทษก็อย่าส่งไปถึงมือทางการเลยนะเจ้าคะให้คุณชมอยู่ในเรือนอย่างน้อยลูกจะได้เจอหน้าแม่บ้างฉันขอร้องในฐานะแม่ที่เคยพัดพรากจากลูก

0: ม่ชวนชมเดี๋ยวแม่ชวนชมรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะประเดี๋ยวฉันจะไปพาคุณแม่ออกมา
1: ค่ะ
0: คุณแม่
1: พ่อเทพปล่อยแม่พ่อเทพ
0: คุณแม่
1: พ่อเทพ
0: คุณแม่คุณแม่จะทำอะไรขอรับ
1: พ่อเทพปล่อยแม่เถิดแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องอับอายแม่ไม่อยากปล่อยแม
0: ่ไม่แล้วขอรับคุณแม่คุณแม่จะต้องไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเทพจะพาคุณแม่หนีไปขอรับคุณแม่

0: กิดอะไรขึ้น
1: คุณเทพคุณเทพขอรับ
0: แย่แล้วเมืองเทพพาคุณแม่หนี
2: พระเทพลูกอย่าทำอย่างนี้เลยนะลูกพาแม่หนีต่อไปลูกจะลำบากแล้วลูกจะอยู่อย่างไร
0: ไม่ขอรับคุณแม่ลูกไม่ยอมให้คุณแม่ลำบากแน่นอนไม่ขอรับคุณแม่คุณแม่เป็นอย่างไรบ้างขอรับ

แม่เอื้อง

0: ว่าอย่างไรหล่อนเป็นใครทำไมถึงเข้ามาเดี่ยวเรือนฉัน
1: อีฉันชื่อชวนชมเจ้าค่ะ
0: ชวนชมคนรักพ่อเทพเนี่ยหรือแล้วนี่พ่อเทพกับแม่ชมไปไหน
1: อีฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะอีฉันขอสารภาพเดิมทีอีฉันกับคุณเทพจะมาพาคุณชมนาถหนีแต่อีฉันเห็นคุณเทพหายไปนานเหลือเกินก็เลยเข้ามาตามหาก็เห็นแต่ห่อผ้านี้ตกอยู่อีฉันเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นเจ้าค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
16: วับคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
20: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
19: โทรออก
21: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
23: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
24: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
25: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย 02-817-9925 ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
26: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคอ
26: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
27: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เทพไทย
28: คุณเทพหายไปกับคุณหญิงชมนาฏอาจจะโดนจับตัวไป
29: ใครจะทำอย่างนั้น
28: แม่บุญธรรมของอีฉันเองเจ้าค่ะ
29: แม่บุญธรรมหล่อนหรือแม่บุญธรรมหล่อนจะจับตัวแม่ชมกับพระเทพไปทำไม
28: เพราะว่าแม่บุญธรรมของอีฉันก็คือคุณเอื้องคำ

0: ลงฝิ่นปิดคุณแม่หมวยฟางพิมพ์ที่ไหน
1: พ่อครับ
2: ว่าอย่างไรพี่สุก
1: ลงฝิ่นปิดแล้วไม่เจอใครเลยครับ
2: ลงฝิ่นปิดเลย
1: ค้นกันอยู่ทั่วตอกเตาแล้วไม่มีวี่แววเลยจ้ะ
2: แม่เอิงเขาหายไปไหนเขาคิดจะทำอะไร

0: พระออกไปตามคุณชมกับคุณเทพหายไปนานมากสายหยุดรู้ไหมว่าเขาไปไหนกัน
1: เห็นเขาบอกว่าจะไปตรอกเตานะจ๊ะ
0: ตรอกเตาคุณเอื้อง
1: ใช่จ้ะคุณเอื้องคำเห็นคุณชวนชมบอกว่าเขาเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณเอื้องคำนะจ๊ะตอนนี้คุณเอื้องคำคงจะจับตัวคุณเทพกับคุณหญิงชมนาฏไป
0: คุณชวนชมเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณเอื้องคุณเอื้องขโมยลูกสาวคุณชมไป
1: ย่าเราสายหยุด
0: ทำไมจ๊ะไปหาคุณพระกับแม่เร็วเร็วสักหยุด
2: คุณมะลิขอรับมานี่มีอะไรหรือขอรับ
0: คุณพระอยู่ไหนจ
2: ๊
0: ะ
2: อ๋อคุณพระมีอะไรหรือมะลิ
0: คุณพระคุณพระได้เจอลูกสาวบุญธรรมของคุณเอื้องหรือเปล่าเจ้าคะ
2: ทำไมหรือ
0: เมื่อ18ปีก่อนคุณเอื้องขโมยลูกสาวคุณชมไปเจ้าค่ะ
2: หมายความว่าอย่างไร
0: ของที่คุณเอื้องขโมยไปไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คุณเอื้องขโมยลูกสาวของคุณชมไปเจ้าค่ะก่อนหน้านี้มหามีโอกาสได้เจอคุณเอื้องคุณเอื้องบอกเบาว่าลูกสาวของคุณพระกับคุณหญิงชมนาฏยังมีชีวิตอยู่แต่ที่บ่าวไม่ได้บอกคุณพระพอคุณเอื้องบอกว่าจะนำลูกสาวของคุณพระเมื่อคืนเจ้าค่ะ

0: าเช่นนั้นก็หมายความว่าแม่ชวนชมคนนั้น
1: ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะคุณหนูชวนชม

0: ือลูกสาวของคุณพระและคุณหญิงชมนาที่ถูกขโมยตัวไปเจ้าค่ะ
1: พวกก็ไม่รู้จริงๆว่านายแม่เหมยฟางอ่ะไปอยู่ที่ไหน
0: คุณแม่จะทำอะไรกับคุณเทพบ้างคุณแม่พาคุณเทพไปอยู่ที่ไหน

ไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าค่ะ

จ้าค่ะดูสภาพคุณพี่ตอนนี้สิเจ้าค่ะเหมือนวัวเหมือนควายที่กำลังรอเวลาถูกเชือดความชั่วช้าทั้งหมดที่คุณพี่เคยทำวันนี้มันจะต้องได้รับการพิพากษาน้องก็เลยพาคนมาดูคุณพี่ถูกหลงทันด้วยแหละเจ้าค่ะ

0: ะฆ่าก็ฆ่าฉันแต่อย่าทำร้ายลูกฉัน
1: น้องรู้ว่าคนใจดีคุณพี่ไม่เคยกลัวอะไรน้องก็เลยต้องพาคุณเทพมาช่วยเจ้าคะ

0: ชวนมาเช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาและเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมคะพลอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกโอ้โหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่ม้าทาไปแล้วสบายผิว
0: จริง
1: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
0: แล้วดู
1: แม่ที่แต่งหน้าแล้วมัน
0: ทำหน
1: ้
0: าเด
1: ้
0: งแม่ทำหน้าเด้ง
1: ใช่มันเด้งมันเต่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดีๆจากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวและตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะแต่ถ้าโทร02-817-9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
0: มากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
1: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
0: ่
1: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
0: ไหนลอง
1: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
0: ู
1: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
0: ว
1: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
0: รักผิวอ่ะ
1: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่พลอยลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้เพราะพอใช้
0: นี่หลังจากใช้
1: ถูกต้อง
0: ผ
1: ิ
0: วดีขึ้นไปอีก
1: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็นอะ
0: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
1: หน้าสดคุณผู้ชมพี่ม้าแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองอยู่แบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วง

0: ือสูตรใหม่ในรอบ4ปียูสตาร์คิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซนตลอดเหมือนคน
1: ทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แกบอกว่าจับไปเลยเอ้ยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพี่รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงคุณผู้ชมดูเลยความสดใส
1: ใช
0: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรงน้ำถ่วง
1: แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
0: จริง
1: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหมอู้ดีมาก
0: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มใต้ตาใต
1: ้
0: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่หลายคนบอกว่าอุ้ยจากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
1: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
0: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะแย่คุณแม
1: ่
0: เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
1: หน้าแล้ว
0: บูสต์คอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
1: แต่ก่อนอะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอพ
0: ี่ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะทาเช้าทาเย็นทาหนาแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมากมาก
1: 40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
1: 70
0: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
1: แล้วแล้ว80อ่ะไว้คุณยาย
0: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนำเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันให้ความเย็นนอกจากปอกปลอมผิวแล้วพี่ม้ามันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
1: ่
0: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
1: ลด
0: 028179925ขาย
1: มาก
0: เอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้อีก2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
1: ่
0: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
1: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี้ยเพราะว่ามาแล้วหมดเลยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: น้องคิดว่าคนอย่างคุณพี่จะไม่เคยมีความรู้สึกอะไรเสียอีกตอนที่ทำคนอื่นเขา
4: ทำไมถึงไม่คิดบ้าง

เคยทำอะไรกับกูไว้บ้างมึงเคยทำกูตกบันไดจนแทบจำได้ไหมขึ้นมาสิเจ้าคะถ้าไม่อยากให้ลูกของคุณพี่เป็นอะไรคุณพี่ก็ขึ้นมาสิเจ้าคะWhat?

ว่าสิ่งที่มึงทำกับกูแค่นี้มันจะโทษใช้สาสมแล้วอย่างนั้นเหรอ

ซะสิเจ้าค่ะเมื่อก่อนคุณพี่ยังเคยให้น้องกินเลย

เรื่อง

0: ี่ตายน้องจะรีบส่งลูกของคุณพี่ตามไปอยู่ด้วยทั้งลูกชายและลูกสาว
1: หมายความว่าอย่างไร
0: ก็หมายความว่าลูกสาวของคุณพี่ที่น้องขโมยไปมันยังไม่ตายนะสิเจ้าคะ
1: ลูกสาวของฉันลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนแม่แม่เลือกลูกสาวฉันอยู่ที่ไหน
0: น้องรู้นะเจ้าคะว่าคุณพี่คิดถึงลูกแล้วน้องจะรีบส่งมันตามไปก็แล้วกันนะเจ้าคะจับมันออกไปน้องให้แมงผีของคุณพี่อดอาหารเรียบร้อยถ้าหากว่ามันมีกลิ่นขาวเลือดมันคงจะรุมกัด

พอคนมาเห็นศพคุณพี่เขาจะได้รู้ว่าคุณพี่เคยทำชั่วอะไรไว้บ้างคุณพี่ชมนาฏไหว้พระเช้าเย็นภายนอกดูเหมือนเป็นคนมีจิตใจเมตตาแต่จริงๆแล้วจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเหมือนเสือร้าย

ความชั่วช้าทั้งหลายที่คุณพี่เคยทำแต่คุณพี่ก็ยังเชิดหน้าชูตาอยู่ได้ไม่ละอายใจต่อบาปกรรม

คนชั่วช้าขนาดสมควร

ีที่น้องรอคอยที่จะเห็นภาพนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินเจ้าค่ะลาก่อนนะเจ้าค่ะคุณพี่

0: ปล่อยคุณเทพกับคุณหนูชมนาถเดี๋ยวนี้
1: เป็นใจส่งลูกมาแท้ๆมาก็ดีแล้วจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากัน

0: คะ
1: อีมุ้ยมันพูดถูกพ่อแม่แท้ๆของลูกยังไม่ตาย
0: นี่ไงแม่แท้ๆของลูก

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ
4: ์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบิลกาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
7: ้หอมฟิน
6: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
8: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
9: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ลุกค่ะเทวดา
12: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
10: อย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
13: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: ฟันโอ
16: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
15: ฟันโอ
16: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
17: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
2: ความสัมพันธ์กับคุณเทพ

0: ป็นเพียงมนุษย์ชั้นนี้เจ้าคะข้าชวนชมมีความสัมพันธ์กับคุณเทพก็เท่ากับว่า
1: โกรธแม่เลยนะลูกถ้าลูกจะโกรธลูกก็ควรจะโกรธแม่แท้ๆของลูกที่มันทำให้เรื่องทุกอย่างเป็น

0: แม่แม่เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: แม่ชวนชม
2: ไม่นึกเลยว่าฟ้าดินจะกลั่นแกล้งให้เราทั้งคู่มีสายเลือดเดียวกัน
1: ก็แบบนี้นี่เองฉันถึงรู้สึกผูกพันกับแม่ชวนชมตั้งแต่แรกพบแม่ชวนชมเป็นพี่สาวของฉันทำไมต้องเป็นถึงทำไมต้องเป็นอย่างนี
2: ้อย่าเสียใจไปเลยค่ะคุณแม่รู้ความจริงตอนนี้ก็ยังดีกว่ารู้เมื่อสายโชคดีที่เราทั้งคู่ยังไม่ได้ร่วมหอลงกัน

0: าช่วยคุณแม่นะคะเดี๋ยวทางนี้ชวนชมดูแลเอง
1: คุณแม่ครับรอเทพตรงนี้เดี๋ยวเทพมานะครับ

0: พี่สุกมีอะไรเมืองเลือด
1: คุณพระ
0: ว่าอย่างไรมะลิ
1: ไม่เจอเจ้าค่ะ
0: งั้นไปทางนู้น
2: คุณแม่กับแม่จน

0: ต้องขอรับ
1: แม่ชุนชมอยู่ด้วยหรือมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
0: ทุกคนปลอดภัยดีครับคุณพ่อแม่ชุนชมเป็นลูกสาวของคุณพ่อ
1: พอรู้แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหน

ไม่นึกเลยว่าคนที่ชวนชมหนูสั่งสอนให้เกลียดมาตั้งแต่เด็กจะกลายเป็นแม่แท้ของชวนชมแม่แม่

0: ใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
13: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
15: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
17: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
11: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
19: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรียล
19: โทรออก
11: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
11: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับ
13: หลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้า

0: าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
11: ผมไม่เป็นไรสามร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
10: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
12: ก้องพบ
13: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

ชมลูกแม่ชื่นชมลูกแม่ชื่นชมลูกแม่คุณพี่ฆ่าลูกของตัวเองนี่มันดีกว่าที่น้องคิดเอาไว้สิอีกนะเจ้าค่ะ

0: ไปชงไปเอื้อง
1: คุณพี่ชง
0: ชงชงชงชงชงชงชงชงชงชง
2: แม่จุ่มจะเป็นอะไรไปนะแม่จุ่มแม่จุ่มจุ่ม
1: ลูกแม่
2: แม่จุ่มจุ่ม
1: แม่จุ่มลูกแม่จุ่มคุณพี่แม่จุ่มจุ่มแม่จุ่มจุ่มเป็นลูกของเราเจ้าค่ะคุณพี่
2: แม่จุ่มจุ่ม
0: แม่จุ่มจุ่ม
1: คุณพี่
2: แม่จุ่มจุ่ม
0: พออยู่นี่นะลูกพออยู่นี
1: ่คุณพี่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกของเราด้วยแม่สุดโ
0: ต่งแม่สุดโต่ง
2: แม่สุดโต่งแม่สุดโต่งแม่สุดโต่งแม่สุดโต่ง
1: แม
2: ่
1: ส
2: ุ
1: ดโต
2: ่
1: ง
2: แม่สุดโต่ง
0: พ่ออยู่นี่นะลูกนะเก็บใจไว้นะนี่เราจะกลับไปอยู่ด้วยกันนะลูก

ชมชมเคยคิดว่าชมชมเป็นเด็กกำพร้าวันนี้นี่พร้อมมาก

ชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชมชม

ชมให้ชม

0: อโดโซไทยวันนี้จะพาคุณไปแอดเวนเจอร์ที่สมุยสุราษฎร์ธานี
1: เปิดรายการมาก็แอดเวนเจอร์ซะแล้วพี่ดุของเราไปดูลีลาสิโอ้ใหญ่มากเลยวิผมไม่ห่วงพี่หนุ่มหรอกครับรายนั้นน่ะเขาห้อยโหนมาทั่วประเทศแล้วแต่ช่างภาพผมเนี่ยสิเฮ้ยหน้าซีดจะข้าวมันไก่ประตูน้ำตั้งแต่ตอนซ้อมก็ครั้งแรกอะนะจะรอดไหมหรือว่าจะเต็มคาราเมล

0: ช่างภาพจะเป็นยังไงพี่หนุ่มของเราก็ไม่สนเจอของชอบพี่เขาเล่นแบบชิลมากเลยค่ะวิสตาร์ทโชว์ผ้าสไปเดอร์แมนโอ้ยมันตัสมากแม
1: ่ยัง
0: อย่าบอกนะว่าพี่ดุมของเราจะทำผ้านั้นเอาจริงเหรอพี่เอาจะดีเหรอพี่ดุมอย่า
2: ไปยกขาลงไปยกขา
3: นึกว่าพี่หนุ่มจะตีลังกามาก
1: ลัวเขาไม่ให้ตีอ่ะ
0: โถไอเราก็ลุ้นนึกว่าจะได้เห็นพี่หนุ่มแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนความจริงก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยครับทางสมุยซิปไลน์เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งครับที่เห็นสตาร์ททำเพราะมีความชำนาญถ้าไม่ห้ามผมว่าพี่หนุ่มของเราเนี่ยไม่น่าพลาดนะวี
1: เราไม่รู้ตัวก่อนว่าเราจะซูเปอร์แมนเนาะ
0: โอ้ยทีมสตาร์นั่นผู้จัดการนั่นน่ะเอ้ยเล่นมาอุ้ยเล่นพาทำท่าซูเปอร์แมนโอ้ยแบบไม่บอกล่วงหน้าอีกต่างหากระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนโบนัสเนี่ยยังจะเหลือไหมหรือว่าจะปิ้ว
4: พร้อมหย่อนตัวลงมาเลยพี่โอเคครับ1 2ไปนะพี่นะ
1: ครับพี
5: ่เฮ้ยมันเสียวแป๊บๆว่ะ
1: เอาจริงนะเล่นซิปไลน์มาซิปไลน์อื่นไม่เป็นไรไอ้นี่แหละที่จริงลงมาเนี่ยคือเสียวสุดเลยอ่ะ
6: หนูยังสั่นอยู
1: ่ยังสั่นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงความปลอดภัยที่นี่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเราต้องอธิบายอะไรเขาบ้างอุปกรณ์ยังไงฮะ
6: เราก็จะมีเทรนก่อนใช่แล้วก็อธิบายวิธีการปฏิบัติตัวก่อนที่จะเริ่มเล่นว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่จริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยสตาฟดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอน
1: อุปกรณ์อุปกรณ์แน่นหนาดูแลอย่างดี
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: แล้วเอาตั้งแต่เล่นมานะไม่มีโอกาสได้แบบจับไอ้นี่ไปคล้องอันนี้สตาฟบอกไม่ได้พี่เขาจะเป็นคนจับแล้วก็ทำเองถ
6: ู
1: กไหมฮะนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นไงครับ
6: ลูกค้าชอบมากเด็กเล่นได้ตั้งแต่แบบ4ขวบเลยมาแบบเป็นครอบครัว
1: ใช่เด็กจะชอบ
6: ใช่เล่นเป็นครอบครัวได้เลย
1: มีแค่นี้เหรอ
6: มีอีก
1: อ๋อ
6: มีเหรอเล่นจักรยานกันอีก
1: โอ๊ยปั่นจักรยานปั่นอยู่บ้านก็ได้ไหม
6: เป็นจักรยานลอยฟ้า
0: ปั่นจักรยานธรรมดาเอ้ยมันก็ไม่ใช่อนุวัตทั่วไทยชื่อเมจะเป็นยังไงต้องตามไปดูแต่ก่อนจะไปสตาฟของเราก็โชว์สกิลโรยตัวขั้นเทพให้เราได้ชมโอ้ยเรียกเสียงซีดหอยหวนกันทีเดียวโอ้ยแค่เห็นก็เสียเลยเนี่ยเอ้ยจะเป็นลมพี่ถามคำหนึ่งเด้อพี่กินข้าวหรือกินยาเบียมุมเข้าไปเนี่ยพี
7: ่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
7: ปกติเราปั่นจักรยานบ่อยไหมพี่
1: จักรยานปั่นบ่อยแต่แบบนี้ไม่เคยครั้งแรกกับการปั่นจักรยานแบบนี้อันนี้ก็เลยปั่นจักรยานลอยฟ้า
6: ใช่

0: ันสะใจพี่หนุ่มเขาจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมาเช็คอินนะครับเพราะว่าสมุยไม่ได้มีดีแต่ทะเลแต่ยังมีธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยให้นักท่องเที่ยวได้มาสนุกกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับจะพาไปลุยปางช้างธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดพี่หนุ่มของเรามีภารกิจสมัครเป็นพี่เลี้ยงช้างด้วยแต่ได้ยินมาว่ากระซิบนะพี่หนุ่มอ่ะกลัวช้างไม่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดู
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ต์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
8: 2,553
7: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
8: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
9: จิรพัฒ
10: น์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
11: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
12: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
13: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
2: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
3: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
4: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
5: แกต้องตายแก
2: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
6: กินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
7: นี่เลย
8: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
6: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
7: ตีฟ้า
9: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
10: เฮ้ย
11: น่ารักก็รักเยอะ
10: รักครับ
11: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
10: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
12: ่เจ
13: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
14: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
10: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
15: ถ้าผมอยากเป็นควานช้างของที่นี่ผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ย
16: เก็บที
15: ่นั่นหมายความว่าถ้าผมมาเป็นคนงานที่นี่ผมต้องตัดวันละ200กิโลเหรอ

0: สนุกใช่ไหมครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อาณาจักรของผมเองสมุยอินเฟนคิงดอมนะครับวันนี้ผมมาเป็นเจ้าของแล้วก็ว่าจะมาลงทุนเพิ่มประมาณ100-200ล้านคือแบบชีวิตดีๆอะฮะสบายสบายมากมากเลยเอาว่าไงทุกคน
1: สวัสดีครับพี่นมมาครับ
0: นี่โอ้โหหน้าตาคุ้นเคยสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านที่
1: ครับผมโชคชัยเรืองศรีครับ
0: เ
1: จ้าของที่นี่เองอาณาจักรผมที่นี่เองอาณาจักรผม
0: ผมเป็นเจ้าของแล้วก็ว่าจะมาลงทุนเพิ่มประมาณ100-200ล้าน
1: อันนี้ก็ลูกๆผมเองแหละคร
0: ับ มาสมัครงานหน่อยครับพี
1: ่
0: คือเมื่อกี้ไปเที่ยวจะหมดเงินแล้วอ่ะ
1: โอ้มันเป็นควานช้างผมไหม
0: จริงเหรอพี
1: ่ได้นะพี
0: ่ถ้าผมอยากเป็นควานช้างของที่นี่ผมต้องทำอะไรบ้างในหนึ่งวัน
1: หนึ่งนะครับที่ต้องหาย่าให้ช้างก่อน
0: โอ้สบายครับ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจฮะ
1: ผูกได้นะ
0: โอ้เอาสบายหาย่าง่าย
1: ๆเก็บที่กล้าจับไหมขี้ช้าง
0: กล้าจับให้จับอ่ะได
1: ้ขี
0: ้ช้างก็ได้กลัวที่ไหน
1: โอเคเก็บขี้เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องพาช้างไปเดินเอาอาหารให
0: ้โอ้ยสบายฮะที่นี่ถือว่า

0: ณฑ์ปางช้างอนุรักษ์
1: ใช่ครับเป็นอนุรักษ์แล้วก็เป็นสถานที่คืนความสุขให้กับช้างเป
0: ็
1: นที่พักพิงเป็นที่สำหรับช้างอยู่ที่นี่จะพ้นจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่างๆครับ
0: แล้วเขาก็ปล่อยอย่างนี
1: ้ใช่ครับเขาก็อยู่สละเรามีบ่อน้ำให้เขาอาบน้ำมีอาหารให้5มื้อต่อวัน
0: วันนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าเอ๊ะผมเป็นพี่เลี้ยงช้าง1วันผมต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆขอค่าจ้างนะ
1: ได้ให้อาหารเลยกันครับ
0: โอเคได้ได้ได้
1: ครับมีของอร่อยของใต้ครับ
0: ยินดีครับ
2: มาแค่พี่หนุ่มเที่ยวเพลินเงินหมดต้องจำใจมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงช้างไอ้เกี่ยวหญ้าไม่เท่าไหร่ไอ้เก็บขี้ช้างนี่สิมันงานช้างนะพี่หนุ่มนะมาดูกันครับว่าจะได้เงินค่ารถกลับบ้านหรือเปล่า
0: อันดับแรกเราจะมาเลี้ยงช้างด้วยอาหารช้างก่อนนะครับอันนี้คืออะไร power bond
1: เราตั้งชื่อว่า power bond ครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมสำหรับช้างครับ
0: ครับมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะมากมายครับยังไม่เสร็จครับรอแป๊บนึงเขาไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลรออยู่ข้างหลังแป๊บนึงนะครับขอเข้าสัมภาษณ์แป๊บนึง
2: แค่ด่านแรกพี่หนุ่มของเราก็โดนน้องช้างมายืนกดดันซะแล้วเฮ้ยก็พี่หนุ่มเนี่ยช้าไม่ทันใจน้องๆเอ้าเร็วๆๆๆ น้องเริ่มจะฟาดงวงฟาดงาแล้วนะพี่หนุ่มมีเสียว
0: เอาเต็มที่
3: กินหมดกินหมด
0: นักท่องเที่ยวเวลามาเขาก็ต้องมาทำอย่างนี้ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อทำให้มีโอกาสได้ทำครับ
0: รอไม่ไหวแล้ว
1: เดี๋ยวปั้นไปก้อนๆนั่นเลย
0: โอเคของผมได้ประมาณนี
1: ้โอเคจะไปครับ
0: ลูกประมาณไหนครับ
3: ลูกเทนนิส
0: อ๋อโอเค
2: เสร็จน้องๆที่รอด้วยใจจดใจจ่อก็มา มายืนรอแบบเนี้ย ดูเหมือนเด็กต่อแถวรับขนมเลยอ่ะ ป้อนหายป้อนหายป้อนหาย น่ารักเกินปุยมุยเพรน
0: โอเคคันนี้นะพี่นะ
4: คุณพี่นุ่ม
0: ทำไมครับ
4: ใช่ครับคันนี้ครับคันนี้คันนี
0: ้พี่ทำไมอ่ะทีมงานมาด้วยกันได้ขึ้น VIP อ่ะ
4: ควานช้างพี่มาสมัครเป็นควานช้าง
0: อ๋อคันนี้ดูความต่างระหว่างทีมงานนั่งรถไฮโซมากส่วนผมต้องไปคันนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร
2: ่พี่หนุ่มครับไม่ได้มาถ่ายรายการปกตินะครับพี่พี่มาสมัครเป็นควานช้างอ่ะพี่ต้องมือก็ต้องทำเหมือนพี่ๆเขาทุกอย่างสิ ว่าแต่ภารกิจต่อไปจะไปทำอะไรจะถอดใจไหมตามมาดูกันเลยครับ
0: มันเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้ว มันเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วล่ะเมื่อกี้ช้างยังสนุกอยู่เลยอ่ะ
1: นี่เราของจริงเลยครับ
0: อันนี้คือ
1: ของจริงนะในการจะเลี้ยงช้าง
0: ก็คือต้องปลูกหญ้า
1: ใช่ครับต้องปลูกก่อนเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้3เดือน
0: อันนี้คือสายพันธุ์อะไรนะฮะ
3: เนปียตัวนี้มันจะเป็นมันจะกึ่งอ้อยหน่อย
0: อ๋อ
3: มันจะมีรสชาตินะครับมีรสชาติ
0: ไหนพี่ลองกิน
3: ลองกินดูลองกินดูลองกินดูลองกินดู
0: จะมากินหญ้าเนปีย
3: จริงจริง
0: จริงโดนแกงหรือเปล่าวะทีมงานแกงปะเนี่ย
3: เขาหลอกเราได้
0: จ้างมาเลี้ยงช้างไม่ใช่เป็นจ้างมากินครั้งแรกในชีวิตที่กินหญ้าเนปียนะมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะ
2: เฮ้ยแม่เสียงเคี้ยวมันกรุบกรุบกรอบกรอบหวานหวานอร่อยใช่ไหมพี่หนุ่มพอเอาแค่รู้รสเดี๋ยวย่าจะไม่พอเลี้ยงน้องช้างนะพี่เขาให้มาเลี้ยงช้างไม่ใช่มาแย่งช้างกินพี่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะพี่หนุ่มนะ
0: นั่นหมายความว่าถ้าผมมาเป็นคนงานที่นี่ผมต้องตัดวันละ200เหรอ200กิโลเหรอวันละ2คันรถกระบะ
2: ไม่ไหวบอกไว้ของจริงก็พี่หนุ่มของเรานี่แหละครับแต่เห็นพี่แกมีความตั้งใจสูงด้านนี้ถือว่าผ่านครับแต่ด้านต่อไปต้องป้อนอาหารช้างแบบใกล้ชิดพี่หนุ่มจะไหวไหมพี่

0: ขาจะถามว่าช้างมีฟันทั้งหมดกี่ซี่ให้ทายก่อนมีฟันทั้งหมด4ซี่ถูกป่ะแน่เห็นเปล่า
1: เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นฟันช้างก็วันนี้แหละครับโอ้ย
2: ครับวันนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่เหลืองานนึงครับนี่ครับยังไม่ได้เก็บเหลืองานนึงเนี่ยผมมันตั้งเป้าเนี่ย
0: ไม่ใช่
2: ผมมันตั้งเป้าอยู่เนี่ยว่าไหนพี่หนุ่มจะมาเนี่ยมุมนี้เนี่ย
0: ไม่ใช่ก็ต้องเก็บที่เช้าด้วยหรอ
3: เก็บที่กาจับ

0: ายใจว่ะกั้นหายใจ
1: โอเค
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ เป็นไงครับพี
3: ่
1: ไม่ได้ใช่ไหม
3: ครับเก่ง
1: นี่คือกิจกรรมใน1วัน
3: ใช่ครับ
1: ของคนที่จะมาทำงานที่น
3: ี่
1: จะถามนะสิ่งที่พี่ทำทุกวันนี้มันได้อะไรอ่ะพี
3: ่เราได้แค่เราได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่มาในที่ของเราคร
1: ับ
3: มีความสุขมากนะครับแต่จุดประสงค์หลักๆที่เราเห็นจริงๆคือทั้งที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นก่อนที่เราจะพาเขามาเนี่ยแต่ละเชือกเนี่ยทั้งผอมบ้างไม่แข็งแรงบางเชือกก็ยังติดพฤติกรรมว่าเคยเป็นช้างโชว์มาก่อนแต่มาตอนเนี้ยเขาแทบไม่เห็นพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วครับ
1: วิชานั้นแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช้างมาได้ที่ไหนนะครับ
3: สมุย Elephant Kingdom ครับที่เกาะสมุยที่มีสะพานสกายวอล์กแห่งเดียวของเกาะสมุยเลยครับอยู่ใกล้น้ำตกหน้าเมือง2ถ้าเกิดหาไม่เจอเสิร์ชน้ำตกหน้าเมือง2ก็ได้ครับก็จะสถานที่ของเรา
4: จบไปด้วยดีกับภารกิจควานช้างอีกหนึ่งจุดเช็คอินห้ามพลาดถ้ามาสมุยครับ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะเ
8: อาอย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาถุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
13: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
14: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
15: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
16: กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
17: มือมันดี
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
14: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อม

0: ผ่านช่องวัน31
1: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โหโอ้โห
3: ไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
4: ไม่เป็นไร
1: เต้น
4: มือ
5: ไหม
4: เจ๊ต้องร้อน
5: ไหม
4: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
6: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
7: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
6: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
8: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะเป็นท้ายชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
9: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
10: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
8: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
12: เออรู้ละ
13: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
14: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
15: ่ Say something
13: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
14: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
16: มาทำอะไรฮะน
17: ี่นี่เดี๋ยวช่วยพี่หนุ่มเก็บดอกบัวไงครับ
16: อ๋อที่เขาจะให้เห็นผมเก็บดอกบัวเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นซิกเนเจอร์
17: เราก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ขนมจีนก็เป็นผักจากในทุ่งเนี่ยค่ะ
16: นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าอ้าวกะเพราขาดไปหยิบกะเพรามา

0: ลุยมาเยอะแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะมาสมุยอีกมุมนึงให้มาร้านอาหารลับกำลังฮิตอาหารลับกำลังฮิตซึ่งก็มันลับจริงๆนะผมไม่คิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีร้านอาหารลับขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมชาติมากๆเลยธรรมชาติมาก
2: ค่ะ
1: แบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นในสมุยแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเวลาใครที่มาเนี่ยคุณสามารถทำอาหารกับเขาได้
2: ใช่ค่ะเราซิกเนเจอร์ของเราคือเมี่ยงดอกบัวนะคะ
1: เมี่ยงดอกบัว
2: เราก็จะเอาข้าวยำยำถั่วปูนะคะเราก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ขนมจีนก็เป็นผักจากในทุ่งเนี้ยค่ะเป็นพวกใบมันปูไม้พื้นถิ่นพวกผักชีล้อมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าอ้าวกะเพราขาดไปกินกะเพรามา
2: วิ่งไปเอากะเพราอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอาวิ่งดอกบัวเอาตะลิงปิงขาด
2: ไปเอาตะลิงปิงอะไรเงี้ยค่ะ
3: เอาละสิครับพี่หนุ่มของเราตอนเป็นลูกค้าก็ต้องต่อคิวนานนับชั่วโมงพอมาถ่ายรายการหนักยิ่งกว่าต้องมาตามล่าหาวัตถุดิบบอกเลยว่าร้านนี้เขาไม่เหมือนใครทำไมร้านลับอย่าง The Nature ถึงเอาชนะใจชาวต่างชาติได้ต้องตามพี่หนุ่มมาเลยครับได้วัตถุดิบในสวนที่ปลอดสารครบแล้วก็ถึงเวลากินเอ้ยยังใจร้อนตลอดก็ต้องลงมือทำกันก่อนสิครับ

0: ร็จร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเมี่ยงกีบบัว
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะน่า
1: จะ
0: น
1: ่
0: ากินมาก
1: ค่ะ
0: เอ๊ะแล้วฝรั่งเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเอาอันไหนใส่อันไหนตักอันไหนใส่อันไหนพี
1: ่ก็คือทุกคนก็จะเด็ดดอกบัวไปนะคะแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลงไปในกีบดอกบัวทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็ตามด้วยน้ำเมี่ยง
0: ทีนี้เขาทำเพื่อให้รู้ว่าอ่ะดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กินเรียงตามนี
2: ้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่เราจะได้กินอาหารที่เราต้องตามเก็บวัตถุดิบเองหั่นเองคั่วเองหน้าตาออกมาคือสวยมากนะครับคุณผู้ชมดูสิโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยทีเดียว
0: เรารอคอยมานานมากนะครับสำหรับ
1: นี้ใช่ไหม
0: ครับสำหรับนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสมคุณค่ากับการรอคอยดูฮะมันน่ากินมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่น่าล่ะเวลาน้องเที่ยวชาวต่างชาติมาเขาบอกรอนานเท่าไหร่ก็มา
1: ใช่ค่ะ
0: มิฉะนั้นแล้วซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรก่อนนะครับ
1: ซิกเนเจอร์ของเราก็คือนี่ค่ะเมี่ยงดอกบัว
0: เมี่ยงดอกบัว
1: ที่เราทำ
0: อุ้ยเด็ดแรงไปหน่อยขอไปฮะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเค

0: ฟอก
1: กินลงไปในครั้งเดียวกันเลยยังไงคะมีคนบอกว่ากินเมี่ยงที่นี่แล้วสดชื่นรู้สึกสดชื่น
0: เนื้อมันอร่อยนะงั้นเหมือนแบบซุซ่าอ่ะนอกจากนี้มีอะไรครับ
1: ซิกเนเจอร์ของเราอีกถัดไปก็คือข้าวยำ

0: ทำแบบนี้ในความรู้สึกว่าได้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเปิดร้านแบบนี้ครับ
1: คือได้ความสุขที่เราเห็นทุกคนมาแล้วมีความสุขแล้วก่อนเขาก็กลับเขาจะบอกไม่ผิดหวังเลยถ้ามาแล้วแบบว่าอาหารไม่อร่อยนี่เขาจะโกรธเลยแต่ทุกครั้งคือเขาบอกไม่โกรธแล้วเขาจะแนะนำคนอื่นด้วยแล้วก็ทุกคนจะใช้เวลาอยู่ที่ร้านนานมาก คือกินเสร็จแล้วไปเดินเล่นในสวนอะไรต่ออะไรแล้วเขาจะชมตลอดเลยว่าขอบคุณมากเลยที่เราได้สร้างสถานที่แบบนี้อาหารแบบนี้ให้เขาได้ทานแล้วสิ่งที่เราได้กลับไปคือรอยยิ้มความสุขที่เราได้รับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับพุธที่23กันยายน2569นะครับนำข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนแฟนข่าวเราคุยข่าวเข้ามานะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: และวันนี้ชวนแฟนข่าวของเราส่งใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลสาวไทยของเราด้วยนะคะกับการเข้าชิงชนะเลิศวันนี้กับการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะและน้องก็เพิ่งทำการแสดงสดไปตามเวลาในบ้านเราช่วงสายที่ผ่านมานี่เองเล่นเอาเรียกว่าขนลุกกันทั้งฮอลเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนเน่เองใช้เพลง Seven Nation Army ค่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะโอ้แค่เสียงว้าก็ขนลุกแล้ว
2: เราให้ดูได้นิดหน่อยนะฮ
1: ะ
2: เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าเห็นแค่บรรยากาศเครื่องแต่งกายบทเพลงลีลานี่คือร็อกสตาร์ตัวจริง
1: คือเอาง่ายๆคือชนะใจแล้วอ่ะร็อกสตาร์สาวน้อยของเรา

0: นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้แชมป์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับผลโหวตนะคะนี่คือน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัตติการอัมลอยร็อกสตาร์สาววัย16ปีนะคะที่ขึ้นทำการแสดงรอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ค่ะหลายคนลุ้นตกลงรอบไฟนอลเนเน่จะใช้เพลงอะไรศิลปินคนไหนสุดท้ายจบที่ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะซึ่งก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็เสียงปรบมือกึกก้องฮอพี่น้องคนไทยที่อเมริกาไปชมสดในฮอนี่โบกธงชาติไทยกันฮึกเหิมมากๆนะคะแต่ว่าทางรายการก็ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมสดเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายทอดสดได้ดังนั้นก็อย่างที่คุณออฟบอกเราก็จะได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตาว่าแล้วรอบนี้เนเน่จะใส่ชุดอะไรมาจะมีความเป็นไทยยังไงไหมก็ตามที่เห็นเลยนะคะข้างในเป็นร็อกเป็นกางเกงหนังแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นชุดสีแดงนะคะทั้งเสียงร้องทั้งการเล่นกีตาร์จัดเต็มมากๆนะคะคือเป็นศิลปินตัวจริงแล้วตอนนี้นะคะเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วกรรมการส่งให้สุดๆวันนี้ต้องบอกว่าเมลบีเอเนี่ยบอกดีใจมากเลยค่ะที่เป็นคนให้ปุ่มทอนหรือว่าโกลเด้นบัซเซอร์ให้กับน้องเนเน่ด้วยในรอบที่แล้วทำให้พาร์ทเข้ามารอบชิงเลยนะคะ
1: แล้วก็กรรมการอีกคนนะฮะอย่างฮาวี่ก็ยืนยันคำเดิมนะฮะว่าน้องเนเน่เนี่ยสมควรที่จะคว้าชัยชนะและคว้าเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐกลับบ้านนะครับซึ่งในรอบชิงเนี่ยมีผู้เข้าแข่งทั้งหมด10การแสดงคือไม่ใช่ทุกคนจะมาร้องเพลงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลากหลายมากเลยนะครับก็ร่วมประชันความสามารถได้นะครับมีคนไทยจำนวนมากแฟนคลับน้องก็เข้าไปชมไปให้กำลังใจกันถึงในฮอลล์พร้อมกดโหวตเพื่อส่งน้องลุ้นแชมป์นะครับและถ้าน้องเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันครั้งนี้นอกเหนือจากตำแหน่งแชมป์แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พิธีกรบนเวทีเนี่ยก็ถามเนเน่ด้วยนะคะว่าคุณหยิบกีตาร์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่าจะเป็นร็อกสตาร์ตอนนี้รู้สึกเหมือนฝันเนี่ยกลายเป็นจริงแล้วหรือยังนะคะน้องก็บอกแน่นอนที่สุดฝันหนูเป็นจริงแล้วเนเน่บอกว่าตั้งแต่เด็กเลยค่ะได้จับกีตาร์ครั้งแรกในใจก็คิดตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์จริงๆแล้วก็ดีใจที่มาถึงรอบไฟนอลของ AGT นะคะตอนนี้ฝันของหนูเป็นจริงแล้วแล้วเนเน่ก็บอกเลยว่าดังนั้นเรามาร็อกไปด้วยกันนะคะ
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคนไทยที่ไปเชียร์เนี่ยเยอะมากและไม่ใช่แค่ข้างในน
0: ะ
1: ข้างนอกเนี่ยที่บางท่านอาจจะผิดหวังนะฮ
0: ะ
1: เข้าไปเชียร์ด้านในไม่ได้เนี่ยก็มากันเยอะมากันแน่นเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของคนไทยในสหรัฐแบบไม่ได้นัดหมายก็ว่าได
0: ้
1: เพื่อมาให้กำลังใจเน่ๆนะลองดูบรรยากาศกองเชียร์กันหน่อยครับ
2: และนี่นะครับเป็นไลน์ครับที่คนมาต่อกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงก็ยังมีคนต่ออยู่นะครับเห็นนะครับว่าคนไทยเยอะมากเลยนี่โอ้มีป้ายด้วยครับนี่ครับ
3: แม่ๆ
4: โกลเด้นบัซเซอร์ค่ะโกลเด้นบัซเซอร์ค่ะ
2: นี่ครับ
0: ทางอเมริกาเขาก็เชียร์เราในอยู่ทางเมืองไทยก็ตื่นแต่เช้ามารอเชียร์เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งในคนไทยที่ไปเชียร์วันนี้ด้วยเนี่ยเป็นแอดมินเพจดังก็คือ CSILA เพิ่งโพสต์ล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยนะคะว่าเขาดูจนจบหมดแล้วแล้วก็วิเคราะห์ผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยทุกทีมด้วยนะคะยกเลยว่าเนเน่ของเราเนี่ยเด่นจริงๆทีมอื่นคนอื่นก็มีที่เด่นแต่ว่าในความโดดเด่นของเนเน่สำหรับคนไทยที่ไปเชียร์เชื่อว่ามีลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนเนี่ยค่ะอ้าวรอบประกาศผลเนี่ยจะตรงกับเช้าวันพรุ่งนี้24กันยายนประมาณสัก8โมงตามเวลาในบ้านเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงของการโหวตแล้วนะคะซึ่งช่องทางการโหวตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกค่ะดังนั้นเนี่ยคนไทยที่อยู่ทางนี้เราโหวตให้ไม่ได้นะคะก็ฝากแล้วก็จริงๆคือชาติไหนก็ได้ถ้าเขาชอบเนเน่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่โหวตได้สามารถโหวตได้เลยแล้วก็มาลุ้นว่าน้องเนเน่สาวน้อยของเรานะคะจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาฝากได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรวันนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เชียร์น้องมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเนี่ยขอขอบคุณน้องเนเน่และครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังแล้วทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องจริงๆนะคะจะได้แชมป์หรือไม่เนี่ยวันนี้น้องคือแชมป์ในหัวใจคนไทยไปแล้ว
1: แล้วก็เป็นศิลปินตัวจริงเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงของโลกใบนี้ไปแล้วต้องใช้คำนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าโอกาสเนี่ยผมว่าเราไม่ได้เข้าข้างคนของเราเองนะแต่ถ้าดูจากกระแสต่างๆทั้งในโซเชียลในออนไลน์การพูดถึงเนี่ยก็เนเน่นำโด่งนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าเวลาไปดูในเพจของ AGT เองเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปเนเน่เนี่ยยอดวิวยอดชมมาเป็นอันดับหนึ่งตลอด
1: อันเนี้ยคุณผู้ชมลองดูกราฟก็ได้นะเส้นสีเขียวคือของเนเน่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างกันเองนะแต่โอกาส

0: ที่จะคว้าแชมป์ถ้าวัดจากผลโหวตเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากทีเดียว
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามารอลุ้นผลโหวตกันว่าน้องเนเน่จะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าดิฉันเข้าไปดูในเพจ AGT ตอนนี้เขาทยอยลงคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งในบรรดาคลิปผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดตอนนี้ที่ทยอยลงเนเน่ของเรามียอดวิวสูงที่สุดในแง่การสร้างกระแสให้กับรายการตอนนี้มีคลิปหนึ่ง 700,000 กว่าวิวอีกคลิปหนึ่ง 500,000 กว่าวิวภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่ลงคลิปค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาจับตาเรื่องฝนตกหนักกันดีกว่านะฮะว่ามันจะตกหนักแบบถล่มทลายเหมือนกับที่มีเพจบางเพจออกมาเปิดหรือไม่นะครับกรมอุตุก็ออกมาโต้แล้วนะฮะว่าฝนตกหนักในหนักจริงแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นภัยพิบัติมหาวิปโยคนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพนึงที่กลายเป็นไวรัลตั้งแต่เมื่อคืนครับที่สมุทรสาครว่าฝนตก1ชั่วโมงแต่น้ำมันท่วมขนาดนี้ครับ
2: โอ้ยสงสารรถอ่ะ
1: ท่านเนี่ย
0: แชร์กันกระหน่ำเลยเมื่อคืน
1: สารเลยแล้วก็จะมีรถของน้องๆไรเดอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเขาต้องทำมาหากินถูกไหมฮะ
1: ต้อง
0: กลายเป็นว่าเข้าไปรับอาหารออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์ตัวเองกลายเป็นอย่างเงี้ย
1: แล้วบางคนบอกอันเนี้ยยิ่งกว่าทุกเพจทุกหน่วยงานที่เตือนภัยมาก่อนอีก
0: มาก่อนเพราะว่าอันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆเมื่อวานแล้วนะครับที่ถนนเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้น้ำท่วมแบบนี้มอเตอร์ไซค์หลายคันล้มระเนระนาดนะครับส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์ที่สัญจรไปมาทำให้น้ำมันกลายเป็นคลื่นซัดเข้าหามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็เลยล้มนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับทำให้น้ำท่วมในหลายจุดของมหาชัยชาวบ้านหลายคนต้องลุยน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องจริงๆที่สมุทรสาครนะครับขณะที่พนักงานโรงงานในพื้นที่หลังเลิกงานก็ต้องพากันเดินลุยน้ำท่วมออกมาท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนักเนี่ยฮะพนักงานบอกจะกลับบ้านจะกลับยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องลุยน้ำท่วมกันออกมาครับ
1: ใช่ค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่มหาชัยก็เจอน้ำทะเลหนุนด้วยฝนก็ตกลงมาหนักทำให้น้ำท่วมบางบ้านเขาถ่ายให้ดูหน้าบ้านเขาเนี่ยน้ำท่วมถึง40เซนติเมตรแล้วและยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะอันนี้คือที่มหาชัยนะคุณผู้ชมนะส่วนระยองเองเจอฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยที่เพจดังๆเขาเตือนเนี่ยให้จับตาภาคตะวันออกถูกไหมคะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยแยกไฟแดงขนส่งใหม่ใกล้หมู่บ้านเพลินใจ5บนถนนสาย36มุ่งหน้าถนนสุขุมวิทมีน้ำท่วมขังสูงนะคะขณะเดียวกันชาวบ้านต้องรีบไปช่วยเหลือหญิงเจ้าของรถที่ติดอยู่กับรถท่ามกลางน้ำท่วมสูงแบบนี
0: ้เอา
1: เปิดได้ไหมคะเอาค่อยๆออกมานะดูบรรยากาศการช่วยเหลือหน่อยค่ะ

0: ไหมพี่ครับ
1: ไปไม่ได้อ่ะประชาชนก็ไม่ไปอ่ะ
0: มันเปียกน้ำเขาไม่ไปหรอก
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องรอ
2: โอ้มันไปไม่ได้แล้วล่ะเนาะมันสตาร์ทไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำมันเข้าเครื่องไปแล้วนะคะ
3: คุณพี่ผู้หญิงคนขับนี่ยังเหมือนกับพยายามจะไปให้ได้อ่ะ
2: เออแต่ว่าเราเข้าใจนะอย่างเราผู้หญิงด้วยกันไงเราก็จะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์แล้วมันมากลางทางแล้วอ่ะตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อน
3: ต้องทิ้งไว้กลางทางแบบนี
2: ้โอ้ค่ะ
3: นี่คือบรรยากาศที่ระยองนะครับสลับไปที่สระแก้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักในพื้นที่ครับนี่เช้าวันนี้เลยนะทำให้น้ำเอ่อล้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบริเวณบ้านห้วยหมู่7ตำบลบ้านแก้งที่อำเภอเมืองสระแก้วปรากฏมีชาวบ้านคนนึงครับถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เร่งเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำตัวขึ้นจากกระแสน้ำได้นะฮะนี่ฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จมอยู่ตรงนั้นนะทีมข่าวทีมค้นหาก็ช่วยกันหาแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์และที่เห็นคือเอารถอีแท็กนะฮ
2: ะ
3: ช่วยลากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะสุดท้ายทั้งคนทั้งรถตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่4ประจำวันนี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลตั้งแต่23ถึง27กันยายนครอบคลุมภาคไหนบ้างฮะจริงๆก็น่าจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วนะครับเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เตือนนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้นนะเห็นว่าคลื่นจะสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่24ถึง27กันยายนครับ
2: ค่ะถ้าดูจาก

0: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนก็คือภาคเหนือก็โดนด้วยอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูทั่วประเทศกันเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เริ่มละแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลงมาจนถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะไปดูที่แม่ฮ่องสอนกันหน่อยนะคะที่มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านซีวาเดอร์ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงหนีน้ำกันจ้าละวันค่ะ
1: ย้ายหมูนะย้ายข้าวหมูโถแล้วเราก็ปอข้าวหมูจะไหลไปกับแม่น้ำแล้วมาครับมาครับ
2: โหแรงมาก
0: คือแรงจริงๆนะคะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยน้ำป่ามันเป็นแบบนี
2: ้
0: แม่ฮ่องสอนเนี่ยโดนทั้งสัปดาห์ฝนตกหนักต่อเนื่องและนี่คือหมู่บ้านซีวาเดอร์ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายหมูออกจากคอกเพราะกลัวจะถูกน้ำพัดไปด้วยแล้วสัตว์ใหญ่อ่ะมันขนย้ายกันยากนี่นะเอาช่วยน้องกันก่อนนะคะนอกจากนี้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยังพัดสะพานในพื้นที่เสียหายไปหลายจุดเลยค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะสะพานจุดนี้นะแล้วเนี่ยเจอน้ำซัดพังแล้วค่ะสะพานไม้ก็ต้านไม่อยู่นะคะจะเข้าจะออกหมู่บ้านตอนนี้ลำบากมากจริงๆวันนี้อบต.แม่สามแลบเตรียมนำเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อให้การสัญจรกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะคะขยับไปดูอุทัยธานีมวลน้ำจากลำน้ำแม่วงมีน้ำท่วมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่แม่น้ำแควตากแดดล้นตลิ่งท่วมตำบลสว่างอารมณ์โดยเฉพาะหมู่6น้ำสูงเกือบ1เมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องมือการเกษตรไปไว้บนที่สูงหลายคนอยู่ชั้น1ไม่ได้เอาน้องหมาเก็บด้วยนะคะหมาใครนะเป็นห่วงนะเอาเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องจักรเข้ามาแล้วแล้วยังไงบางคนชั้น1อยู่ไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ชั้น2หรือชั้นลอยของบ้านก่อนเป็นการชั่วคราว
2: แล้วน้ำเนี่ยยังไหลเข้าท่วมถนนสายดงฝิ่นเนินเก้าซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าออกตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับน้ำท่วม80เซนถึง1เมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะเนี่ยแบบนี
0: ้
2: รถยนต์รถเล็กสัญจรไม่ได้นะครับแล้วท่วมแบบนี้ประมาณ500เมตรนะครับความยาวบ้านเรือนหลายหลังครับได้รับผลกระทบจากการถูกตัดขาดแล้วมวลน้ำมันไหลไปไหนมันก็ไปยังพื้นที่รับน้ำหมู่1นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า100ไร่ชาวนาโอดเลยครับบอกว่าโอ้โหนี่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแข่งกับเวลาทั้งที่ข้าวบางส่วนเนี่ยยังไม่แก่เต็มที่ด้วยครับ
3: แหวตากแดดจันเข้ามาแล้วนะจ
2: ัน
3: เข้ามาก็เลยต้องคือจริงเกี่ยวข้าวยังเกี่ยวอยู่เลยกำหนดจริงๆก็ทิ้งเดือนนะ
4: อ๋อกังวลเรื่องน้ำท่วม
3: ครับก็น้ำท่วมขาวมาแล้ว
2: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช้าวันนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ90เซนติเมตรถึง1เมตรหลังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนริมแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลบ้านกระทุ่มที่เสนาก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งคืนจนเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านแล้วเรือต้องมาแล้วการส่งพัสดุในพื้นที่ตอนนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถไม่ได้แล้วฮะนี่คุณป้าต้องพายเรือออกมารับแล้วนะคือชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยน้ำมาอยุธยาช้ากว่าปกติแต่ก็ไม่คิดว่าพอมาปุ๊บมันจะเร็วขนาดนี
0: ้
2: เพราะว่าเมื่อคืนเดียวเนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต้องเร่งย้ายรถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบางคนบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วนะแต่บางอย่างมันก็ย้ายไม่ทันจริงเพราะว่าน้ำมันมากลางคืนครับ
5: แค่เมื่อวานตอนแค่จิ้มพื้นพอเช้ามาหมดเลยเนี่ยมันเป็นที่น้ำมาแล้วอ่ะ
6: อย่างว่าเราติดน้ำ
5: อ่
6: ะเนาะ
5: ปีที่แล้วขนาดบ้านเนี้ยสูงนี้ยังตั้งหนุนน่ะเนี่ยหลังเนี้ย
6: ก็ต้องเสริมขึ้นมา
5: เสริมขึ้นมา
6: แล้วปีนี้น้ำมาช้าหรือมาเร็วกว่า
5: ช้าช้า
6: ช้าใช่ไหม
5: แรกนึกว่าไม่มีแล้ว
6: แ
5: บบเยอะเลยตอนแรกยังลุยกันได
6: ้
5: พอมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้ว
0: มาช้าแต่พอมาแล้วมาเยอะนะแม่นะเอาเห็นใจมากๆนะคะโดนน้ำท่วมซ้ำซากนะพระนครศรีอยุธยาคุยกับคุณผู้ชมที่ชมสดทางวันนิวส์ของเราหน่อยนะคะที่คอมเมนต์แจ้งรายงานข่าวสถานการณ์น้ำเข้ามานะคะทาง YouTube นะคุณผู้ชมบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมขอให้ปลอดภัยนะแล้วก็มีแจ้งข้อมูลจากมหาชัยกันเข้ามาหลายท่านบอกมหาชัยอ่วมหนักมหาชัยเนี่ยเป็นแบบนี้มานานแล้วท่วมเช้าแต่สักพักก็ลงคือมาไวไปไวนะคะเอาหลายๆพื้นที่ช่วยกันส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาได้ทีนี้ที่คนจับตาว่าแล้วลุ่มเจ้าพระยาลุ่มภาคกลางจะเป็นยังไงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าช่วงวันที่23ถึง25กันยายน

0: คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุด 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีน้ำจากลำน้ำสาขาอีก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นฟังตัวเลขแล้วอย่าตกใจนะคะปริมาณน้ำที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอ่ะเราให้ดูเส้นทางน้ำนะจากเขื่อนเจ้าพระยาก็คือที่เป็นรูปเขื่อนทางด้านบนเนี่ยค่ะถ้าระบายน้ำลงมาเยอะมันจะผ่านที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้เตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะคะแต่ว่าจะพยายามคุมยังไงไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยสำนักชลประทานที่12ชัยนาทแจ้งเลยค่ะว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,620 เป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยเพิ่มชั่วโมงละประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยการเพิ่มการระบายน้ำแบบนี้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะดอกจันตัวโตๆนะอำเภอเสนาผักไห่บางบานที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะรวมไปถึงบางปะอินและบางไทรด้วยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการริมแม่น้ำเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยชาวอยุธยาก็ส่งเข้ามานะคะบอกว่าท่วมทุกปีค่ะแต่ยังโชคดีที่ไม่มีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครับนี่เป็นเหรียญที่4แล้วในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แต่เป็นกีฬา Mixed Martial Arts หรือว่า MMA เป็นกีฬาต่อสู้แบบใหม่ที่เอาหลายศาสตร์มาผสมกันครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: และฮีโร่ของเรานะครับก็คือแอมกันจุธาพัดบุญซ่อนครับสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทอง MMA Mixed Martial Arts รุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับหลังจากเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรน3ต่อ0คะแนนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคือสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมแล้วชัยชนะครั้งนี้ครับเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นเหรียญทองแรกของไทยในการแข่งขันกีฬา MMA บนเวทีระดับเอเชียกัญจุธาก็เปิดเผยนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยฝึกซ้อมหนักมากเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเจอทั้งความเหนื่อยอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายพอได้เหรียญทองก็ภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยนะครับนี่เธอถึงขนาดร้องออกมาด้วยความสะใจเลยนะครับคุณผู้ชม MMA หรือว่า Mixed Martial Arts เป็นกีฬาต่อสู้ที่นำทักษะจากหลายศาสตร์มาผสมกันนะครับทางการต่อสู้แบบยืนใช้หมัดใช้เตะใช้ล็อกต่อสู้ภาคพื้นดินอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนี่ฮะถือว่าน้องแอมเก่งมากๆเลยนะครับเอามาดูสรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับไทยเราติดท็อป5อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมจีนมาเป็นอันดับ1นะครับ35เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพครับญี่ปุ่น11เหรียญทองเกาหลีใต้และคาซัคสถาน6เหรียญทองเท่ากันส่วนไทยอยู่ที่5นะครับ4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะไปดูปฏิบัติการระทึกที่เจ้าหน้าที่ต้องบุกไปช่วยหญิงสาวชาวจีนที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชลบุรีค่ะปีนรั้วกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เธอถูกล่อลวงมาทำงานก่อนถูกนำตัวไปข่มขืนเรียกค่าไถ่สุดท้ายรอดมาได้เพราะส่งแชทลับขอความช่วยเหลือเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทย

0: ไม่เคยเปลี่ยน
1: ไอเดีย AI E-commerce Star ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ปกป้อง15ชั่วโมง Loreal Soft and Safe โฉมใหม่
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
11: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
13: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
20: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
22: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
24: ์ดำดำยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
25: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
26: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
25: ฆ่าเชื้อโรค
26: แอลกอฮอล์แอลซอล
27: ตราเสือดาว
26: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
28: เดินทางมาสู่ตึกที่7ภารกิจตามหาความรักได้หรือไม่ไปสอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
29: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
30: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
29: เพราะเราปิดผมขาว
30: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
29: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
30: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
29: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
31: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
32: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
31: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
32: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
33: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
34: ์ลุกใหม่ปะเนี่ย
35: เหมือนเดิม
36: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
37: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
38: มีมี
37: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
39: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
40: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
41: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ

0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
7: โทรออก
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
17: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
16: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
17: ปิดข้างใน
18: สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
17: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
18: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
17: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
19: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
20: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
21: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
22: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
21: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
22: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: คุณผู้ชมคะมาดูปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือหญิงชาวจีนที่แอบส่งแชทลับไปหาญาติขอความช่วยเหลือหลังเธอถูกล่อลวงมาทำงานเอนเตอร์เทนแต่กลายเป็นว่าถูกนำไปข่มขืนไม่พอนะคะยังโดนกลุ่มคนร้ายล่ามโซ่ขังเรียกค่าไถ่เจ้าหน้าที่ก็ไปตามพิกัดที่มีการขอความช่วยเหลือมานำกำลังไปกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนจะปีนรั้วเข้าไปเจอหญิงสาว2คนอยู่ที่ชั้นล่างอีกคนอยู่ที่ชั้น2สภาพสะบักสะบอมและมีโซ่ล่ามกันหลบหนีขณะเดียวกันยังเจออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดและก็ได้มีการคุมตัวชายชาวจีนอีก4คนไปตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องทั้งหมดเกิดจาก1ในผู้ถูกล่อลวงมาทำร้ายเนี่ยส่งข้อความไปหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุซึ่งชายชาวจีนทั้ง4ไม่มีหนังสือเดินทางด้วยเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลอยู่ค่ะ
22: ครับคุณผู้ชมครับส่วนที่เชียงใหม่นะฮะชาวเชียงใหม่บอกว่าเอ๊ะนี่ฉันอยู่บนถนนหรือว่าฉันอยู่ในผับกันแน
24: ่
22: เพราะว่าไฟถนน2ข้างทางมันกระพริบแบบเนี้ยแว๊บๆแว๊บๆแว๊บๆแว๊บๆนะฮะแล้วมันห่างเกือบๆ2กิโลเมตรนะครับทำให้คนขับหลายคนก็เลยต้องชะลอรถนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ4แยกถนนเลียบคลองลำธารใกล้อุทยานราชพฤกษ์ไฟริมกระพริบต่อเนื่องมากกว่า30ดวงเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรถ้าเราอยู่บนถนนเส้นนี้เราจะยังไงดีฮะ
24: จริงๆมันไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิด

0: ว่าใครแบบรบกวนสายตาแล้วเกิดเสียสมาธิขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุล่ะ
1: หรือบางทีเนี่ยอาจจะปิดเลยดีกว่าไหมเพราะว่าเลยเนี่ยยังมีไฟจากรถ
0: นี่เป็นหัวนะ
1: อันตรายได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ได้เข้าตรวจสอบพบว่าสายดินถูกตัดทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็เลยมาแก้แล้วฮะซ่อมแล้วนะชาวเชียงใหม่ตอนนี้กลับมาเปิดใช้งานไม่กระพริบแล้วปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เห็นว่าทั้ง2ฝั่งกิโลกว่าก็แก้หมดแล้ว
0: ค่ะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเดินทางกันปลอดภัยนะคะสลับอารมณ์มาที่สกายคาสเซิลไทยแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้มข้นตลอดทั้ง16 EP เลยประทับใจมากๆนะคะทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงเกมของคนที่อยากจะเป็นที่หนึ่งจนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรหลายหลายอย่างนะคะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วใครยังไม่ได้ไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะได้ดูกันแบบยาวๆจัดเต็มไปเลยนะคะทั้งความพีคตลอดทั้งเรื่องรวดเดียวจบไม่มีอะไรมาขั้นวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแล้วนะคะทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นค่ะและสำหรับลูกค้า AAห้ามพลาดนะคะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะสามารถสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
1: คุณผู้ชมครับรอบวันวันนี้ครับการทัศนะมากับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ไม่รู้ว่าเอื้อมไปทั้ง10แขนเนี่ยอยากจะยื้อคนรักเก่าหรือว่าเอื้อมไปเพื่อคว้าคนรักใหม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามพลาดนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากมาแนะนำกันครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โอ้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
2: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
3: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
2: ใช่แล้วคืออันนี้ลิตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
3: ใช
2: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
3: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
2: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
3: ไปแล้วเหรอ
2: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
3: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วย

0: เพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณ
1: พ
0: ี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดหนี้เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ
0: 28
1: เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: ๆ
1: นี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี
0: ้
1: ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
1: ี่
0: เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดู ูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการ

0: คุณที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รับฟังกันแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เมื่อคืนนี
3: ้ต้องเมาส์เรื่องตัวเองแล้ว
2: ซีรีส์มันอากาศนะคะจบไปละเรียบร้อยแต่ละครอบครัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับบทเรียนอย่างสะสมกับสิ่งที่ทำเอาไว้เนาะ
3: ค
2: ือเรียกได้ว่าคือเหมือนกับทุกครอบครัวไม่ได้สมหวังเลยสูญเสียกันทุกครอบครัวนี่มีการเกิดเหตุขึ้นอย่าล้างบายๆกันคอนเวิร์ตเนาะถูกไหมนี่ครอบครัวนี้ก็คือสูญเสียโอกาสถูกไหมเอเจต้องไปถ
4: ู
2: กควบคุม
3: อ
2: ยู่ในสถานที่ถูกไหมก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงการเลี้ยงลูกเนาะว่าความคาดหวังของเราที่มีต่อลูกเนี่ยมันไปสร้างความกดดันให้กับเขาหรือเปล่านะคะแล้วอย่าให้ลูกเราเนี่ยต้องแบกความฝันของเราที่ไม่ใช่ความฝันของเขาเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยเราควรจะสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบดีกว่าไหมนะเพราะว่าชีวิตลูกไม่ใช่ชีวิตคุณพี่เจตกล่าวไว
3: ้แล้วมันก็สะท้อนสังคมสะท้อนครอบครัวนะ
2: สะท้อนมาก
3: ใช่ไหม
5: แล้วเนี่ย FC แม่นุ้ยที่อเมริกาเพื่อนพี่แจ๊คเขาส่งมาเมื่อคืนจริงๆจริงๆที่อเมริกาเขาบอกว่าตอนเพื่อนบ้านใหม่เข้ามาสกายคาสเซิลแล้วขอคำแนะนำเรื่องโค้ชโรสก็คือปากสั่นเลิกลักได้น่ารักมากกอไก่20ตัว
3: ฟีดแบคของคุณผู้ชมตัวจริง
5: นี่จะต่างประเทศนะ
2: จากต่างประเทศเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็มีฟีดแบคที่น่ารักแบบนี้กลับมานะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเหล่านักแสดงและทีมงานแหละนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานตั้งใจทำซีรีส์อันนี้ออกมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถดูนะคะซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand แบบครบจบทุกตอนดูรวดเดียวกันไปเลยเอาให้แบบสาแก่ใจนะคะที่แอปวันดีที่เดียวได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเขาเป็นนักร้องหนุ่มนะคะที่เป็นแขกประจำของเรา
5: ถูกต้อง
2: แล้วก็เป็นเจ้าของเพลงฮิตนะคะคาถาขุนแผนร้อยล้านกว่าวิวนะ
3: ครับ
2: และตอนนี้เขามีเพลงใหม่แต่งภายใน15นาทีไม่น่าเชื่อแต่งเองด้วย
3: จริงป่ะ
2: สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: คร
3: ับ
6: สวัสดีครับวันนี้คือแขกรับเชิญคนเดียวคือผม
3: คนเดียว
2: ใช่ๆได้นอนที่นี้วันนี้เป็นเรื่องของเธอพุ่มเวลาทั้งรายการให้เธอเลย
6: เรื่องของผมเรื่องอะไร
2: เอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรก
5: แล้วแขวนอะไรมาก่อน
2: เออ
3: โอ้โหเอาแล้ว
6: เป็นพระขุนแผนมรณะการที่การทัศนา

0: ู้สร้างยังไง
1: โอ้ย
2: เดี๋ยวต้องนี้
3: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
2: ตอนนี้เห็นว่าราคาขึ้น
0: โอ้โหราคาขึ้นมาอันนี้ราคาปล่อยอยู่ที่699ตอนนี้ 50,000 บาทครึ่งแสนไปแล้ว
2: แล้วเหรียญ
3: อย่าเพิ่ง
2: แล้วเหรียญเหนือดวง

0: หวังม
1: าจะบ้าเหรอไม่คือมีคาถาไล่ฝน
0: มีคาถาลุงกวยไล่ฝน
1: ก็คือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้ไล่ฝน
0: ใช่ถ้าฝนตกหนักแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้เพราะเวลาท่องคาถามันต่างอายุ
2: อ๋อ
0: ใช่แต่ละครั้ง
1: มีคนเตือนใช่ไหม
0: ใช่ครับคือเราเหมือนรับรู้มาแล้วแต่ว่าคือบางทีหน้างานจริงๆอ่ะมันจำเป็นต้องทำจริงๆแล้วก็ต้องสวดคาถา
2: เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้น
1: ขอหลวงพ่อกล้วยให้มาช่วยหน่อย
0: ใช่ครับเป็นคาถาของท่านแต่คราวนี้มันเป็น
1: อันนี้ๆ
0: การฝืนธรรมชาติพอเราฝืนธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการลดทอนอายุเราลง
1: อ๋อไม่ดีไม่ดี
0: เราก็เลยไม่อยากใช้เยอะ
1: ไม่อยากใช้บ่อย
3: แล้วพอไหว้เสร็จเป็นยังไงจ๊ะกัน
0: ก็
1: ทุกครั้งปะ
0: ทุก
1: ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นที่สวดคาถาหลวงพ่อกล้วยอ่ะ
0: ใช่ครับคือหยุดทุกครั้ง
1: หุ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ใช่ไม่เกิน5นาทีคือมันจะมีจังหวะของเขาคือแบบสวดเสร็จปุ๊บบุ้มลงมาทีนึงแล้วก็หายเลย
1: ว้าวเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
0: ความเชื่อส่วนบุคคล
1: แต่ตอนนี้การไม่ได้รับไล่ฝนนะจ๊ะ
0: ไม่ได้รับไล่ฝนครับ
1: รับร้องเพลง
0: เป็นนักรักฮะ
1: ไอ้แหมพอดเปิดให้เช่าพักขุดแผนเนี่ยเฮ้อแผ่วๆเลยนะ
0: เอ้ามันก็เป็นธรรมดาแม
1: ่เออและเห็นบอกว่าเพลงนี้แต่งภายใน15นาทีที่สำคัญ
0: ครับ
1: แต่งตอนกำลังถ่ายหนักด้วย
0: ใช่ฮะถ้าสมมติว่าถ่ายเบาอาจจะไม่ได้เพลงนี้ขึ้นมาก็ได
1: ้
0: นะฮะ
1: เป็นยังไง
0: เป็นช่วงก็นั่งไปแล้วไม่คิดเพลินๆนะครับ
2: พูดปาดปุ๊งปิ้งเป็นเมโลดี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช
1: ่แล้วการปลดปล่อยของเราอ่ะเกี่ยวอะไรกับทศกัณฐ
0: ์ไม่คือนั่งคิด
2: หรือมันมี10แขนโผล่มาม
0: ันน่าจะโผล่มาทางไหน
3: เธอเดี๋ยวนะคือคุณผู้ชมอ่ะดูรายการไปกินข้าวอยู่เนาะเออถามแม่เรากินข้าวอยู่เนาะ
0: ไม่คือนั่งอยู่แล้วเราก็แบบคิดอะไรเพลินๆไปแล้วแบบมีประโยคนึงขึ้นมาแบบหากมีมือ10หน้าอย่างทศกัณฐ์เราจะทำอะไร
2: จู่ๆมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: จู่ๆก็ขึ้นมาสักพักก็ต่อท่อนว่าอ๋อสุดแขนฉันจะยื้อและลังให้เธอไม่ไป
3: มันมาอย่าง
0: น
3: ี้
0: เลยมันมาอย่างนี้เล
1: ย
0: เราได้คีย์เวิร์ดนี้ออกมาเรา
2: แล้วจดยังไงฮะจดยังไงตอนนั้นมีอุปกรณ์ไหมฮะ
1: กระดาษทิชชู่ไงเธอกระดาษทิชชู
3: ่แล้วมีมือถือไหมอยู่ใน
0: เดี๋ยวนี้เขาเอามือถือเข้าไปเล
1: ่
0: นได้เขาเอามือถือเข้าไปเล่นได้เราก็จดสักพักออกจากห้องน้ำเราเอามาแต่ง15นาทีแล้วก็เสร็จ
1: ว้าวเป็นเพลงนี้
0: เป็นเพลงนี้ออกมา
1: เพื่อให้การเสียเวลาฟังเลยค่ะ
2: เฮ้ย
3: ส่งก้อน
2: เอาดีๆเอาดี
1: ๆฟังได้แล้ว
2: ฟังได้เลย
1: ฟังได้เลย
2: ชื่อเพลงชื่อเพลง
0: คือเอาจริงๆนะแล้วเวลามีซีรีส์วายหล่อๆมาเนี่ยคือจะคุยกับเขาคือจะคุยได้คนนั้นก็ยังถ่ายแต่พอลูกชายมาก็คือ
2: โยนเร็ว
0: อยากทำอะไรก็ทำปูยี่ปูยำเอาไป
1: สุดแขนทศกัณฐ์ค่ะ
0: ลอง
3: ต้องพร้อมแล้วนะ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมเธอ
1: เขาสงสัย
0: เธอหนึ่งสองสามแล้วเธอร้องได้เลยอ่ะ
1: แม่เขาสงสัยว่าร้องสดหรือเปล่าเมื่อกี
2: ้เปิดละก่อนแล้วสุจิลา
3: ไม่เตรียมตัวนะ
0: ไอ้ขอโทษขอโทษ
2: ไอ
0: ้ขอโทษ
2: ไอ้ตอน
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาเรื่องนางเอกดีกว่านางเอกเอ็มวี
2: ครับผม
0: ทำไมเธอต้องเลือกคนนี
2: ้เอ้า
0: ก็ทำไมเธอเลือกเองฉันรู
2: ้ก็เขามีความสามารถ
0: คือทีมงานอ่ะส่งมาให้หลายคนเลยนะแต่ว่าไม่เอาน้องคนนี้นี
2: ่เอา
0: ทำไมพูดดิ
2: เอาเขามีความสามารถแล้วดูหนัง
0: คืออะไรความสามารถ
2: เอา
3: แต่คนอื่นก็มีความสามารถ
0: เออ
1: แม่นุ้ยสุจิราก็มีความสามารถ
0: ใช่ฉันก็มีความสามารถ
2: ไม่แต่เรื่องอายุมัน
3: เปิดเองอีกแล้วนะ
1: ฉันไม่ได้งง
2: ไม่คืออายุรอห่างกันแต่หน้าเท่ากันเออ
1: ยังเด็กหน้าเด็กอ
0: ่ะไม่ต้องมาย้ำเอาคนนี้ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะ
2: พี่ตากครับชื่อพี่ตากครับ
0: ชื่อพี่ตากเห็นไหมเขาเป็นพี่เธอเลย
2: อะไรก็พี่ไม่กี่ปี
0: จ
2: ะนับไม่กี่รอบอ
0: ่ะทำไมต้องเป็นคนนี
2: ้เอาก
0: ็ตอบถาม
2: ก็มีความสามารถใช่เราก็รู้สึกว่าเราติดตามหลังสั้นเข้ามาเราก็เลยแบบเอออยาก
0: เขาเล่นหนังสั้นถูกไหม
2: ใช่ครับหนังสั้นหยุดดอยแม่ทะนองเราก็เลยแบบเอออยากชวนมาเล่นเอ็มว
0: ีกระแสดีเลยอ่ะ
2: กระแสดีเลยฮะ
0: ปล่อยออกมา MV เท่าไหร่แล้วนะ
2: ตอนนี้สองแสนกว่าวิวแล้วครับ
0: เ
2: ก้าวัน
0: เองสองแสนกว่าวิวแล้วว่าเฮ้ยสุดยอด
2: ครับเหมือนชมไม่จริงใจอ่ะคือแบบ
0: ฉันชมนะ
2: คือชมเหมือนแบบซีรีส์วายเข้ามาสิแบบ
1: คนละฟิลเหรอ
2: ลูกอะไรเง
0: ี้ยเฮ้ยน้องการมาแล้ว
3: จะเป็นอีกเสียงนึง
0: จะอีกเสียงนึงเธอ
2: เป็นอีกเสียงนึงนะ
0: เธอฝากก่อนไปดูได้ที่ไหนเพลงนี
2: ้ช่อง GMM Grammy Go Official คร
0: ับ
2: สามารถฟังได้แล้ววันนี้เลย
0: นะเออฟังย้ำๆได้มันก็มีเป็นเรื่องราว
2: ครับเป็นเรื่องราวคือเป็นเรื่องราวแบบว่าผู้ชายคนนี้คือชอบผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเราชอบเขาใช่แต่เรา
0: ใน MV
2: ฮะ
1: หมายถึงชอบแค่ใน MV
2: ถ้าตัวจริงเหรอโอ้นับไม่ได้เลยนะตอนน
0: ี้
3: แล้วคนประกันมีกี่แขนล่ะแขนกี่แขน
2: ใช่เรามีก
0: ี่คน
2: คือเราม
0: ือเลยเหรอ
2: คือเรารักเขาแล้วเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาคือเขาอยากคือเราอยากจะหาซื้อกีตาร์ตัวใหม่เขาเพราะกีตาร์เขาพัง
0: ใช่ใช่เพราะว่าเราไปช่วยเขาจากการข้ามถนน
2: ใช่
0: เออ
2: ดูเนี่ย
0: ฉันดูฉันติดตาม
2: แล้วคราวนี้เราก็เลยไปใส่หัวโขนทศกัณฐ์ลำทศกัณฐ์เปิดหมวกแต่สุดท้ายเขาจูงแฟนใหม่มาให้ติ๊บเรา
0: เพราะแฟนใหม่เขานั่งรถเก่งไง
2: ใช่
3: ไม่เป็นไรเราก็ยังมีตั้ง9แขน
2: เมื่อแต่นั่นคือใน MV ไงแต่ตัวจริงอันนั้นคือใน MV
3: ตัวจริง
0: ในชีวิตจริง
2: วันนี้นั่งแก๊ปมอไซ
0: โทษนะแกอยู่เกมพี่โกเขาไม่ให้แกนั่งแก๊ปหรอกนะเอาไว้นั้นไปฟังเพลงนี้ได้สุดแขนทศกัณฐ์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวบุตรการทัศนาค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ เอาล่ะแล้วลาไปเลยพร้อมกันนะคะวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ข
2: อต้อนรับสู่แฉสดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันอังคารที่22กันยายนนะฮะหนึ่งข่าวไม่รู้ว่าเฟกนิวหรือเอาจริง
3: ครับ
2: บางคนบอกโอ้โหฟ้า
3: เรื่องฝน
2: ฟ้ามันจะถล่มฝนมันจะถล่ม
3: ครับ
2: คือเป็นหนึ่งข่าวที่ถูกแชร์มาจากเมื่อคืนนั่นแหละมันมีเพจนึง
3: ครับ
2: ที่มักจะรายงานสภาพอากาศเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยสภาพอากาศบอกว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมง
3: นับ
2: ตั้งแต่ตอนนี้นะฮะที่จริงแล้วอ่ะ120ชั่วโมงต้องนับตั้งแต่เมื่อคืนนี
3: ้ครับ
2: ต้องนับตั้งแต่เมื่อคืนน
4: ี้วันนี้ด้วยก็เป็นเท่าไหร
2: ่ตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู
4: ้72
2: นะฮะนับจากเนี้ยมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ
3: ่
2: ทั้งในภาคตะวันออกนะฮะในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินมหาศาลในรุ่มน้ำนครนายกประจินบุรีจันทบุรีตราดรวมถึงเขาใหญ่สำหรับรุ่มน้ำประจินเนี่ยอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนลอยออกมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่คืนวันที่24ถึง27กันยายนนี
3: ้
2: นะครับปรากฏว่าเมื่อมีข่าวอย่างนี้ปุ๊บมันก็เกิดกระแสส่งต่อในโลกออนไลน์ถูกต้องมันก็คือแชร์เป็นชั้นก็
3: ก็ต้องรีบแชร์แหละ
2: ก็แชร์ก่อน
3: เราก็อยากจะเตือนภัยทุกคน
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเพจที่เขารายงานมาถูกตลอดนะต้องให้ความเป็นธรรมเขาอย่างนั้นแล้วปรากฏอ่ะเขาใหญ่น้ำก็ท่วมจริง
3: น้ำก็เยอะ
2: น้ำท่วมจริงๆเขาใหญ่เข้ารีท่วมรีสอร์ทก็ท่วมจริงๆแล้วก็พูดตรงๆนะฮะแล้วก็แต่ละเขื่อนเนี้ยน้ำมันก็มาเยอะจริงๆ
3: มันก็เยอะแล้ว
2: แต่เอาจริงอย่างวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉันก็เตรียมตัวทุกคนเลยนะว่าเตรียมว่าน้ำฝนตกแน่นอนไปภาคอีสานไปอีสาน
3: รุ่มแม่น้ำฝนนี่ใช่ไหม
2: ปรากฏไม่มีฝน
3: ไม่มีเลย
2: มีฝนตกมาไม่
4: ให้เยอะ
2: หายร้อนแค่นั้นเอง ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับเพจเนี้ยเขาเคยคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำมาก่อนเขาเป็นคนคาดการณ์สถานการณ์ที่หาดใหญ่เนี้ยได้อย่างแม่นยำมาก่อนประชาชนก็เลยเกิดความสับสนวิตกกังวลต่อทิศทางสภาพอากาศเพราะอะไรต้องยอมรับว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกหนัก
3: จริง
2: ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังแต่ตกเร็วมากเร็วไปเร็วนะ
3: แต่มาเยอะมากนะมาแรงมาก
2: ซึ่งตอนแรกเนี้ยเพจถูกปิดไปแล้วสุดท้ายเพจที่ลมฟ้าอากาศก็กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็โพสต์ว่าผมทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่าฝนตกแช่3วัน3คืนมีอยู่จริงอยู่ที่ท่านจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ
3: ครับปรากฏว่าทางสำนักข่าววันนิวส์นะครับก็โทรศัพท์สอบถามไปยังนายสมควรต้นจานนะครับผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของฝนตกตามฤดูกาลนะครับจากอิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็ไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่อง24ชั่วโมงจนถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยรุนแรงทั่วประเทศตามที่มีความกังวลกันนะครับผมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสภาพอากาศแบบฝนตกหนักแล้วก็ตกเบาเนี่ยสลับกันไปอันนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมันมีโอกาสนะที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผม
2: อ่ะเอาจริงแล้ววันไหนล่ะจังหวัดไหนล่ะ
3: ต้องเฝ้าระวัง
2: ที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้าง
3: ครับ
2: เอาง่ายๆอันนี้ขอสรุปมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยกัน23กันยายนคือพรุ่งนี
3: ้พรุ่งนี้จะเริ่มตกแล้วเหรอ
2: พรุ่งนี้จะเริ่มตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยก็เน้นที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกก็คือเอาไปเน้นที่อีสานก่อนเน
3: า
2: ะอีสานเนี่ยก็เน้นที่อุบลราชธานีศรีสะเกษถ้าภาคตะวันออกก็เน้นที่จันทบุรีตราดอันนั้นคือ23กันยายน4จังหวัดเนี้ยให้ระวังคืออุบลราชธานีศรีสะเกษนั่นคืออีสานตอนล่างจันทบุรีตราดก็คือภาคตะวันออกขนาดเดียวกันวันที่24กันยายนเนี่ยฝนจะขยายวงกว้างจะเข้าถล่มภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮะรวมถึงภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดจุดนี้แหละอาจจะทำให้เกิดลักษณะที่เราจะพูดถึง

0: ว่าเรนบอมค่ะ
1: ตกหนักตกเยอะ
0: เรนบอมหรือฝนกระหน่ำแรงช่วงสั้นๆในเมืองได้อันนั้นคือวันที่24กันยายนต้องเตรียมระวัง
1: อันนี้ระวังไว้นะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหม
1: ก็มี
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้น
1: แต่อาจจะไม่ตกทั้งวันทั้งคืนสลับกันไป
0: ท่านผู้ชมฮะ25 26กันยายนกลุ่มฝนเนี่ยจะขยับขึ้นไปตกหนักแถวภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรแต่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแล้วก็ภาคกลางเนี่ยยังคงมีฝนตกสะสมอยู่ต่อเนื่องนะคะ
2: เรามาดูวันที่27กันยากันบ้างดีกว่าค่ะปริมาณฝนนะคะภาพรวมนะคะจะเริ่มลดน้อยลงแต่ก็คงมีการตกหนักบ้างบางแห่งเช่นกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ชายฝั่งนะคะจันทบุรีตราดแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าพายุฝนเนี่ยรอบนี้มีจริงและตกหนักจริงหลายพื้นที่แม้ไม่ได้รุนแรงถึงระดับมหาอุทกภัยก็ตาม
1: ก็คือมีฝนจริงๆกัน
2: ก็ต้องรอติดตามกันไปต่อเรื่อง
0: อย่างแรกตอนนี้มันหน้าฝน
2: ค่ะ
1: ถูก
0: ต้องไหมล่ะ
2: ถูก
0: ณตอนนี้มันคือหน้าฝน
2: ค่ะ
0: คนก็ถามว่าทำไมฝนมาถึงตกหนักมาก
1: ทำไมตกตลอดเวลา
0: อย่างที่บอกตอนนี้มันตกอะคือไม่กลัวหรอกกลัวเรนบอม
1: จริง
2: ถ้าเรนบอมทีมัน
0: ถ้าเรนบอมทีเนี่ยยังไงบ้านต่อให้สูงยังไงก็เอาไม่อยู่
1: น้ำมันเยอะ
0: เพราะมันระบายไม่ทัน
1: ค่ะไม่ทัน
0: มันระบายไม่ทันท่านผู้ชมวันนี้คอการเมืองติดตามกันบ้างไหมฮะตัวเองต้องยอมรับก็ติดตาม2เรื่องนี่แหละแล้วก็ติดตามเรื่องการเมืองกันอย่างชัดเจน
1: ครับ
0: เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะแต่ถามว่าแปลกไหม
3: ไม
0: ่
3: แปลก
0: ไม่รู้หรอก็สังเกตสิฝ่ายค้านอะไรสนับสนุนรัฐบาลตลอดเลยมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานงบประมาณให้ผ่านหมดเลย
2: มีคนแซวนะ
0: ใช่ไหมล่ะถูกต้องป่ะเป็นฝ่ายค้านที่แบบว่า
1: สนับสนุน
0: รัฐบาลตลอดตั้งแต่ต้นแล้วถูกต้องป่ะตอนที่เขาเลือกนายกกันดีไม่โหวตให้คุณอนุทินด้วย
1: ตอนนั้นถ้าโหวตตอนนั้นน่าเกลียดไป
0: ใช่ไหมล่ะแต่เขาก็งดออกเสียง
1: เขาออกเสียงไปใช่
0: ใช่ไหมถ้าตอนนั้นเขายกมือคุณอนุทินด้วยก็จบแล้วแต่ก็คือคุณเอาที่
3: ได
0: ้
3: กดตามไม่ลง
1: ยังไงก็ล้นอยู่แล้วคะแนนล้นอยู่แล้ว
0: คะแนนมันล้นอยู่
1: แล้ว
0: ณตอนนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองมีส.ส. 300นะถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาก
1: ๆ
0: ถ้าวันนี้คุณธรรมนัสมาอีกเป็น350กว่านะ
1: เยอะไป
0: ไม่ใช่มันจะกลายเป็น
1: เยอะไปก็ไม่ดี
0: มันจะเยอะไป
1: เยอะไปไม่ดี
0: มันจะเสถียรภาพมันไม่ดีนะฮะก็คือเอาง่าย
1: แข็งเกินไป
0: ก็คือฝ่ายค้านมึงไม่ต้องทำอะไรแพ้ทุกอย่างแน่นอนคือเสนออะไรไปต่อให้รัฐบาลจะทำอะไรไปก็จะแพ้ทุกอย่างแน่นอนวันนี้คนกลางเมืองกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งคือพรรคกล้าทำ
2: ค่ะ
0: คือเมื่อคืนนี้ตัวเองก็คือในระหว่างจัดรายการแฉอยู่ประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆมั้ง
1: ครับ
0: ก็ไอติมนะฮะคุณไอติมเนี่ยก็คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนเนี่ยก็ชี้แจงว่าเกิดการตกลงปรับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านแล้วก็คือเอาพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านแล้วหลังจากที่กรณีที่ส.ส.พรรคกล้าทำเนี่ยไปลงมติก็คือที่เขาคุยกันไว้ในฝ่ายค้านเนี่ยว่าจะต้องไม่เห็นชอบนะกับงบประมาณของปีต่อไป
1: ใช้จ่ายประจำปีจะศูนย์
0: ถูกต้องไหมฮะปี2570ซึ่งถามว่างบประมาณปี2570นี่เริ่มใช้เมื่อไหร่1ตุลาคมเดือนหน้า
1: เดือนหน้าแล้ว
0: 1ตุลาคมนี่ก็คืองบประมาณปี2570นั่นแหละแต่ปรากฏว่าพรรคกล้าทำส.ส.พรรคกล้าทำหมดเนี่ยไปลงมติเห็นชอบให้กับกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รวมทั้งท่าทีที่ไม่ชัดเจนต่อการยื่นอภิปรายก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละพรรคกล้าทำก
1: ็กักๆอยู่กักๆไม่ชัดเจน
0: เอาไม่เอาคือโรบอทอยู
1: ่โรบอทวะ
0: นะขนาดเดียวกันวันนี้อดีตรัฐมนตรีเบนซ
2: ์
0: จำได้ไหมคะงานซีเกมคุณเบนซ์อัฐกรสิริรัฐยากรเป็นโฆษกพรรคกล้าทำเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ท่านนี้
0: นะก็คือคุณเบนซ์เป็นสสฉะเชิงเทรานะฮะสสพรรคกล้าทำเนี่ยก็บอกว่าสสพรรคกล้าทำเนี่ยมีไป58คนซึ่งมาจากทั่วภูมิภาคยกเว้นกรุงเทพได้คุยตกลงหลังผ่านการพิจารณา3วันครึ่งหากไม่เห็นชอบแล้วเกิดอุบัติเหตุงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยก็จะทำให้งบประมาณเนี่ยล่าช้าไปจนถึงเดือนตุลาธันวาค
1: ม
0: ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและฝืดเคืองของประชาชนพรรคกล้าทำมองว่ากฎหมายงบประมาณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายของคนไทยทุกคนคุณธรรมนัสพรหมเผ่าถามว่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นไปเชียร์นักกีฬาไทย
1: นะฮะเป็นเช่นเกม
0: เหมือนรัฐบาลเลยนะฮะเหมือนรัฐมนตรีเลย
1: ไปในนามส่วนตัวหรือเปล่า
0: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยหัวหน้าไปให้กำลังใจนักกีฬาน
1: ะฮะ
0: หัวหน้าพรรคเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วกำกับดูแล4กระทรวงเกษตรศึกษาธิการพมแล้วก็ท่องเที่ยวโครงการต่างๆงบประมาณจึงมีเขาร่างจากการทำงานร่วมกับข้าราชการไว้ก่อนหน้านั้นหากบวชไม่เห็นชอบ

0: ็จะเหมือนกับอมน้ำลายพ่นลดหน้าตัวเอง
1: โฆษกพรรคแล้วก็วิปของพรรคกล้าทำรวม7คนนะครับก็ยืนยันว่าไม่เคยแสดงเจตจำนงขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับซึ่งหลังจบการโหวตงบประมาณเนี่ยคุณผลิตก็ได้โทรศัพท์มาพูดคุยถึงความไม่สบายใจในการร่วมงานการตรวจสอบรัฐบาลนะครับทางโฆษกพรรคเนี่ยจึงเสนอสละสิทธิ์ในส่วนของฝ่ายค้านไปก่อนเช่นการตั้งกระทู้สดถามครม.นะฮะซึ่งส.ส.หลายคนทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยก็ต่างโทรศัพท์ถามโฆษกพรรคด้วยความสงสัยเพราะมองว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยควรมีความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติกันด้วยการพูดคุยอย่างเป็นทางการมากกว่าการออกข่าวในลักษณะเชิญออกจากฝ่ายค้านพรรคธรรมจะทำการตั้งสติบทบาทของตัวเองใหม่นะครับโดยเน้นดันกฎหมายที่ค้างอยู่แล้วก็ยื่นยัตติสะท้อนปัญหาพื้นที่ของประชาชนเข้าสู่สภาครับ
0: ยอมรับตรงๆฮะว่าการหาเสียงประชาชนคาดหวังอยากให้พรรคเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลเขาก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยการหาเสียงเนี่ยคนเนี่ยอยากให้พรรคกล้าทำเนี่ยเป็นรัฐบาลเป้าหมายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคยังไม่สรุปเป้าหมายอภิปรายนะฮะแต่เคยส่งสัญญาณว่าจะพิจารณาตามผลงานของกระทรวงโดยอาจไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแต่อาจจะเน้นการตรวจสอบรัฐมนตรีจากพรรคอื่นจากเช่นพรรคเพื่อไทยก็มีอยู่2พรรคจะพรรคไหนล่ะครับก็มีพรรคเพื่อไทยตามการทำงานที่เข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้ายืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นในเชิงบวกนะ
1: เ
0: ขาบอกเขารู้จักกันมานานมีการโทรคุยปรึกษางานกันตามปกติไม่ได้มีความขัดแย้งกันวันนี้อาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์นะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ระบุว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้วันอังคารเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ครับ
0: วันนี้นายกไม่อยู่ด้วยเขาบอกพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำหน้าที่ตามข้อตกลงในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วล่ะโดยรับผิดชอบดูแล5กระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็เกษตรกรรมซึ่งขนาดนั้นน่ะยังไม่มีสัญญาณตอนนี้นะฮะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยชี้แจงว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงหากพรรคกล้าทำเข้ามาแล้วก็ต้องมีการหารตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีใหม่นะฮะเพื่อไทยก็จะทำหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะ
1: ทางฝั่งคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับก็โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ไอติมผลิตวัชรศิลป์เนี่ยชี้แจงในเรื่องของการปรับพรรคกล้าทำออกนะครับโดยตั้งคำถามว่าแกนนำฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นจากการเป็นฝ่ายค้านครับตามหลักการพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะถือว่าอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีการตั้งข้อตกลงจับมือเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลครับซึ่งการลงมติของส.ส.เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับฝ่ายค้านหรือว่าโหวตไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.และพรรคการเมืองที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีก็ไม่ใช่เหตุผลในการตัดสิทธิ์ก็ยืนยันว่ารัฐบาลบริหารงานด้วยเสียง300เสียงมาได้ด้วยดีแล้วก็ยังไม่ได้มีการเจรจาร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำแต่อย่างใดครับ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ได้มีโอกาสไปอ่านที่ The Standard
1: ครับ
0: The Standard เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าก่อนหน้านี้พรรคกล้าทำเองถูกตั้งฉายาว่าเป็น
1: ฝ่ายคอย
0: ฝ่ายคอยคอยตั้งแต่วันแรกนะ6เดือนผ่านไปนี่มัน6เดือนแล้วนะหาเสียงกันมาเนี่ยนับตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพรรคร่วมฝ่ายค้านที่คอยเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งคุณธรรมนัสเขาก็พูดเอง
1: ครับ
0: เขาบอกมีการไปพูดอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะกลับมาดูแลกระทรวงเกษตรด้วยซ้ำไป
1: ณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยยังไม่ปรากฏการเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจากแกนนำคือพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการนะ
1: ครับ
0: คาดกันว่าในไม่ช้าเนี่ยแหละก็จะมีการเทียบเชิญคงเกิดขึ้นและทำให้รัฐบาลเนี่ยมีเสียงในสภาที่เป็นปึกแผ่นมากกว่า350เสียงขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้เพิ่มของกังฟู
1: ไทยรวมพลัง
0: ไทยรวมพลังเข้าสู่องค์ประกอบหลังจากก่อนหน้านี้แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่มีทิศทางการลงมติสำคัญสำคัญมาในเชิงตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ฮะเสียงในสภาของฝ่ายค้านเนี่ยยังคงเหลืออยู่เพียง149เสียงนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญมากหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อไปเนี่ยเฮ้ยมันจะยื่นได้หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดู
1: ไม่พอใช่ไหมยังไงและไม่ควรลืมว่าในพรรคประชาชนนะครับก็ยัง
0: มีงูเห่าอีก
1: งูเห่าอีกหนึ่งเสียงนะครับก็คือสุริยาวงอารีนะครับส.ส.อุดรธานีของพรรคนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าลงมติสนับสนุนรัฐบาลอย่างเปิดเผยเสมอครับ และก็ต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะครับว่าปัจจุบันตัวเลขส.ส.ทั้งหมดในสภาเนี่ยอยู่ที่499คนครับเนื่องจากคุณอธิการแก้วเครือศรีว่าที่ส.ส.อุดรธานีของพรรคภูมิใจไทย1คนเนี่ยยังไม่ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ครับผม
0: ครับวันนี้ทางไทย PBS เองเขายังมีการรายงานระบุว่าในการเปิดทางให้พรรคก้าวทำเนี่ยเขาร่วมรัฐบาลน่ะจะไม่ไปกระทบกับโควต้าของพรรคเพื่อไทยใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิเพราะต้อง58คนนะมันกระทบโควต้าอยู่แล้ว
0: มันกระทบอยู่แล้วโดยแกนนำของครูใหญ่บุรีรัมย์เรารู้แล้วครูใหญ่บุรีรัมย์คือคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะฮะก็มีการส่งสัญญาณกันมาแล้วในช่วงปี2000ต้นปี2ตั้งแต่ปี2568ในช่วงคดีหัวเลือกตั้งสว.แต่ทุกอย่างได้สิ้นสุดลงแล้วแต่สำหรับรอบใหม่เนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของผู้มากบารมีว่าจะปรับให้พรรคก้าวทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือช่วงหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็คิดว่าน่าจะก่อนนั่นแหละเพราะว่าจะทำให้รัฐบาลดูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ดู สะอาดมากขึ้นก็คือจะ
1: เสถียรภาพมั่นคงมาก
0: อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในพฤศจิกายนนี้แหละจะชัดเจนสำหรับโควต้าก็อีรัฐมนตรีนั้นน่ะพรรคก้าวทำมีส.ส.58ที่นั่งนะคะก็จะได้รับโควต้าก็อีรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยประมาณ 3-4 ตำแหน่งปัจจุบันภูมิใจไทยยังมีโควต้ารัฐมนตรีช่วยอีก1ตำแหน่งซึ่งกันไว้ให้กับคุณตรีนุชเทียนทองพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้เนื่องจากจำนวนส.ส.
1: ไม่ถึง
0: อีกทั้งคุณตรีนุชเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมาก่อนไง
1: จะให้ช่วยก็ดูมันไม่ได้นะ
0: ตำแหน่งนี้จึงต้องว่างลงส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนั้นคาดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยอาจจะต้องสละเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขหรืออาจจะเป็นคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานอกจากนี้อาจจะมีได้โควต้ารัฐมนตรีช่วยอีก2ตำแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรมีรายงานว่าเหตุผลหลักๆที่ต้องนำพรรคก้าวทำเข้ามาร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งเพราะต้องการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังขยับอยู่ตอนนี้เพราะเอาง่ายๆคิดอย่างนี้ภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาเนี่ยเขารวมบ้านใหญ่ไว้หมดเลยทั่วไป
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมเช่นวันนี้บ้านใหญ่สุพรรณบุรีได้เป็นรัฐมนตรีแล้วบ้านใหญ่นครปฐมล่ะทำไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็มีส.ส.เหมือนกันบ้านใหญ่อะอย่างคุณของคุณพิพัฒน์อย่างเงี้ยมีตั้งหลายสิบคนได้กี่ตำแหน่งครบหรือยังมันก็ยังแบบว่าหลายคนยังรอตำแหน่งก็อีรัฐมนตรีอยู
1: ่
0: แล้ววันนี้ก็เริ่มก็มีแต่ข่าวออกมาว่าโอ้เห็นไหมสองนอแตกกันแล้วอะไรนะอะไรอะไรเนวินอนุทินพิพัฒน์3คนแตกกันแล้ว
1: เขาไปถ่ายรูปรวมกันแล้ว
0: จนในที่สุดเขาต้องมีการถ่ายรูปรวมมีการปกลงใหม่ลงตัวมีการแบ่งโควต้าไม่ลงตัวกันก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอ๋อมึงขยับมันเยอะๆเหร
1: อ
0: กูก็มีเสียงรออยู่แล้วไง58เสียง
1: เกเรนะก็ออกไปเอาคนนั้นมาแทน
0: และไม่ต้องการที่สำคัญเนี่ยก็มีข่าวมาตลอดเป็นไปได้ไหมว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะยุบพรรคไปรวมกับพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นการป้องกันว่า2พรรคเนี้ยถ้ารวมกันปุ๊บก็
1: แข็งเลยใหญ่เลย
0: 58บวก7 80
1: ใหญ่เลยนะ
0: ก็ใหญ่เลยถูกต้องไหมถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวทำมารวมกันเนี่ยก็ถือว่าใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นตัดไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเขาก็ว่าอย่างนั้น
1: วิเคราะห์กัน
0: นะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับคอนเสิร์ตรวมเมนร้องคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองแห่งปีจาก A-Time Showbiz กับ Rookie Divorce Concert นะครับพบกับศิลปินสุดฮอตอย่างวอวรรณรัตน์นะฮะต้าอู๋พิทยาเก่งฮาริสนุนิวชวรินแจ็คกี้จักรินมาร์คคริสและคอปเตอร์จากวงบัสฮะ
1: ล่าสุดครับ A-Time Showbiz นะครับโพสต์ภาพบรรยากาศการซ้อมกันแล้วนะฮะเรียกได้ว่าโซเชียลนี่แทบแตกเลยครับแฟนคลับเนี่ยเข้ามามุงกันสนั่นนะครับมีคอมเมนต์ว่าอยากเห็นคนนั้นร้องเพลงกับคนนี้นะครับซึ่งห้องซ้อมตอนนี้บอกได้เลยว่าคึกคักกันมากครับคิวทองกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังหาเวลามาเจอกันจนได้ครับใครอยากเห็นศิลปินคนไหนร้องฟิชเชอริ่งกับใครนะครับบอกเลยว่าอาจเหนือความคาดหมายครับเตรียมตัวมาเจอกับ7ศิลปินและยูนิตคอลแลบระดับเทพครับกับปรากฏการณ์คอนเสิร์ตรวมเมนโวคอลแห่งปีครับ
2: วันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะที่ไบเทคไลฟ์นะฮะเริ่มโชว์ 18:00 น.เขาบอกเลยว่าใครยังไม่มีบัตรรีบไปหาบัตรกันได้เลยที่เว็บไซต์นะคะ Thai Ticket Major บัตรเหลือน้อยมากๆต้องรีบไปจองค่ะ
0: ท่านผู้ชมไปรีบไปกันนะฮะอย่างที่บอกเป็นการ Rookie Divorce เป็นการรวมเมนเวอร์คอลแห่งปีแล
1: ้
0: วมารวมกันคอนเสิร์ตเดียวกันแล้วเราไปดูว่ามีเพลงพิเศษอะไรมีความพิเศษอะไรขอบอกไม่คิดไปแอบดูเขาซ้อมมา
1: เป็นไง
0: ก็แต่ละเพลงเนี่ยต้องไปติดตามกันเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะฮะจะเกิดขึ้นคือเสาร์นี้แหละที่ไบเทค Live เริ่มโชว์แต่16 โมงเย็นขอบอกใครยังไม่มีบัตรรีบไปหาดูกันเลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: บัตรเหลือน้อยมากๆนะ
1: จะหมดแล้วนะ
2: รีบเลยครับ
0: โอเคแขกรับเชิญของเราชาร์ลอต
2: น้องชาร์ลอตน้องชาร์ลอต
1: ชาร์ลอตออสตินนะครับ
2: สวัสดีค่ะชาร์ลอตจ๋ามาสวยสายมาก
0: นะหนูพูดเร็วๆได้หรือยังลูก
3: ได้แล้วได
2: ้แล้ว
4: ได้แล้ว
3: พูดปลอเลย
0: เพราะวันนั้นใคร
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เออถึงหนูพูดเก่งขึ้นนะ
3: นี่ขอบคุณค่ะ
0: ตอนแรกๆหนูตอบช้าๆเนาะ
3: หนูมีแค่ตาม
1: แพนิคไง
0: ตอนนี้หนูดีขึ้น
1: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแพนิคดีขึ้นแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่
1: ดีขึ้นแล้วเน
3: า
1: ะ
3: หายแล้วหายแล้ว
0: ทำไม่ได้ทุกอย่างแล้วค่ะ
1: โอเคทำไม่ได
2: ้บางอย่างเราคิดออกไปแล้วไง
0: เห็นนั่งขีดสคริปต์กระจุกนิดเลย
2: เราคิดออกบางอย่างแล้ว
1: ไหมได้ดู
0: อย
1: ู่
0: อ่านข่าวก็อยู่พวกนั่งขีดอันนั้นก็ถามไม่ได้อันนี้ก็ถามไม่ได้อันนั้นก็ถาม
3: อัปเดตเวอร์ชัน
2: อัปเดตอัปเดต
1: เขาเพิ่มเข้าไป
2: เพิ่มเติม
1: คำถามให้
0: นึกว่าอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได
1: ้อ๋อเนื้อมันแน่น
0: มาทำไม
1: แ
0: น่นไม่ได้นี่ก็ไม่ได
2: ้การตลาดว่าเพิ่มเนื้อหาเยอะเนื้อหาเยอะ
1: เขาเพิ่มเลยนี่เขาเพิ่มเพิ่มสคริปต์ให
2: ้นานๆได้เลย
1: ไม่มีขีดไม่มีขีด
0: โอเคค่ะช่วงหน้านะหนูโอเคเอ
1: า
2: สล
1: ับ
2: ขำว่ะสลับขำว่ะ
1: ขอโทษครับผม
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
12: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
11: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
13: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
11: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
14: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
11: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
15: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
11: เพลงบรรเลงกีต้าหวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
16: ถึงไม่ใช่
11: ไทยพงศธร
16: รู้ไหม
11: มนแคนแก่นคูน
16: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
11: สิริพรอำไพพง
16: เป็นสิ่งของ
11: ไหมไทยใจตะวัน
16: ใจบ่มักดี
11: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
18: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
17: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
17: เฮ้ย
9: น่ารักก็รักเยอะ
17: รักครับ
9: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
17: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่

0: เฟ
1: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
2: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
3: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: พลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: น้ำใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
3: เมียว
2: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
3: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
6: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
5: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
6: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
5: ยินดีต้อนรับนะเมที
6: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
5: กฎข้อที่1
7: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
8: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: สนับสนุนโดยแลคโตสอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
16: คนหนุ่มพูดเก่ง
17: พูดเก่งแล้วก็สบายใจขึ้น
18: เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนคลับแน่นมากทั้งคนไทยคนต่างประเทศเขาคือแบบว่าเคยมาเล่าเป็นอุทาหรณ์เนี่ยเราเน
17: ี่ยครับ
18: แต่ตอนนั้นต้องยอมรับ
17: น้องแหละ
18: เหมือนใครมาเล่าจะ
12: ท
18: ำ
12: อะไร
18: ตอนนั้นใครมาเล่าอ๋อเยเป็กกี
12: ้อ๋อ
18: น้องเป็กกี้ถามเธอเน
12: า
18: ะ
12: เป็กกี้ปรึกษาหนูว่ารักษาอาการแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูก็เล่าแบบเอ้ยหนูก็นั่งสมาธิฟังธรรมะอะไร
18: แต่หนูตอบช้ากว่าเขาอีกใช่ไหม
12: ใช่หนูก็แบบว่าก็นั่งสมาธิฟังธรรมะแล้วแกก็ถามว่าแล้วทุกอย่างมันจะช้าไหมลูกก็ไม่นะคะ
17: แ
12: กก็เลย
17: แต่จังหวัดนั้นเราก็ค่อยเล่าไง
12: แกก็เลยไม่รักษา
17: จังหวัดนั้นที่เราเล่าพี่เป็กกี้ฟังคือ
18: แต่ตอน
17: ค่อยเล่าหรือว่ายังไงตอนน
12: ั้นตอนนั้นคือเขาเรียกว่าเหมือนก็อยู่ในช่วงการรักษาก็มีการกินยาทานยาที่แบบว่าหมอแนะนำ
18: ก็จ
12: ะช้าๆให้เราค่อยๆคิดมีสติอะไร
18: ตอนนั้นที่ผมมาออกรายการพี่พอดีเนาะ
12: ใช่ค่ะใช่อ๋อ
18: มันถ้าสมมุติเป็นกินยามันจะช้าลง
12: ใช่ตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็ปกติ
18: ไม่ตอนนี้ไม่กินแล
12: ้วไม่กินแล้วหายแล้วค่ะ
17: หายแล้ว
12: ใช่
17: ตั้งแต่หายได้ด้วย
12: ตั้งแต่ต้นปีใช่ค่ะ
17: จากการนั่งสมาธินี่หรอ
12: ด้วยแล้วก็หนูมีจุดโฟกัสอื่นด้วยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสอะไรที่มันแบบลบ
17: ๆ
12: ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเปลี่ยนโฟกัสมาเป็นตัวเองที่แบบพัฒนาตัวยังไงให้มันดีกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ย
18: จริงๆหนูตอบเก่งนะเมื่อก่อนหนูตอบช้าๆ
12: หนูไปเรียนพูดมาด้วย
18: คุณลดมาก
17: แล้วพอเข้ามาแบบทักทายแบบวิดวาดเข้ามาแบบ
19: ดูแบบสดชื่นขึ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนดูแบบแบบว่าเก่งๆอะไร
12: งอม
18: งอมงอมเมื่อก่อนนางจะตอบช้าๆเหมือนกลัวไปหมดเลยไอตอนที่เป็นอ่ะไอตอนที่เป็นคือมันกลัวทุกคนหมดเลยถูกต้องไหม
12: ด้วยค่ะแล้วบวกกับที่เราโดนมิจฉาชีพด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งกลายเป็นว่าคนไหนที่แบบจริงใจไม่จริงใจอะไรเง
17: ี้
12: ย
17: เราก็กลัวไปหมด
12: ระแวงคนใช่แต่พอมันผ่านไปก็ค่อยๆดีขึ้นจนมันก็ไม่ต้องใช้ยารักษาก
18: ว่าจะรักษาหายนานแค่ไหนลูก
12: กินยามา2ปีค่ะแล้วก็เป็นมา3ปีคือกว่าจะไปกินยาคือมันก็แบบเหมือนเราสู้ด้วยตัวเองก่อนจนสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอให้หมอ
17: กินยามา2ป
12: ี
17: ตอนนี้ก็หยุดแล้วใช่มั้ยคะ
18: แต่ตอนกินยามันช้าเนาะ
12: ช้าม
18: ันทุกอย่างมันจะช้าลงไปหมดถูกต้องม
12: ั้ยใช่ค่ะใช่ก็ถ้าใครเป็นก็แนะนำให้ไปรักษาแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆจะดีขึ้นเอง
17: แล้วเราจะรู้ตัวได้ไงว่าเราเริ่มเป็นแพนิคอ่ะสัญญาณมันคืออะไรมันบอก

0: เริ่มแบบหายใจไม่ค่อยออกเวลาอยู่กับคนเยอะ
1: ๆที่แน่นหน้าอกที่น้องบอก
0: มือสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาเห็นสมมติว่าเจอแฟนคลับเราอ่ะเราก็แบบ
2: ควรจะดีใจ
0: ควรจะดีใจแต่เรารู้สึกแบบเรากลัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้ว
2: เมื่อก่อน
0: ไ
2: ม่เห็นเป็นหนูก็เป็น
0: ใช่ก็เมื่อก่อนด้วยความที่ว่าร้องเพลงไม่ได้เพาะด้วยอะไรเงี้ยพอเราต้องขึ้นเวทีไปร้องเพลงอ่ะมันกลัวไปก่อนว่ากลัวจะโดนด่ากลัวจะอย่างนั้นอย่างนี้กลัวไปหมดเลย
1: ทุกอย่างไปก่อนเลยทุกอย่างจะคิดไปเองหมดเลย
2: ไม่ใช่
1: ไปเองหมดเลย
2: นางไปพวกนางก็โอเคไอ้ผลอย่างความดังอันนี้มันคือส
1: ิ่ง
2: ที
1: ่
2: ต้องรับมันก็คือบทจะดังนางดังกันจริงๆแล้วขนาดเดียวกันมันไม่มีคอมเมนต์หรอกที่จะมีแต่ชื่นชม
0: ใช่
2: ดาราสมัยก่อนยังดีนะมีแต่คนชื่นชมโดนด่าเน
1: า
2: ะทุกวันนี้หนูไปเสพกับอีคอมเมนต์พวกนั้นทั้งหมดถูกต้องไหมลูก
0: ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือจะแบบดูทุกอันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนพูดถึงยังไงบ้างนะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโซเชียลไงสมัยก่อนมีแค่หนังสือพิมพ
1: ์ใช่
2: ใช่ไหมหนูก็เลยแบบ
0: ตอนนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้โฟกัสก็เหมือนที่บอกพอเห็นเราก็แค่เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ย
3: ก็เก่งขึ้นง่ายๆเถอะ
1: ด้วยความที่ชื่อเสียงมันมาเร็วมากๆมันก็เลยมีแบบว่าหลายๆอย่างถาโถงเข้ามาเยอะ
0: ด้วยค่ะแล้วเหมือนแบบเวลาผ่านไปหลายๆคนก็ได้เห็นพัฒนาการในด้านการร้องเพลงการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนค่อยๆเห็นการจากแบบร้องเพี้ยนๆมาค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนล่าสุดแฟนมีตหนูที่กรุงเทพก็เพิ่งผ่านไปก็มีการรำมีการร้องเพลงทุกคนก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าดีขึ้น
2: เมื่อก่อนตอนหนูจะขึ้นเวทีหนูก็เคยเกิดอาการแพนิคบนเวทีนางเป็นนะคนเต็มหอนี่บทจะกลัวมันก็กลัวเองมันกลัวตอนนั้นลูกเป็นยังไง
0: มันแบบหนูอยากหลบอ่ะอยากแบบอยากเฟดตัวเองออก
1: จากตรงนี้ไปไม่อยากอยู่ตรงนี้เลย
0: ถูกเวลาคนเสียงดังก็จะตกใจเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราลืมไปว่าเราก็มีชื
1: ่
0: อ
1: ลืมไปว่าเขาเมื่อกี้เราลืมไปเขาเมื่อกี้
2: มันเป็นยังไงคือบางทีต้องลงหลังเวทีเพื่อที่ไปนับ1-10ใหม่แล้วขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: ทำตรงนั้นไปก่อนแล้วพอลงมาเราก็ค่อยๆหายใจค่อยๆหายใจอะไรเงี้ย
2: คือมันหายใจไม่ออกไปหมดเลย
0: ใช่มันแน่นแบบกลัวทำไงดี
2: ทั้งที่แบบเป็นคอนเสิร์ตของเราเอง
0: ใช่
2: มันเป็นโชว์ของเราเอง
0: ใช
2: ่แต่แบบว่าเราม
0: ันระแวงมากกว่าค่ะมันกลัวว่าทำออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าจริงๆปล่อยจอยไปได้เลยคือเราก็เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่เป็นแล้วแบบอยากขึ้นเวทีอยากไปร้องเพลงด้วยซ้ำ
1: มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแหละ
0: ใช่ล่าสุดก็มีเล่นกีตาร์จากที่เรากลัวว่าถ้าทำสิ่งเนี้ยคนจะว่าไม่น่าอะไรก็เลยแบบลองทำดูพอทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันก็ดีใจก็ยิ่งทำให้ตัวเองอยากจะแบบมีหมายถึงว่ามีอะไรทำเพิ่มเติมเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: อาจจะเพราะเราคุ้นชินกับชื่อเสียงแล้วมั้ง
0: อาจจะหรือเปล่า
1: ไม่แล้วมันอะไรโอ้โหทุกอย่างมันมาแบบประดังประเด
0: ี๋ยวอาจจะรู้แล้วว่ามันจะต้องไปในทางไหนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดี
3: วิธีรับมือมากขึ้นไหมคะน้อง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะก่อนที่จะเข้าวงการหรือว่าอยู่ในวงการแรกๆก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปในทางไหนเราจะไปแสดงไหมเราจะไปร้องเพลงไหมอะไรเงี้ยพอตอนนี้พอมันได้ทำหลายอย่างรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
3: ๆก็เก่งขึ้นด้วยแหละเนี่ย
2: 5ปีแล้วแป๊บเดียว
0: ใช่
3: ไวเนาะ
0: ยังจำวันแรกที่หนูมาที่นี่ได้อยู่เลยชุดขนนก
3: ที่ตอนประกวดอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: หนูมาเทียบพี่แต่มา5ปีที่แล้วเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูเจอพี่หมด
3: มาประมาณ3ครั้งได้ไหม
0: มากกว่านั้นนะ
3: มากกว่า 3-4
1: มาหลายรอบ
0: มาหลายรอบ
2: เพราะตอนนั้นคือ5ปีที่แล้วหนูก็มารายการแฉนี่แหละ
3: ตอนได้ตำแหน่งใหม่
2: การเปิดตัว
0: ก็มาพูดหลายเขาเรียกว่าพูดถึงการเป็นตัวเองในทุกๆเวอร์ชันตั้งแต่ปี1จนถึงเนี่ยปีที่5มันก็มีการดีขึ้นเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
3: ถ้าเห็นได้นะว่าปีที่5คือพัฒนาสดใสแบบพูดเก่งเพราะน้องไปเรียนพูดมาด้วยน้องบอก
2: ไม่แต่นี่พี่ว่าหนูดีขึ้นแบบ 100% แล้วนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อันนี้จริงๆพี่ตอนแรกคุยปามน่าจะพูดเป็นหรอ
1: ยังกังวลอยู่ว่าหายหรือยังเนี่ย
2: แล้วก็อีเป๊กกี้มาบอกพี่หนูหันไปถามชาร์ลอตรักษาแล้วเป็นไงมันดี
1: ช้าเลย
3: แล้วพี่เป๊กกี้ก็เลยบอกว่าแล้วรักษาจะพูดช้าม
2: ากูก็เรียกอะเล็ดตีป่าเอาชาลอตมาแล้วเดี๋ยวชาลอตจะพูดอะไรกับกูเป็นหรือเปล่า
0: พูดได้ค่ะรู้สึก
2: พูดจ่อยจ่อย
0: อยากเมาอยากเมาอะไรอย่าง
3: เงี้ยบนข้างบนแต่งหน้าน้องทักก่อนเลยหรือว่าดูสดใส
2: ขึ้นมันก็ทรมานนะช่วงที่ป่วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่รู้สึกว่ามันต้องต่อสู้กับหลายอย่างต่อสู้กับตัวเองด้วยต่อสู้กับความรู้สึกด้วยต่อสู้กับการทำงานด้วยมันกลายเป็นว่าพอเป็นอ่ะทำงานไม่มีความสุขเลยแต่พอมันหายปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากตื่นมาทำงานอยากแบบตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆออกกล้องออกรายการเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยอยากเจออยากคุยกับทุกคนอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเลยในทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ถือว่าแบบ
2: ดีขึ้น
1: ได้เร็วขึ้นมากนะ
2: มันฟื้นมันอยู่ที่ใจด้วยโอเคแล้วนางก็กินยารักษาย
1: าก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วน
2: หนูต้องด่ายิ่งไปกี้แล้วลูกมันมาหน้าก็มาบอกพี่ก็หน่อยไงลูก
3: ว่าหนูไปพูดช้าๆอย่างเงี้ยหรออ
0: าจจะเจอหนูในช่วงที่ยังไม่อัปเกรดหรือเปล่า
2: แล้วนางไปถามหนูจริง
0: ๆใช่ถามจริงๆรายการสั่งคัดปุ๊บหนูลูกแม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงดีลูกหนูก็ไม่จะตอบยังไงหนูก็ตอบในสิ่งที่หนูกำลังสู้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนั้นหนูก็

0: ไม่หาย
1: ยังค่ะยังอยู่ในช่วงแบบที่โดนมิจฉาชีพนั่นแหละ
0: ก็ช่วงที่โดนมิจฉาชีพวันนั้นพี่จำได้ว่าพี่ก็สัมภาษณ์หนูว่าหนูต้องคุยกับมิจฉาชีพทั้งหมดรวมแล้วกี่ชั่วโมง
1: 5โมงเย็นถึงตีสาม
2: โอ้โหอยู่ในสายตลอดเวลาเลยเหรอ5โมงเย็น
3: หลอกยาวเลยนะเธอ
0: 5โมงเย็นถึงตีสามณตอนนั้นหนูหมดเงินไป4ล้านบาท
3: เนี่ย
1: ใช่
0: 4ล้านบาทลูกได้คืนหมดยัง
1: ยังเลยค่ะ
3: อ้าวแล้วได้ข่าวบอกว่าหมูได้คืนบ้างแล้ว
1: ยังยังอันนั้นคือแค่สารข้างต้นค่ะแล้วเหมือนวันนี้ล่าสุดเลยพ่อเพิ่งส่งมาว่าที่บ้านมีเอกสารส่งไปถึงว่าแบบทางธนาคารเขาขอยื่นอุทธรณ์ก็คือต้องรอไปอีกสักระยะนึง
0: ก็คือตอนนี้4ล้านบาทในที่สุดที่หนูโดนหลอกโอนเงินไป4ล้านบาทสุดท้ายธนาคารเขาต้องชดใช้หนูแค่ล้านเดียว
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าในช่วง2ล้านแรกเนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ใน2ล้านที่2เนี่ยเหมือนเรารู้แล้วไปถึงว่าแบบมารู้ทีหลังแล้วคือหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจก็อยู่ที่ทนายในการแบบว่าทำเรื่องใช่ค่ะ
0: แต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้สักบาทนึง
1: ยังทนายก็เพิ่งได้รับเอกสารไปก็ต้องไปปวดหัวกันอีกนิดนึง
2: ในการพูดคุยต่อในชั้นศาลนั่นแหละ
1: มันไม่ได้แป๊บเดียวนะแบบใครบอกว่าเป็นแบบคนดังได้เงินเร็วไม่จริง
3: อ
1: ัน
3: นี้คือยังไม่ได้เงินคืนนะจ๊ะคุณผู้ชมบอกก่อน
1: ศาลเขาแบบเขาไม่ได้ดูเลยว่าเราทำอาชีพอะไรเขาดูแค่ความถูกต้องว่าโอเคใครถูกใครผิดใครควรได้รับการแบบเยียวยาอะไรเงี้ยใช่เขาไม่ได้ดูถึงอาชีพเลย
2: เป็นอุทาหรณ์กันสักนิดนึงย้อนกันนิดนึงเนอะไอ้ที่โดนหลอกห้าหกชั่วโมงที่คุยเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไร
3: มายังไงน้องอาคันโดนตอนแรกอะ
1: คุยเรื่องจะเอาเงินเนี่ยแค่5นาทีแต่หลังจากนั้นอ่ะถามนู่นนี่นั่นนั่นนั่นแบบเราเคยทำอะไรมาบ้างเราทำอะไรอยู่แล้วคือถามเหมือนคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็หลงเชื่อเป็นตำรวจไงเราก็เลยแบบก็ต่อไปคือเป็นคนกลัวตำรวจอ่ะมัน
2: เราช่วงนั้นเราก็เป็นแพนิคอยู่แล้วด้วยถูกป่ะเรากลัวไปหมดเลย
0: เพราะเราป่วย
2: เรากันด้วยไง
0: ไม่สบายด้วย
1: ทุกอย่างมันคือเหมาะเจาะมากกับการที่แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
3: แล้วนั้นก็ชวนเราคุยไปเรื่อยๆอ่ะ
2: ที่คุยกัน 8-9 ชั่วโมงนี่คือ
1: แต่ว่าไม่ไม่ได้คุยตลอดมันจะมีที่แบบว่าโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเข้าประชุมนะครับแต่คุณห้ามวางสายนะครับอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วเราก็ไม่วางสาย
1: แล้วก็ห้ามวางถ้าวางปุ๊บก็คือเค้าบอกว่าเนี่ยมีคนรออยู่ข้างล่างคอนโดนะถ้าคุณวางสายเราจะทำการขึ้นมาจับกุมเลยเราก็เลยตายแล้ว
2: เราก็กลัวเนาะแล้วอยู่คนเดียวตอนนั้น
1: อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
2: ไม่สามารถจะปรึกษาใครได้เลย
1: ไม่สามารถโทรศัพท์ก็มีอยู่ตั้งวิดีโอคอล
2: ก็คือคุยกับเขาอยู่นี่แหละตลอดเวลา
1: ใช่
2: แล้วจังหวะโอนเงินมันคือจังหวะไหนอะ
1: จังหวะที่เขาบอกว่าโอเคออกไปข้างหน้าได้แค่แป๊บเดียวคือหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าแอปธนาคารอะไรเงี้ยได้แค่แป๊บเดียวนะแล้วก็โอนมาจำนวนนี้เลขบัญชีนี้อะไรเงี้ย
2: สาเหตุที่เขาบอกให้โอนเงินเนื่องจากอะไร
1: จะตรวจสอบอะไรก็ไม่รู้
0: ก็คือเหมือนกับที่ทุกคนก็โดน
2: ใช่เป็นบัญชีม้าอะไรเงี้ยมาลง
0: มันก็คือมันปลอมเป็นตำรวจ
1: แต่จริงๆถ้าจะตรวจสอบเนี่ยไม่ต้องโอนนะเขาสามารถตรวจสอบจากบัญชีเรานี่แหละ
0: เหมือนมากฉากสถานีตำรวจอย่างนี้เลยถูกต้องไหม
1: ใช่แบบนี้เลย
0: ถูกต้องมาก็ที่เขาไปเจอที่ตึกแกสแกมเมอร์
1: ใช่ตอนนี
0: ้แบบมันเป็นไง
2: มีทุกประเทศเลยเธอ
0: สรุปมันมีทุกประเทศเลย
2: มีตำรวจทุกประเทศเลย
1: มันไม่ได้มีแค่สแกมเมอร์แบบมิจฉาชีพต่างอ่ะมันมีโอ้โหค้ามนุษย์อะไรหมดเลยคือน่ากลัวมากจริง
2: แล้วสุดท้ายเราไปรู้ตอนไหนว่าเราถูกหลอกนะ
1: ตอนประมาณตีสองกว่าที่แบบเริ่มเอ๊ะก็เลยแบบว่าให้พิมพ์ให้น้องเนี่ยมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกเขาบอกว่าห้ามคนมาหาเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้น้องแบบแอบให้น้องมาหาแล้วก็หนูก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนอยากนอนหนูก็เลยโอเคสบายใจมีน้องอยู่หนูก็หลับไปแล้วน้องก็บอกพี่โดนอย่างงี้หรือเปล่าหนูก็เลยดูตายแล้วร้องไห้เลยคือแบบโหโดนแล้วมาในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอปกติจะเจอแต่แบบห้ามกดลิงก์นะครับไม่งั้นจะโดนดูดตังค์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมาเป็นแบบต่อหน้าเลยก็เลยไม่คิดว่าจะโดน
0: ก็คือมันวิดีโอคอลเลย
2: แล้วมันเป็นตำรวจอย่างนี้เลยอ่ะเนาะ
0: สรุปแล้วสามีชายก็ชี้ขาดว่าเป็นการประมาทร่วมระหว่างผู้เสียหายก
1: ็
0: คือหนูกับธนาคารถึงมีคำสั่งให้ธนาคารเนี่ยชดใช้เงินคือหนูเนี่ย1ล้านบาทแต่วันนี้ล่าสุดคือธนาคารขออุทธรณ
1: ์
0: อุทธรณ์1ล้านบาทนี่แหละรู้สึกพอใจไหมลูกก็ไม่มีใครพอใจหรอก
2: ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
3: ยังไม่ได้เงินคือสักบาทน้องบอก
0: รู้สึกไง
1: รู้สึกยังไง
0: ก็รู้สึกนอยแดกเหมือนกันนะลูกยังไม่ได้เงินคืนเลย
1: ยังไม่ได้เงินคืนไม่เท่าไหร่แต่ขอให้แบบว่าทำตามกระบวนการไปจนแบบสิ้นสุดก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆ4คนที่หลอกหนูก็คือเขาก็โดนเข้าคุกไปแล้วแหละแล้วก็ยังเหลือตอนนี้คือ
0: เขาจับตัว
2: ได้จับต
1: ั
2: ว
1: ได้จับตัวแล้ว
2: นั้นจับได้แล้วเหรอ
1: โดนแล้ว
0: ไอ้คนที่หลอกมาอยู่ที่เมืองไทยไหมตอนที่หลอกหนู
1: ตอนนั้นอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
0: กัมพูชา
1: ใช่แต่ว่าตัวเฮดเนี่ยคือยังหลบหนีอยู
2: ่
1: ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังแบบว่าดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์ของตัวเฮดประมาณ500ล้านบาทอะไรเงี้ยความยึดมาให้ได้แล้วก็ถ้าได้สิ้นสุดคดีปุ๊บก็จะเอา500ล้านเนี่ย
0: มา
1: คืนผู้เสียหายก็ต้องมาดูว่าใครโดนบ้างในคดีนี้ก็ต้องไปแบ่งกันอะไรเง
0: ี้ยแล้วรู้จะยึดทรัพย์ได้เมื่อไหร
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยก็ทำใจมาสักพักนึงแล้ว
0: ใช่ไหมล่ะกว่าจะยึดทรัพย์ได้มันก็
1: ได้ฝากด้วยนะคะ
2: ฝากตำรวจเลย
1: ฝากด้วยนะคะ

0: หมดค่าทนายไปเท่าไหร่แล้วลูก
1: โอ้ย
2: ก็เยอะอยู่
0: ก็คือ4ล้านเนี่ยหมดเงินสดไปแล้ว
1: 4ล้านไปแล้วค่าโดนหลอก
0: มันโดนหลอกไปแล้ว
3: ทนายก็โดน
1: ทนายอีกก็ถือว่าเป็นโอเคโอเคเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแบบว่า
4: บทเรียน
1: บทเรียนด้วยแล้วก็ค่าทนายก็ถือว่าเป็นการแบบให้ที่เขาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไปสู้เองอ่ะโอ๊ยไม่น่าจะ
0: ยังไม่เป็น
3: หรอก
1: ก็ให้ทนายช่วยดีกว่าใช
0: ่จ้ะแม่ครั้งใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นบทเรียนในการดูแลตังค์20กำลังจะ25กำลังจะย่าง26
0: เป
1: ็นจำเพศใช่ไหมหนูก็คิดเลยหนูก็แบบว่า
0: เพศจริงๆ
1: แล้วมันเกิดวันที่น่าจะ9หรือ10ธันวาแล้ววันเกิดหนูอ่ะ21ธันวาก ำลังจะ26แล้วมันคือปลายแล้วหนูเลยแบบว่า
0: ถ้าจะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน
1: แต่ว่าหนูดีใจนะที่มันเป็นตังค์อ่ะเพราะบางคนก็แบบว่าถูกหลอกไปที่นู่นเลยหนูยังคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเราแบบตัดสินใจขับไปที่นู่นเลยล่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันหลอกให้หนูจะขับ
1: ใช่มันหลอกให้หนูขับไปที่
0: มันหลอกให้หนูว่าไงตอนนั้น
1: บอกว่าจะวิดีโอคอลหรือว่าจะไปเจอกันที
0: ่สถานที่
1: ตรงแจ้งวัฒนะ
2: อ
1: ะไรเงี้ยใช่
2: ก็รวบไปเลย
1: หนูเลยบอกว่าหนูไม่สะดวกเพราะหนูมีงานต่ออะไรเงี้ยก็ต้องคุยโทรศัพท์นะครับในการให้ข้อมูลโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าหนูไปหนูก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นยังไงถือว่าโชคดีที่ว่ามันเป็นแค่เรื่อง
0: มันจะหลอกให้ไปที่แจ้งวัฒนะ
1: ใช่หนูคงเหมือนคงโดน
0: ก็คงจะโดนคุมหัวแล้วก็พาไป
3: ตายแล้ว
0: เก็บชายแดน
1: จริ
3: งแต่เขารู้ว่าเราเป็นชาลอตใช่ไหมเขารู้ว่าเราเป็นชาลอตเลยเขารู้จักเรา
1: ตอนน
0: ั้
1: นย
0: ัง ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ใครทั้งนั้น
2: เ
0: นี่ยเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยเขาบอกมีดาราคนหนึ่งอ่ะโดนประมาณอย่างนี้เลยแต่เขาไม่กล้าพูดแม่ของไดอาน่าโดนหมดบัญชีเลยนะ
3: จริงว่ะ
0: แม่ไดอ่ะ
3: โอ้ตายแล้ว
0: แล้วกลับไปแม่แบบทำอะไรไม่ถูกคือเอาง่ายๆคือขนาดแม่ไดเป็นคนที่รู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษแม่ไดเป็นคนที่เก่งภาษาเก่งทุกอย่างแม่ไดยังโดนหมดเลยคือเอาง่ายๆดาราอีกคนหนึ่งอายุแค่20กว่า
3: โดนอีก
0: หมดเลย
3: โอ้ตาย
1: เ
0: ขาบอกว่าเวลาถ้าสมมติไม่เจอกับตัวไม่รู้จริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: มันแบบว่า
3: จังหวะด้วยนั่นแหละเรารู้ทั้งรู้แต่มันที่จังหวะเราบางอย่างมันแบบ
1: ปกติก็จะไม่รับเบอร์แปลกหรอกแต่วันนั้นคือมันมีเหตุที่แบบทำไมอยู่ดีถึงรับหน้าอะไรเงี้ยก็เลยโดน
0: ไปจริงเบอร์แปลกอีกทางนึง
1: ใช
0: ่คือณวันนี้ตอนนี้อันง่ายๆนะรับปุ๊บลบทิ้ง
1: ใช่
0: ลบทิ้งง่ายสุด
3: ใช่อ
0: ย่าไปรับ
1: ไม่ต้องคุย
3: ไม่ต้องคุย
1: ไม่ต้องคุย
3: ปัญหาใหญ่สุดคือมันเอาเบอร์เรามาจากไหนเนี่ยนั่นน่ะสิมันหลุดมาจากไหนนั่นน่ะเบอร์พวกนี้เนี่ยอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเบอร์อะไรที่มันไม่คุ้นก็อย่าไปรับมันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะที่บอกว่าตรวจสอบเบอร์ก่อนได้
1: ใช่เวลาแบบมีโทรมาก็จะขึ้นเลยว่าสแกมเมอร์อะไรเง
3: ี้
1: ย
3: มียังมียังตอนนี้ไม่มีฮะตอนนี้มีแล้ว
1: ตอนนี้หนูไม่รับอะไรใครเลยค่ะเพื่อนโทรมาก็ไม่รับด้วยไม่รับอะไรเลย
0: ให้ไลน์มาดีกว่าไลน์ก่อนอย่างที่เด็กเจนซี
1: ก็ที่มันโกงหนูก็มันโกงหนูจากไลน์นั่นแหละแม่ให้หนูแอดไลน์ไปแล้วก็เนี่ยวิดีโอคอลจากการแอดไลน์ไงใช่
3: เราต้องได้เบอร์โทรศัพท์เราก่อนถูกไหม
1: ใช่แล้วก็บอกแอดมาในนี้นะครับเพื่อเป็นการแบบให้ปากคำอะไรก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เนาะให้ปากคำต้องไปที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยก็นึกว่าเป็นแบบใหม่หรอหรือยังไง2026แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้จริง
0: ๆร
1: อค่ะ
0: จริงๆแล้ว
1: ฟาดขอไป
0: เอา
1: ได้ได้บทเรียน
0: ก็ยังมีเงินเก็บอยู่ก็ยังเหลือโอเค
3: ยังมีแรงทำงานอยู่ยังไม่โดนทำเนาะ
1: ใช่ค่ะลูกค้าก็เข้าได้อีกเยอะๆเลย
4: ไปด้วยเน
3: า
4: ะ
3: ถือว่าฟาดเคราะห์ไปช่างมันจะได้กลับมา100,000
0: มันก็ยังไม่ได้ตอนแรกคิดว่า4ล้านจะได้กลับมาสักล้านนึงก็ยังไม่ได้
1: ตอนแรกคิดว่าสักครึ่งนึงอะรับผิดชอบ
0: ครึ่
1: งนึง2ล้านหนูก็อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ก็คือถ้าสมมติอยากจะได้เต็ม4ล้านก็คือต้องรอให้ครบ500ล้านก่อน
3: ซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ร
1: ู้หนูอาจจะอายุเยอะแล้วก็ได้อาจจะเป็นเงินเกษียณ
0: อาจจะเป็นเงินเกษียณ
3: โอ้คิดอย่างนั้นเลยคิดถึงเงินเกษียณเลย
1: จะเป็นเงินเกษียณหนูไปแล้วตอนนั้นนะ
4: ว่าเกษียณแล้วเขายังไม่ได้เชื่อพี่
1: ยังไม่ได้หรอทำใจหรอ
3: ทำใจ
4: ยังไม่ได้หรอ
1: ทำใจโอเค
3: มุ่งหน้าทำงานต่อไป
1: ทำงานได้เงินเร็วกว่า
3: ทำงานได้เร็วกว่า
0: จริงๆอย่างที่บอก5ปีผ่านไปหนูได้อะไรจากช่วง5ปีที่ผ่านมาอย่างที่หนูบอกหนูเคยใส่ชุดขนนกมาหาพี่ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดขึ้น
1: หนูว่าหนูได้ตัวเองในเวอร์ชันที่แบบโตขึ้นในระยะเวลาแค่5ปีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยการโตขึ้นแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับหนูในระยะ10ปีก็ได้แต่เหมือนพอเข้าวงการก็สอนหลายๆอย่างให้เราได้โตไวด้วยค่ะว่าจะเป็นการพูดการร้องเพลงหรือว่าการใช้ชีวิตเรื่องการเก็บตังค์คือมันได้บทเรียนหลากหลายหมดเลยทั้งจากความผิดพลาดด้วยหรือว่าจากการที่เราพัฒนาตัวเองในด้านที่ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามองในด้านที่ดีเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมา
0: เมื่อก่อนหนูชอบเตะฟุตบอลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังชอบเตะฟุตบอล
3: หรอ
4: ใช่ยังไม่เชื่อ
0: ยังชอบเตะฟุตบอล
1: หนูชอบกีฬาที่มันไม่ใช่กีฬาใช้สมาธิอ่ะ
3: ใช้แรง
1: ใช่
3: ไปใช้แรง
1: เตะบอลเล่นวอลเลย์ว่ายน้ำไฮล็อกอะไรเงี้ย
0: ก็คือชอบออกกำลังกายนี่แหละ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าติดมาจากคุณพ่อชอบพาไปวิ่งในป่าตอนเด็ก
0: ๆพี่ชายกี่คน3คน
1: 3คนคนละพ่อคนละแม่2คนละพ่อ1
0: อ๋อ อะไรกูไม่เข้าใจคนละแม่สองคนละพ่อหนึ่ง
1: พ่อมีลูกมาแล้วสองคนแม่มีลูกมาแล้วหนึ่งคนพ่อแม่มาเจอกันมีหนูฝรั่งสองไทยหนึ่ง
0: ก็เลยเราก็มีพี่น้องอยู่ออโตเมติกไป
1: ใช่แต่หนูเป็นผู้หญิงคนเดียว
0: ตอนนั้นพี่ชายหมดเลย
1: พ่อก็เลยรักหนูมาก
3: ก็ลูกคนเดียว
4: ก็เลยลงไฮหลอกไปล่าสุดเนี่ย
3: หลอกลงไฮหลอกมาหรอ
1: โชว์ความแข็งแรง
4: กับพี่เมย์ใช่ไหม
1: ไปกับไฮดี้มาริมาทีน่าแล้วก็หนู4คนแล้วก็จะไปเจอพี่ๆเขาในสนามอะไรเงี้ย
4: โอ้โหยอด
0: เมื่อก่อนผู้หญิงคนนึงที่กระตกกระตากคนนึงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วงการเนี้ยมันหล่อหลอมหนูให้แบบผู้หญิงมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นคนพูดตรงด้วยแหละคิดอะไรก็พูดเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องมีการคิดก่อนพูดเวลาจะเขาเรียกไงมีวิธีการพูดยังไงที่จะไม่ได้ไปแบบเป็นผลกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่กับตัวเราอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเรียนเหมือนที่หนูบอกหนูก็ไปเรียนพูดมาก็อยู่ที่หนูว่าการสะสมประสบการณ์ต่างๆแบบความผิดพลาดของหนูด้วยแล้วก็จากการที่หนูไปเรียนมาด้วยก็ทำให้หนูคิดได้มากขึ้น
0: จริงๆแล้วหนูเติบโตกับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่แยกทางกันนั่นแหละ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ขออนุญาตถาม
1: ได้เลย
0: พ่อแม่แยกทางหนูก็เติบโตมากับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: เป็นลูกสาวคุณพ
1: ่อเขาก็จะไม่ค่อยสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรความเป็นหน่อมแหนมอ่ะจะพูดยังไงดี
3: ให้แข็งแรง
1: เขาจะสอนให้แบบคิดเองทำเองเจอเองเสียใจเองเรียนรู้เองผิดพลาดเอง
4: สอนฝรั่ง
1: ทุกอย่างคือโดนตัวเองหมดเลย
0: แต่ว่าฝรั่ง
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบเรา
0: เองลูกประเทศอะไร
1: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษ
3: ก็สอนแบบฝรั่งกันนะ
4: สอนฝรั่ง
3: ให้เรียนรู้
1: ปล่อยให้แบบไปใช้ชีวิตเสียใจเมื่อไหร่อยากได้บทเรียนหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยกลับมาถาม
4: อยากได้ความซัพพอร์ตก็กลับมา
0: พี่ชายก็เป็นลูกครึ่งหมดเลยหรอ
1: พี่ชายฝรั่งสองคนค่ะ
3: ฝรั่งแท้ๆเลย
0: เป็นฝรั่งแท้ๆเลย
1: แท้ๆเลยมีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วอายุค่อนข้างจะเยอะคือพ่อหนูมีหนูตอนอายุเยอะแกก็เลยจะตอนนี้แก77แล้วค่ะ
4: รักเรามากส
1: ุดๆใช่แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ได้การออกกำลังกายมาจากพ่อนี่แหละเพราะแกชอบวิ่งชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ย
4: เน
1: ี่
4: ย
0: อ๋อก็
4: คือไง
1: มองไม่ค่อยเห็นแล้วแบบอายุเยอะจะแบบตาพรามัวแล้ว
4: แต่ก็ยังแข็งแรง
1: แข็งแรงชอบอ
3: ยู่ด้วยกันที่เมืองไทยไหมหรือว่าท่านอ
1: ยู่พ่ออยู่ภูเก็ตค
3: ่
1: ะ
3: พ่ออยู่
1: หนูไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดเลยจนกระทั่งเข้าวงการก็มาอยู่กรุงเทพคนเดียว
0: เมื่อก่อนหนูก็เติบโตที่
3: ภ
0: ู
3: เก
0: ็
3: ตตลอด
1: ขนาดมหาลัยหนูอยากจะเรียนกรุงเทพพ่อยังแบบเอารถมาล่อเลยว่าถ้าให้รถเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมแต่ถ้าไปกรุงเทพไม่ให้รถนะ
4: เอ
1: ้ยเราก็อยากได้รถก็เลยโอเคก็อยู่
4: ภูเก็ตสบายแล้ว
1: ใช่
0: คุณพ่อเป็นคนที่ย้ายจากอังกฤษมาอยู่ภูเก็ตเลย
1: ใช
0: ่ค่ะก็คือเอาเงินทั้งหมดย้ายมาอยู่ประเทศไทย
1: เลยเอาของบ้างเอาอะไรบ้างย้ายมาอยู่ที่นี่เลยก็มาเจอแม่ที่นี่แล้วก็มีหนูนี่แหละค่ะก็ไม่กลับไปเลย
4: นี่ไงเห็นเวลานี้
3: ก็ตอนหนูก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
1: หนูยังไม่รู้น่ารัก
4: คุณพ่อก็เลยรักเราสุดๆไปเลยลูกสาว
1: ใช่
3: ลูกสาวตอนนี้มาอยู่ที่นี่คนเดียวคุณพ่อเป็นห่วงไหมเนี่ย
1: จะชอบโทรมาหาหนูทุกคืนกับตอนเช้าแบบมอร์นิ่งตอนเช้าคุณ
4: น
1: ายทุกคืน
4: ดีนะ
1: เขาจะบอกว่าแบบบางทีไม่ค่อยอยากจะรบกวนหนูบอกเฮ้ยเป็นพ่อโทรมาได้ไม่ใช่การรบกวนเลยอะไรเงี้ยก็เอ็นดู
3: พูดภาษาไทยกันหรออ
1: ังกฤษค่ะไม่หนูพูดภาษาอังกฤษหรอก
4: แต่เราแปล
3: แบบว่า
1: เรา
4: แปลให้ทุก
1: นายแทนเสลดให
4: ้อ่ะประเด็นนี้ก็ไฮเซไฮอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่พูดในบ้าน
1: ใช่หนูพูดไทยได้พูดอังกฤษได
0: ้พี่เลยเขาย้ายมาอยู่ภูเก็ตหมดเลยเหรอ
1: ไม
0: ่พี่ก็อยู่อังกฤษ
1: มีแค่หนูคนเดียวที่อยู
0: ่อ๋อก็คือพี่น้องหนูก็คืออยู่
1: พี่ชายอยู่อังกฤษ
0: อังกฤษ
1: พี่ชายอีกคนนึงอยู่ชุมพรแม่หนูยายเป็นคนชุมพรนะคะก
0: ็
1: จะมีหลายบ้านหมายถึงว่าอังกฤษบ้างชุมพรบ้างภูเก็ตบ้างกรุงเทพบ้าง
4: ไปหลายจังหวัดแต่อยู่ภาคใต้นั่นแหละ
1: เป็นคนทุกที่อะค่ะ
4: กลับมาทำงาน
0: เขาบอกว่าจริงๆความสุขของหนูจริงๆหลังๆที่แบบว่ามันรีเซ็ตตัวเองได้จริงๆเขาบอกว่าคนเราอะถ้ามันเริ่มเป็นแพนิคหรือลองไปตัวเองเขาบอกว่าหนูจะเป็นคนที่หิวใจแบบชาร์ลอตต์คือการทำความสะอาดบ้านบางคนจะเห็นบางคนเพื่อนฉันเคยเป็นเพื่อนฉันนั้นมีเงินเยอะมากขับรถซุปเปอร์คาร์ใช้แบรนด์เนมแต่วันๆนึงนั่งล้างห้องน้ำทั้งวันอย่างเงี้ย
3: ชอบ
1: เขาบอกว่าทำความสะอาดบ้านช่วยแบบใครเครียดนะเวลาเราเห็นของเป็นที่หรือของสะอาด
0: เพื่อนฉันคนหนึ่งเป็น CEO บริษัทใหญ่ๆเลยเวลาประชุมเครียดปุ๊บแม่งต้องล้างห้องน้ำ
3: ล้างน้ำมันตัวเอง
0: ล้างห้องน้ำต้องกลับไปล้างห้องน้ำแล้วกลับมาประชุมต
3: ่อ
0: นั่นเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็แบบว่าจะต้องไปซักต้องซักผ้ากับล้างห้องน้ำทุกอย่างมึงเป็นอะไรอ่ะจริงๆแล้วบอกอ๋อเป็นบางคนอาจจะกรี๊ดบางคนอาจจะด่าแต่บางคนแบบว่าเครียดปุ๊บ
3: แล้วมันก็ดีได้ประโยชน์
1: ใช่
3: เราก็เป็นอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ใช
3: เราเครียดเนี่ยทำอะไร
1: ก็ทำความสะอาดบ้านชอบจัดของให้มันอยู่เป็นที่คือหนูไม่ชอบเห็นอะไรที่มันแบบรกๆหูรกตานิดนึงก็จะแบบเวลากลับบ้านไปเห็นทุกอย่างวางเป็นที่ก็จะแบบโอ้ยชื่นใจสบายใจอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: มันสบายตา
1: ใช่เวลาเครียดหรือเวลารู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้งั้นไปล้างจานดีกว่างั้นไปจัดที่นอนดีกว่าวันนั้นหนูเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไปทั้งหมด40 นาทีเข้ามุมนี้หลุดมุมนั้น
0: เข้าให้มันตึง
1: ใช่ให้มันตึงที่สุดมันอยู่โรงแรมอะไรเงี้ยก็จะทำอะไร
3: อันนี้คือทำเพื่อใครเครียด
1: เพื่อใครเครียดให้

0: แต่คนเป็นบางคนต้องไปออกกำลังกายไงบางคนต้องไปเอาเหงื่อออกถูกต้องไหม
1: เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาความเครียดออกด้วยการเสียเหงื่อใช่อ
2: ย่างที่ฮิวใจหนูก็คือสัตว์เลี้ยง
1: ใช่เขาบอกสัตว์เลี้ยงก็ช่วยให้ใจแบบใจฟูได้หนูก็จะมีกระต่ายตัวหนึ่งอ้วนๆ7 ปีแล้ว

0: ตัวเล็กๆมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เหมือนล่าสุดหนูมีการโทรคุยกับคนที่เขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได
2: ้อย่
1: างเงี้ยมีนะ
2: มีด้วยหรอ
0: ดักเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวหนูอยากรู้ว่าน้องคิดยังไงกับหนูไง
2: แล้วยังไงแล้วยังไงเนี่ยแล้วฟังที่เป็นยังไงวะ
1: เขาก็บอกว่าตัวนี้หนูก็ถามว่าน้องอยากไปทะเลไหมหนูมีความรู้สึกว่าน้องชอบ
0: กระต่ายอยากไปทะเลไหมอีบ้าก
2: ระต่ายเขาอยู่ในป่าไ
3: หมถามคนที่คุยกับกระต่ายได
2: ้ถามคนที่
1: สื่อสารกับสัตว์ได้สื่อสารกับสัตว์มีจริงๆนะใช่ไ
3: หมเป็นล่ามเหมือนเป็นล่ามใช่ไหม
1: ใช่เหมือนแบบส่งลูกกระต่ายไปให้เขาแล้วเขาจะสื่อสารอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูไม่ได้มันมีจริงๆนะทุกคน
0: หนูถึงโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไงลูกอีบ้า
2: ไม่
0: หนูหนักแล้วให้คนไปสื่อสารกับกระต่ายอีบ้าม
1: ันมีจริงๆแต่เขาคิดคนมาจากอิตาลีนะสัตว์เนี้ย
2: แล้วเขาสื่อสารอะไรที่อยากรู้เลยคุยอะไรกัน
1: เขาก็บอกเขาก็บอกว่าเออกระต่ายเฮ้ยหนูพูดไปหนูไม่อยากพูดหนูอายคน
2: ไม่เป็นไรอยาก
0: พูดที่ก็อยากรอลูกมันอายกันตั้งแต่แรกแล้วลูกมันตั้งแต่ไปถ่ายรูปไปให้คนพูดกับกระต่าย
1: มีจริงๆทุกคนลองไปศึกษาได้นะคะก็เขาบอกว่ากระต่ายหนูอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากแค่วิ่งสวนไม่อยากไปทะเล
0: เขาก็ตอบมาอย่าง
1: นี้ไม่อยากไปทะเลอยากอยู่บ้านชอบกินชอบนอนชอบแบบอยู่ที่มืดๆนะแล้วเขาเนี่ยฉลาดมากนะเออหนูว่าหนูคงโดนหลอก
0: อย่างแรกเลย
2: โดนการคุยกับสัตว์ไปเท่าไหร่
0: บางฉะนั้นอย่างแรกเลยหล่อนไปเหมือนฉันก่อนตั้งวงเงินโอนออกห้ามเกินวันละ 50,000
1: ใช่ๆหนูตั้งวันละ 50,000
0: ฉันทำอย่างนั้นแล้วห้ามเกินห้ามโอนเงินเกินครั้งละ 50,000 โอนก็ได้เราพวกเราบ้าๆบอๆเธอจริงๆ
1: แต่เราบ้าบอบอนะสติในการใช้เงินมากขึ้นไง
0: เออ
1: แต่น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: แค่ความอยากรู้เฉยๆว่ามันโอเคไหมจริงไหม
2: แล้วมันจริงไหมสรุปมันจริงไหม
1: ก็มีจริง
0: จริง
1: เหรอมีจริงมีจริง
2: ถือว่าเขาคุยกระต่ายรู้เรื่องใช่ไหมกระต่ายเธอรู้สึกอยากอยู่บ้านจริงใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันดูไม่อยากไปไหนเลยอ่ะอาจจะเพราะมันเริ่ม
0: อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นสัตว์อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะ
2: ใช่กระต่ายมันเป็นสัตว์อยู่เฉยๆมันไม่ยุ่งกับใครอ
1: ุ้ยแต่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องชอบกินขนมอันนึงในถุงสีขาวมากเลยนะหนูก็เฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะน้องจะป่วยอ่ะหนูเคยให้ขนมถุงสีขาวจริง
0: ๆเออ
2: กระต่ายมันตาบอดสีนะเธอมันมองไม่เห
0: ็
2: น
0: หมอมองไม่เห็น
3: ทีมนักร่างแปลสัตว์เขาแปลให้แล้วว่าน้องชอบสีนี้เราก็ต้องเชื่อเขาสิ
1: ไปเราไปข้าวถามอื่นเลยดีกว่าดูไม่ดีเลย
2: โดนไปเท่าไหร่ค่าคุยกับสัตว์เนี่ย
1: พันกว่าบาท
3: ก็โอเค
1: พันกว่าบาท
3: แล้วตอนนี้เขาพูดว่าไงอีกกระต่ายชอบอะไรอีกไหม
1: มันมีเยอะเลยแต่ว่าหนูจดเอาไว้รอ
3: นอกจากไปอยากไปทะเลแล้วมีไปที่อื่นไหมจ๊ะ
1: ไม่น้องอยากอยู่
2: บ
1: ้
2: าน
1: แต่มีสิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคือหนูชอบขี้ลืมอาจจะเพราะจากการทานยา
0: บ้าเจอแต่บ้า
1: ไม่เรื่องเยอะเกินในหัวอะไรเงี้ยก็คำถาม
0: เก่ง
3: นางพูดเก่งนางเล่าเรื่องเห็นไหม
0: เก่งเห็นไหมล่ะมาวันนี้หนูมาในนามฐานะของออร่าริช
1: ใช่ค่ะการดูแลตัวเองค่ะ
0: จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอกับเจ้าของกันเลยกันอุตส่าห์มาจากนี่ขอนแก่นเลยเน
2: า
0: ะขอต้อนรับคุณยุ้ยสุทประภาจันทระประภาพร CEO ออร่าริช
2: สว
0: ั
2: สดีครับเชิญครับเชิญครับ
0: จริงๆแล้ว
1: ได้ไปที่ไหน
0: คุณพี่อานั่งเลยโอเคสวยวิ่งเด็ด
1: สวยมาก
0: จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้คอลลาเจนในท้องตลาดมันเยอะไปหมดเลย
4: ก่อนหน้านี้เราก็จะทานหลายอย่างทานคอลลาเจนทานวิตามินซีทานกูต้าอะไรหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้แบบว่าคุยกับทาง R&D ของโรงงานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะรวมทุกอย่างก็คือให้อยู่ในกล่องเดียวค่ะทั้งคอลลาเจนทั้งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่วิตามินซีกลูต้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันก็เลยออกมาเป็น AR Collagen Plus ตัวนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำตาล 0% ค่ะนะคะแล้วก็ทานง่ายด้วย
5: ด
4: ื่
5: มง
4: ่
5: ายด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วเวลาดื่มต้องดื่มตอนไหนเวลาไหนคะอย่างเงี้ย
4: ขณะท้องว่าง
1: ใช่ตื่นมา
3: ก็ทานได้เลยก็เช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้อย่างเงี้ยเน
0: า
3: ะ
0: วันนั้นจำได้ไหมที่อิงฟ้าไปลำตรงพญานาคที่นครพนมอ่ะแล้วฝนตกจำได้ไหมแล้วที่หน้าของนางแต่งไว
2: ้อ่
0: ะแล้วแบบยังคงไม่รู้ว่า
1: ไม่หลุด
2: ก็คือนี่เลยไม่หลุดเลยใช่ไหม
0: ก็คือตัวนี
1: ้ใช่อ
0: ันนี้คือ
2: คุชชั่น
0: คุชชั่นอัน
4: นี้เป็นคุชชั่นออร่าริชค่ะ
0: วันนี้ขออนุญาตดูนี่คุณลองดูมันจะเป็นรองพื้นด้วยมันจะปกปิดด้วยและที่สำคัญเนี่ยคุชชั่นออร่าริชตัวนี้มี SPF 50 PA 4+ นะคะปกติเนี่ยซองจะนี่อันนี้อาจจะ
2: ดูด้วยเน
0: า
2: ะ
0: นี่มันก็คือกันแดดไปในตัวแล้วก็เป็นรองพื้นไปในตัวเห็นป่ะ
2: ปิดกันแดดด้วยนะรองพื้นด้วย
0: มันก็จะไม่วอกเม็ดเนี่ยแป๊บเดียวมันเนียนได้ขนาดนี้เลย
2: เฮ้ยเนียนว่ะ
0: มันเนียนได้ขนาดนี้เลย
2: ใส่เยอะแล้วนะ
0: ถูกชิ้นใหญ่เยอะมาก
2: ใส่เยอะมากแล้วยังเนียนขนาดนั้นเลย
0: แตกต่างกันเลยไหม
1: ครับน้ำเบาๆได้เลย
0: อย่างที่บอก
2: กันน้ำด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช
0: ่เนื่องจากมันเป็นซอง 10,000 มิลลิกรัมซองหนึ่งเขาเคยทำโปรโมชั่นถูกสุดคือ40บาทแต่วันนี้คุณซื้อในแฉเนี่ยเหลือซองละ20บาทคุณจะได้ทั้งหมด50ซอง50ซองคุณจ่ายเงินแค
2: ่ 1,000
0: บาท
2: 50 ซอง
0: 1,000 บาทนะคะเจ้าหน้าจ๊ะ
2: ขอบคุณมากครับครับ
0: วันนี้มารอกันเต็มตี
3: ป๋อมาแล้ว
0: ป๋อสวัสดีจ้ะ

0: สวัสดีครับ
1: สองหนุ่มสุดฮอตจากดูมันดี
2: สวัสดีคร
1: ับ จริงๆแล้วปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองของทั้งสองคนนี้เลย
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้เฉพาะพรีเซนเตอร์นะเกิน20ตัวไปแล้ว
0: ว้าวโอ้โหสุดยอด
1: ตีปอเกิน20ตัวไปแล้วนะฮะอีป้ายมันจะไปขอถ่ายรูปกับเขาเหรอครับ
3: เขาถ่ายวิดีโอเลยค่ะหนู
0: ปลายเน
1: า
0: ะ
1: นะคะเบรกกันสักครู่โอ้วันนี้มาเต็มสตูดิโอไม่ได
4: ้คิ
1: ดวันนี้สตูดิโอไม่ได้คิดถึงฉันกันนะคะมาดูตีป๋อกันค่ะลงมาเกือบทั้งตึกกูงงมากโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สนับสนุนโดยไลกาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
7: มาคิดแล้วมาฝึก
8: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
9: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์นมแม่ช่วยประหยัด
11: ซื้ออะไรมาพี
12: ่ซื้อนมมาให้ลูก
11: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
14: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
15: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีสสูตรซักด่วน
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
18: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
7: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเลีย
7: โทรออก
18: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
20: หมดแก้วหมดค่ะ
18: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
21: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
22: Peptide มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: เทพไทย
24: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
25: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
24: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
25: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะมีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
26: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
27: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
28: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
30: เออรู้ละ
31: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของชี่หยด
32: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
33: ่ Say something
31: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
32: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นาทีทางช่อง GMM 25ครับ
34: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
35: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดิน
34: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอ
35: ปิดขนาดนี
34: ้สวัสดีครับ
35: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
34: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
35: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
34: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเล

0: เอ้ย
1: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
2: Max World Road Trip ซีซั่น 2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
3: โอ้โห
4: ไม่ของเลย
2: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
5: ไม่เป็นไร
2: เต้น
5: มือไหมเจ๊ต้องร้อน
6: ไหม
5: ทำไม
2: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
7: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
8: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
9: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
10: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
11: แกต้องตายแก
8: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: ต้อนรับตัวเองเลย
17: สวัสดีนะคะ
18: สวัสดีครับ
19: คุณผู้ชมครับสองหนุ่มฮอตจากดูมันดีนั่นแหละตีปอนะฮะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆอย่างที่บอกน้องบอกยังไม่รู้เลยพรีเซนเตอร์กี่ตัว
20: 20กว่าตัวรู้มาแล้ว
19: ต้องเช็คไอ้ออฟลูกมันออฟมันโกงหนูหรือเปล่าลูกต้องเช็คกับมันว่าไอ้ออฟมันโกงหนูหรือเปล่าต้องกลับไปเช็คดีๆนะลูก
21: คุณออฟชั่นมาไหมครับวันนี้
22: พี่ออฟติดธุระ
19: ออฟคุณออฟเขาไม่เคยให้เกียรติรายการกูค่ะเขาส่งแต่ศิลปินมาค่ะ
21: คุณออฟชั่นไม่มา
19: ก็ด่ามันด้วยนะคะ
21: กูเบิร์ดมาเนาะนะคร
19: ับ เอาง่ายๆขอต้อนรับตีปอเข้าสู่รายการแฉอย่างเป็นทางการค่ะ
20: สวัสดีครับ
21: ปกติไม่ให้ตบมือเลยนะรายการเราเวลาแขกรับเชิญมา
19: ปกติสตูดิโอพี่เงียบเหงามากวันนี้ลงมาเกือบทุกชั้นเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกว่าเอ๊ะคิดถึงอะไรเช่นกันหรือเปล่าเปล่าค่ะมานั่ง
20: มารอดูเอกสาร
21: แล้วตอนนี้เทรนเอ็กติดอันดับ1ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ
19: ครับแล้วตอนนี้ติดเทรนเอ็กอันดับ1เรียบร้อยแล้ว
22: น่าจะติ
21: ดตีปอดเอ็กแฉ
22: ครับ
20: เอ็กแฉด้วยเหรอบอกเอ็กแฉ
22: ครับเอ็กแฉด้วย
20: จริงเหรออ
19: ย่างที่บอกทั้ง2คนเนี่ยแจ้งเกิดแล้วก็เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ด้วงกับเธอ
22: ครับผม
19: ใช่ไหมลูก
22: ใช่
21: เรื่องแรกเลย
19: จะไหว้กันทำไมเป็นโลกไหว้เหรอ
20: เราก็มีมารยาท
22: ยังไม่ได้แนะนำตัว
19: อ๋อแนะนำตัวเองเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนลูกเอามา
22: สวัสดีครับติวันพิชิตนะครับผมจากดูมันดีครับสวัสดีครับป๋องสุภการครับจากดูมันดีครับ
19: เขาสอนให้พูดอย่างนี้ก่อน
20: ก่อนที่จะ
19: เองค่อยให้แนะนำ
22: ไม่เป็นแบบรายการจริงจัง
19: บ้าม
21: าพบตัวแม่ไงน้องออกมาพบตัวแม่น้องเขิน
19: เวลามองตามันจะไม่กล้ามองจะต้องมองตัดไอ้ตรงนี้ไปตามันแบบตามองแล้วมันเขินมันอ่ะจริง
21: ๆเขินแม่เขิน
19: ต้องแต่ว่าตาจะต้องไปสัมภาษณ์มองไอ้แก่น็อตดีกว่าลูกสบายใจกว่าเอาจริง
22: ๆ
19: อย่างที่บอกจากซีรีส์ด้วงกับเธอซึ่งจบไปซีรีส์เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะฮะที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นนักแสดงแถวหน้างานมันเปลี่ยนชีวิต
20: ยังไงบ้
22: าง โหถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมแบบจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแบบคือก็วิ่งอีเวนต์แบบ1งานต่อวันเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีแบบทั้งงานชูตติ้งด้วยแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปแบบอีเวนต์ด้วยนะครับก็จริงก็ต้องแบบขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยขอบคุณทางดูมันดีด้วยที่แบบมอบโอกาสนี้ให้ครับใช
19: ่จริงๆขอบคุณดูมันดีที่จริงน้องก็ไม่ได้มาโปรโมทอะไรนะฮะก็คือส่งมาเป็นแขกรับเชิญเราเฉยๆนะเนี่ยคือซีรีส์ก็จบกันไปแล้ว
22: อ
19: ันนี้วันนี้กี่งานแล้วลูกก่อนจะมาหาพี่เนี่ย
22: วันนี้หายไป
21: 1งานแล้วก็ไปอีเวนต์1งาน
22: แล้วก็
21: มาแชร์
20: ก็มาแชร
21: ์ก็เราออกงานที่3
19: ก็คืองานที่3ของหนูกันแล้วนะฮะ
20: คอนเสิร์ตเพิ่งจบไปก็แบบว่าที่ Impact Arena นะ2รอบเต็ม
22: ใช่ครับ
20: คอนเสิร์ตเร็วมากเป็นยังไงบ้างครับผมคอนเสิร์ตที่ผ่านมา
21: ครับใช่มั้ยครับ
22: ถือว่าเกินคาดมากๆตอนที่บัตรหมดครับเพราะว่าเหมือนก็คุยกับพี่ปอตลอดกับพี่ออฟตลอดว่าแบบกลัวว่าบัตรจะไม่หมดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแล้วก็แบบถือว่าใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่คิดว่าแบบว่ามันจะหมดอะไรเงี้ย ใช่ครับ
20: คิวโชว์ต่างประเทศนี่รอยาวถึงปีหน้าเหรออ
22: ๋อมีแฟนมีบ้างคร
19: ับ แฟนมีกี่ประเทศลูกตอนนี้หนูแพงกันไว
22: ้ตอนนี้
0: ถ้าเร็วๆนี้มี
22: 3ครับ3ประเทศ
19: ประเทศอะไรบ้าง
22: มีที่ประกาศไปแล้วจะมีญี่ปุ่นครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ประกาศอีก2ประเทศครับ
19: ก็ต้องลุ้นกัน
22: ก็พูดไปแล้วก็รู้แล้ว
21: แล้วที่ไปมาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่ไปที่นิวยอร์กมาเป็นยังไงบ้างแฟนมีที่นิวยอร์กเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
0: โอ้ยอบอุ่นเลยครับอบอุ่นครับก็คือโหไปไกลเลยครับก็มีแฟนมีกี่รอบนะ2รอบใช่มั้ย
19: 2รอบที่นิวยอร์ก
0: 2รอบที่นิวยอร์กคือแฟนๆที่นั่น energy ดีมากครับสนุก enjoy มาก
22: ใช่ครับใช่
19: เพราะฉะนั้นจริงๆซีรีส์เรื่องเดียวมันเปลี่ยนชีวิตพวกหนูเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับทีละคนดีกว่า
21: ครับ
19: พี่ขอเริ่มจากติ๋ติก่อนดีกว่า
22: ครับผม
19: นะฮะติ๋ติเองเนี่ยเป็นเด็กหอการค้ารุ่นน้อง
22: หอการค้าใช่ครับใช่ใช่ใช่เป็นรุ่นน้อง
21: ตั้งแต่เข้าวงการตอนแรกเลยนะเนี่ย
19: ติ๋ติเองเนี่ยจบคณะบริหารสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้านี่แหละ
22: ครับ
19: คุณเรียนไปแค่3ปีครึ่ง
22: เรียนแค่3ปีครึ่งครับ
21: เก่งมาก
22: คือถือว่าเรียนไม่รู้ว่าเรียนน้อยเรียนเยอะแต่ว่าต้องแบบว่าที่มหาลัยอ่ะช่วยเยอะมากครับเพราะว่าตอนแรกก็กลัวเรียนไม่จบเหมือนกันแต่ว่าที่มหาลัยคือน่ารักมากแบบว่าคอยแบบ
19: ซัพพอร์ตหนู
22: ซัพพอร์ตแล้วก็ตามงานให้
21: เรียกว่าตามครูบอกมาส่งงานอาจารย์ส่งงาน
22: ใช่ใช่ครับใช่ใช่
19: อย่างที่บอกหนูเป็นคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยกี่ปีทำงานกับเรียนไปทั้งหมดหนูเริ่มทำงานแก่อายุเท่าไหร่
22: ตั้งแต่18 19ครับ
19: ก็เข้ามหาลัยเ
22: ท่าเท่ากันเลยตั้งแต่เข้าปีหนึ่งเลยครับใช่ก็ถือว่าพอจบแล้วก็ปลดล็อกไปอีกหนึ่ง achieve
19: จริงๆหนูเป็นเด็กเชียงใหม่
22: ใช่ครับเป็นเด็กเชียงใหม่ด้วย
19: ก็คือตบโตที่เชียงใหม่เลย
22: ใช่ตอนแรกกะจะเรียนเชียงใหม่ด้วย
19: อ๋อ
22: แต่ว่าแบบด้วยหลายๆอย่างแบบจะพัดจะผูแบบได้แบบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบเขาเรียกว่าเหมือนได้ตอนแรกอะไม่ชอบทางวงการบันเทิงเลยใช่ครับแต่ว่าเหมือนได้ไปประกวดอันนึง
20: เป็น
22: เหม
20: ือ
22: น
19: ทูบีนัมเบอร์วัน
22: ใช่ไหมเป็นเหมือนคุณครูจับไปครับตอนแรก
19: ครูจับหนูไปประกวด
22: ใช่เพราะว่าเราอะร้องเต้นไม่เป็นเลยครับแล้วก็เหมือนจับไปประกวดแล้วแบบอยู่ๆก็ชอบขึ้นมาครับเพราะว่าเหมือนประกวดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปจังหวัดนึงแล้วแบบเหมือนไปร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีคนร้องเพลงแบบตามเราได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยโมเมนต์นั้นมันแบบมีความสุขมากๆเลย
19: ก็คือคนพบตัวเองแต่เด็กว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราชอบที่สุด
22: ใช่ครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยลองทำแล้วก็แบบมีคนชวนเข้าพาไปเจอพี่ออฟดุมดีติดต่อมาเลยครับก็เลยย้ายมาเรียนกรุงเทพแล้วก็เข้าวงการในตอนนั้นเลย
19: ออฟเป็นคนท้าให้เข้ากรุงเทพมาเรียนกรุงเทพ
22: ใช่ใช่ครับใช่
19: เพราะที่จริงแล้วคือที่บ้านหนูพ่อแม่หนูก็อยู่เชียงใหม่
22: ใช่ครับ
19: ที่เชียงใหม่หนูทำอะไรกันลูก
22: ที่เชียงใหม่ทำอะไรคือคุณแม่เป็นเหมือนแบบผู้จัดการบริษัทน
21: ะ
22: ใช่ใช่เป็นแบบเหมือนครอบครัวธรรมดาเลยครับใช่อยู่กับแม่สองคน
19: อ๋อดูอยู่กับแม่สองคน
22: ใช่ครับได้เลย
19: อย่างที่บอกอยู่กับแม่สองคนแล้วก็หนูก็ถ้าสมมติไปเจอออฟปุ๊บออฟก็เลยบอกอ่ะย้ายมาเลยกรุงเทพเถอะ
22: ใช่
19: แล้วแม่ก็อยู่ที่เชียงใหม่ทุกวันนี้แม่ก็ยังอยู่เชียงใหม
22: ่ใช่ครับทุกวันนี้แม่ก็อยู่เชียงใหม่ทำงานนะครับทำงาน
19: ฮะอย่างที่บอกน้องเองเนี่ยมารู้ตัวเองว่าโอเคละมันก็เริ่มต้นจากวงการบันเทิงเนี่ยแหละก็มีคนติดต่อไปแรกก็ยังไม่เป็นตีที่คนรู้จักขนาดนี้
22: ใช่ครับ
19: กี่ปีลูกที่หนูต้องทำ
22: โหตอนแรกก่อนจะมาเจอพี่ป๋
19: อ
22: ประมาณปีนิดๆครับแล้วก็เจอพี่ป๋อจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ3ปี
21: แค่3ปีเองนะก็ถือว่าดังไวมากเลยอ่ะ
22: ผมครับ
19: ก็3ปีอ๋อก็ก่อนที่จะมาเจอก็คือเรามีซีรีส์ก่อนอยู่แล้วแสดงว่าออฟมันก็ป้อนซีรีส์หนูมาตลอดถูกต้องม
22: ั้ยคือก่อนนั้นติเข้ายังไม่มีซีรีส์ครับเป็นเหมือนรายการเรียลลิตี้ก่อนแล้วเหมือน
19: ชื่อเรื่องรายการอะไรรู้นะ
22: Friendship DMD Friendship The Reality Season 1ครับใช่ก็เหมือนเข้าไปแต่ว่าพี่ๆทุกคนตอนนี้ในเจนตีคือเจน3จะมีแบบพี่เก่งน้ำปิงพี่โทมัสก้องพี่เติ้ลเฟิร์สวันอะไรเง
21: ี้
22: ยคือเขาก็เลือกคู่กันไปตอนซีซั่นแรกแล้วแบบตีก็ยังไม่ได้มีพาร์ทเนอร์
21: จนยังไม่พัดเลย
22: ใช่ๆจนทำงานคนเดียวมา
19: ต้องหาพัดเลย
22: ใช่ๆครับใช่
20: ทำซีรีส์ได้
22: ใช่
19: เขาจะต้องคือเอาง่ายๆคือเด็กของออฟทุกคนเนี่ยดูมันดีเนี่ยมันจะต้องหาพาร์ทเนอร์ก่อน
22: ใช่ครับ
19: ว่าเราจะไปเจอคู่ที่ไหนถูกต้องไห
22: ม
19: แล้วถ้าสมมติมันจับถูกคู่ปุ๊บก็คือรวยถูกต้องไหม
22: ไม่ได้ว่าทำงานแล้วทำงานสบายใจที่จะทำงาน
19: รวยได้มันดีรวย
21: โอ้ยแต่ทำงานดีกว่า
22: ทำงานทำงาน
20: จับคู่เขายังไงอะ
19: วิธีการจับคู่เขาทำยังไงลูก
22: คือก็เนี่ยแหละครับเข้ารายการไปตอนตีเจอพี่ปอตอนซีซั่น2ครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เหมือนได้ทำความรู้จักกันเพราะว่าเหมือนก่อนนั้นน่ะเราได้ทำแค่อย่างหนึ่งคือ
0: ที่ทำกันด้วยกันใช่ไหมคือเป็น เป็นโคเวอร์ครับเป็นโคเวอร์ร้องเพลงเต้น

0: หน่อยครับก่อนที่จะเป็นพาร์ทเนอร
1: ์ก็เหมือนต้องทำอะไรคู่ๆกันแล้วดูว่าเคมีมันเข้ากันหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ใช่ครับพอเข้าไปในรายการก็มีมิชชั่นให้ทำมีแบบมีแสดงมี
0: ลงเพลงเดินแบบโฟโต้ชูต
2: ใช่
3: ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเวลาเรียกก็ต้องเรียกน้องตีตีและน้องป๋อ
2: ใช่
1: แล้วพอถ้าเป็นพาร์ทเนอร์จะไหน
3: ตีตีป๋ออ
1: ๋อจะเป็น
4: อ๋อเขาจะเป็นคู่
3: เพราะนี่เขายังไม่เลือกพาร์ทเนอร์
1: แล้วเราเป็นคนเลือกเองหรือมีคนผู้ใหญ่คอยเลือกให้อ่ะ
2: เลือกเองครับเลือกเอง
1: เราเลือกเองเหรอว่าเราจะคู่กับใครอย่าง
2: น
1: ี้หรอ
2: ใช่ครับเลือกเองเลือกจากที่บ้าน
0: เฮ้ย
2: คือเลือกไปเลย
4: ตอนที่คือวิตี้เนี่ยถูกต้องไหม
2: ใช่ใช่
3: เลือกด้วยหัวใจ
1: แล้วทำไมซีซั่นแรกเราไม่เลือกเพราะอะไร
2: แต่ซีซั่นแรกติรู้สึกว่าติยังไม่พร้อมเด็กเด็กมากครับประมาณ18 19ใช่แล้วแบบคือตอนหลายๆอย่างเราเด็กมากด้วยแล้วก็ยังไม่เจอคนที่เราคิดว่าแบบ
1: เคมีเข้ากัน
2: ใช่ๆๆอ๋อ
1: เหรออ๋อเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้เน
4: า
1: ะ
3: ใช่เราเลือก
4: มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เขาบอกสิ่งนึงที่น้องจะต้องเครียดที่สุดก็คือเอาง่ายๆทุกคนเป็นหมดเวลาเข้ามาใหม่ๆในวงการนี้เขาบอกยากที่สุดคือรับมือกับคอมเมนต์ต่าง
2: ๆอุ้ยก็
4: มันเครียดขนาดไหนลูก
2: ก็ส่วนหนึ่งครับตอนแรกด้วยความที่เราแบบเราเป็นคนที่ใหม่มากๆแล้วก็ชอบแบบชอบส่อง
3: ชอบไปอ่าน
2: ชอบไปอ่านชอบไปอ่านชอบไปอ่านแล้วก็แบบแคร์คำพูดคนแคร์คนอื่นเลยครับพอบางอันมันที่มันแบบร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กก็กระทบจิตใจเราก็จะรู้สึกดาวๆนิดนึงเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็โอเคขึ้นแล้วครับเพราะว่าเลือกอ่านอันที่มัน
3: ดีๆ
2: ใช่ครับก็เลือกแบบเลือกนอนบ้างเลือก
1: ไ
2: ปดูอย่างอื่นบ้าง
1: นอนดีกว่าง
3: านอย่างนี้นอนกับเรื่องการ
2: แต่ว่าติชมได้ครับติชมได้ก็อ่าน
4: ก็พร้อมจะรับฟังคอมเมนต์ทุกคน
2: ใช่ครับ
4: ความสุขในวันนี้เคยคิดบ้างไหมลูกว่าวันที่หนูอยู่เชียงใหม่จนวันนี้หนูมาอยู่กรุงเทพกลายเป็นที่ดูดิคนมารอหนูเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเคยคิดบ้างไหมภาพเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตหนู
2: โอ้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยตั้งแต่โตมาแบบโหเรียกได้ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าพอเข้ามาแล้วก็ตั้งใจนะครับแต่ว่าตอนตั้งแต่เด็กตอนจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดไว
3: ้มีความพยายามด้วยแหละพอถึงวันนึงเนาะคนก็เห็นถึงความพยายาม
4: อย่างที่บอกแฟนคลับจะบอกกับหนูเสมอเลยว่าเป็นตัวของตัวเองไปเถอะอย่าไปฝืนอะไรเลยเวลาที่เขาให้กำลังใจหนูก็จะให้กำลังใจยังไง
2: เขาก็สู้ๆนะอะไรเงี้ยเป็นบ่าวเป็นกำลังใจให้นะครับก็ไม่ต้องไปฟังคำพูดใครแบบ
3: ชื่อดอมเขา
2: ใช่เขาชอบเราที่เป็นเราแล้วเลย
0: มีพูดแล้วซึ
2: ้
0: ง
4: นะอ่ะอีกหนึ่งคนน้องป๋อ
0: ครับ
4: ป๋อเองเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเรียนรู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กว่าตัวเองชอบร้องเพลง
0: คือที่จริงอ่ะมันเริ่มจากการที่ป๋อไปเรียนร้องเพลงเป็นเพื่อนพี่สาวครับ
3: ค่ะ
0: แล้วก็แบบอยู่ในรถเนี่ยก็ชอบร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ตอนประถมเนี่ยเราเป็นนักร้องคอรัสที่โรงเรียนด้วย
1: โอ้ตั้งแต่ประถมเลยเหรอ
0: ใช่
1: เป็นร้องคอรัสโรงเรียนอ
0: ่ะฮะใช่ครับก็เลยแบบสนุกดีทำมาเรื่อยๆแล้วก็แต่มาหยุดตอนเข้าม.1ครับเพราะย้ายโรงเรียนด้วย
4: อือ
0: ฮะแล้วแบบ
4: ตอนนั้นหนูเรียนที่ไหนลูก
0: ตอนประถมหรือว่า
4: อยู่กรุงอยู่นู้นเป็นกรุงเทพ
3: แต่เป็นคอรัสเรียนที่ไหนคะที่กัน
0: อ๋อตอนคอรัสเรียนกรุงเทพคริสเตียน
4: อ๋อโรงเรียน
3: แล้วก็จบก็ย้าย
1: ก็เลยไม่ได้สานต่อกับคอรัสโรงเรียนเก่าใช
0: ่
1: ม
0: ั้ยใช่แล้วก็พอมาโรงเรียนใหม่เนี่ยเราหยุดร้องเพลงไปประมาณ2ปีมั้งครับแล้วเราก็
3: คิดถึง
0: ก็เลยกลับไปเรียนร้องเพลงครับ
4: ฮะแล้วอย่างที่บอกมันได้กลับมาวันที่เราได้กลับมาร้องเพลงอ่ะมันเหมือนเป็นการจุดไฟในตัวเองอีกครั้งนึง
0: ด้วยครับแล้วก็
4: มันมีความรู้สึกอะไรที่ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือ
1: ตัวเรานั่นแหละ
4: ตัวเราที่สุด
0: คือที่จริงอ่ะตอนแรกอ่ะชอบร้องเพลงเฉยๆครับก็เลยมาเรียนเนี่ย
3: เรียนร้องเพลงไว
0: ้เรียนร้องเพลงครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปออดิชั่นค่ายหนึ่งใน
1: ลาไซคอน
0: อ๋อยัง
1: ไม่ลาไซคอนก่อน
4: ตอนนั้นไปออดิชั่นที่ไหนลูกค่ายไหน
1: พูดได้ที่นี่พูดได้เรื่อง
0: ตอนนั้นอยู่ MBO ครับแต่ว่าตอนแรกไม่ผ่านแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆแล้วมันมีวันนึงกลับรถไฟฟ้าครับแล้วจำพี่ที่แฮสได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไหว้เขาไปแล้วเหมือนเขาอยู่กับพี่ผู้หญิงคนนึงครับแล้ววันต่อมาเขาเรียกเข้าไปสัญญาคือเพราะว่าคนนั้นเป็นผู้บริหารค่ายแล้วเหมือนเขาชอบเนี่ยก็เลยเซ็นไป
4: แล้วเสร็จไปแล้วได้ทำงาน
1: ได้ออกผลงานไหม
0: ยังเลยครับฝึกไปประมาณครึ่งปีครับแล้วก็
3: จนกระทั่ง
0: มีสอบแล้วคือผมไม่รู้ว่าคือตอนแรกคิดว่าสอบแบบแค่ดูผลอะไรเงี้ยเฉยๆอะไรเงี้ย
4: เขาสอบจริงจัง
0: ก็ประมาณนึงครับแต่ว่าตอนนั้นสอบไปแล้วก็กลับมาไม่ได้คิดอะไรแล้วก็สรุปเด้ง
1: เด้งแปลว่า
4: เด้งแปลว่า
0: ไม่ได้อยู่ต่อ
4: ไม่ได้อยู่ต่อเขามีการประเมินเหมือนที่เกาหลีอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมลูกว่าถ้าสอบปุ๊บสมมติคนในสังกัดถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ได้อยู่ต
0: ่อแบบคือแบบว่าพัฒนาช้าอย่างนี้
2: ใช่
1: เสียใจไหมตอนนั้นเสียใจไหม
0: ตอนนั้นก็เสียใจ

0: เสียใจประมาณนึงพ่ายแรกด้วยอะไรเงี้ยคร
1: ับ แต่ก็ไม่ทิ้งความฝันตัวเอง
0: ใช่
1: เข้ามาประกวดแล้วจะค้อนต่อ
0: ยังครับยัง
1: ยังอีกเหรอไปไปไหนต่ออีก
0: ไปเป็นเด็กฝึกที่ฟอนาร็อกครับ
2: ฟอนาร็อก
1: ฟอนาร็อกก็ฝึกหนักงานฟอนาร็อกก็หนัก
2: เอาไปอยู่ฟอนาร็อก
0: ใช่ครับ
2: ไปอยู่กับพี่อู๊ด
0: ไปอยู่พี่อู๊ดประมาณประมาณ4ปีเป็น
1: โอ้โหตั้งแต่กี่ขวบเนี่ย
3: โ
1: อ
3: ้โห
1: ตั้งแต่ม2ม3แล้วเนาะ
0: ม3ที่ที่นี่ประมาณ15 14 15ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โห16ที่นู่น
2: แล้ว
0: ก็
1: เกือบ20อยู่นะ
2: ก็คือง่ายๆหนูไปอยู่ฟอนาร็อกจนในที่สุดฟอนาร็อกก็ประกาศยุติอีก
0: อ๋อยังครับยัง
2: ยังไม่โอกาส
1: โอ้ก่อนจะมีวันนี
2: ้ยังยัง
1: ตอนอยู่ฟอนาร็อก
2: ท
1: ำเยอะเนาะ
2: สอบอีกไหมสอบอีกไหมรอบนี
0: ้โหดเข้มเลยครับมันเคืออันที่สอบทุกเดือนแล้วก็เหมือนคัดออกทุกเดือนด้วย
2: เราก็คือ
0: วุดวิดทุกเดือน
1: เด้งอีกไหม
0: ไม่เด้งครับไม่เด้ง
2: แต่แค่วุดวิดเฉย
0: วุดวิดใช่
2: แล้วปรากฏว่า
0: แล้วก็เหมือนมีช่วงหนึ่งที่แบบเขาเหมือนส่งเราไปแข่งรายการ Survival ครับก็คือ
1: ใส่ข้อแล้วมาถึงแล้วใส่ข้อสักที
0: มาถึงแล้ว
2: มาแข่งแล้วก็ฟอนาร็อกเป็นคนส่งหนูมานั่นแหละ
0: ใช่ครับใช่ครับ
4: ส่งเด็กแต่ละค่ายส่งเด็กมาแข่งอ่ะเพราะง่ายๆเถอะ
1: เอาละเทรนมาหลายปีแล้วไซคอนมันต้องเข้ารอบสิวะ
0: คือไซคอนเนี่ยเอาจริงเปิดมา EP แรกอ่ะได้อันดับ34จาก35
1: โอ้โหก็เป็นตลอดเหมือนกัน
2: เกือบตกลองบวย
0: ใช่
2: ตอนนั้น
0: คือก็มันก็แอบเศร้าเหมือนกันเศร้าเลยแหละ แต่ว่าคืออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนแบบคือเป็นรายการที่สนุกมากๆแล้วเหมือนเป็นการรายการที่แบบเติมแพชชั่นให้ผมมากๆเลยครับ
2: ก็เลยมีแรงฮึดสู้ต่อไป
0: ฮึดสู้ต่อไปครับแต่ว่ามันก็มีคัดออกแบบ 2-3 รอบเนาะเราก็โดนรอบ2อะไรเงี้ยแต่เราก็ได้โชว์หลายสเตจอยู่ครับก็เอนจอยมาก
1: ๆใช่ก
2: ็หลังจากนั้นก็เลยมาอยู่กับ
1: แล้วดูมันเข้ามาได้ยังไงล่ะ
0: แล้วก็อ๋อ
3: ยัง
0: น
3: ี
0: ้ยัง
1: ครับ
2: ยังอีกพี่ว่าหมดสัญญาไม่ใช่เส้นทางชีวิตเธอยาวมาก
3: เขากลับไปอยู่กับเขากลับไปอยู่กับฟอนาร็อกต่อ
1: กลับไปอยู่ฟอนาร็อกอีก
3: ใช
0: ่ก็กลับไปเทรนครับเทรนปีนึงแล้วค่อยเดบิวต์ครับ
1: แล้วได้เดบิวต์ไหม
2: เดบิวต์จริง
0: ได้เดบิวต์1ปีครับ
1: 1ปีได้เดบิวต์แล้วออกไป
2: ปรากฏว่า
0: ก็ใช่ก็ครบรอบ1ปีอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: พอดีปิดเลย
0: แบบไลฟ์ครบรอบเสร็จปุ๊บ
4: ประกาศ
0: พี่ทีมงานบอกว่าไม่ได้ไปต่อนะวงคร
2: ับก็คือวงเราไม่ได้ไปต่อแล้ว
0: จบเลย
2: จบแล้วนะก็เลยถึงย้ายมาอยู่กับคุณอ๊อฟถูกต้องไหมครับ
1: มายังมายังหรือไปได้อีก
0: มาละ
4: มาละมาละ
1: คราวนี้มาได้ยังไง
4: มาอยู่ดูมันดิละ
1: ไปชวนมา
2: แกเหนื่อยกว่าฉันอีกเนาะฟังแล้วมันไปหลายที่เหลือเกินนะลูกเน
1: า
2: ะ
1: ผมก็ตามความฝันนะกว่าจะมีวันนี้เนาะถึงเวลาของเราแล้ว
3: ฉายแววแต่เด็กไง
2: เริ่มเร็ว
1: มาครั้งแรกก็เจอติ๋วเลย
0: มาครั้งแรกที่จริงอ่ะเจอติ๋วตั้งแต่วันที่เข้าออฟฟิศวันแรกวันทำบุญบริษัท
1: วันแรกที่เจอติ๋วรู้สึกไงบ้างถูกชะตากันหรือยัง
0: ยังครับ
1: ยังเหรอไม่ถูกชะตากับน้องคนนี้เลยหรือไง
0: คือผมอ่ะไม่ชอบอยู่กับเด็กแบบคนที่เด็กกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาในวงหรือแบบในแบบชีวิตครอบครัวเนี่ยผมเป็นน้องเล็กมาตลอด
3: ใช
0: ่ครับเราก็เลยรู้สึกว่า
2: อยู่กับคนที่โตกว่า
3: ใช่
1: เราอ๋อเราอยากเป็นคนดูแลมากกว่าไม่อยากดูแลคนอื่น
0: ก็ผัดกันได้แต่ว่ารู้สึกว่าเด็กน่าจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย
2: วันนี้ติ๋วก็เลยดูแลเต็มที่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่คือพอเขาเจอเราเขาก็แฮปปี้เลย
2: เจอเขาแล้วมัน
1: ให้เขาตอบให้เขาตอบให้เขาตอบให้เขาตอบเองให้เขาตอบแฮปปี้จริงหรือเปล่า
2: แล้วยังไงเวลาเจอเขาความรู้สึกฟิลของหนูเป็นไง
0: คือวันแรกอะรู้สึกแปลกเพราะว่าเราเหมือนชวนเขาคุยอะไรเงี้ยไม่เราไม่ได้ชวนเขาคุยเขาชวนเราคุยแต่ว่าเราคุยไปคุยมาเขาไม่ตอบเรา
2: ทำไมอ่ะ
0: เหมือนเขาแบบแกล้งเราเนี่ยแล้วผมถามว่าเฮ้ยเรานี่อายุเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยเขาตอบว่า
2: ไม่นะ
0: เขาตอบอย่างเงี้ย
1: พูดเบาๆฮะ
2: พูดเบาๆ
3: ไม
2: ่
3: ตอบแบบพูดแบบลมๆ
1: เพราะอะไรถึงทำอย่างนั้น
2: ก็กวนประสาท
3: คือเราอยากแกล้งเขา
1: อยากแกล้งเ
2: ม
1: ื่อแกล้ง
2: เป็นคนที่เล่นแหละติ๋วเป็นคนที่เล่นคือที่กวนประสาทแล้วก็บอกพ่อว่าวันนั้นพ่อเขาบอกเราว่าไง
0: ผมก็แบบคือไม่แน่ใจว่าอันนี้คือแบบเขาพูดเบาหรือว่าเขาแบบเขากวนเราอะไร
2: ใช่
0: แล้วพี่เก่งก็บอกว่าเอ้ยติอย่าไปแกล้งเขาอะไรอย่าง
3: เ
0: ง
1: ี้ยอ๋อก็เลยเข้าใจว่าน้อง
2: แกล้ง
3: ใช่ครับ
1: ก็เลยกลายเป็น first impression นะ
2: ก็เลยประทับใจไหมตรงอันเนี้ย
1: มากขึ้น
2: ประทับใจเลย
0: วันแรกยังวันแรก
2: ยังโอเค
1: ยัง
2: ไม่ยัง
0: แต่ว่า
1: ไม่ถึง
0: มันมีสิ่งที่ประทับใจ
2: คืออะไรลูก
0: คือเหมือนเราไปมี cover เพลงนึงอะไรเงี้ยเพื่อนเจ็ดแปดคนมั้ง
3: น้องมันมาน่ะ ครับ
4: เราเลย
0: คือเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันครับเป็น cover เพลงเกาหลีแล้วเราอ่ะคือวันนั้นเสร็จประมาณตี 3 ตี 4มั้ง
3: แล้วใช
0: ่ใช
3: ่กี่โมงครับ
1: ตี 3 ตี 4
3: ทำอะไรกันลูก cover กัน
1: cover เพลง
3: ครับ
1: ครับแล้วประทับใจยังไง
3: ประทับใจอะไรกัน
0: คือเหมือนเขาเป็นหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าไม่อ่อมแล้วกัน
4: ดีดเอเนอร์จีดีตลอดเวลาตีสามแล้วก็ยังสู้อยู
0: ่ยังสู้งานอยู
3: ่อย่างเงี้ยใช
0: ่แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบคนตั้งใจทำงานด้วย
1: เ
0: ลย
1: เออ
3: ใช่
0: แล้วก็เลยเป็น
5: ไอ้บ้า
1: ก็เลยประทับใจครั้งนั้นเลย
0: ใช่เป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก
1: ็โอเคนี่ว่า
0: เออก็โอเคเนี่ย
5: แล้ววันที่หนูเจอเขาวันแรกประทับใจเลยเขาถึงไปกวนประสาทเขาไง
3: ไม่คืออ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าความฟูนาล็อกเนี่ยมันเท่เราเลยเดิน
5: ฟูนาล็อกมันรู้สึกว่ามันเป็นค่ายใหญ
3: ่เท่เราก็เดินไปอุ้ยพี่มาจากตื้อตื้อห
4: รออ
3: ุ้ยพี่เท่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ถามอายุเขา
5: ประสาทเขา
3: ใช่ก็กวนเขาเลย
5: ก็รู้สึกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเรา
3: ใช่
5: เขามาจากค่ายใหญ่แล้วเคยผ่านรายการมาแล้ว
3: อยากรู้จักอยากคุยด้วย
5: แต่ทำไมต้องไปทำเสียงอย่างนั้นใส่เขาเพราะอะไร
3: เราอยากกวนเลย
4: ไม่มีอยากวัดเลย
1: จะได้จดจำ
5: แล้วเคยคิดบ้างไหมว่าทั้งคู่วันหนึ่งเฮ้ยเลือกคู่ถูกมันเปลี่ยนชีวิตเราขนาดเนี้ย
3: โห
0: เอาจริงไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันครับ
5: เนี่ยในระหว่างที่หนูจัดรายการอยู่เนี่ยมีพี่เอเจนซี่เขาก็ส่งมาหาพี่เนี่ยเพิ่งถ่ายโฆษณากับน้องเสร็จตัวใหม่แต่ยังไม่ปล่อยนะคะยังเป็นความลับอยู่แต่กู
4: อาจจะบอกไม่ได้นะคะอาจจะโดนนะน้องโดนล้านหรือเปล่านะเออไม่เกี่ยวกับฉันนะคะ
5: น้องแล้วแบบว่าทุกคนน้องมีทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยพี่มดามทุกวันนี้ดังงานเหนื่อยยังนอบน้อมไม่เยอะแล้วก็น้องเป็นคนไม่ลืมตัวน
1: ี่อยู่วายตลอดทั้งรายการ
4: เห็นตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เนาะ
3: ครับพี่บุโกครับ
5: โอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเลยก่อนนะ
1: ครับเดี๋ยวมาฝากงานกันจ้ะ
4: เชื่อมันในโซเชียลกิ๊ก
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งไทยมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เดินทางมาสู่ตึกพี่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้ไหมแม่สอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
7: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
0: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ2553นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ยน่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
12: จิรพัฒน
13: ์นุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
14: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
15: อะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
2: นี่เลย
3: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตรียมสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
1: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
2: ตีเปล่า
4: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
16: เมื่อก่อนนี่เชื่อไหมเมื่อกี้แม่น้องบอกพี
17: ่ครับ
16: เมื่อก่อนผมเคยมารายการพี่ประดำ
17: ใช่
16: มาเฉยๆมาเที่ยวรายการแฉเนี่ย
17: ใช่มานั่งดูมานี่มากับพี่บุ๊คมากับพี่ลี
16: ไอ้พวก
18: มากับพวกด้วยเหรอ
17: ใช่
18: หนูก็หนูรู้จักกับครูเบิร์ดผู้จัดการเขา
17: ใช่ใช่
18: เด็กเชียงใหม่เขายังพาแม่หนูเขายังพาแม่เขาไปดูผมกดนางสาวเชียงใหม่อยู่เลย
16: แล้วหนูอายไหมลูกตอน
17: แม่อายตอนนั้นเขาใส่ชุดสีม่วงน่ารักคร
16: ับ อ๋อเหรอหนูเคยตอนนั้นหนูเคยมาเที่ยวแฉพี
17: ่เคยครับเคย
16: ตอนนั้นหนูเป็นดารายัง
18: ยังกำลังเริ
17: ่มยังครับยังประมาณเริ่มครับ18นี่แหละครับ
18: ตอ
17: น
18: ที่มันเข้ามา
16: อายุ18ตอนนั้นหนูเพิ่งมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาดูรายการพี่ตอนนั้นมาดูก๊อฟไหม
17: ใช่ครับนั่นจำไม่ได้ว่าเป็นพี่ก๊อฟหรือพี่ไหมแต่ว่าเป็นที่เขาจะคัมแบ็กซิงเกิลหรือว่าไม่ก็คอนเสิร์ตสักอย่าง
18: ใช่ๆแต่ไหมป่ะตอนนั้นไหมไหมกับก๊อฟมาด้วยกันแหละ
19: มาด้วยกัน
18: แล้วก็ร้องเพลงที่เขาจะมา
17: ใช่ใช่ใช่จะเป็นฟ้า
16: หลายปีอะ
18: หลายปีแล้ว
16: ประมาณกี่ปีอะลูก
17: 3 2-3 ปีคร
16: ับ2-3 ปี
17: ตอนนี้ตี21
16: ก็ตอนจนเคยคิดประมาณว่าวันนึงอ่ะจากที่เราเคยไปนั่งดูเขาอยู่ข้างล่างอ่ะวันนี้หนูต้องมาเป็นแขกรับเชิญพี
17: ่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับ
16: วันที่หนูนั่งดูอยู่ข้างล่างดูก๊อปไม้อยู่ข้างล่างอ่ะแล้ววันนึงมันวันนี้ความรู้สึกหนูกลายเป็นแขกรับเชิญโซฟาพี่ยังไม่มีเปลี่ยนงบเปลี่ยนเลย
18: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว
2: เปลี่ยนหนังมาแล้วความสะอาดแล้ว
18: เปลี่ยนแล้ว
2: กับศิลปินเขาเปลี่ยนแล้วอัน
18: เก่ามันดำปีเลย
2: เปลี่ยนแล้ว
16: โซฟา
18: เวทีพื้นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพื้นแล้ว
2: ก่อนแล้วอันนี้มันขาดมันเปลี่ยนแล้ว
16: โซฟาพี่ยังไม่มีงบเปลี่ยนเลยลูก
17: ไม่แต่ว่ารู้สึกว้าวครับว้าวแบบว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้ครับใช่
18: มีสปอร์ตเขาเหมือนการศิลปิน
16: เคยมาไหม
18: เขามากันแล้วไม่
16: เคยมาแล้วหรือเปล่า
18: ไม่เคยเพราะไม่เข้ารอบไงเลย
2: ไม่เข้ารอบแต่อยากมา
17: ไงเขารอ
2: แรงจังเลย
17: เขารอมาพร้อมตีมีมดดำ
18: เคยไหม
17: อ
18: ่ะ
17: ใช่เขารอ
10: เหมือนตอนแรกตอนไลฟ์ไอคอนนะเหมือนแต่ละคนจะได้โปรโมทรายการต่าง
18: ๆอ๋อเออใช่แต่ไม่ได้มารายการนี
10: ้แต่ว่าได้ไปรายการอื
16: ่
10: น
16: ก็คือไม่ได้ไปรายการไ
18: ม่มาเป็นกลุ่ม
16: คืออยากจะมาแฉแต่ก็ไม่ได้มาแฉ
10: โอ้ยก็ใช่ครับอยากมาแฉด้วย
16: แล้วก็ไม่ได้มาแฉจนวันนี้ได้มาอีกทีในฐานะเป็นคนดังไปรู้สึกไงลูก
10: เขินครับ
17: เขิน
10: ครับก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่าคือแฉเราเห็นมาตั้งแต่แบบ
2: เด็กๆหรอ
16: เฮ้ยหนูจะพูดเมื่อวานนี
18: ้พูดดีๆนะลูก
16: ก็เห็นมั้งแต่เราเด็กๆนั่นแหละ
10: ครับ
16: ถูกต้องไหม
10: ใช่ครับ
16: ทุกวันนี้คนที่ดูคือพ่อแม่ไม่มีเพื่อนดูสักคนนึงมีรุ่นพ่อแม่ดูใช่ไหมลูก
18: พ่อหลอดดูกับพ่อกับแม่
10: ใช่
16: ไม่ใช่ค่ะพ่อแม่ดูแต่แฉค่ะรุ่นเพื่อนไม่ดูหรอกค่ะ
18: เพื่อนๆดูไหมเพื่อนๆรู้จักแฉไหม
10: รู้จัก
17: รู้จัก
10: รายการดังมาก
2: แล้วก็เพื่อนบอกว่าวันนี้เชิญมาออกแฉนะ
10: รายการบอกว่ามีแต่ศิลปินดังมาอะไรอย่าง
17: เงี้ยใช่ครับใช่อ
16: ย่างที่บอกวันนี้พวกหนูสองคนเป็นคนดังกันแล้วชีวิตหนูเปลี่ยนไปยังไงกันบ้าง
10: โอ้ก็ชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับคืออ่ะอย่างแรกเลยคือเหมือนมีคนรอผลงานเรามากขึ้นเวลาเราตั้งใจทำผลงานอะไรออกไปแบบร้องเพลงหรือว่าเต้นหรือว่าแสดงอะไรเงี้ยก็มีคนแบบซัพพอร์ตเยอะแยะเลยครับ
17: ฮะแต่คือเอาจริงเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังแบบไม่ได้ดังขนาดนั้นครับพี่มดดำแต่ว่าก็รู้สึกมีกำลังใจครับเวลาเหมือนเขาเลยรู้สึกมีกำลังใจเวลาทำให้เราเรียกว่าอะไรครับตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน
2: มีพลังขึ้นกันละกัน
19: เร็วๆนี้จะมีแฟนมีตติ้งด้วย
16: ที่ญี่ปุ่นอย่างที่จะมอง
19: ญี่ปุ่นใช่ไหมกำลังจะมีใช่ไหมกลางเดือนหน้านะครับ
17: แต่ว่าใช่ครับก็รู้มาว่าเหมือนกันว่าหมดแล้ว2รอบก็
16: หมดแล้ว
19: พี่ปุ๋ยก็หมดแล้ว
16: ก็ถึงบอกว่าไม่ต้องมาโปรโมทเขาไม่มีอะไรโปรโมทแล้ว
2: เพราะว่ามีซีรีส์น่ะใช่ไหมอ
16: ยากจะบอกอะไรกับทุกคน
19: คนญี่ปุ่นที่รออยู่จะบอกอะไรเขา
17: ก็เดี๋ยวไปเที่ยวหาพี่ๆที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ
10: ใช่ครับ
17: รอเจอด้วยนะครับ
19: ไปกันทั้งแก๊งเลยใช่ไหมด้วง
10: ใช่ครับไปเจอทั้งแก๊งเลยครับ
19: 7คนไปกับทุกคนเลย
16: แล้วเตรียมมีซีรีส์เรื่องใหม่อีกเมื่อไหร่ยังไม่ได้เริ่ม
17: ยังไม่ได้เริ่มครับ
16: ไม่ได้เริ่มเลย
19: พูดได้ไหมเนี่ยเขาพูดชื่อได้ใช่ไหม
16: ก็ประกาศไปแล้วล่ะ
2: พูดได้
17: ครับเป็นเฟรมเบเนฟิตสนิทแค่เพื่อนครับ
10: มีไพลอตไปแล้ว
17: มีไพลอตไปแล้ว
19: ขนาดไพลอตเนี่ยคนดูไป3ล้าน5แสนวิว
16: ก็อูเซฟเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วถูกต้อง
17: ใช่ครับ
16: เพิ่งมาหมดแล้วเขานี่ตี
17: ใช่ครับ
16: ต่ออูเซฟก็คือ4คนเลย
17: ใช่แต่เรื่องนี้มีพี่อูเซฟเล่นด้วยครับก็ฝากแฟนบอยทุกวันเสาร์ด้วยนะครับทุกคน
16: ส่วนวง
10: เด็กเขาเล่นด้วยเหมือนกันครับ
17: เด็กด้วย
10: วงเลย
16: พร้อมคัมแบ็กในปีหน้า
19: คัมแบ็กใช่ไหม
17: คัมแบ็ก
10: เลือกเวลา
17: น่าจะพร้อมๆแล้วครับหมายถึงว่า
16: พร้อมๆซีรีส์เนาะ
17: พร้อม
19: ๆคนยุ่งหมดเลยไง
17: คัมแบ็กน่าจะพร้อมอยู่
2: พร้อมอยู่เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์วงไปด้วย
17: ใช่ใช่
2: ร
17: ับ
2: พรีเซนเตอร์ทั้งวงไปด้วยเห็นนะ
10: เนาะมีเรื่องพวกแบบว่าสุขภาพด้วยครับแต่ละคนพี่ติวเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลย
2: ผ่าตัดเน
10: า
2: ะ
10: มีแบบมีการขยับนิดนึง
17: ครับ
16: แน่นอนเดี๋ยวคัมแบ็กเมื่อไหร่หวังว่ารายการพี่ยังคงจะอยู่นะลูกนะ
17: ครับ
19: ปีหน้าคัมแบ็กปีหน้า
16: อยู่ครับอยู่พี่ขอให้รายการพี่ขอให้รายการพี่อยู่นะลูก
17: อยู่ครับอยู่
16: โอเคอ่ะฝากไว้ก่อนลูกสามารถติดตามพวกหนูได้ที่ไหน
17: ครับ
10: ครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับอันนี้คือส่วนตัวไหม
2: ตรงกลางเลยได้เลยกล้องสีแดงกล้องสีแดงเลขสอง
10: ทุกช่องทางเลยครับของค่ายดูมันดีครับ
17: ครับผมทั้ง X IG แล้วก็ YouTube มันดี Channel นะครับสามารถไปดูได้ครับ
16: วันนี้ขอบคุณน้องมากมาก
19: ขอบคุณ
16: รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ดีใจกับน้องกับความสำเร็จวันนี
10: ้ขอบคุณมาก
16: ดังให้มันดังให้สุดนะลูกนะขอบคุณมากมากครับ
2: คุณครับ
19: ขอบคุณครับคุณครับ
16: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับแชร์ใหม่นะฮะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่โรงพยาบาลของเราก็มีคลินิกสุขภาพเพศชายที่ตรวจดูอาการของพวกหย่อนสมรรถภาพทางเพศพวกความต้องการทางเพศต่ำครับพวกเราอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
1: เดี๋ยวครับคือไม่ใช่อย่างนั้นคือผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเราเป็นหมันหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องไปที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากนะงดการมีเพศสัมพันธ์7 วันแล้วก็เก็บน้ำเชื้อมาตรวจได้2 ชั่วโมงก็รู้ผลนะสมรวิ่งมาพอดีมีอะไรสอบถามเขาได้เลยครับ
2: มีอะไรให้หมอช่วยหรอคะ
0: นี่กาละเกียกับลูกมาฉีดยาเป็นยังไงบ้าง
1: คุณนาครับกาละเกียกลับมาทำงานแล้วเหรอครับ
2: ยังแล้วค่ะวันนี้เกดเขาพาลูกมาฉีดวัคซีนนะคะเกดเขายังลาคลอดอยู่ยังไม่กลับมาทำงานค่ะ
1: แล้วห้องฉีดวัคซีนอยู่ตรงไหนล่ะครับ

0: คุณแม่ชื่อกระเกดนะครับ
1: อ๋อพี่เกดกลับไปเมื่อสักครู่เองนี่คะคุณจะนี่ดูสิคุณเดชน่ารักเนาะ
2: พี่แก้มดูดี
1: นี่ถ้าโตขึ้นอีกนิดนะจับส่งประกวดเด็กสุขภาพดีโรงพยาบาลเราได้เลย
3: ได้เดี๋ยวแจ้งสปอนเซอร์ให้
4: แม่จะแบ่งรางวัลหลานอีกแล้วสิ
3: ไม่แบ่งจ้ะเอาหมดเลย
4: อ
3: ะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้การเกตมาที่นี่หรือเปล่าครับ
1: มาค่ะแต่ว่ากลับไปแล้วคุณอรชุนนี่ชอบมาไม่ทันทุกทีเลยนะคะ
0: งั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวน
1: สวัสดีค่ะ

0: กินนมเสร็จแล้วเหรอน้องเพชรอยู
1: ่คุณอรชุนมาค่ะแต่ว่าน้องนางจัดการให้แล้วเรียบร้อยพี่เกศจะไม่ได้เจอกับคุณอรชุนแน่นี่ครั้งนี้หนูช่วยพี่เกศนะนี่มีพยานสองคน
2: จ้าสติสัมปชัญญะครบถ้วนนับถือ
3: โกหกเก่งสิไม่ว่าหน้าตายเลยนะเราอะ
1: หน้าตายไม่ได้หมายความว่าน่าจะไปตายใช่ไหมคะ
4: ถ้าเกิดว่าคุณเจอกระเกศทีนึงฝากบอกด้วยนะครับว่าผมแวะมาหาเขาที่นี
0: ่ค่ะ
5: เดี๋ยวยังไงวันนี้ฉันต้องขอตัวกลับก่อน

0: กาลเกตผมถามคุณจริงๆนะเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกหมอนิพิษใช่ไหม
1: อะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นคะ
0: คุณบอกความจริงผมมาเถอะผมขอร้องนะ
1: ดิฉันว่าคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดนะคะดิฉันแต่งงานกับหมอนิพิษแล้วและเรารักกันดีต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของสามีและภรรยาอย่างสมบูรณ์แบบลูกคนนี้เป็นลูกของฉันกับหมอนิพิษค่ะวัคซีนมากำลังอ่อนแอดิฉันไม่ต้องการให้คนแปลกหน้ามาแตะต้องขอตัวก่อนนะคะ

0: ยชนะเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนดูเธอให้รางวัลหน่อยเ
0: ย้ลูกหอมลูกหอมเก่งมาก
1: เอาละค่ะการแข่งขันการคลานก็ได้จบลงแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้หนูน้อยคนเก่งทุกคนเลยค่ะลำดับต่อไปต้องขอเรียนเชิญนายแพทย์อบเอื้อสิริพงษ์ไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมรงเวชขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลด้วยค่ะและหนูน้อยที่ได้รางวัลประจำปีนี้ได้แก่น้องเด็ดหรือเด็กชายกิรติค่ะกับคุณหมออบเอื้อบนเวทีได้เลยค
3: ่
1: ะ
3: เป็นไงละมุนฉันเดาอะไรผิดที่ไหน
4: ฉันไม่อยากมองให้เสียสายตาคนโปรดผอ.เส้นสายสุดๆอย่างแก
1: เรียนเชิญคุณหมอมอบรางวัลเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่กันบ้างดีกว่านะคะต้องถามคุณแม่ก่อนเลยดีกว่าค่ะว่า มีเหตุผลอะไรคะที่ตั้งชื่อน้องว่าน้องเด็ดค่ะ
5: ที่ตั้งชื่อเขาว่าเด็ดนะคะเพราะอยากให้เขาเป็นคนที่มีใจคอเด็ดเดียวแน่วแน่แล้วเวลาตัดสินใจอะไรไปแล้วไม่อยากให้กลัวแล้วก็ไม่ท้อถอยค่ะ
1: เหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคุณพ่อบ้างดีกว่าค่ะขอเชิญคุณหมอค่ะมีอะไรจะกล่าวสักนิดไหมคะ
6: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันงั้นขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ผมดีใจมากๆครับและผมสัญญานะครับว่าผมจะเลี้ยงน้องเด็ดให้เป็นเด็กดีในสังคมจริงๆผมหายตาบอดตั้งแต่วันที่เขาเกิดมาแล้วล่ะครับเพราะว่าน้องเด็ดหรือเด็กชายกิรติเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของผม

0: อนที่พี่เนี่ยเคยได้รับทุนจากทางมูลนิธิของเราแล้วเขามาตาบอดแบบเนี้ยมันคงจะน่าเสียดายผมว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนให้หมอนิพิษกลับมามีความรู้ความสามารถอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการดีเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอีกหลายๆชีวิต
1: มันต้องใช้เงินเป็นล้าน
2: ไม่เห็นด้วย
3: ไม่เห็นด้วยอีกเสียง
4: สองเสียงค่ะ
5: ที่จริงการช่วยเหลือคนแบบนี้นะมันก็ยังดีกว่าทำการกุศลชนิดเอาหน้าแบบอื่นๆตั้งเยอะยังไม่ได้ออกเสียงนะแค่พูดลอยๆ
0: คือผมเนี่ยให้คณะของดร.คีมาผ่าตัดที่เมืองไทยนะครับไม่ได้ส่งหมอนิพิษไปผ่าตัดที่อเมริกาและอีกอย่างนะหมอของทางโรงพยาบาลเราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆไปด้วยแล้วถ้าเกิดหมอนิพิษหายกลับมาทำงานได้อีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะสามารถช่วยคนได้เป็นร้อยเป็นพันแบบนี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนครับ
6: ถามตรงไม่ต้องลงบันทึกการประชุมนะที่เธอช่วยหมอนิพิษครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่า
0: จดไปบันทึกการประชุมไปเลยถ้าหากคิดว่าผมช่วยหมอนิพิษเพราะเพื่อจะเป็นบุญคุณกับภรรยาของเขาหรือให้ภรรยาของเขากลับมารักผมแล้วก็เลิกคิดได้เลยนะครับผมคงไม่คิดบ้าๆไปรักกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคนอื่นไปแล้วและมีลูกกับคนอื่นไปแล้วคุณอาเลิกคิดเลยนะครับ

0: ช่วยกันยกออกมาแล้วก็ไปทิ้งรกบ้านฉันไม่รู้อะไรนักหนาป้าเอาที่เหลือออกมาเอามาให้หมดนี่เนี่ยเดี๋ยวลังนี้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่กล่องฉันนี่อันนี้ของใครอ่ะ
1: ของคุณอรชุนค่ะ
0: มันจะลูกเก่าๆทั้งนั้นเลยไปทิ้งให้หมดเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาไปทิ้งก่อน
2: วันนี้คุณตัวประชุมของมูลนิธินะ
0: มันก็ไม่ใช่หน้าที่ลูกสะใภ้อย่างแคทนี่คะแคทก็เลยเข้ามาแต่งบ้านทำไซต์ให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวรายการ My Home จะมาถ่ายช่วงคริสต์มาสแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยแคทจะต่อเติมกลาสเฮาส์แล้วก็ปลูกต้นไม้เมืองหนาว
2: แล้วนี่ลังผมเอามาทำไม
0: มีแต่รูปเก่าๆอะค่ะแคทกำลังให้เด็กเอาไปทิ้ง

0: ต้อยต้อยเดี๋ยวทำความสะอาดหลังนี้แล้วก็เอาไปไว้ห้องทำงานให้หน่อยนะ
1: ได้ค่ะอารมณ์ไหนคะเนี่ยจะระลึกย้อนวัยเด็กหรือไงคะ
2: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
3: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัด

0: สวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
1: นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือน

0: าร้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้น
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เลย
8: โทรออก
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
15: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
0: น่ารักก็รักเยอะ
1: ๆรักครับ
0: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
2: ่เจ๊
3: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
4: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin.Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลยเพิ่งได้รู
8: ้ว่ารักสูงแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: มาช่วยกันโยกออกมาแล้วก็ไปทิ้งรกบ้านฉันไม่รู้อะไรนักหนาไปเอาที่เหลือออกมาเอามาให้หมดนี่เนี่ยเดี๋ยวลังนี้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่กล่องฉันนี่อันนี้ของใครอ่ะ
10: ของคุณอรชุนค่ะ
9: มีแต่ลูกเก่าๆทั้งนั้นเลยไปทิ้งให้หมดเลยนะ
10: ได้ค่ะ
9: เอาไปทิ้งก่อน
11: วันนี้คุณตรวจประชุมของมูลนิธินะ
9: มันก็ไม่ใช่หน้าที่ลูกสะใภ้อย่างแคทนี่คะแคทก็เลยเข้ามาแต่งบ้านทำไซต์ให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวรายการ My Home จะมาถ่ายช่วงคริสต์มาสแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยแคทจะต่อเติมกลาสเฮาส์แล้วก็ปลูกต้นไม้เมืองหนาว
11: แล้วนี่ลังผมเอามาทำไม
9: มีแต่รูปเก่าๆอะค่ะแคทกำลังให้เด็กเอาไปทิ้ง

0: ก้อยก้อยเดี๋ยวทำความสะอาดหลังนี้แล้วก็เอาไปไว้ห้องทำงานให้หน่อยนะ
1: ได้ค่ะอารมณ์ไหนคะเนี่ยจะระลึกย้อนวัยเด็กหรือไงคะ

0: ตกลงวันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปนะว่าทางมูลนิธิเนี่ยจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับหมอนิพิษหรือเปล่า
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยช่างจะมาดูเรื่องตกแต่งบ้านแล้วนะหลาดจะต้องย้ายห้องนอนอะ
0: ย้ายห้องนอนทำไมอะคุณบอกให้ทำ glass house ข้างล่างไม่ใช่เหรอ
1: เราคุยเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วคะแค่พูดไปกี่ครั้งแล้วคุณเคยสนใจอะไรบ้างไหมคะคุณแค่จัดการทุกอย่างคนเดียวอะคุณมัวแต่สนใจอะไรมัวแต่หมกมุ่นในรูปนี้สินะอยากมีลูกก็เลยมโนว่าตัวเองมีลูกอีกหนึ่งนั่นเหรอตื่นอตื่นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้ว
0: ทำอะไรครับหยุดมันจะมากเกินไปแล้วนะ
1: ไม่ต้องรีบย้ายก็ได้เดี๋ยวทำบ้านเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณได้ย้ายแน
2: ่นายแพทย์กิรติหรือจะเป็นพันโทกิรตินายทหารหนุ่มอนาคตไกลหรือว่าจะเป็นกัปตันกิรติดีไหมครับลูกหรือว่าน้องเดชอยากจะเป็นศิลปินเดชไหมครับ
3: แล้วถ้าเดชอยากเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวชาวนาหรือว่าชาวสวนล่ะคะ
2: เดชต้องไม่ใช่คนธรรมดาถ้าจะทำกับข้าวเดชก็จะต้องเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์หรือถ้าจะทำสวนทำไร่เดชก็จะต้องเป็นผู้นำทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศของเราเสียดายเสียดายที่พ่อไม่ได้เห็นหน้าของลูกเด็ดครับพ่ออยากเห็นเด็ดไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนพ่ออยากเห็นเด็ดเข้ามหาวิทยาลัยพ่ออยากเห็นเด็ดตอนรับพระราชทานปริญญาบัตรพ่ออยากอยู่ในทุกๆวันสำคัญของเด็ด

0: องรถเลย
1: วู้วแมวเก่งมากแมวเอ๊ะเดี๋ยวไปเที่ยวไงเอาของเล่นก่อนของเล่นก่อน

0: ีโค้งไหนนะครับน้องเด็ดชึบ
1: รับอะไรดีแจ๊ะ
2: กะเพราหมูไข่ดาวไม่เผ็ดนะคะกล่องนึง
1: เดี๋ยวนะ
0: จ้าพี่มารีตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะ
1: รับอะไรดีคะคุณ
3: เอสเปรสโซ่ครับ
1: อ๋อไม่มีจ้ะมีแต่โอเลี้ยง
3: ครับ
1: นกโอเลี้ยงแก้วจ้า
4: เจ๊

0: ลูกใครเนี่ยสวัสดีครับ
1: โอเรียนได้แล้วจ้ะ
0: ครับ
2: กินกันพี่ก็โขอโทษนะคะ
0: อ๋อขอโทษที่ครับพอดีน้องเขาน่ารักมากเลย
2: อ๋อค่ะไปกันจ้าน้องเด็ดกลับบ้านกันไปกันครับเด็ด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
1: ้
0: มันสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
1: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
0: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
1: ม
0: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
1: ้
0: ผู้หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเรือน
1: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
0: ใช
1: ่ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านในเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินมีตัวเลขโรมันอยู่แบบนี้สวยหรูดูคลาสสิกรอบๆก็จะเป็นขอบที่จะเป็นเพชรสีทองแบบนี้ดูดีมากๆเวลาที่อยู่บนข้อมือนะคุณผู้ชมฮะสวยดูดีไม่ดูเวอร์นะและเสริมบุคลิกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะสีนี้สีน้ำเงินไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้แต่วันนี้ไม่ได้แค่สีเดียวดิสีนู้นก็สวย
1: ให้ไปอีกเรือนคุณผู้ชมเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรือนนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกนะคะเห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรซีแซดและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสีสองกษัตริย
0: ์
1: ให้ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่มสองข้างแบบนี้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
0: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
1: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วพูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ
0: ่
1: อ
0: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะ
1: ได
0: ้อย่างสบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงงออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นคนเจอเป็นเครื่องประดับเลย
1: ถูกเราได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
0: ้
1: าสมมติว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือนยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
0: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWow.

0: อันนี้คุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่ไหมให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คละ4ไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับกันแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวนี้กันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่เราให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได
0: ้ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจแปนมูฟเมนต์ฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลย
1: ได้
0: หรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช
1: ่แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือนแล้วยังไม่พอให้แว่นกันแดดไปอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
0: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แขนบนเนี่ยคุณได้อยู่แล้วแล้วก็เรือนนี้แถมไปให้เพิ่มนะคะเป็นสายหนังขออนุญาตคล้าแบบไปให้แต่ว่าได้สายหนังแบบนี้แหละอันที่แถมให้ก็สวยเลิศค่ามากๆ
0: เผื่อวันไหนอยากจะใส่แบบสบายๆฮะสายหนังแบบนี้ก็จะใส่แบบได้เข้ากับทุกชุดนะยิ่งเป็นแบบชุดลำลองหน่อยนะสายหนังนี่ก็ดูดีใช้เล่น
1: เราให้ไปด้วยนี่คือให้ฟรีเลยนะคะนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วไม่ใช่แค่ได้นาฬิกาคุณได้นาฬิกาไปแล้ว3เรือนใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้แว่นกันแดดไปด้วยแล้วแว่นกันแดดทรงสวยนะเอาไปคาดผมแบบนุ้ยทำก็ได้หรือเอาไปใส่กันแดดขับรถก็ได้จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
0: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เนาะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
1: ุ
0: ณยังมีเวลาโทรนะเราสองคนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: โทษนะครับของเล่นหล่นนะครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะไปครับ
3: โทษครับพอดีมือถือผมแบตหมดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอาตัวชาร์จมาแล้วผมจำไม่ได้ว่าทางบ้านเขาสั่งอะไรมาบ้างนะครับถ้าเกิดผมอยากจะ
4: อ๋อยืมโทรศัพท์เหรอคะ
3: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
4: ได้ค่ะ
3: น่ารักจังเลยครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อน้องเด็ดค่ะ
3: ชื่อเด็ดนะครับขอบคุณหน่อยนะ
4: เดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะ
3: งั้นอย่างนี้ผมขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับสักสองสามรูปแต่ว่าผมไม่โดนตัวน้องนะครับน้องเด็ดยิ้มสิครับ
4: เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดหรือว่าแก๊งรักเด็กใช่ไหมเนี่ย
3: เดี๋ยว
4: จะเข้ามานะ
3: ไม่ใช่
4: ฉ
3: ัน
4: สู้หมดเนี่ย
3: อย่าเข้ามา
4: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแก๊งรักเด็กค่ะช่วยด้วยเอาไปนะฉันสู้คนนะช่วยด้วยค่ะแก๊งรักเด็กค่ะแก๊งรักเด็ก
3: ไม่ใช่ครับ
4: ถอยไปเลยนะคุณ
3: ขอโทษทีนะครับไม่มีอะไร
4: คุณอรชุน

0: แล้วคุณไม่ทานข้าวหรอ
1: รีบคุยธุระของคุณมาดีกว่าค่ะ
0: ผมจะมาแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของโครงการที่จะรักษาตาให้หมอนิพิษ
1: หมอนิพิษคงยืนยันว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครอีก
0: ผมรู้แต่ครั้งนี้ทางมูลนิธิของผมอาจจะเป็นหนี้บุญคุณหมอนิพิษก็ได้เพราะการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการทดลองร่วมกันระหว่างมูลนิธิของผมกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาก็มาจากมหาลัยที่หมอนิพิษไปเรียนนะครับแล้วเขาก็ไม่ยืนยันว่าการทดลองครั้งนี้จะสำเร็จ 100% หรือเปล่าแต่ถ้าสำเร็จเราก็วินวินทางทีมแพทย์จากอเมริกาก็จะได้มีผลงานวิจัยหมอนิพิษก็จะได้กลับมามองเห็นอีกครั้งและหมอจากโรงพยาบาลของผมก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
1: แล้วมูลนิธิของคุณก็จะได้หน้าไปอีกเหมือนกัน
0: อันนี้ผมยังไม่ได้คิดนะยังไงคุณก็ไปเกินให้หมอนิพิษฟังก่อนแล้วกัน
1: แล้วทำไมคุณไม่ไปบอกหมอนิพิษเขาเองล่ะคะ
0: ก็ผมไม่อยากเป็นคนมาแสบจุ้นจ้านหาเรื่องช่วยเหลือคนตลอดเวลาไงมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะไม่อยากให้คนมองอย่างนั้น

0: สวัสดีค่ะคุณหมอใจสว่าง
1: แล้วคุยกันนะ
0: เอ้าน้องแดดเป็นยังไงบ้างลูก

0: ันยกของไปเองขอความกรุณาอย่าบอกหมอนิพิษนะคะว่าฉันพบกับคุณอรชุน
1: นัดกันบ่อยไหม
0: เปล่าค่ะเขาแค่มาขอถ่ายรูปน้องเด
1: ็กใช่ค่ะมาถ่ายรูปแล้วก็จะหนีพอดีว่าคุณกาลเกตเนี่ยมาเจอ
0: เขาเป็นคนแปลกๆอะค่ะมาลีอย่าเพิ่งบอกหมอนะให้ฉันเป็นคนบอกเองคุณก็เหมือนกันนะคะคุณหมอใจสว่าง
1: ฉันรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดฉันเคยเห็นเขาเป็นบ้าตอนที่อยู่ที่อเมริกามาแล้วฉันคงไม่อยากเห็นเขาเป็นโรคประสาทเพราะเธออีกหรอกเหรอคะ
0: มาลีพาน้องเด็กเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวฉันยกรถเข็นตามไป
1: ค่ะ
0: คุณรักหมอนิพิษมาก
1: ใช่
0: เสียใจด้วยนะคะที่เขาต้องมาตาบอด
1: เพราะเธอ
0: ค่ะเพราะฉัน
1: แล้วเธอก็ยังมาซ้ำเติมเขาอีกเนี่ยนะ
0: คุณหมายความว่าไงคะ
1: ที่นายอรชุนเขาทิ้งเธอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขาทิ้งเธอไปเพราะเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเธอไม่คู่ควรกับเขามั้งก็เลยล่มงานแต่งกระทันหันส่วนเธอก็ดันท้องขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีอ่ะก็มีหมอตาบอดคนนี้อยู่ในกำมือไงเธอก็แค่เล่นบทแม่พระแต่งงานกับเขาให้คนสรรเสริญว่าเธอยอมพีกายพีใจตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความรักทิศแท้มันก็เป็นทางออกที่สวยงามนอกจากจะได้พ่อของลูกเธอยังได้บทนางฟ้าอีกเก่งเนาะ
0: คุณหมอใจสว่างฉันไม่นึกเลยว่า
1: ไม่นึกเลยว่าฉันจะรู้ทันเธอใช่ไหมแล้วนี่ยังไงตอนนี้นายอรชุนพอเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แสนดีที่คู่ควรแต่มีลูกไม่ได้เขาก็เลยหวนกลับมาจะมาเอาลูกชายเธอไปเลี้ยงตามภาษาคนเชื้อสายจีนใช่ไหมล่ะ
2: เกตทำไมยังไม่เข้าบ้านอีกอะมัวทำอะไรอยู
1: ่ฉันเองนิพิษพอดีฉันจะเกตกับลูกที่หน้าปากซอยก็เลยรับเข้ามา
2: เข้ามาในบ้านแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ใจสว่างผมเดินเองได้สบายมาก
1: ไม่ต้องทำเป็นเก่งต่อหน้าฉันก็ได้มีคนช่วยก็ดีแล้ว
0: เดี๋ยวเก็บไปเอาน้ำมาให้นะคะ
2: จ้ะ
1: เดี๋ยวฉันจะเอาแอปเปิ้ลนี่ไปปอกด้วยสิของโปรดนิพิษเขาเลยรู้ไหมล่ะเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงตอนที่อยู่อเมริกาเนาะแอปเปิลวันละลูกทำให้ความเป็นหมอหายไปวันละนิด
2: An apple a day keeps the doctor away
1: ใครก็ไม่รู้แปลแบบนั้นบ้ามากอ่ะ
0: มันต้องแปลว่าแอปเปิลวันละลูกช่วยให้ไกลหมอไม่ใช่เหรอคะ
2: ก็ถ้าจะแปลแบบให้มันถูกต้องก็แปลตามที่เกดพูดนั่นแหละจ้ะแต่ว่านี่มันเป็นมุกที่พี่กับใจสว่างเล่นด้วยกันตอนอยู่ที่อเมริกาแหละ
1: เนี่ยทุกวีคเอนด์ฉันจะมาทำงานที่คลินิกพาร์ทไทม์แถวนี้เลยบ้านคุณไปไม่กี่โลเอง
2: โอ้โหขยันจังเลยนะใจสว่างป่านนี้มารีคงเอาน้องเด็กไปอาบน้ำแล้วมั้ง
1: นิพิษเมื่อกี้ฉันเห็นอรชุนมาหากาลเกต

0: รูปเด็กที่ลูกส่งมาเนี่ยคือ
1: ลูกของการะเกดกับหมอที่ผิดกับแม
0: ่โอ้แต่ว่ามันเหมือนลูกตอนเด็กๆเลยนะลูกคือเหมือนมากอ่ะ

0: ่อนไปดูน้องเกดก่อน
1: เกดแอบไปเจอกับมันทำไมเกดไม่บอกพี
0: ่หมายถึงคุณอรชุนใช่ไหมคะ
1: จะมีใครอีกเหรอฮะถ้าเกดทำแบบนี้ต่อไปพี่จะไว้ใจเกดได้ยังไงถาม
0: หน่อยพี่นิดใจเย็นๆก่อนได้ไหมคะฟังเกดก่อน
1: มีอะไรจะแก้ตัวว่ามา
0: เกดไม่เคยคิดจะปิดบังอะไรพี่เกดแค่หาจังหวะที่เหมาะที่จะคุยคุณอรชุนเขามาขอถ่ายรูปกับน้องเด็ดเกดไม่ได้แอบพบหรือนัดอะไรกับเขาพอเกดจับได้เขาก็เลยขอคุยค่ะ
1: คุยอะไรฮะแล้วทำไมมันต้องมาถ่ายรูปน้องเด็ดน้องเด็ดไปเกี่ยวอะไรกับมัน
0: เขาไม่ได้คุยเรื่องน้องเด็ดค่ะเขาคุยเรื่องพี่นิแล้วมารีก็อยู่แถวนั้นด้วยจะเรียกมารีมาถามไหมล่ะคะมารี
2: ค่ะ
0: มารี
2: ฮะ
0: เมื่อกี้ตรงร้านหน้าปากซอยฉันกับผู้ชายคนนั้นคุยอะไรกัน
2: เอาจริงๆนะคะมารีก็ไม่ได้ยินหรอกค่ะว่าคุณกาลเกตคุยอะไรกันนะคะ
1: นี่ไงมีอะไรจะแก้ตัวอย่างไม่เก
0: ตไม่เป็นไรฝากเก็บของพวกนี้ไปทิ้งด้วยฉันจะไปดูน้องเด
1: ็ดเกตพี่ยังคุยกับเกตไม่รู้เรื่องนะกลับมาก่อนเกตกาลเกต
3: มารี
2: ค่ะ
1: กาลเกตกับผู้ชายคนนั้นนัดกันหรือเปล่า
2: ไม่นะคะ
1: ทำไมถึงไม
2: ่คือเหมือนกับว่าคุณกาลเกตเนี่ยตกใจแล้วก็ไม่ชอบแล้วเหมือนโกรธไม่อยากจะคุยอะไรกับผู้ชายคนนั้นนะคะ
1: จริงเหรอ
2: จริงค่ะ
1: แล้วเกตดูดีใจหรือเปล่าที่เจอผู้ชายคนนั้น
2: ไม่นะคะเหมือนเครียดซะด้วยซ้ำค่ะ
1: หรือว่าเกตงอนแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยง้ออยู่ใช่ไหมมารี
2: ไม่ใช่นะคะไม่เหมือนคนงอนแล้วมาง้ออะไรกันแบบนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขากำลังเจรจาอะไรแบบซีเรียสอยู่นะคะ
1: หรือว่าเขาแอบไปคุยกันบนรถหลบมุมแล้วคุยแบบกระซิบกระซาบอะไรกันหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะเขานั่งคุยกันที่โต๊ะในร้านอาหารหน้าร้านริมถนนนะคะแล้วก็นั่งห่างกันค่ะแบบนั่งกันคนละฝั่งโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนละฝั่งโต๊ะ
2: ค่ะไม่ได้ถูกตัวกันเลยนะคะแล้วก็ตอนคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้ยิ้ม

0: คุณอรชนเขามีข้อเสนอว่าทางมูลนิธิจะเอาหมอจากมหาวิทยาลัยที่พี่นี่ไปเรียนที่อเมริกามาทำการทดลองผ่าตัดการรักษามองไม่เห็นของพี่นี
1: ่นี่มันคิดจะมาเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าบุญนายคุณเป็นพ่อพระมาโปรดเราในทุกๆเรื่องเลยเหรอ
0: เขาบอกว่ามันคือการทดลองค่ะถ้าเขาผ่าตัดสำเร็จแล้วพี่นี่กลับมามองเห็นเขาก็จะได้หน้าได้ตาได้ผลงานไม่ใช่เขาที่มีบุญคุณแต่เป็นพี่นี้ที่ยอมเสี่ยงอุทิศตนเองเพื่อให้เขาทดลอง
1: ทำไมมันต้องการให้พี่หายตาบอดไปเพื่ออะไร
0: อันนี้พี่ต้องไปถามเขาเองค่ะ
1: ถ้าพี่ไปถามมันมันก็ต้องอ้างเหตุผลที่ดูดีเป็นพระเอกมาตอบนั่นแหละแต่ความจริงคืออะไรลุงไม่เก็บความจริงก็คือถ้าพี่หายตาบอดเกดก็จะได้ไม่ต้องมาดูแลพี่เกดก็จะได้กลับไปหามันไง
0: ที่เกดเลิกกับเขามันไม่เกี่ยวกับพี่นี้พี่จะตาบอดหรือไม่ตาบอดยังไงเกดก็ต้องเลิกกับคุณอรชุนอยู่แล้วหยุดเชื่อมโยงกันสักทีได้ไหมคะ
1: เหรอแล้วถ้าพี่หายตาบอดเกดจะดูแลพี่เหมือนเดิมป่ะล่ะ
0: ยังก็ขอให้พี่นี้ตาบอดต่อไปเถอะจะได้มีเกดไปตลอดชีวิตใครจะไปรู้พี่กวนประสาทเกดมากๆแบบนี้เกดอาจจะทิ้งพี่ทั้งที่พี่ตาบอดอยู่แบบนี้นี่แหละ

0: เราคงต้องโหวตและหาข้อสรุปกันอีกครั้งนะครับว่ามูลนิธิของเราเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนการรักษาหมอนิพิษหรือเปล่าร
1: ายละเอียดก็ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนก็ไม่รู้จะโหวตยังไงมูลนิธิเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะ
0: ผมจะหารายละเอียดมาให้อย่างเร็วที่สุดครับ
2: โอ้ยโหวตได้แล้วไม่รู้จะยืดเยื้อไปถึงไหนเรื่องนี้เบื่อเต็มทีแล้วเอางี้ไหมก็โหวตให้มันจบๆไปเลยใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เอ้าโหวต
0: เจ็ดเสียงนะครับโอเคแล้วใครที่เห็นด้วยกับโครงการ CSR นี้อย่าลืมนะครับว่าหมอนิพิษเนี่ยเป็นหมอที่ดีมีคุณภาพและเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแต่ต้องมาประสบภัยระเบิดเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรที่ห่างไกลและขาดแคลนแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาหมอนิพิษให้หายได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาช่วยคนได้อีกมากมายจริงไหมครับ ใครเห็นด้วยยกมือครับ1 2 3 4 5 6 7ครับ
3: 7เสียงเท่ากันต้องโหวตใหม่สิ
4: แคทยังไม่ยกนี
5: ่ลำบากใจจังเลยอะค่ะแคทเลือกไม่ได้อะทำยังไงดีอะคะ
0: เอาที่สบายใจแล้วกันนะ
5: ถ้าอย่างนั้นแคทก็ขอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีค่ะแคทเห็นด้วยกับ
0: โอเคผมจะบินไปอเมริกานะครับไปคุยกับดร.คิมแล้วสัปดาห์หน้าผมจะกลับมาตอบคำถามทุกคนโดยละเอียดขอบคุณครับ

0: ตั้งใจรับพรนะโยมนะอายุวันโนสุขังพระลัง
1: เกตตอบตกลงมันไปหรือยัง
2: พี่นี้เป็นคนผ่าตัดนะคะไม่ใช่เกต
1: นั่นสินะแล้วเกตอยากให้พี่เข้ารับการผ่าตัดไหม
2: แล้วพี่นี้ไม่อยากเสี่ยงเหรอ
1: พี่ไม่อยากอยู่ใต้ใบบุญของไอ้พวกตระกูลทั้งเจริญกิจอีก
2: เขาก็ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรนี่คะ
1: แต่ทำไมพี่ถึงรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่ก็คิดว่ามันไม่ใช่การกระทำที่บริสุทธิ์ใจแน่ๆเด็ดเด็ดลูกพ่อเด็ดอยู่ไหนลูกถ้าพ่อกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งเราสามคนต้องอยู่อย่างมีความสุขกันแน่ๆเลยเนาะใช่ไหมครับนันเด็ด

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
1: ่น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: ลุกค่ะเทวดา
8: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
9: เทวดามาแล้วอ
6: ย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
13: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
14: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเกาหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร028179925คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,570 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
19: ก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
18: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
21: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
20: แล้วไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
22: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
23: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
24: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
25: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าววะ
26: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
27: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
3: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
4: แฟนเก่าเธอเหรอ
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
7: เธอกำลังทำให้ปูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ตั้งใจรับพรนะโยมนะอายุวันโนสุขังพระลัง
1: เกตตอบตกลงมันไปหรือยัง
2: พี่นี้เป็นคนผ่าตัดนะคะไม่ใช่เกต
1: นั่นสินะจะหาลูกแล้วเกตอยากให้พี่เข้ารับการผ่าตัดไหม
2: แล้วพี่นี้ไม่อยากเสี่ยงเหรอ
1: พี่ไม่อยากอยู่ใต้ใบบุญของไอ้พวก

0: กูลทั้งเจริญกิจอีก
1: เขาก็ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรนี่คะ
0: แต่ทำไมพี่ถึงรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่ก็คิดว่ามันไม่ใช่การกระทำที่บริสุทธิ์ใจแน่
2: กลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งเราสามคนต้องอยู่ยังมีความสุขกันแน่ๆเลยเนาะใช่ไหมครับณเดช

0: คะแม่ว่าเป็นไปได้ไหมคะที่พี่อยอมลงทุนรักษาตาให้หมอนิพิษเนี่ยเพื่อที่จะดึงกระเกียดกลับมา
1: ไม่รู้สิแม่ก็จนปัญญาจริงๆนะนี่ดูสิแค่คำถามแรกแม่ก็ตอบไม่ได้แล้วนะว่ากระเกียดนะทิ้งตาอไปทำไม
0: หรือว่าพี่อดันไปโบะแตกให้กระเกียดเห็นเหมือนในตาด็อกเตอร
1: ์นะนี่พอได้แล้วไปพูดทำไมกันเรื่องเก่าๆไม่เอา
2: นี่อันนี้สำคัญมากคุณห้ามวางสายนะคุณดูสิตรงนี้ต้องทาสีใหม่แล้วก็ต้องเจาะหน้าต่างเพิ่มตรงเนี้ยคุณเห็นไหมนี่เลยคุณแม่สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: มันอะไรกันเนี่ยหนูแคท
2: พอดีว่ารายการ My Home จะมาถ่ายที่นี่ด้วยค่ะก็เลยต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดสวัสดีคุณแม่หน่อยไหม
1: รายการเขาถ่ายที่เรือนหอของหนูแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังต้องมาถ่ายที่นี่ล่ะ
2: รายการจะขอสัมภาษณ์คุณแม่ด้วยค่ะตรงห้องรับแขกคุณแม่คะคุณแม่ต้องจิบชากับคุณพ่อคุณแม่แคทค่ะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของครอบครัวไอ้ฉากอะไรเหล่านี้แคทแพลนไว้หมดแล้วค่ะ
0: แต่นี่มันบ้านฉันนะ
2: บ้านอรชุนบ้านอรชุนทุกส่วนเนี่ยต้องออกรายการ My Home คุณแม่กับน้องฟ้าคะเดือนหน้าถ้าเกิดกลัวว่าเสียงจะรบกวนเนี่ยหาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์รอเลยนะคะหรือไม่ก็ไปพักที่เรือนหอของแคทก็ได้ค่ะ
1: นี่ให้ฉันพูดกับอรชุนเอาโทรศัพท์มานี
2: ่ได้ค่ะอุ๊ยสายหลุดไปแล้วคุณแม่โหแย่จังเลยนะคะนี่ผู้คุณ
0: สุดต่อ
2: พวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆทั้งหมดเนี่ยมันเชยมากคือขนออกไปให้หมดเลยฉันอยากได้เป็นยุโรปแบบแอนทีคอันไหนที่ดูเสร่เอาออกไปเลยจ้ะ
0: นี่จะบ้าหรือเปล่าพอพี่เราไม่อยู่ก็เอาใหญ่เลยนะ
2: น้องปาคะมือไม่พาอย่าเอาเท้าราน้ำค่ะคือพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องปาเนี่ยสนใจเรื่องหุ้นของบริษัทเราบ้างไหมพี่บอกก็เลยนะคะว่าตอนนี้มันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆแล้วมันก็มีแค่ทรงกับซุดแต่พอมาแต่งงานกับพี่เนี่ยมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีแบบประเดี๋ยวประดาวและที่สำคัญชื่อคุณพ่อพี่แล้วก็ชื่อพรรคการเมืองของคุณพ่อเนี่ยมาเกี่ยวดองกับบริษัทตั้งเจริญกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กำลังทำโปรดเข้าใจด้วยว่าพี่ทำเพื่อส่วนรวมค่ะ
0: แต่เงินใครเงินพี่พอจะอยากได้แล้วก็ชี้นิ้วเอานู่นเอานี่โอ้โถเสียสละเน
1: า
0: ะ
1: การที่หุ้นมันจะขึ้นหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผลประกอบการมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเปลือกเปลือกเรื่องสร้างภาพอะไรหรอกมันไม่เกี่ยวรู้ไหม
2: ได้ค่ะถ้างั้นเรามาดูกันค่ะว่าคุณแม่น้องปาแล้วก็แคทเนี่ยใครจะผิดใครจะถูก

0: ี่นิคะมากันแล้วค่ะ
1: มาแล้วเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
2: ์นิพิษดร.คิมมากับอาจารย์ด้วยแล้วดร.นิพิษ
3: Nice to see you again
1: Dr. Kim So glad to see you
3: Yes, you too You too
1: Oh, sorry This is my wife, Garaget And this is our son
0: Please have a seat
3: Thank you
2: วันนี้เราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดตรงต้นก่อนนะมาสอบถามอาการคร่าวๆเพราะถึงยังไงเราก็ต้องตรวจโดยละเอียดอีกครั้งอยู่แล้ว
1: หลังจากงานแถลงข่าวประมาณ5วันนะครับก็จะน่าจะผ่าตัดได้แหละนี่มีงานแถลงข่าวด้วยเหรอ
4: He's worried about the press
3: As a matter of fact I don't like the press or publicity either but I get more nervous doing an operation soIt's gonna be okay. Don't worry.
2: มันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลของเรานะเตรียมตัวให้พร้อมนะพี่อาทิตย์หน้าเราจะเช็คอัพอาจารย์เนี่ยได้นัดหมอคันชิตหัวหน้าแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลของเราไว้ให้แล้ว
1: แต่ผมจะไม่ตอบตกลงเลยนะครับอาจารย์

0: ถึงมันจะเสี่ยงแต่มันก็คุ้มนะถ้ามันไม่สำเร็จนะมันก็จะไม่มีอะไรที่เสียไปมากกว่านี้แล้วแต่ถ้าสำเร็จแล้วคุณจะกลับมาเป็นหมอนิพิษคนเดิม
1: เด็ดเด็ดคุณพ่อเด็ดเด็ดครับเด็ดไปพ่อนะ

0: ขอบคุณมากนะคะอาจารย์หม
1: อขอบคุณคุณอรชุนนะครับนี่เขาวิ่งเต้นเต็มที่เลยขนาดบินไปหา
2: เดี๋ยวผมว่ารอให้ทุกอย่างเสียเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขอบคุณก็ได้นะ
3: So were you married to Nipit before he was blinded?
0: No, after.
3: Ah, so you must have really loved him. But it's very rare to find some person that can love a disabled person unconditionally, like you.
4: Most nurses are generally kind, aren't they?

0: ักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
2: นี่คือแชมพูโสมแดง
1: โอ้โห
2: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
1: ่
2: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
2: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
2: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
2: 71แล้วนะ
1: โอ้
2: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
2: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟู
2: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
2: ตอนนี้

0: ด2ขวด 1,000 วันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
1: ค่ะ
0: 8บวก8 16ชิ้น
1: โอ้โห
0: จากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
1: คุณยูริ
0: เป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมันจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดย
0: ิ
1: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตรงผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นเริ่มขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะแล้วตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอี
1: แล้
0: วมีตอกปั๊มเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวด 1,000 วันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ค่ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาร
1: ู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: อายุนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
0: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นม
1: ั้ย
0: แ
1: กชื่ออยากให้เขาแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้อง
0: แต่ละคนแต่ละคน
1: นะคะจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
0: ่นนี่ๆฟูเลยเนี่ย
1: ฟู
0: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว199แต่ถ้าทัน

0: ในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได้ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ถ้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
1: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้วอ
0: ่ะต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะขะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเถอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ส่งฟรีนะ

0: ขยับมาข้างหน้าพังชิดตรงนี้ตัวได้ตรงนี้ครับตึ๊บแล้วผักสดเลยนะโอเค
1: You're gonna check on the right side here. What about now? Do you see the light?
2: I can see nothing.
1: Okay, let me go back here.
0: เรติน่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนิพิษน้ำตาคุณยังไหลได้อยู่ใช่ไหม
2: ได้ครับ
1: The right cornea looks good also.

0: อันดับต่อไปก็ขอเชิญหมอนิพิษครับ
1: ไปค่ะพี่นิ
2: พิษเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกศน้ำเด็ดน้ำเด็ดครับพ่อขึ้นเวทีก่อนแล้วเรียกชื่อคุณพ่อแล้ว

0: ี่งานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
1: อย่างนี้อย่างก็ดูสิขนมันเกือบทั้งตะกูลเยาวดีพูดจาอะไรให้มันระวังหน่อย
2: ดูไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่ามางานแถลงข่าวการผ่าตัดหมอนิพิษเนี่ยค่ะ
0: นั่นน่ะดินี่เหมือนงานฉลองครบรอบ80ปีมูลนิธิตั้งเจริญกิจมากกว่าที
1: หรือไม่ก็งานเดินพรมแดงของพ่อคนดังที่ไปดูงาน Fashion Week แล้วทีเนี้ยเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาแย่งซี
0: นเนี่ยประธานาธิบดีเลยเหรอ
3: This operation method is new and innovative. There's only been two successful cases in the USA. Dr. Nipisit's case will be the third such case in the world.
4: แต่ครั้งนี้จะทำเป็น case study ให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมรงเวชด้วยนะครับ
5: แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะทางมูลนิธิต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะ
6: ไม่อยากให้โฟกัสที่ตัวเงินนะคะแต่ก็ประมาณ8หลักค่ะ
7: แล้วมันจะคุ้มเหรอคะ
8: คืออย่างนี้นะคือว่า
9: อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจุดประสงค์ของมูลนิธิตั้งเจริญกิจในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการรักษาคนไข้ที่มีความรู้ความสามารถให้กลับมาช่วยเหลือสังคมของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าการให้ในครั้งนี้นะครับเป็นการให้ที่ทำให้หมอนิพิษได้เป็นผู้ให้แก่สังคมและประชาชนของเราอย่างสุดที่จะประมาณเป็นเงินได้ครับและถ้าเกิดว่าเรารักษาหมอนิพิษได้สำเร็จนะครับเราก็จะช่วยเหลือคนไข้คนอื่นๆที่ประสบชะตากรรมเดียวกันหรือคนไข้ที่ต่างประเทศก็จะบินมารักษาที่เมืองไทยของเราและโรงพยาบาลในเครือของตั้งเจริญกิจจะได้เป็นศูนย์กลางการผ่าตัดครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียครับ
8: ใช่เลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงจริงจริงจริงจริง
10: คุณหมอนิพิษรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี
11: ้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับ
7: อยากจะพูดอะไรกับทางโรงพยาบาลกับทางมูลนิธิบ้างไหมคะ
11: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
10: ๆแค่นี้เหรอครับ
11: ผมก็อยากจะขอบคุณดร.คิมนะครับอาจารย์หมอโอบแล้วก็ทางมูลนิธิตั้งเจริญกิจสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้แล้วผมก็หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าผมต้องการที่จะเห็นหน้าภรรยาของผมแล้วก็ลูกชายของผมอย่างเร็วที่สุดครับ

0: ีคำถามอีกไหมครับ
1: ระหว่างที่รอคำถามนะคะดิฉันมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะตอนนี้มูลนิธิตั้งเจริญกิจของเรามีแฟนเพจแล้วค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้และที่สำคัญค่ะปลายปีนี้คุณอรชุนตั้งเจริญกิจ CEO ของบริษัท TJK Group แล้วก็ประธานมูลนิธิของเราบ้านทุกหลังของคุณอรชุนจะได้ออกรายการ My Home ค่ะ
2: มีบ้านกี่หลังนะคะ
1: อุ้ยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าได้ออกทุกหลังเลยนะคะ
0: มีคำถามอีกไหมครับ

0: โอ้ดูสิเกือบทุกเพจเลยแล้วด้วยเพจนี้สิก็เหมือนกันอีกแทนที่มันจะโฟกัสเรื่องมูลนิธิเราให้ความช่วยเหลือเรื่องการผ่าตัดมันก็ไปพาดหัวข่าวเรื่องบ้านของอรชุนกับคัทริยาอะไรของมันวะ
1: มูลนิธิตั้งเจริญกิจจับมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จากอเมริกานำเข้าการรักษาผ่าตัดตาบอดแบบล่าสุดและเชิญชมรายการ My Home นำเสนอไลฟ์สไตล์ครอบครัวของอรชุนและคัทริยาตั้งเจริญกิจ
2: ไปกันใหญ่ละทำแบบนี้ยายแคทแย่งสิทธิ์เราชัดๆเลยพี่อ่อนน่าจะเตือนพี่แคทบ้างนะคะ
3: ก็พี่ไม่รู้นี่ว่าจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมากลางงาน
4: สวัสดีค่ะทุกคนแคทไม่ได้มาสายใช่ไหมคะทุกคนเห็นข่าวหรือยังคะ
5: กำลังอ่านอยู่นี่ไง
4: อุ๊ยในเพจนี้อย่าอ่านค่ะเพราะว่าเขาลงข่าวน้อยมากอยู่ในเพจนี้ดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแคทส่งเข้ากรุ๊ปเลยแล้วกันนะคะ
3: ตามผมมาผมมีเรื่องจะคุยด้วยก็เพราะว่าคุณทำอะไรไม่ปรึกษาใครก่อนแบบนี้ไงทุกคนถึงได้ไม่พอใจ
4: นี่สรุปแค่นี้มีสิทธิ์ทำอะไรเลยใช่ไหมคะในฐานะสะใภ้ตั้งเจริญกิจ
3: มีแต่ต้องปรึกษาก่อนไงเข้าใจหรือเปล่า
4: ให้ปรึกษาทุกเรื่องก็คงไม่ไหวไหมคะแคทโตแล้วแล้วแคทก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วดูสิคะคนรู้จักมูลนิธิเราเยอะขึ้นน่ะ
3: แต่มันก็ไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เขารู้จักไง
4: คุณไม่เคยซัพพอร์ตแคทเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะ#แคทไม่แคร์

0: สรุปว่าอีก3วันเราจะทำการผ่าตัดนะแต่ผมอยากให้หมอนิพิษเนี่ยมาแอดมิตตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย
1: ผมเข้าใจครับ
2: As you know, as you've been informed, this is a very complicated procedure.
1: I know.
0: ยังกังวลใจอะไรอีกไหม
1: มีอยู่เรื่องเดียวแล้วครับเรื่องลูกผมคงต้องคิดถึงลูกมากแน่ๆเลย
3: ให้เกดกับลูกมานอนเฝ้าพี่นีก็ได้นะคะ
1: ไม่ต้องหรอกเกดอย่าพาลูกมาอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเลย
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะOh, I'm waiting for Fraser. Wow. Finally, you're here.
2: Yeah, so what are you doing here?
4: This guy. Huh? Nipis. Nipis my very best friend. Please take good care of him. He's been through a lot of bad things. I just hope he eventually finds the real happiness.
2: Well, if you're really worried about him, why don't you join our operation team?
4: Don't dare me.
3: เย็นแล้วเรากลับกันดีกว่าค่ะเกดทิ้งลูกไว้นานแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวฉันไม่ส่ง

0: ธอกับนิพิษนี่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยใช่ไหม
1: เราไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกันฉันนับถือเขาเหมือนพี่เขาเป็นลูกศิษย์พ่อของดิฉัน
0: อ๋อนิพิษเคยบอกว่าพ่อเธอเป็นหมอ
1: ใช่ค่ะคุณแม่ฉันเป็นพยาบาลฉันสอบหมอไม่ได้เรียนไม่เก่งพอที่จะเป็นหมอแบบพ่อก็เลยขอเป็นพยาบาลแบบแม
0: ่กับนิพิษเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแต่กับอรชุนคงมีสินะ
1: ก็แล้วแต่คุณจะคิดก็แล้วกันค่ะ

0: ื่นเต้นจังเลยต้องกลับมาเป็นคนไข้อีกครั้งนึงมือพี่เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเกศ
1: จริงด้วยค่ะขอให้พี่โชคดีขอให้พี่หายนะคะ
0: เกศเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมเสียงฟังดูเศร้า
1: ๆเกศแค่กลัวแทนพี่นีนิดหน่อยนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะเกศเดี๋ยวถ้าพี่หายเนี่ยเราสองคนจะมีความสุขกันมากกว่านี้อีกนะพี่จะช่วยเกศทำงานทุกอย่างชดเชยที่เกศเคยทำให้พี่เกศจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะ
1: เกศไม่เหนื่อยหรอกค่ะทุกอย่างเกศเต็มใจทำให้พี่นี
0: ้ฟังดูแปลกๆนะเกศเต็มใจทำให้มันดูห่างเหินยังไงไม่รู้อ่ะเกศต้องใช้คำว่าเกศเต็มใจทำเพื่อพี่สิมันฟังดูลึกซึ้งกว่าแบบเต็มใจทำเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ย
1: มาเป็นครูสอนภาษาไทยเลยนะคะ
0: เพราะมันจริงนี่นะน้องเดชน้องเดชอยู่ไหนครับน้องเดชมาหาพ่อสิน้องเดชครับเดชพ่อใกล้จะมองเห็นแล้วนะครับพ่อจะไม่ต้องทนฟังแค่เสียงลูกอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าพ่อกลับมามองเห็นเมื่อไหร่พ่อจะเปิดคลินิกนอกเวลากับคุณแม่นะเก็บเงินพาหนูเที่ยวแล้วก็เก็บเงินให้หนูเรียนหมอเหมือนพ่อดีไหมครับหืม
1: เน็ตครับมาให้กำลังใจคุณพ่อกันนะครับต่อไปนี้ครอบครัวของเราก็จะสมบูรณ์มีความสุขเหมือนครอบครัวอื่นๆแล้วก็จะไม่มีใครมาว่าเราว่าครอบครัวของเราน่าสงสารแล้วนะครับนะ
0: แน่นอนครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวตัวอย่างทุกคนต้องอิจฉาครอบครัวเราและเราก็จะเป็นครอบครัวที่ทุกคนชื่นชมนะครับ
2: พร้อมแล้วนะครับ
0: พร้อมครับ

0: คสับบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: จากวันแรกที่เวกจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
3: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟันเสียวหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
14: งานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคิวปิดอีก
13: ปิดข้างใน
14: สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
13: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
14: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
13: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
17: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
18: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
19: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
20: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงนี่แม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
21: แกต้องตายแก
18: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
16: คืนนี
15: ้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: เพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงาม
14: เพราะมันจริงนี่นะน้องเดชน้องเดชอยู่ไหนครับน้องเดชมาหาพ่อสิน้องเดชครับเดชพ่อใกล้จะมองเห็นแล้วนะครับพ่อจะไม่ต้องทนฟังแค่เสียงลูกอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าพ่อกลับมามองเห็นเมื่อไหร่พ่อจะเปิดคลินิกนอกเวลากับคุณแม่นะเก็บเงินพาหนูเที่ยวแล้วก็เก็บเงินให้หนูเรียนหมอเหมือนพ่อดีไหมครับ
19: เน็ตครับมาให้กำลังใจคุณพ่อกันนะครับต่อไปนี้ครอบครัวของเราก็จะสมบูรณ์มีความสุขเหมือนครอบครัวอื่นๆแล้วก็จะไม่มีใครมาว่าเราว่าครอบครัวของเราน่าสงสารแล้วนะครับนะ
14: แน่นอนครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวตัวอย่างทุกคนต้องอิจฉาครอบครัวเราและ เราก็จะเป็นครอบครัวที่ทุกคนชื่นชมนะครับ
0: พร้อมแล้วนะครับ

0: กลับบ้านก่อนก็ได้ฉันรอได
1: ้แต่นี่ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วค่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวหมอคงออกมาบอกอีกที
2: คิดแล้วว่าอยู่ที่นี่กันสวัสดีครับเมื่อกี้หมอไปหาที่ห้องกาละเกดหมอว่าพาลูกไปพักผ่อนที่บ้านก่อนดีกว่านะเดี๋ยวนี้พี่ผ่าตัดเสร็จแล้วอ่ะหมอจะโทรไปบอกกลับมาตอนนั้นก็ยังทันกว่าเขาจะฟื้น
0: เกดคงไปไหนไม่ได้หรอกค่ะอีกกี่ชั่วโมงก็จะรอค่ะ
2: เชื่อมือดร.คิมเลยสิเนี่ยมารอกอดกันเป็นพวกแบบนี้สงสารลูกเปล่า
3: ให้ผมไปส่งไหมครับผมขอดูแลคุณในฐานะตัวแทนของมูลนิธินะครับ

หมอนี่พี่เป็นคนไข้ที่ทางมูลนิธิอาสาเข้ามาดูแลคุณคงไม่คิดว่าทางเราจะทิ้งๆคว่างๆ

0: างข่าวเสร็จแล้วก็จบกันไปใช่ไหม
1: ฉันไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะ
0: คุณไม่หิวเหรอให้ผมพาคุณไปทานอาหารข้างนอกไหม
1: ฉันไม่หิวค่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น
2: กาละเกดให้อรชุนเขา
1: ค่ะช่วยไปส่งที่บ้านฉันทีนะคะ
0: ไปครับ
1: ส่งมาลีกับน้องเด็ดนะคะขอบคุณค่ะ

0: นั่งรถสนุกไหมครับสนุกไหมอยากขับไหมครับเหรออยากขับเหรอมาเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวลุงสอนให้นะจะกินข้าวหรือยังครับ
1: กินแล้วค่ะคือมาลีลงไปกินข้าวมันไก่ที่โรงอาหารนะคะ
0: ถามของเด็ดเด็ดครับกินข้าวหรือยังครับกินหรือยังครับกุยกุยกุยกุย
1: เมื่อสักพักก็เพิ่งกินนมขวดไปค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอไม่หิวใช่ไหมตอนนี้ไม่หิวใช่ไหมครับอยากจะมาขับรถแล้วเหรอยังไม่โตเลยนะลูกฮะถึงรถแล้วไม่หิวเนาะดีเลย
1: ขอโทษนะคะคือบ้านคุณกาลเกตอะตรงไปทางเมื่อกี้ค่ะไม่ได้เลี้ยวมาทางนี้นะคะ
0: รู้แล้ว

0: มาแล้วมาแล้วเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมแซงเลยไหมลูกแซงเลยไหมแซงเลยไหมแซงเลยไหมแซงเลยไหมโอ้โหเด็กแซงแล้วแซงแล้วมาแซงฟังแซงฟังไปเก่งมากเลยลูกไปเลี้ยวนะเลี้ยวนะเลี้ยวนะโอ้โหดิฟไปลูกดิฟดิฟแหวบโฉบโฉบโฉบเป็นไงบ้างครับไงบ้างครับกีดสนุกไหมครับสนุกไหม
1: น้องน่ารักจังเลยนะคะตกลงคุณพ่อจะซื้อรถคันนี้เลยไหมคะ
0: อ๋อคือผมไม่ใช
1: ่ดูท่าทางน้องจะชอบรถคันนี้นะคะดูสิคะหน้าตาเหมือนคุณพ่อเลย
0: ชอบเหรอลูกฮะโอเคอีกรอบไหมครับไปอีกรอบก่อนนะไปงั้นเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับมาเด็ดซิ่งเลยไหมคันนี้ซิ่งเลยนะเปิดเพลงไปไป

0: บอกมือบอกมือ
1: เป็ดครับสรุปคันนี้นะครับเอาคันนี้แหละครับ
2: พาเลย
1: ไปดูซิมีอะไรน่าสนุกบ้างชอบอะไรครับชอบอะไร

0: ว่าไงแคท
1: อ๋อตอนแรกคุณรับปากว่าคุณจะมาไงแล้วนี่แคทต้องเดินเข้างานคนเดียวอ่ะตอนนี้คุณอยู่ไหนอรชุนคุณต้องมางานนี้มันสำคัญมากคุณต้องตามมาให้ได้นะคะ
0: แคทแค่นี้ก่อนนะผมไม่สะดวกไปไปเดี๋ยวเล่นกันต่อลูก
2: ทำไมจะออบี้หรือแล้วใช่ไหม
3: ไม่เข้าใจงานสำคัญของตัวเองแท้ๆยังกล้าเทเลยเพราะเคยเห็นความสำคัญของธุรกิจของบริษัทตัวเองบ้างไหมเนี่ย
4: จริงด้วยค่ะ
5: ทำธุรกิจเหมือนเล่นขายของ
2: นี่ไงอยู่นี่กันหมดเลย
1: คุณแม่คะ
2: ไม่ต้องฟ้องเลยจ้ะแม่รู้แล้วอรชุนเขาบอกแม่ว่าเขามาแต่ว่าเขาจะมาสายหน่อย
4: คือพี่อ้อบอกว่าจะเข้าไปดูอาการหมอนิพิษนะคะ
6: ไปดูอาการหมอนิพิษหรือไปเฝ้าเมียหมอนิพิษกันแน
1: ่เข้างานค่ะ
3: อ่ะไป

0: สวัสดีค่ะคุณพี
1: ่
0: นี่น้องยังไม่มีโอกาสมาแสดงความยินดีกับคุณพี่อย่างเป็นทางการเลยนะคะ
2: ยินดีด้วยนะคะ
1: จะมาแสดงความยินดีอะไรกันพวกเราคนกันเองทั้งนั้น
3: นี่ต่อไปพวกเราคงต้องเรียกว่าคุณหญิงวิมานาแล้วนะครับ
1: เรียกพี่เหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะ
0: ได้ค่ะคุณพี่คุณหญิง
3: นี่ครับคุณพี่คุณหญิงวิมานาภาพแล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหมาดๆนี่หายไปไหนครับเนี่ย
1: อยู่ด้านโน้นนะจ๊ะอยู่กับพรรคพวกของเขานู่นกำลังเห่อเลขาหน้าห้องคนใหม่ก็เลยพาเดินแนะนำกันทั่วงาน
0: ผู้หญิงเหรอคะ
1: โอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงฉันก็แหกอกตายไปแล้วสิจ๊ะนู่นเนี่ยจ๊ะอยู่นู่น
4: May I introduce you to Mr. Poodle he is my secretary
0: พัวดอนมาเป็นเลขาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเหรอคะ

0: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย

0: ดิวเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มี
4: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
11: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
10: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
17: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
19: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
20: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
13: ได้สิ
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
23: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
22: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
23: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99บาทต่อเดือน
23: กดดอกจัน559ซีเรีย
22: ลโทรออก
24: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
25: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
26: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
27: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
28: ปากสะอาด
29: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
30: ดีต่อเหงือกและฟัน
28: รสดีใช้ง่าย
29: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
30: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
31: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
32: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
33: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
32: เพราะเราปิดผมขาว
33: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
32: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
33: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
32: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
34: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
35: เมียว
34: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
35: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
36: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
35: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
37: 2553
35: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
37: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
38: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
39: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
40: ในตัวนี
41: ้เอา
40: จะรักเธอก็ยัง
39: ทำอะไรครับ
42: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
39: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โห
3: ไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
3: ไม่เป็นไร
1: เต้น
3: มือ

0: ไหวเดี๋ยวจบร้อน
1: ไหวไหวทำไม
2: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง TMM 25
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: his health is not looking good now. ขอเลือดกับแอดรีนาลีนด้วยนะคะ
1: พี่น้ำคะคุณหมอนิพิษเป็นยังไงบ้างคะ
2: วิกฤตมากเกตออกไปก่อนนะตรงนี้อยู่ไม่ได้

0: บร้อยต้องแบบนี้ถึงจะปลอดภัยนะเด็ดนะ
1: ปลอดภัยเนาะ
0: มีหรือเปล่ากาละเกด
2: คุณไม่ได้ให้เขามาผ่าตัดหมอนิพิษเลยมันเสี่ยงมากคุณไม่รู้หรอกไงอะ
3: ให้เขาตายบอกยังดีกว่าปล่อยให้เขาตาย
2: ถ้าหมอนิพิษตายไปทั้งหมดเป็นความผิดของคุณฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณ
0: ร้องไห้คุณอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวผมรีบไปหาแค่นี้นะไปเร็วหมอนิพิษอาการไม่ค่อยดีแล้วเด็ด
1: ไป
0: รีบไปนะ

0: แป๊บนึงนะคะน้องเด็ก
1: แป๊บเดียวก็เตรียมไปหาคุณแม่กันครับลูกคุณคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะคะแล้วอีกอย่างนึงข้างหลังก็มีเด็กด้วยค่ะ
0: ใจเย็นนะ

0: ่รับอะค่ะนี่ขนาดใช้เครื่องแม่โทรไปนะคะถ้าป้าโทรไปเองแล้วก็อย่าหวังเลย
1: อะไรของเขานะเนี่ยห้าโมไปอยู่ซะที่ไหน
0: เฮ้ยนี่ค
1: ่
0: ะ
1: ลูกนี้นี
2: ่คุณแม่คะ
1: ฮะ
2: นี่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับดูเหมือนเราจะเคยเจอกันแล้วนะฮะครั้งหนึ่งแต่นานมาแล้วตอนนั้นคุณอำนาจยังอยู
3: ่โอ้ค่ะ
2: ท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะสนับสนุนมูลนิธิของเรามากๆเลยนะคะคุณแม่
4: จริงๆงานนี้ถ้าเชิญคุณพ่อของน้องแคทมาด้วยก็จะดีนะครับ
2: โอ้ยคุณพ่อไม่มาหรอกค่ะท่านไม่ชอบมางานแบบนี้ค่ะท่านชอบออกต่างจังหวัดไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็น้ำท่วมภาคเหนือค่ะก็เลยอยากจะไปให้เห็นกับตาค่ะ
4: อ๋ออย่างนี้คุณพ่อของน้องแคทก็คงจะต้องรักลูกเขยคนนี้มากเลยสินะครับที่ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมเหมือนกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อใช่ใช่ใช่เลยค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่อลูกเขยตัวดีอยู่มุมไหนของงานนะคะมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขารับผิดชอบงานหลายอย่างค่ะไม่ชอบแจกงานให้ลูกน้องด้วยชอบทำเองซะหมดเลยอะค่ะ
4: ก็ดีนะครับแต่คงไม่เป็นไรมึงฮะเดี๋ยวก็คงได้เจอกัน
3: ค่ะ
5: คือท่านอยากจะชื่นชมคนรุ่นใหม่อย่างคุณอรชุนนะครับที่สนใจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของบ้านเรานะครับ
4: แต่อย่างนี้นี่เขาน่าจะลงเล่นการเมืองด้วยนะ
3: โอ้ไม่ค่ะไม่คือไม่นะคะเพราะว่าแค่เป็นลูกเขยนักการเมืองก็หนักจะแย่แล้วอะค่ะ
0: เขาเกลียดการเมืองมากนะคะ
4: อ
0: ้
4: าวจะเกลียดการเมืองเลยครับเพราะถ้าคนดีๆไม่มาลงเล่นการเมืองก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ดีเข้ามาเล่นการเมืองแทนนะครับ
6: ตาล้อเล่นนะคะ

0: กละเกดคุณเป็นยังไงบ้างอะแล้วหมอในพี่เป็นยังไงบ้าง
1: หมอทุกคนหนักใจอะค่ะ

0: Excuse me. How's everything?
1: Everything's gonna be okay. We'll let you know more after surgery.
2: ยังไงก็ต้องให้พักในห้องไอซียูอีกสักระยะหนึ่งนะครับขอดูอาการก่อน
3: พ่อต้องหายนะลูกพ่อจะไม่เป็นอะไรแล้วพ่อจะมาเล่นกับหนูนะพ่อจะต้องหายลูก

0: ขอให้พี่นิดปลอดภัยนะคะ
1: ให้ผมไปส่งนะ
0: ช่วยส่งมาลีกับน้องเด็ดทีนะคะ

0: ไหนบ้างคะกลับสะดึกใช่
1: เรามาพร้อมกันไม่ใช่เหรอ
0: ค่ะแค่ก็ไปงานที่คุณสัญญาบอกว่าคุณจะไปด้วยแล้วคุณก็ไม่ไป
1: เหรอแล้วไปไหนกันต่อให้มาส่ง

0: นายออไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะ
1: สบายดีมากครับแล้วเกิดร่ำลากันเสร็จแล้วก็ช่วยถอนรถด้วยนะครับ
2: ง่วง

ฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ม

0: นิพิษล่ะแล้วผ่าตัดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง
1: ดิฉันยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะค่ะคุณหมอให้อยู่ในห้อง ICU ดูอาการก่อนไม่มีกำหนดยังไม่ให้เยี่ยม
0: แล้วเธอมานอนสบายไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยให้เขาเนี่ยนะ
1: คุณหมอใจสว่างคุณต้องการอะไรคะ
0: ต้องการให้นิพิษมีความสุขเจอแต่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่แย่เธอ

0: So for now, nothing for him, right?
1: Well, actually, his condition is way better than we expected.
2: Yes.
1: So.
3: ใช่ครับไอ้เรื่องการผ่าตัดนี่มันก็เรียบร้อยดีแต่การที่จะกลับมามองเห็นอีกครั้งเนี่ยตอนนี้ทางเรายังไม่ค่อยแน่ใจมันคงขึ้นอยู่กับว่า
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอยุ่งกันอยู่หรือเปล่าคะ
0: เรากำลังคุยกันเรื่องหมอนิพิษกันอยู
4: ่พอดีว่าฉันก็ห่วงเรื่องนี้มากอยู่เหมือนกันค่ะสรุปแล้วนิพิษจะต้องผ่าตัดซ้ำอีกรอบนึงไหมคะ
5: She worried about Nipi's case.
1: So by the look on your face, you don't trust my operations, yeah?
4: No, not like that. I always trust you.
1: Oh, I'm just kidding.
0: Wow. กาลเกตเอาดอกไม้มาให้ใครเนี่ย
6: คุณทิ้งดอกไม้ไว้ในห้องกว่าหมอนิพิษจะออกมาจากห้อง ICU คงอีกสักพักเกรงว่าดอกไม้จะเหี่ยวแห้งเปล่าๆแล้วอีกอย่างกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้ฉันไม่ชอบถ้าจะโยนทิ้งก็เสียดายไว้คุณค่อยเอามาให้เขาใหม่นะคะตอนที่เขามองเห็นแล้วขอโทษนะคะวันนี้เกดมีเวรตอนบ่าย 3 ค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่

0: ือนฉันจ้า
1: ฉันก็คิดเหมือนแกเนี่ยแหละ
0: เชื่อไหมถ้าหมอนิพิษมองเห็นได้เมื่อไหร่นะรับรองโป๊ะแตก
1: โอ๊ยฉันว่านะแม่นางเอกของเราก็คงจะย่องไปหาผู้คนนั้นทีคนโน้นทีไม่ได้แล้วแกสงสารนางกันนะ
0: นี่ฉันก็แค่กลัวน่ะสิกลัวว่าหมอนิพิษจะแค่ตาหายบอดแต่ไม่ยอมตาสว่างทันที
1: โอ๊ยแกไม่ต้องกลัวหรอกเวรกรรมมีจริงคอยดูต่อไปนะรับรองว่าไปก่อนนะเกด
2: ยังไม่กลับอีกเหรอคะแล้วนี่ได้ข่าวว่าหมอนิพิษต้องอยู่ ICU เรื่อยๆเลยเหรอคะ
3: ฉันไปก่อนนะ
2: เอ้าพี่เกดไม่เข้าห้องน้ำ
3: เราพูดอะไรผิด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ฮะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมใส่นาฬิกาอะไรครับลองดูนาฬิกาข้อมือกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่ามีนาฬิกาบางเรือนนะฮะจริงๆมูลค่าของมันอาจจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่มูลค่าทางการเมืองสูงจริงๆเรือนนี้ฮะคุณผู้ชมครับสูงเพราะอะไรเรือนนี้ใส่โดยท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่พรรคกล้าทำเพิ่งถูกขับพ้นจากวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสข่าวหนาหูว่าเตรียมย้ายเข้าเสียบร่วมรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลและนาฬิกาเรือนนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรือไม่เป็นสัญญาใจกันหรือไม่ข้างหลังสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมันเป็นมัดจำทางการเมืองเพื่อที่จะดึงเอา58เสียงเข้ามาค้ำเก้าอี้รัฐบาลก่อนศึกซักฟอกใช่หรือไม่นี่คือประเด็นร้อนแรงณตอนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ดุเดือดเหลือเกินมันลามไปถึงนะฮะความมั่นคงของรัฐบาลและคดีต่างๆนะครับก็คือมติฟ้าผ่าครับสั่งเด้งอธิบดี DSI คนเดิมเข้ากรุและมีการดึงเอาท่านร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลฮะข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้อธิบดี DSI แทนครับและเขาว่ากันว่าท่านไหว้สวยนะฮะคุณผู้ชมและบังเอิญเหลือเกินฮะท่านคือหนึ่งในเสียงข้างมากของ

0: คณะอนุกกตชุดที่36ที่บอกว่าขั้วสวไม่มีใครผิดเลยสักคนครับจำได้ไหมครับจนสังคมตั้งคำถามว่านี่คือหมากตัวสำคัญที่ถูกวางไว้เพื่อคุมคดีชี้เป็นชี้ตายทั้งคดีขั้วสวและคดีที่ดินเขากระโดงใช่หรือไม่จนกระทั่งทนายตั้มทนไม่ไหวคุณผู้ชมครับโหนท้ายกระบะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินไปบุกนะนี่บชกครับแจ้งจับกกตชุดใหญ่ผิดมาตรา157ครับโอ้โหนี่ยังมีหนวดด้วยนะหน้าตาคุ้นๆนะคนนี้ขณะที่นอกสภาคุณผู้ชมคุณสนธิลิ้มทองกุลครับก็มีการจับมือกับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนัดแถลงข่าวใหญ่เปิดแคมเปญทวงคืนประเทศไทยประกาศกล้าวนะครับบอกว่าขั้วอำนาจนี้กำลังกินรวบองคาพยพทั้งประเทศถึงขั้นสถาปนาราชวงศ์การเมืองสีน้ำเงินฮะวันนี้อยู่กับสองท่านมาวิเคราะห์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับท่านแรกครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมบูรณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนขวามือของผมครับท่านเป็นอดีตส.ส.5สมัยพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสิริโชคโสภาครับสวัสดีครับคุณสิริโชคไม่ได้เจอกันนานฮะคุณสิริโชคสบายดีนะ
2: คิดถึงอยู
0: ่คิดถึงนะคิดถึงนะวันนี้เต็มที่เลยนะฮะเต็มที
2: ่ครับ
0: หมอตุลครับคุณสิริโชคคุณผู้ชมเอาพรรคล่าทำก่อนเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมครับการเมืองกลับมาเข้มข้นอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่พรรคล่าทำเงียบไปนาน58เสียงท่านร้อยธรรมนัสก็ไม่ได้ออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกขับไล่อย่าเรียกว่าขับไล่ฮะถูกเชิญออกจากวิปฝ่ายค้านนะอย่างเป็นทางการโดยคุณไอติมพฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับและเขาบอกว่าพรรคล่าทำจริงๆอ่ะไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกแต่เป็นฝ่ายคอยและการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงใช่หรือไม่เตรียมที่จะเข้าเสียบร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่จุดตัดที่ทำให้กล้าทำกลับมามีราคาค่างวดเขาว่ากันอย่างนั้นนะและจำเป็นอย่างยิ่งต่อภูมิใจไทยคืออะไรหรือเป็นเพราะมีการดีลขั้วสวหรือไม่คุณสิริโชคคุณไม่ได้มารายการผมนั้นเริ่มต้นที่คุณก่อนเลยครับคุณคิดว่ายังไงก่อนที่ผมจะถามหมอตุล
2: เวลาเราจะตามหาผู้ร้ายเนี่ยครับเราเป็นนักสืบเนี่ยว่าเราต้องการรู้ว่ามือปืนเนี่ยยิงเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไล่กล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ
0: ในยุคนี้นะยุคนี้มีกล้องไง
2: เราก็จะรู้ว่ามือปืนเนี่ยไปแวะที่ไหนโทรศัพท์ไปคุยกับใคร
0: ครับ
2: นะครับแล้วไปจังหวะนั้นอยู่ที่ไหนเช่นการครับนักการเมืองนี่ก็ไม่ยากมันต้องไล่ไทม์ไลน์ทางการเมืองนะครับเราก็จะรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรต้องเข้าใจว่าผู้พันธรรมนัสเนี่ยครับนะครับแกก็
0: ผู้กองธรรมนัส
2: ผู้กอง
0: แม้แต่ผู้พันแล้วผู้กอง
2: แกก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการต่อรองทางการเมือง
0: ครับ
2: จะเห็นว่าในช่วงมีการเลือกตั้งสว.นี่ก็คือปี67
0: ครับ
2: 6มิถุนายนนะครับแล้วต่อมาตอนคุณเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกเนี่ยก็มีการจัดตั้งครม.ใหม่ซึ่งทำท่าว่าคุณธรรมนัสจะหลุดใช่ไหมครับคุณธรรมนัสทะเลาะกับคุณประวิตรนะครับมีความแตกแยกแต่สุดท้ายเนี่ยทำไมคุณทักษิณเลือกคุณธรรมนัสล่ะครับ
0: อ
2: ันนั้นช่วงสิงหากันยานะครับปี67พอมาถึงปี68ช่วงต้นเดือนเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพที่มันชัดขึ้นมาว่ามีพยาน3คนที่อยู่ในความใกล้ชิดกับคุณธรรมนัสเนี่ยไปให้การกับกกต.เรื่องหัวสว.ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยพูดเรื่องนี้ก็คือวันที่4มิถุนายนปี2567คุณจตุรนต์ฉายแสงออกมาพูดแสดงความกังวลในเรื่องของการหัวสว.นะครับแล้วต่อมาคุณทักษิณนี่เองก็กังวลซึ่งผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมกังวลอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้เครือข่ายสว.มาเพียบแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งปปช.กกต.
0: องค์กรอิสระ
2: องค์กรอิสระทั้งหมดยิ่งรุนแรงกว่าระบอบทักษิณในอดีตครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็เข้าใจดีพรรคเพื่อไทยก็เข้าใจดีก็จำเป็นที่ต้องหาวิธีการนะครับในการที่จะหยุดกระบวนการตรงนี้วิธีเดียวที่ทำได้ก็คือในเชิงกฎหมายซึ่งวันที่มีการประกาศที่จะดำเนินคดีเนี่ยคุณทักษิณก็กอดคอคุณอนุทินนะครับในงานแล้วก็บอกว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อกฎหมายมันเปิดแล้วก็มันหยุดไม่ได
0: ้ครับ
2: แล้วก็ผมถามว่าถ้าคุณทีนดูไทม์ไลน์นะครับคุณเอกราชเนี่ยนิดนึงคุณเอกราชนี่ก็คือคนที่เป็นพยานนะครับ
0: ซึ่งกล้าช่างเหลา
2: ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับคือตอนที่เข้าไปให้การเนี่ยคือความสนิทสนมกับกล้าทำเขามีอยู่แล้วเพราะลูกเขายายแม่กล้าทำตั้งแต่ก่อนหน้านะครับคุณเอกราชนะครับไปปรากฏตัวเนี่ยนะครับที่พรรคกล้าทำเนี่ยวันที่3กุมภาในการประชุมพรรค ต่อมา16กุมภาเนี่ยไปให้ถ้อยคำกับกกต.นะครับแล้วก็6มีนาเนี่ยบอร์ดคดีพิเศษภูมิธรรมเป็นประธานแล้วก็รับส่วนคดีอาญาเกี่ยวข้องกับผู้สวเป็นคดีพิเศษ
0: ครับ
2: นะครับ18ถึง19มีนาในกกต.ตั้งชุด26นะครับ26มีนาคมเอกราชยังอยู่ภูมิใจไทยนะครับคณะยังอยู่เนี่ยประกาศจะไปพรรคกล้าทำแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่2พรรคคุยกันแล้วเมษายน68
0: ครับ
2: เอกราชให้ข้อมูลเพิ่มนะครับเมษายน68นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพ
0: อยังไงฮะ
2: พอ18เมษายนเนี่ย
0: ครับ
2: ภูมิใจไทยก็ขับเอกราชออกจากภูมิใจไทย
0: แล้วก็
2: เข
0: ้
2: ากล้าทำ27พฤษภาคม
0: ฮะ
2: เอกราชได้เป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำ
0: ครับ
2: วันหนึ่งหลังจากเป็นรองหัวหน้าพรรคครับ28ไปให้ถ้อยคำชุด26เป็นพยานผมถามคุณชินว่าถ้าหัวหน้าพรรคกล้าทำไม่รู้เรื่องถ้ากรรมการบริหารพรรคกล้าทำไม่รู้เรื่องเนี่ยรองหัวหน้าพรรคจะบอกไหมวันรุ่งขึ้นว่าจะไปให้การกับกกต.จะบอกไหมคุณเป็นรองหัวหน้าพรรคเพิ่งเป็นเนี่ยเพิ่งเป็นวันที่27นี่ไปให้การวันที่28
0: กำลังจะบอกว่าเขาต้องรู้สิใช่ไหมอัน
2: นี้ต้องตอบอ่ะผมว่ารองหัวหน้าพรรคเพิ่งได้รับตั้งสดๆร้อน
0: ๆโอเค
2: ใช่ไหมครับแล้วก็29กุมภาพันธ์29พฤษภาเนี่ยท
0: ัก
2: ษิณพูดเรื่องปรับครม.บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องการหาไทยกับเกษตรแต่ธรรมนัสสวนทันทีว่ากระทรวงเกษตรต้องกล้าทำถามว่าเขาเอาอะไรความมั่นใจมาจากไหนในวันนั้นนะครับ
0: โอเคเริ่มพอเห็นภาพที่คุณกำลังจะปูให้เราเห็นแล้ว
2: แล้วต่อมาเนี่ยพอคุณแพทานเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยคร
0: ับ
2: แล้วกล้าทำก็พลิกขั้วนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณอนุทินได้เป็นนายกได้ก็เพราะกล้าทำเพราะถ้าคุณธรรมนัสไม่ออกเนี่ยคะแนนมันครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณธรรมนัสออกมาเนี่ยก็ทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับแล้วพอวันดีคืนดีเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่เอาธรรมนัสร่วมรัฐบาลพี่ธรรมนัสผมก็ต้องช้ำใจสินะครับ
0: ผมอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วค
2: ุ
0: ณมาไม่ให้ผมร่วมรัฐบาลได้ยังไง
2: ใช่ครับแล้วอีก2เดือนต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเดี๋ยวผมพูดถึงตอน2เดือนนะครับหลังจากที่อนุทินเป็นนายกเนี่ยนะครับมีการกลับคำให้การ
0: โอเคอันนี้คือว่าไทม์ไลน์เห็นคุณผู้ชมจริงๆไทม์ไลน์มันมีเยอะแต่ผมสรุปรวมแล้วกันนะครับว่าก่อนหน้านี
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะรัฐบาลก็จะเป็นกล้าทำกับเพื่อไทยถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วพอมีปัญหาอะไรก็หน่อยใช่ไหมก็คือออกมาเพื่อที่จะให้คุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้
2: แล้วผมถามคุณทินว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยต้องการที่จะเล่นงานเรื่องนี้ก็ต้องไปหาพยานมาที่จะโยงไปถึงภาคภูมิใจไทยแล้วบังเอิญพยานสามคนเนี้ยคนหนึ่งเป็นพ่อตาคุณธรรมนัสคนหนึ่งเป็นหัวน้องรองหัวหน้าพรรคคุณธรรมนัส
0: อ
2: ีกคนเป็นลูกน้องของรองหัวหน้าพรร
0: ค
2: แล้ววันที่คุณธรรมนัสจะกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยบังเอิญนี่ไอ้สามคนนี้ครับมันนั่นกลับคำให้การอีก
0: ณวันนั้นหมอตุลถ้าว่าจากตรงนี้นะผมสรุปง่ายๆก็คือว่าณวันนั้นอ่ะเหมือนคนที่ไปให้การที่เป็นโทษกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนของกล้าทำแต่พอมาวันหนึ่งปุ๊บอ้าวเหมือนจะดีลอะไรเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะก็กลายเป็นว่ากลับคำให้การพอกลับคำให้การเสร็จปุ๊บอ้าวก็หลุดไงสวก็รอดใช่ไหมอย่างที่เขาพูดกันเนาะสีน้ำเงินก็รอดพอสีน้ำเงินรอดปุ๊บก็เอาละถึงเวลาละที่กล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหมอตุลมอง
1: ฟังดูเหมือนเล่นลัมมี่เลย ถ้าอยู่ในกองเนี่ย พอเสร็จแล้วเนี่ยนะจากกองเดิมเป็นกองภูมิใจไทยอยู
0: ่
1: ปุ๊บธรรมนัสเก็บไว้ในมือตัวเองพร้อมตี
0: อ
1: ่ะแล้วพอถึงเวลานะฮะ29ตุลาเนี่ย68 2คนอยู่ขอนแก่นคนนึงอยู่พะเยานะครับคนพ่อตายก็อยู่พะเยาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามายื่นคำให้การวันเดียวกันไม่ใช่คนละวันด้วยนะแถมอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นนะแต่มีคนบอกว่าเนื้อความเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ
0: การกลับคำให้การ
1: ใช่
0: ในวันเดียวกัน
1: มี2หน้าแล้วก็หน้าที่3เนี่ยเป็นใบเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้านี่นะแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแต่ไส้ในเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เซ็นชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นด้วยนะครับที่บอกว่าไอ้การที่กลับคำเนี่ย นะครับมันดูแล้วเนี่ยมีพิรุธแต่ปรากฏว่าผู้ค้ำบอร์ด38ปีในศาลฎีกาเนี่ยในศาลเนี่ยกลับบอกว่าโอ๊ยต้องเชื่อเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยผมมานั่งไล่ดูในพยานเนี่ยนะครับที่กับที่กันไว้เป็นพยานกันพยานเนี่ยคือมาตรา65นะครับกกต.เนี่ยมีอำนาจในการที่กันเป็นพยานแปลว่าอะไรครับ
0: คำ
1: ว่ากันพยานแปลว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่ขอให้การที่เป็นประโยชน์กับการสอบสวน
0: ก็เลยกันไว้เป็นพยาน
1: ก็เลยกันพยานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเอาเริ่มตรงนี้เลยที่เมื่อวานผมไปกกต.เนี่ยถ้าเกิดคุณกลับคำเนี่ยนะครับกกต.มีหน้าที่อะไรข้อแรกก็คือต้องถอนสิทธิ์ในการเป็นพยานก่อนนะครับอันนี้เป็นมาตรา65วรรค2นะนะครับต้องถอนสิทธิ์ก่อนพอถอนสิทธิ์เสร็จแล้วสถานะเขาต้องกลับเป็นอะไรครับต้องกลับไปเป็นผู้ต้องหาดิครับต้องกลับเป็นผู้ต้องหานะหรือผู้ถูกกล่าวหาผมก็เติมเลขให้จาก229ที่อนุชุดที่6ส่งมาเนี่ยก็เป็น230 231และ232นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สวสำรองเนี่ยไปยื่นวันที่16กันยา
0: ที่ผ่านมา
1: ตามมาตรา14หลังจากที่กกต.มีมติว่ายกเว้นคนนั้นยกเว้นคนนี้เนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านรับคดี3คนนี้ไปแน่ต้องถูกเรียกแน่ๆเพราะคุณให้การเนี่ยจะเอายังไงเพราะตามหลักการพิจารณาคดีผมก็ไปนั่งเปิดอ่านอากูเนี่ยนะครับว่า Google เนี่ยว่าเอ๊ะปกติผู้พิพากษาเขาพิจารณากันยังไงนะเวลากลับคำเราจะเชื่อครั้งแรกหรือเชื่อครั้งหลังดีนะครับโอ้ท่านประธานกกต.ก็ล่ายยาวเลยบอกโอ้เขาใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมาก็กว่าคุณจะตั้งกรรมการเนี่ยล่อไปเป็นปีนะครับกับประชุมนะครับแล้วก็นะไปอ้างถึงคดีที่เบอร์16เนี่ยเขาไปมีทุจริตแล้วศาลสั่งจำคุกตอนนี้คงอุทธรณ์อยู่อะไรเนี่ยก็ถามว่าแล้ว21 22อ่ะเขาถูกมีคดีด้วยป่ะล่ะทำไมคุณเชื่อทั้งหมดล่ะแล้วจาก27คนเนี่ยนะครับตัดไป3เหลือ24คนนะฮะ
0: ที่เป็นพยาน
1: ที่ยังเป็นกันไว้เป็นพยานอยู
0: ่
1: และนี่เหตุผลที่ทำไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยถึงเชื่อกรรมการอย่างเสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษมากกว่าการคำให้การของประธาน ประธานกกต.ณรงค์กลั่นวาริน
0: ผมมาเรื่องของกันไว้เป็นพยานนิดนึงนะฮะอาจารย์ตุลกำลังจะบอกว่ามีคนที่ถูกกันไว้เป็นพยาน27คน
1: เท่าที่นับได้
0: เท่าที่นับได้สมมติประมาณ27คน3คนกลับคำให้การถูกต้องไหมฮะ
1: ก็เหลือ24
0: อีก24คนเนี้ยทำไมไม่ให้น้ำหนักเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมไปให้น้ำหนักกับ3คนที่กลับคำให้การแล้วก็บอกว่าอ๋อพอ3คนที่กลับคำให้การไงงั้นก็ยกหมด
1: ลบหมดเลย
0: ลบหมดเลยอ้าวแล้วอีก20กว่าคนล่ะ
2: คืออย่างนี้ผมจะโยงให้เห็นว่า ว่า3คนนี้ครับเป็นพยานปากเอกเพราะอะไรเพราะว่าคุณเอกราชนะครับไปให้การวันที่16กุมภา
0: ฮะ
2: วันที่6มีนาเนี่ยไอ้รับเรื่องทันทีจะเห็นว่ามันมีการโยงกับพรรคการเมืองนะครับสาเหตุที่ได้รับได้ก็เพราะว่าสามคนนี้มาให้การมัดว่ามีการประชุมมีคุณโน่นคนนี้อยู่ใช่ไหมครับ
0: โอเค
2: แล้ววันนี้เนี่ย
0: พยานคนสำคัญ
2: สมมติผมเป็นสมมตินะ อันนี้สมมตินะครับผมเป็นกกต.เนี่ยผมบอกกับทางฝ่ายการเมืองว่าเอ้ยถ้าอยู่ให้เราเนี่ยตัดยกฟ้องอยู่เนี่ยเอาสามปากนี้ออกไปสิ่งนี้ต้องเป็นการต่อรองที่เกิดขึ้นเพราะถ้าสามปากนี้ยังคงอยู่เนี่ยมันยกไม่ได้ถ้าสามปากนี้ไม่อยู่เนี่ยมันพองก็ล่มก็แล่มไปได้
0: ก็เลยไปกลับคำให้การซะ
2: ก็ต้องกลับคำให้การ3คนนี้ถามว่าใครมีอิทธิพลในการทำให้3คนนี้กลับคำให้การ
0: ใครครับอาจารย์ตื่น
1: อะไรนะครับ
0: คิดว่าใครครับใครที่มีอิทธิพลที่ให้3คนเนี้ยที่กลับคำให้การอ่ะ
1: คุณลูกเขย
0: ไม่รู้ลูกเขยไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ลูกเขยของ22
0: เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มเติมในประเด็นนี้เหรออธิบายคุณผู้ชมให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเนื่องจากว่าดีเทลตัวเนี้ยการไล่ไทม์ไลน์เนี่ยมันละเอียดนิดนึงนะครับแต่การไล่ไทม์ไลน์ดีเพราะอะไรมันจะทำให้เห็นว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรกันแน่และสุดท้ายถ้ากล้าทำนะฮะได้ไปร่วมรัฐบาลจริงๆผมถามนิดนึงนะฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะฮะที่เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋านะอนุรักษ์ชนชั้นสูงหรือแม้แต่กระทั่งคนในพรรคเขารู้สึกไงกับการที่กล้าทำมาร่วมรัฐบาลด้วยพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูอะไรที่

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
2: ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทิมที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
3: ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
12: ์ปากเหม็นแน่ๆ
13: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
16: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
17: ตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูไม่เถียงครับอยู่กับหมอตุลนะฮะและคุณศิริโชตินะครับเอาข้อประเด็นเลยก่อนครับนะประเด็นเลยก็คือว่าตอนนี้มีการพูดกันว่ากล้าทำหรือจะไปร่วมรัฐบาลนะเพราะว่ามีการคุยกันแล้วมีการดีลกันแล้วใช่หรือไม่แต่ถ้าสมมติกล้าทำมาร่วมรัฐบาลอนุทินจริงๆนะถ้ามีการปรับครม.แล้วมาร่วมรัฐบาลอนุทินจริง

0: จริงคำถามก็คือว่าคนในพรรคภูมิใจไทยหรือคนในร่วมกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะยอมเหรอครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะต้องเสียเก้าอี้ภูมิใจไทยต้องเสียเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆบางส่วนเพื่อที่จะให้กล้าทำเพราะกล้าทำต้อง58เสียงหมอตุลคิดว่าไงครับ
1: เพื่อไทยไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยครับเพื่อไทยก็โดนด้วย
0: เพื่อไทย
1: เพื่อไทย
0: เพื่อไทยก็ตอกเก้าอี้นะบอกไม่เอาอ่ะผมไม่ปล่อยอ่ะงั้นคุณก็ต้องไปหันออกจาก
1: ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเหมือนภูมิใจไทยเองก็ต้องไม่เกิดความไม่พอใจอ่ะครับมุ้งตั้งหลายมุ้งอ่ะอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเป็นการโตแบบก้าวกระโดดนะครับนะก้าวกระโดดกว่าอนุทินหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเกาะกันหลุมหลวมแล้วพอการที่จะดึงเข้ามาก็สัญญิงสัญญาว่าจะได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าการกลับคำให้การเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อนุทินหนึ่งเมื่อเดือนตุลาแล้วพออนุทินสองเนี่ยเขาต้องตัดใจเพราะว่ามันดีลกันไม่ลงไงดีลกันไม่ลงผมว่าก็มีการบีบนวดขู่กันแต่ว่าเขาก็ต่อรองกันมาระดับนึงจะเห็นได้ว่าพอรองงบประมาณผ่านไปแล้วนะผ่านไปก่อนที่14กันยาที่กกต.จะออกมติเนี่ยนะครับก็เขาก็แสดงไมตรีไว้มันไม่ลงมันไม่เหมือนกับที่วิปฝ่ายค้านเนี่ยเขาตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูก็แปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสองวิปสองฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยถีบไปนี่ออกไปดีกว่าไหม
0: ก็เข้าทางเขาอะ
1: เคยมีแต่ที่ในอดีตนะไม่ต้องถามคุณสิริโชคเนี่ยบอกว่าเคยมีแต่พรรครัฐบาลเนี่ยบอกถีบพรรคนึงออกไปเพื่อให้เป็นฝ่ายค้าน
0: แต่อันนี้คือ
1: ฝ่ายค้านถีบออกไปเพราะว่าอะไรเพราะมันไปโหวตแปลกๆแต่นั่นคงพร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่าถ้าเกิดไม่รอบนี้ไม่ร่วมนะเดี๋ยวมีกลับคำรอบสองก็ไป
0: กลับคำให้การอีก
1: กลับคำให้การอีกเด้งหนึ่ง
0: กลับไปกลับมานี่แหละฮะ
1: เอ้า
0: เพราะแสดงว่า
1: ทำไมยังเกิดขึ้นไม่ได
0: ้แสดงว่าคำให้การนี่เป็นตัวประกันในการที่จะดีลเหรอฮะ
1: มันแค่การกลับให้การก็ใครก็ดูออกครับ14กันยาเนี่ยกกต.ท่านประธานมาแบบโชว์แต่3คนเนี่ยอย่างที่ผมพูดช่วงแรกเนี่ยผมบอกแล้วบอกมี27คนหลักฐานมีอีกเยอะแยะนะครับตัดไปแค่3คนเนี่ยทำไมคุณจะเล็งมาแค่3คนอีก24เนี่ย3คนอยู่แค่นี้กับ24คนอยู่ทั้งเยอะทั้งแยะเนี่ยทำไมกกต.เลือกที่จะเอาตัวนี้กลบปิดหมดเลยตัดหลักฐานทิ้งหมดเลยนะครับนะเหมือนที่ผมเคยวงให้เนี่ยบอกจาก229คนเนี่ยเอาแถววงเหลืออาญาแถววงเหลืออาญามาตรา76วรรค1มาตรา76วรรค2ตัดทิ้งหมดเลย
0: อ
1: ันนี้เนี่ยเขาเรียกสมประโยชน์ทางการเมืองที่เราเรียกว่าตัดตอนฟอกขาวครับ
0: โอเคถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดได้ร่วมรัฐบาลจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับพรรคกล้าทำเนี่ยคำถามก็คือว่าคนในภูมิใจไทยเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าอันนี้คุณสิริโชค
2: ผมว่าไม่มีทางเลือกครับ
0: ยังไงก็ต้องเป็นทางนั้น
2: คือหนึ่งเนี่ยสมการทางการเมืองเนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยแข็งแกร่งขึ้นมาทันที
0: ครับ
2: เพราะว่าภูมิใจไทยมันอ่อนแ
0: อ
2: กระแสไม่ดีเพื่อไทยก็เริ่มที่จะต่อรองมากขึ้นฉะนั้นโดยธรรมชาติของครูใหญ
0: ่
2: ก็ต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาเพื่อแซ
0: ม
2: นะครับเพื่อให้รู้ว่าถ้ามึงไปนะก็ยังมีพรรคหนึ่งมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปัญหาว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยกับส.ส.พรรคกล้าทำเนี่ยไม่ถูกกัน
0: ครับ
2: สาเหตุที่ไม่ถูกกันเพราะว่ามันทะเลาะกันเรื่องตอนแข่งขันส.ส.พอมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแต่วันนี้ผมเป็นครูใหญ่เนี่ยผมก็จะเรียกบรรดารัฐมนตรีลูกเทพมาแล้วบอกว่ายูเห็นไหมที่ยูรอดได้นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นยูต้องยอมเขานะ
0: โอ้หมายถึงยอมเก้าอี้ให้เขา
2: ใช่อ
0: ย่างนี้เลยแหละฮะ
2: อันนี้ผมสมมตินะสมมตินะผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะ
0: เข้าใจแต่ถ้าตามสัดส่วนนะคุณผู้ชมครับถ้ามี58เสียงนะครับผู้ชมตามสัดส่วนที่ต้องได้ก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเนี่ยสองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก3ตำแหน่งนั่นคือ5ตำแหน่งแล้วนะฮะแต่อย่างน้อยๆสุดนะครับว่าการต้องได้1ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก2ตำแหน่งก็คืออย่างน้อยๆสุดต้องได้3ตำแหน่งนั่นหมายความว่าจะต้องมี3ตำแหน่งจากภูมิใจไทยหรือเปล่าที่ถูกเฉือนไปให้กับกล้าทำ
2: คือผมว่าสไตล์ของผู้กองครับก็คือเขาจะเข้าไปยังไม่อาจจะไม่แบบขอแบบแม็กซิมัมขอเข้าไปร่วมก่อนแล้วก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนี่คือสไตล์การเมืองของเขา
0: โอเคสไตล์การเมืองของเขาเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนฮะการสื่อสารทางการเมืองก็ออกมาหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานี้นะครับเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนหรือเปล่าหมอตุลผมไม่แน่ใจเอานาฬิกาขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ไม่ใช่นาฬิกายืมเพื่อนนะฮะแต่นาฬิกาเพื่อนให้นะมูลค่า 1,800 บาทเขาว่าอย่างเงี้ยนะเพราะไปซื้อมาที่บางกะปิผมจำได้นายกไปซื้อมาเรือนเนี้ยเขาบอกซื้อมาที่ตลาดใช่ไหมตอนนั้นมีโครงการแล้ว
2: ต่ำกว่า 3,000
0: ต่ำกว่า 3,000 แล้วซื้อมาในราคาลด 60% นะครับเป็นนาฬิกาคาซิโอ 1,800 บาทแต่มูลค่าทางการเมืองผมว่าสูงมากเลยนะฮะนี่จำได้ไหมนี่ที่นายกไปซื้อนี
2: ่คืออันนี้ต้องมั่นใจมากอันนี้ต้องมั่นใจมากแล้วว่าได้ร่วมรัฐบาล

0: แน่นอน
1: อู้ก็ถึงขั้นนาฬิกาโชว์กันแบบนี้คุณผู้ชมครับสลักชื่อด้วยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยแหล่งข่าววงในยืนยันตรงกันแล้วนะครับว่านาฬิกาที่คุณอนุทินถอดจากข้อมือให้กับคุณธรรมนัสก็คือเรือนนี้แหละฮะคุณผู้ชมให้เองกลางโต๊ะอาหารในมื้อที่ไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสอดคล้องกับที่คุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทำโพสต์ยืนยันสั้นๆบอกว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับจบนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้มีท่าทีว่าถ้าสมมติเกิดมีการร่วมกันจริงๆมาร่วมรัฐบาลแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมชั้นสูงหมอตุลคิดว่าจะมองดีลนี้อย่างไรครับ
2: ก่อนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจนะเรือนแล้วสลักอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่ใจนะว่ามีเรือนเดียวเวลาทำแจกว่าโอเคนะคนนี้รู้จักอะทำซื้อมากกว่า1เรือก็ได้นะ
1: เอาละฮะแต่ผมเข้าใจว่าเรือนี้
2: จ
1: ะเป็น
2: ที่ต้องไปถามคุณอนุทินเองอาจจะไม่ยูนิคก็ได้นะครับอาจจะไม่เป็น just one นะ
0: อันนี้เขาไปให้ไปดูที่บันทิปแล้วครับว่าของแท้ไปสองดูแล้วของแท้
2: อันนั้นคือแซวเล่นอันนั้นคือแซวเล่นแต่ว่านะครับการที่เสียงทางเนี้ยก็เยอะขึ้นนะฮะแก้หนึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกว่านะแปลกนะสสสงขลานี่อ่านครูใหญ่บุรีรัมย์ขาดจังเลยอยู่คนละทิศยังอ่านขาดขนาดนี้ก็คือว่าในเรื่องในอดีตเนี่ยนะครับคนที่เคยถึง377เสียงเนี่ยก็ยังไม่รอดรอดไม่รอดมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณทหารแถมแบบว่าเนี่ยมันต้องมีความระหองระแหงเนี่ยคนที่เขาต้องโดนตัดออกไปเนี่ยเขาต้องไม่พอใจแน่ๆนะครับแล้วคนที่มาร่วมเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะเดี๋ยวก็โดนแบบเศรษฐาตั้งคนนั้นน่ะนะครับเขาไม่อยากให้พูดถึงนะฮะว่าเขาโดนคดีอะไรนะตั้งได้7วันเป็นไงกระเด็นดึงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าที่อนุทิน2เนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อเดือนเมษาเนี่ยไม่ยอมดีลบอกว่าถ้าเกิดจะเอากระทรวงนั้นตรงนี้ได้แต่ต้องไม่คุณต้องไม่มาเป็นรัฐมนตรีนะนั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้สุดท้ายก็โอเคไม่ได้ร่วมตั้งแต่เดือนเมษาแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทางนั้นก็น้ำเงินเองก็เสื่อมลงอันนี้ก็มีอย่างที่บอกเนี่ยมีไพ่ใหญ่อยู่ในมือเนี่ยนะครับแล้วต่อรองได้ก็เข้ามาก็ต้องดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าถ้าคุณตั้งคนที่มีมนทินเนี่ยเสร็จเพราะว่านี่คือจุดแข็งหรือจุดตายของรัฐธรรมนูญ60ที่ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะตัดออกถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่าถ้าเกิดนัดนายกรัฐมนตรีหรือใครมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่เอาคนที่เขาเรียกอะไรขาดคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมทางการเมืองอันนี้ไม่ต้องไปถึงไปรอว่าพรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วโหวตไม่ผ่านเอาแค่ตรงนี้คุณตายเลยผมต้องรอดูว่าทางพรรคกล้าทำเนี่ยจะเสนอใครมาให้
1: ขึ้นไปเป็นรัฐมนตร
2: ีนายโยนุทินเนี่ยตั้ง ผมว่าต้องต่อรองกันหนักแล้วต้องกรองกันหนักเลยจะมาม
1: ั่ว
2: ก็โดนกันให้เห็นแล้วนะครับตอนแรกรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะฮะซึ่งสิงหาคม66คือวันที่ทักษิณบินกลับมาเนี่ยไม่กล้าตั้งนะแต่พอรอบ2อยู่ๆเฮ้ยกล้าตั้งเฉยเลยกล้าตั้งเสร็จก็หลุดจากความเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะทั้งที่ทรงกฤษฎีกาบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนที่อื่นหรือเปล่าก็โดนจริงๆก็ไปโดนที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคนไปร้องนะฮะตอนนั้นไม่กี่คนร้องแล้วก็สุดท้ายเศรษฐาตำแหน่งผมว่าอนุทินเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากออกจากตำแหน่ง
1: ก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินหมากในการตั้ง
2: มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาอาจจะดูเข้มแข็งในแง่ของจำนวนมือที่จะยกแต่ว่าอาจจะก็ไม่รู้มียาพิษแซมอยู่ด้วยหรือเปล่า
0: แต่ผม
1: อย่างไรแป๊บหนึ่งมันมีประเด็นนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมุติเกิดร่วมรัฐเกิดศึกซักฟอกครั้งนี้นะครับพรรคกล้าทำยอมยกมือช่วยโหวตผ่านศึกซักฟอกนะฮะอภิปรายต่างๆนะคุณผู้ชมครับมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ากล้าทำจะโดนเหี้ยวรอบ2อีกหมายความว่าโหวตผ่านให้แล้วไงจบแล้วอ้าวแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้มา
0: คือผมมองว่าผมว่าน่าจะมีการปรับครม.ก่อนมีการอภิปรายในสภา
1: อ้าวอย่างนี้คุณประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะอาจจะมีการปรับครม.ก่อนที่จะมีการอภิปรายในสภา
0: เดี๋ยว สาเหตุที่ผมคิดอย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวผมให้คุณอธิบายแน่นอนแต่ผมคงต้องพักสักครู่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวคุณสิริโชคมา

0: พูดประเด็นนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นเรื่องของอธิบดี DSI นี่สำคัญนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI นะครับซึ่งคนใหม่ที่มาแทนเป็นอธิบดีท่านใหม่นี่นะครับปรากฏว่าไปดูแบ็คกราวด์ไปสืบแบ็คกราวด์มาเอ้าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ไหว้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเข้ามาดำรงตำแหน่งตัวนี้เขาว่ากันว่าอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะมาทำให้คดีต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ยกตัวอย่างเช่นคดีหัวสวและเขากระโดงใช่หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับ
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
3: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เครือฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเครือฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใส
17: ต้องโดน
18: ใหม่ซิตรา
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
0: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อยฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
17: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้า

0: แลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
3: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณสิริโชคนะฮะแล้วก็หมอตุลนะพูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่ที่ผมเบรกคุณนะที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมเข้าโฆษณาพอดีอ่ะคือจะพูดอะไรต่อ
4: ผมได้เห็นใจนะครับ
3: ครับ
4: เห็นใจพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ครูใหญ
3: ่ทำไมฮะ
4: เพราะว่าผมถามว่าวันนี้ถ้าพรรคส้มเนี่ยยื่นอภิปรายไม่วันใจนะครับยัตติที่เกี่ยวข้องกับหัวสวถามว่าเพื่อไทยจะยกมือทางไหนเพราะเพื่อไทยพูดประเด็นนี้มาตลอดแล้วก็ทวีสอดสองก็เป็นคนเล่นงานเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้กับพรรคภูมิใจไทยเลยเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นครูใหญ่เนี่ยสมมตินะผมก็จะบอกกับน้องๆ น้องเทพทั้งหลายว่าน้องเทพน้องเทพจะตายกลางสภาไห
3: ม
4: น้องเทพที่หลุดจากปัญหาทั้งหมดนี้ก็เพราะสามคนใช่ไหมครับ
3: เพราะ
4: มันอธิบายง่าย
3: เพราะไพ่สามใบ
4: ใช่
3: โอเค
4: เพราะไพ่สามใบนี้อธิบายง่ายมากแล้วลูกเทพจะกล้าเถียงนะครับไม่กล้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเชิงทางการเมืองเนี่ยไพ่สามใบนี้ครับสามารถทำให้พรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลได้ 100%
3: ยังไงก็รวมใช่ไหมค
4: ุ
3: ณคิดว่ายังไงครั้งต่อไปเราจะมีการปรับครม.
4: คือผม
3: ก่อนที่จะอภิปรายใช่ไหม
4: ผมมั่นใจเพราะว่า
3: ครับ
4: คุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกา
3: เอาภาพนาฬิกาขึ้นมาคือมั่นใจเพราะสัญลักษณ์ที่ออกมา
4: เพราะผู้กองเนี่ยครับธรรมดาเนี่ยถ้าแกไม่ดีอะไรกับใครเนี่ยแกจะไม่ทำแบบนี
3: ้
4: นิสัยของแกนะถ้าแกทำแบบนี้แปลว่าต้องมีดีลแล้ว
5: ดีลดัน
3: แสดงว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบอกว่าดีลเรียบร้อยอย่างที่หมอตุลบอกดีลดันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการปรับครม.ครั้งต่อไป
4: ต้องมี
3: กล้าทำ
4: ใช่ผมถามว่าข่าวเนี่ยข่าวพวกกลับปรับครม.เอากล้าทำเข้าไปมันคงไม่มาจากพรรคภูมิใจไทยหรอกครับพรรคภูมิใจจะปล่อยข่าวให้ตัวเสียหายทำไมใช่ไหมครับคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยก็ต้องมาจากคนวงในที่มีการตกลงกันแล้วก็ดีใจน
3: ี
4: ่เห็นไหม
3: โอเคงั้นก่อนที่ผมจะกลับไปที่หมอตุลนะฮะผมถามคำถามเดียวที่ถามหมอตุลก็คือว่าแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ให้ความสำคัญเรื่องของสุจริตซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่คดไม่โกงต่อต้านคอร์รัปชันแล้วถ้าสมมติเกิดข้าทำมาอยู่ด้วยไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในหลายๆเรื่อง
4: ผม
3: เขาจะคิดยังไง
4: ผมเห็นใจนะครับ
3: เห็นใจใครครับ
4: เห็นใจกลุ่มคนที่คุณทิ้งกล่าวถึงเนี่ยเพราะมันภาวะหนีเสือปะจระเข้คือไม่รู้อย่างยังไงครับมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกจริง
3: ๆ
4: แล้วก็คงแบบปวดหัวมากเพราะว่าลำพังที่จะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยบริสุทธิ์สะอาดนี่ก็ยากแล้วนะครับจากปัญหาสวปัญหาเขากระโดงแต่วันนี้ต้องมารับประกัน
3: อ
4: ีกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักเท่าไหร
3: ่เลยสงสารกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้ซึ่งหมอตุลเป็นหนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้หรือเปล่าฮะ
4: ไม่น่าจะเลือกภูมิใจไทย
5: ไม่อนุรักษ์นิยม
4: ต้องถามว่าเลือกภูมิใจไทยหรือเปล่าคราวที่แล้ว
3: ไม่รู้ว่าอาจารย
5: ์ผมไม่ถือว่าเขาเป็นอนุรักษ์นิยมแท้เทียมครับเทียมอ้างเป็นอนุรักษ์นิยม
3: อ๋อโอเค
4: คือไม่มีเนยแท้ก็เอาใน
5: ถ้าใครจำได้ครับผมพูดผมรู้ว่าผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูก
3: uh-huh.
5: ถ้าผิดพยายามให้เป็นถูกอันนี้เนี่ยผมรับไม่ได
3: ้
4: จริงๆเรื่องเนี่ยผมเตือนพรรคประชาชนมาในต้นแล้วนะครับ
3: แล้ว
4: ผมบอกว่าถ้าคุณปล่อยเขาไปเนี่ยค
3: ุ
4: ณไปไทยคุณไปตั้งเขาเป็นนายกเนี่ย
3: uh-huh.
4: คุณเอาเขาไม่อยู่หรอก
3: uh-huh.
4: แล้ววันนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาเห็นไหมครับว่า วันนี้เนี่ยคุณสร้างยักษ์ที่มีอนุภาพมีกระบองมีอาวุธที่รุนแรงกว่าคุณทักษิณอีก
3: โอเคผมจำได้
5: เปิดแพนโดร่าบ็อกซ์เปิดแพนโดร่าบ็อกซ
3: ์ใช่ครั้งก่อนๆผมรู้สึกจะเคยจำได้คุณเคยพูดประเด็นนี้คุณเคยพูดประเด็นนี้เรื่องของพรรคประชาชนอันนั้นคืออดีตแล้วมาข้างหน้าหมอตุลเอาเป็นว่าณตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ ถูกต้องไหมครับก็ต้องรอดูต่อไป

0: ไปนะครับว่านาฬิกานะที่มีการโชว์มันเป็นสัญลักษณ์เป็นการการันตีหรือเปล่าว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นก่อนซักฟอกใช่มั้ยฮะคิดว่าน่าจะมีการปรับ
1: มีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่า
0: โอเค
1: เพราะว่าพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ไว้วางใจพรรคกล้าทำ
0: โอเค
1: ข้อมูลทั้งหมดที่อยากอภิปรายไม่วางใจก็ไม่กล้าให้กล้าทำดูแล้วจะทำงานยังไงครับพรรคร่วมฝ่ายค้าน
0: ปรับครม.ก่อน
2: เห็นด้วยคราวนี้ก็ต้องเงื้อแล้วแหละเหมือนกับคราวที่เศรษฐาเนี่ยเขาจะ
1: แล้วผมถามคุณชินนะว่าถ้าไม่เอาพรรคกล้าทำเข้าเนี่ยพรรคกล้าทำยิ่งอยู่ข้างนอกยิ่งต่อรองได้มากขึ้น
0: โอเคหมอตุนเพิ่มเติมนิดนึงครับ
2: ก็คือผมเห็นด้วยนะว่าเขาคงจะต้องรีบปรับครม.เนี่ยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงต้องนั่นไปก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยก็กลัวเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโหวตให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายโดนหักหลังอีกไม่ได้นั่นมาเพราะว่าพอนั้นพอโหวตไปแล้วเนี่ยพอมาปรับครม.ที่หลังเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ทั้งจำนวนไม่ได้ทั้งตัวคนที่ต้องการเนี่ยเหมือนกับที่จะปรับก่อนบอกคุณต้องปรับก่อนถ้าไม่ปรับก่อนผมไม่โหวตให
1: ้สมมตินะ
0: โอเคโอเคผมเข้าใจประเด็นนี้คุณผู้ชมครับก็คือมีโอกาสที่จะปรับก่อนเพราะว่าเขากลัวจะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
2: อ๋อพอโหวตเสร็จแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองก็ยังมีแต่น้อยลง
0: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอฮะเดี๋ยวเราต้องไปทางออนไลน์นะครับ YouTube นะฮะ Terror Digital นะครับและ Facebook ถกไม่เถียงเดินไปพูดคุยกันต่อตอนนั้นยังมีประเด็นเรื่องของอธิบดี DSI อีกนะครับท่านใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่ท่านใหม่นะครับซึ่งคนนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะครับก็เป็นหนึ่งในนะฮะ36คณะอนุ36กกต.ที่บอกว่า229คนหัวสวไม่ผิดเลยยกหมดเลยนี่คืออนุ36นะฮะท่านเป็นหนึ่งในนั้นด้วยคุณผู้ชมครับคือท่านนี้ฮะนี่นะฮะและยังมีประเด็นคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับเป็นการรวมตัวกันนะฮะซึ่งวันนี้แถลงข่าวไปแล้วนะฮะแกนนำหลากหลายขั้วถึง42คนเลยนะครับซึ่งแต่ละท่านผ่านสมรภูมิลงถนนไล่รัฐบาลต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนหนึ่งในนั้นนั่งอยู่ตรงนี้นะหมอตุลเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถึงไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเห็นไหมเนี่ยเตรียมตัวกันไหมครับบทใครไปบทใครก็ไม่รู้พ่อ
4: แน่นเลยวันนี้ข่าวแน่น
3: ฝ่าฝนกันมา
5: โต๊ะเราน่าจะเล็กไปเราต้องขยายโต
3: ๊
5: ะ
3: ไม่เพราะว่าตอนหนูมาหนูเจอฝนไง
5: นุ้ยจะบอกเลยนะนุ้ยเจอฝนตั้งแต่นุ้ยเสร็จรอบวัน
3: อ
5: ะ
4: กลางวัน
5: กลางวันอะตอนประมาณเนี่ยเที่ยง
3: ใช
5: ่ตกแบบวิสัยทัศน
3: ์มองไม่เห็น
5: ต้องปัดอย่างนี้เลยอะ
3: หนักมาก
5: หน
3: ัก
5: มากเนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างชาวกรุงเทพและปริมณฑลเนาะก็หลายพื้นที่เนี่ยนะคะก็ตกตั้งแต่ช่วงบ่าย

0: ก็หนักที่ปทุมธานี
1: บ้านหนูพอดี
0: บ้านฉัน
1: เออ
0: จริงๆหนักตลอดเลยนะ
1: จริง
0: ๆไม่รู้เป็นเพราะอะไร
2: คือวันนี้ขับผ่านเหมือนกัน
0: เอ้าหรอไปทำไมอ่ะ
2: ไปแถวๆปทุมมาไปรับลูกแล้วพอดีว่าไอ้เรียบคลองอ่ะ
0: จ้ะ
2: น้ำอีกนิดนึงคือจะล้น
0: จะล้นออกมาแล้วใช่ไหมเออรวมถึงสมุทรปราการเองนะคะก็ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะคะนี่สมุทรปราการมาดูกันน
1: ี่ครับ
0: เริ่มนองๆนองมาแล้ว
1: ไม่แต่บางนาน้ำท่วมนะ
0: หรอคะ
2: จุดประจำ
1: ใช่
2: จุดประจำ
0: เออบางน้ำเหมือน
1: เออเข้าใจไหมล่ะ
0: ใช่ไหมนนทบุรีล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าก็ตกแต่อาจจะไม่หนักเท่าพื้นที่อื่นนะคะเรียกได้ว่าฝนตกก็คือกระจายทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เขามีการเตือนกันไว้เรื่องฟ้าฝนนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางร่มต้องพกแต่วันนี้ด้วยความที่ตกหนักมากก็เลยรู้สึกว่าร่มยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะ
1: วันนี้2รอบเปียก2รอบ
0: เปียก2รอบเลยเหรอ
1: ไม่ได้ใช้ร่มด้วยนะใช้เสื้อกันฝน
2: ยังเปียก
1: กันฝนก็เปียกเพราะฝนมันเยอะมาก
0: นุ้ยเป็นห่วงใครรู้ไหมนุ้ยเป็นห่วงคุณพี่มอเตอร์ไซค
1: ์อ่ะจริง
0: เพราะว่าเขาจะต้องมาหลบอยู่ใต้สะพานกัน
2: ถูกหรือบางทีจอดอยู่ในฟุตบาทอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่
2: มันอันตราย
1: ระมัดระวังกันหน่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็มักจะถามว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหมกรุงเทพน้ำจะท่วมหรือเปล่าพี่ก็เลยบอกให้เขาสบายใจ
0: ว่า
1: บอกวันนี้ถ้ารองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกไม่เป็นไรเราเอาอยู
2: ่โอ้คำว่าเอาอยู่นี่น่ากลัวจ
1: ัง
2: เลย
1: พอบอกเอาอยู่อ่ะดูทำไงเบิร์นหน้าดิ
2: หลายคนบอกกลัวนะคำนี
1: ้กลัวคำนี้อ่ะเอาคือรับมือได้ใช้คำนี้แล้วกันเรารับมือได้แต่พอใช้คำว่าเอาอยู่เราก็กังวลใจถูกไหมล่ะ
2: ตอนหาดใหญ่ก็เอาอยู่ไง
1: เออนะคุณผู้ชมนะเอาส่วนอีกคนนึงแม้ว่าฝนจะตกคนนี้ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะมาตามนัดเลยวันนี้เขามีคอนเทนต์ใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับลองดูก่อนว่าตั้มบ้าพลังวันนี้เป็นคอนเทนต์อะไรครับ
3: กดไลค์กดแชร
4: ์ก่อนนะก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจด้วยนะครับขอหัวใจด้วยนะครับกลับแล้วกลับแล้ว
1: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูสิเสื้อสีน้ำเงินนะ
2: ครับ
1: ขอโทษนะเสื้อสีน้ำเงินแล้วเขายืมรถช่องวันด้วย
2: รถคุณตอนแรกบอกรถคุณนะ
1: รถวันนิวอะ
0: แต่จะบอกว่าช่องเรานะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ว่าเออมีน้ำใจให้เขายืมก่อนเฉย
1: ก็คือคืออย่างนี้รถข่าวคนอื่นนะเขาเป็นรถเก๋งแต่รถของเรามันเป็นรถกระบะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับคุณที่คนที่คุณตั้มเนี่ยต้องการที่จะ
0: เรียนแบบ
1: เรียนแบบ
0: เขาใช้เรียนแบบได้ป่ะ
1: cover เพราะว่าวันนี้มาในลุคแบบว่า
0: ขอโทษนะ
2: ครับ
0: อันนี้เรียนแบบคุณชูวิทย์หรอ
1: ไม่ใช่
0: คิดดูนะค่าใครทำซีจีนะ
1: พี่
2: น
1: ี
2: ่นี่มุมนี้มุมนี
1: ้เอาทีมงานของเราเผลอเอาภาพนี้มาประกบหรอหรือยังไง
0: บังเอิญเด้งมาว่าทำไมถึงต้อง
1: เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็นคือคุณตั้มวันนี้อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินโหนรถกระบะมาที่กองปราบฝ่าสายฝนมาแล้วนักข่าวก็ถามทำไมเลือกเสื้อสีน้ำเงินน่ะเขาบอกว่ายังไงไหมอยากเป็นสวสีน้ำเงิน
2: อ
1: ันนี้เราไม่เกี่ยวนะคุณตั้มพูดเองนะโหนรถกระบะมาเพราะว่าผมอยากจะเป็นคนดีช่วยเหลือประชาชนถ้าอยู่ในรถอาจจะมองผมไม่เห็นอยู่นอกรถเนี่ยเจอคนเดือดร้อนผมจะได้กระโดดลงไปช่วยเขาได้สัมบัติสำนวนน่าดูคุณผู้ชมครับเดาออกไหมล่ะว่าเขาถูกไหมล่ะภาพเมื่อสักครู่แล้วกันนะคุณกันจอมพลังเขาก็เรียนแบบกันอยู่นะคุณผู้ชมนะทนายตั้มบอกว่าโอ้โหมาในลุคนี้ก็คนก็ไปเปรียบเทียบโดยเฉพาะหนวด
0: เที่ยวหร
2: อเออเอาจริงนะคล้ายคุณชูวิทย์เหมือนที
0: ่เห็นไหมนึกบอกแล้วถ้าใส่แว่นถ้าใส่แว่นเหลี่ยม
2: ถ้าใส่เชิ้ตขาว
0: ถ้าใส่เชิ้ตขาว
2: ใช่
1: เป็นไงรู้ไหมเพราะวันนี้หนวดไม่เหมือนกับวันอื่น
0: อ๋อ
1: วันนี้เขาเปียกหนวดไงปกติ
2: มันเข้มขึ้นใหญ่
0: หนวดวันอื่นมันใช้ไม่ได้แล้ว
1: มันเปียก
0: ฝน
1: ก็เลยมาลุกวันนี้ก็เลยอาจจะดูไม่เหมือนเท่าไหร
0: ่คุณชูวิทย
1: ์เอาอย่างนี้แล้วกันเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาไปแต่วันนี้ที่เขามากองปราบเพราะอะไรเขาบอกว่าผมเนี่ยในฐานะว่าผมเนี่ยต้องการมาแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.เสียงข้างมากข้อหาก็คือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ปมอะไรเรื่องของการหัวสว.เอ้าทำไมตั้มถึงมาเคล
0: ื่อ
1: นไหวเรื่องนี้เขาบอกผมตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากไอลอหรือกกต.เสียงข้างน้อยและให้ข้อมูลมีทั้งโพยมีทั้งหลักฐานต่างๆแล้วทำไมมันพอไม่มีหลักฐานนะไม่ส่งเรื่องให้ปปช.เข้าสู่กระบวนการต่างๆมั่งก็เลยเอ๊ะติดใจสงสัยการทำงานของกกต.และที่สำคัญที่ผมมายื่นเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นอยู่ในกลุ่
2: ม
1: อยู่ในกลุ่ม
0: กลุ่มอะไร
1: สวที่เขาสมัครตอนนั้นไงทนายตั้มอยู่ด้วย
2: เขาเคยสมัคร
1: เป็นสวสำรองลำดับที่

0: 4กลุ่ม17
1: แล้วเขาไปรู้อะไรมา
0: เอาเขาก็บอกว่าเอาผมก็มีผลกระทบโดยตรงไงผมก็เลยมีสิทธิ์ที่จะมายื่นเรื่องร้องเรียนตรงนี้ได้อ่ะลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
2: ติดตามกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราสลับอารมณ์มาดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันดีกว่ากับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026คุณผู้ชมครับซึ่งรอบนี้นะฮะทำให้เรารู้จักกับอีกหนึ่งดาวรุ่งของวงการกีฬาไทยของเราแม้ว่าจะอายุเพียงแค่16เท่านั้นแต่บอกเลยว่างานนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: ไปดูการแข่งขันกันหน่อยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองของทัพนักกีฬาไทยนะฮะในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะฮะกับน้องนอร์ตันทิติพัฒน์ครับนักเทเบิลเทนนิสวัย16ปีนะฮะที่สามารถพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงครับมือ8โลกของชาวจีนนะฮะแล้วก็เป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายนะฮะแม้ว่าทีมไทยเราจะพ่ายไป3ต่อ1คู่แต่ชัยชนะของน้องนอร์ตันก็เป็นอีก1ข้อยืนยันได้นะฮะที่สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักกีฬาไทยรุ่นใหม่บนเวทีระดับเอเชียนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับ
4: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: เอามาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นนะระหว่างเพจกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วล่าสุดอ่ะเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยาเขาน้อยใจแล้วนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เหมือนว่าถูกด้อยค่าเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออต่างๆนานาคน
1: ไปเชื่อเขา
0: คนไม่เชื่อกรมอุตุ
1: แล้วไปเชื่อเพจ
0: ไปเชื่อเพจมากกว่าแล้วสุดท้ายอ่ะล่าสุดกรมอุตุมีการโพสต์เหมือนน้อยใจแล้วลบไปแต่ชาวโซเชียลแคปทัน
2: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
5: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
6: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
14: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
15: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
16: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
15: สบาย
16: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
15: สบาย
16: ถ้าต้องลุยป่า
15: สบาย
16: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
17: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่อัปาเช
12: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
5: ่ I love อัปาเช่
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
20: หมดแก้วหมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้า
6: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
20: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
21: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
22: อยากเป็นนักสำรวจ
21: ดูโกรสาร D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
25: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
24: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
25: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับตอนนี้ทุกคนสนใจแล้วพยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้าง
26: ครับ
0: ถูกไหมที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนน้ำไม่ท่วมแล้วปีนี้เราจะเจอกับน้ำท่วมหรือเปล่าบางคนบอกเราจะเจอกับมหาอุทกภัยหรือเปล่าพอบอกมหาอุทกภัย
1: มันหวั่นใจเลย
0: เริ่มหวั่นใจไอ้คำนี้แหละคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่สำคัญระหว่างเพจของกรมอุตุกับเพจของคนที่ติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศทั่วไปคนก็ดราม่ากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้แต่ที่สำคัญไอ้ฝนหนักๆแบบนี้คนที่สมุทรสาครเขาก็บ่นเหมือนกันบอกว่ามันหนักสุดแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
27: โอ้ยสงสารรถอ่ะพังหมดเลยน่าสงสารน่ะรถตัวเองอยู่ไหนวันเนี้ยใช
0: ่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถนุ้ยหรือยศเป็นเจ้าของรถออกจากที่ทำงานมาแล้วเจอรถของตัวเองอยู่ในสภาพนี้เขาอ่อนเหมือนกันนะ
1: เขาอ่อน
28: ยืนเลยอย่างเงี้ย
0: เพราะอาทิตย์เนี้ยคือสมุทรสาครเนาะทุกคนก็ทำงานโรงงาน
1: ใช
0: ่แล้วบางคันเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนแล้วสภาพก็คือเดือนชนเดือนอ่ะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถไปดูแลรถของเราเพราะว่าน้ำมันท่ว
1: ม
0: ถึงก็บอกไงตามเสียงก็คือสงสารมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะทุกคนออกมาเจอฝนตกหนักแล้วก็เจอสภาพรถหลายสิบคันล้มระเนระนาดเพราะว่าน้ำมันท่วมหนักมากๆนะครับคือมันล้มไปไม่รู้ว่าเป็นทางไหนเป็นทางไหนแหละแต่ที่สำคัญจุดเนี้ยเขาบอกเป็นจุดพื้นที่ต่ำอยู่แถวๆถนนเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำเมื่อวานฝนตกหนักแต่หลายคนบอกว่านี่คือตกหนักแล้วน้ำท่วมในสภาพที่หลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนภาพก็คือมันเดือดร้อนหนักชาวบ้านพนักงานโรงงานกลุ่มไรเดอร์ต่างๆเขาจอดรถทิ้งไว้แล้วพอหันมาเจอบ้านไอ้รถของเขาเนี่ยหน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะหรือตามถนนอย่างเงี้ยเข่าทรุดเลยไม่รู้จะทำยังไงได้ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีฝนตกหนักมากๆเนี่ยน้ำมันท่วมก็จริงแต่ครั้งนี้ต้องบอกเลยนะมันเหมือนว่าฝนตกหนักแล้วมาเจอน้ำทะเลหนุนอีกมันก็เลยหนักมากที่สุดในรอบ35ปี
1: โอ้35ปีเลย
0: ไม่เคยเจอน้ำท่วมที่หนักแบบนี้มาก่อนนะครับพอหลายคนเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นนะเราก็เป็นห่วงรถนะเนาะรถเจ้าของรถไรเดอร์
1: แล้วพี่เขาจะกลับยังไง
0: คืออกลับก็ต้องเข็นกลับแหละแต่ค่าซ่อมรถอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาเงินที่ไหนซ่อมอ่ะบางคนก็เดือนชนเดือนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: จริง
0: โบนัสก็อาจจะไม่มี
1: เงินเดือนก็
0: ลดน้อยลงอ่ะฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถของฉันล่ะบางคันก็ต้องผ่อนอีกคุณผู้ชมครับเอาหลังเกิดเรื่องทางเทศบาลนครสมุทรสาครเร่งระบายน้ำในพื้นที่ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงตอนนี้อาจต้องบอกนะมันเหตุการณ์เกิดเมื่อวานน้ำลดหมดแล้วนะครับแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครฝนตกอีกแล้วคร
1: ับ
0: ตกมาอีกแล้ว
28: นี่หนักเลย
0: ขับรถระวังด้วยนะเพราะว่าเป็นเส้นที่รถสิบล้อเยอะมาก
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กระวังด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้น่ะนอกจากระวังเรื่องของการขับรถแล้วก็ต้องมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยว่าน้ำมันจะมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชม
28: ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดประเด็นร้อนกันขึ้นมาหลังจากที่มีเพจดังโอ้โหคนตามหลายแสนคนเก
0: ือ
28: บล้านคุณผู้ชมที่ตอนนั้นเขามีการออกมาโพสต์นะฮะลักษณะประมาณว่าเหลืออีกเพียงแค่120ชั่วโมงนะจะเกิดมหาอุทกภัยจะถล่มภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่รอด แล้วก็มีการระบุช่วงเวลาบอก 24-27 กันยายนฝนจะตกต่อเนื่องแบบตกทั้งวันทั้งคืนตกแช่เลยเพราะฉะนั้น

0: ขาบอกว่าให้เตรียมข้าวของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งยาน้ำดงน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเตรียมเอาไว้เลยยกของขึ้นสู่ที่สูง
1: ฟังประโยคแบบนี้เตือนมหาอุทกภัยแล้วก็ให้เตรียมหลายๆอย่างเนี่ยคนก็เราก็
0: ตกใจนะ
2: คือสิ่งที่เขาไม่ควรทำแบบนี้ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการตื่นตระหนก
0: ถูกต้อง
2: และถ้าคนแห่กันไปเก็บกักน้ำตาลเก็บกักข้าวล่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: คืออาจเตือนได้แต่ข้อความเนี่ยมหาอุทกภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็เฮ้ยหวั่นไหวแล้ว
0: ใช่ไหมแล้วบอกมีการให้ไปตุนของอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายฝ่ายก็บอกว่าอุ้ยอย่างงี้ฉันก็ตุนฟรีสิเสียหายสิใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต่อมาเพจนี้ก็ปลิวหายไปเลย
1: ครับ
0: ปลิวหายไปเลยแต่ว่าก็มีคนแคปเอาไว้ทันแต่พอหลังจากปลิวหายไปได้ไม่นานกลับมาอีกรอบนึงเมื่อกี้120ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้เหลือ96ชั่วโมงนับถอยหลังต่อ
1: เขาก็นับถอยหลังเพราะเขาก็เชื่อมั่นในข้อมูลของเขา
0: จนกระทั่งหลายคนก็พอเห็นข่าวมันยังตกใจ
2: แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วไงออกมาโพสต์เลยบอกว่ายืนยันคือข้อความที่เราเห็นกันไปเนี่ยมันไปสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่เห็นทำให้หลายคนเองก็กลัวกันกับคำว่ามหาอุทกภัยนี่แหละซึ่งเขาบอกว่าฝนมันจะตกจริงแต่มันไม่ถึงขั้นตกทั้งวันทั้งคืน
2: ก็เหมือนวันนี้แหละวันนี้ก็คือ24ถูกไหม
0: ใช่24
2: ไอ้23เนี่ย23เนี่ย
0: คือมันก็ตกช่วงนึง
2: แล้วมันก็หยุด
1: เข้าใจ
0: แล้วอาจจะมาตกอีกหรือเปล่าไม่ได้ถึงขั้นแบบตกแช่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เพจดังมีการออกมาบอกแบบนี้และทางอุตุเองก็พูดถึงเหมือนกันเตือนเหมือนกัน23ถึง27เนี่ยจะมีฝนตกหนักนะหลายพื้นที่เลยเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทำให้หลายคนที่ดูข่าวและติดตามข่าวกันอยู่ก็งงและทีนี้ตกลงเราจะเชื่อข้อมูลไหนกันแน่
2: กำลังจะออกไปรวบของแล้วนะ
1: จะเชื่อข้อมูลจากเพจหรือว่าจะเชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาดี
0: แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นไปเพิ่มเติมว่าอ้าวแล้วข้อมูลจากเพจดังกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามันคือข้อมูลชุดเดียวกันหรือเปล่าม
2: าจากแหล่งเดียวกัน
0: มาจากแหล่งเดียวกันไหมใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมมันก็มีคำถามต่อมาอีกเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนถึงเชื่อข้อมูลในเพจดังมากกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเราถ้าเราเป็นคนทั่วไปเราน่าจะเชื่อจากกรมอุตุถูกไหม
2: อ้าวก็เพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการ
1: เป็นภาครัฐมีเครื่องมือมากมายในการวิเคราะห์คิดแล้วก็บอกอ่ะท่วมไม่ท่วมแม่นยำกว่าใช้กัน
2: ใช่
0: แต่ทีนี้มันมีหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยไปเชื่อเพจดังเพราะเราจำได้ไหมน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว
1: แต่อันนี้เขาแม่นจริง
2: หรอ
1: เขาบอกเลยว่ามัน
2: ก็คือเพจนี้หรอ
0: เพจนี้แหละเขาออกมาโพสต์เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกนะในพื้นที่หาดใหญ่นะแล้วมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมตอนนั้นเขามีการพยากรณ์เอาไว้แต่ก็คำว่า
2: เอาอยู
0: ่รับมือได้นี่แหละทำให้หลายคนเนี่ยฮะก็สุดท้ายมันก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กันขึ้นมาเป็นมหาอุทกภัยหลายวันต่อเนื่อง 3-5 วันเนี่ยที่ฝนตกคุณผู้ชมแต่กรมอุตุนิยมวิทยาณตอนนั้นเนี่ยเขาก
2: ็
0: มีการเตือนนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกนะทางภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลามีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขณะเดียวกันเนี่ยคือมันก็เลยมีการตีความต่างๆนานาว่าแล้วกรมอุตุเนี่ยใช้การเตือนระดับความเสี่ยงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คือคนก็งงไงตกหนักถึงหนักมากมีการตกเป็นบางพื้นที่แล้วตกลงคือพื้นที่ไหนล่ะฝนตกอ
1: ่ะถ้าเทียบหัดใหญ่อย่างเงี้ยหัดใหญ่อย่างเงี้ยเพจเนี้ยเป็นคนออกมาเตือนนะว่าเกิดแน่นอนน้ำท่วมใหญ่เลยแต่พอเป็นเพจของกรมอุตุเขาก็เตือนกลางๆว่าจะมีฝนตกหนักแล้วพอมันเกิดมหามันเกิดท่วมใหญ่ดีอันนี
0: ้
1: คำนี้ใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้คำนี้ใช้ได้
2: เดือดร้อนจริง
1: คนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพจแม่นน่ะ
2: เอานุ้ยก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเพจเขาก็คือเหมือนกับว่าก็คือสร้างความน่าเชื่อถือมาดี
1: ใช่
2: ถูกไหมฮะคราวนี้หลายๆคนก็บอกว่าเออแล้วทำไมคนถึงไปเชื่อเพจมากกว่ากรมอุตุล่ะทางศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมอุตุนิยมเนี่ยแล้วก็ทางเพจพยากรณ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเพจไหนเนี่ยจริงๆใช้ข้อมูลชุดเดียวกันค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: จากแบบจำลองสภาพอากาศและดาวเทียมระดับสากลคือเขาก็จะดูเหมือนกับ
1: ดูได้เหมือนกัน
2: ดูได้เหมือนกันดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนกันอ๋อโอเคมันมาอย่างนี้นะมันมีล่องความกดอากาศนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่การแปลต่างหากการสื่อสารต่างหาก
0: การใช้คำ
2: ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้ทำไมคนถึงไปชอบที่จะไปดูการพยากรณ์จากเพจพยากรณ์เพราะ
0: ค
2: ือทางกรมอุตุเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานราชการเนาะการใช้คำเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ภาษาทางการแล้วเขาใช้ศัพท์ทางเทคนิคค่อนข้างเยอะคราวนี้เราไม่ได้เรียนมาเราก็ต้องมาแปล

0: แปลแล้วก็แปลอีกถูกไหมชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องชาวบ้านหรอกเราก็เข้าใจยากแล้วก็วิธีการแจ้งเตือนเนี่ยทางกรมอุตุนิยมเนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยประกาศแจ้งเตือนทีละฉบับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะแจ้งเตือนเป็นวงกว้างก่อนยังไม่ฟันธงถูกไหมแล้วก็ไม่มีเวลาเป๊ะ
1: ถูก
0: เพราะว่ากว่าจะเป๊ะได้เนี่ยเราต้องไปดูดาวเทียมเพื่อที่จะให้เป๊ะ
1: คือเขาต้องสโคบข้อมูลลงมาให้มันเยอะที่สุดก่อนถึงจะสามารถระบุวันเวลาได
0: ้เวลาที่มันจะเกิดอะเวลามันกระชั้นชิดไง
1: ใช
0: ่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกู
1: ไม่ทัน
0: อ
1: ะไม่ทันนะ
0: เออในขณะที่เพจเป็นยังไง
2: ปั๊บปั๊บ
1: โคตรเป๊ะเลย
2: โคตรได
0: ้แล้วเขาใช้คำว่าไงมหาอุทกภัย
1: โอ้เข้าใจง่ายเลยทีนี้
0: เตือนภัยพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวนะระวังได้แล้ว
1: เจอฝนตกหนักแน่
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นคำที่เข้าใจง่ายแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าเจาะจงเวลาท่วมแน่96ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
1: ท่วมแน่อีก2วันเจอฝนตกหนักแน่อ
0: ะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันมั้ยฮะเราลองมาทำความเข้าใจ
2: แสดงว่าเพจกรมอุตุเนี่ยเป็นทางการไม่ฉะนั้นภาษาไม่ได้ทางการแต่มันอาจจะทำให้คนเข้าใจยาก
1: ถูก
0: ใช่แล้วนุ๊กก็เข้าใจนะว่าด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการถ้าจะมาคาดการอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพจอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันไม่เกิดขึ้นน่ะใครรับผิดชอบ
1: ม
0: ัน
1: ส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออีก
0: ถูกมั้ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้ศัพท์ของกรมอุตุนิดหนึ่ง
2: ให้คุณผู้ชมได้ทายด้วย
0: มาทายกัน
2: ว่าไอ้คำนี้คุณเข้าใจไหม
1: เรามาเล่นเกมกัน
0: โอเคคำแรกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
2: อ่านี่ผมพอเข้าใจนะ
1: พื้นที่ไหนอ่ะ
0: พื้นที่ไหน
2: เอาก็ประมาณสัก 70% เราอยู่ใน 100% ก็เราก็คิดว่าเราตกแหละอ่ะ
0: ฮะ
2: เพราะว่าอย่าง
0: น
2: ี
0: ้
1: ไม่สมมติว่าสมมติ
0: พื้นที่ทั่วประเทศ
1: เอาเฉพาะกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่
2: อ่ะพอครับคืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะผมเราเป็นคนที่ดูเพจของกรมอุตุทุกข่าว
0: ดีมาก
2: พอดูเสร็จสับปั๊บเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ถ้าลงไปดูในแผนที่มันจะมีแผนที่แนบอยู่นะ
1: ครับ
2: พอลงไปในแผน
0: ต้องไปดู
2: มันจะระบุเลยว่าเป็นพื้นที่นี้พื้นที่นี้พื้นที่นี
0: ้คือในความรู้สึกของนุ้ยนะสมมติเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วบอกว่าฝนตกร้อยละ70ฉันโดนแน่
1: ฉัน
0: สมมติฉันอยู่อโศก
1: โดนแน่
0: ฉันโดนแน
2: ่เออ
0: มันเพราะมัน70ไงเธอ
1: เออ
0: 30มันก็น่าจะไปใกล้ๆตรงไหนก็สักอย่าง
1: อาจจะอยู่อีกฝั่งนึง
0: แต่70มันเกินครึ่งฉันโดนแน่
2: มันจะต้องไปดูคู่กันรู้ไหมกล
0: ุ
2: ่มเมฆฝน
1: ถูก
0: โอ้ยไม่เคยเรียนอ่านไม่รู้เรื่อง
1: ทิศทางลมอีก
2: อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีปัจจัยหลายปัจจ
0: ั
2: ย
0: ลมอะไรตอนนี้ยังเขาไม่เข้าใจเอลนินโยลานินญาอยู่เลย
1: รู้จักแต่ลาซานญาใช่ไหม
2: อันนั้นของกิน
0: มาดูต่อไปฝนตกหนักบางแห่งแห่งไหน
1: แห่งไหนตำบลใด
0: แห่งไหน
1: พี่หนูอธิบายสิ
0: พี
2: ่คืออย่างนี้มันต้องไปดูอีกตัวหนึ่งประกอบเหมือนกัน
0: ดูตัวไหนเราจะไปดูที่ไหน
1: เอาจริงๆใน
2: เดถ้าเข้าไปในกรมอุตุ
1: เนี่ยเขาจะมีเรดาร์ฝนเลยนะ
2: ใช่
0: ใช่เราไม่ได้เรียนมาไม่รู้ไง
1: ลมกระโชกแรงเหรอพี่หน
0: ุ่มลมกระโชกแรง
1: แรงขนาดไหน
0: ถ้าลมหรือว่าลมกระโชกแรงแรง
1: อันนี้ถือว่าแรง
0: ลมกระโชกแรงคืออย่างนี้
1: คือหลังคาเปิดได้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช
1: ่หนักเลยลมมาแรงเลย
0: ลมกระโชกแรงคือแรงล่องมรสุมพาดผ่าน
1: เหมือนล่องมรสุมชีวิตไหม
2: คืออันใบคืออันนี้มันเป็นศัพท์ของการพยากรณ์ไงเข้าใจไหมการพยากรณ์อากาศซึ่งมันเป็นทางการ
1: อาจจะเจอฝนได้ในช่วงนี้เหรอ
0: คือล่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยมันมีมรสุมที่ผ่านเข้ามาในประเทศเราอาจจะทำให้ฝนตกได้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: อาจจะแบบอิทธิพลเงี้ยเหรออ
2: ่ะเราดูเฉลยสิ
0: อ่ะเรามีเฉลยให้อ
1: ันไหนลองดูเฉลย
0: ซึ่งคุณผู้ชมก็บอกอะไรอ่ะ
2: ตัวเล็กจังเลย
0: อ่ะ
2: พอเป็นตัวเต็มได้ไหมอ่ะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่คือคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมประมาณ70เหมือนกันเลยจ้ะเธอแปล
1: อันนี้ที่เราเข้าใจเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้ข้อ1
0: ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่คือมีฝนพร้อมฟ้าร้องในบางจุดแต่ไม่ตกทั่วบริเวณ
1: มีแค่ฟ้าร้องเนี่ยหรอฟ้าครึ้มอย่างเดียวแต่ว่าฝนอาจจะไม่ตกอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฟ้าร้องในบางจุดแต่ไม่ตกทั่วบริเวณอะไรอ่ะ
1: อาจจะ
0: แล้วร้องทั่วบริเวณป่ะ
1: อาจจะแบบว่าข้ามเขตไปปุ๊บไม่ตกเลยอย่างเงี้
0: ย
1: หรือเปล่า
0: ฝนตกหนักบางแห่งมีบางจุดที่อาจเจอฝนหนักอ๋อเอ๊ะ
1: ก็บางแห่งนั่นแหละก็บางแห่งนั่นแหละก็บางจุดกับบางแห่ง
0: จริงๆมันถามว่าตรงตัวไหมมันค่อนข้างจะตรงตัวนะฝนตกหนักถึงหนักมากระดับปริมาณฝนที่สูง
1: ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
0: ข
1: ั้นไหนอ่ะ
0: อีกขั้นหนึ่งไงจากที่ตกหนักอยู่แล้วมันหนักขึ้นอีกนี่ไงลมกันโชคแรงลมกันโชคแรงขึ้นอย่างฉับพลันอ๋อเป็นช่วงช่วงมันไม่ใช่ลมกระโชกแรงตลอดนะ
1: ก็ให้ระวังกิ่งไม้ป้ายโฆษณา
0: อะไรอย่างนั้นขึ้นลม
1: ไหนดูลง
0: ล่องมรสุมพาดผ่านคือมีแนว
1: มีฝน
0: เพื่อให้เกิดฝนพาดผ่านบริเวณนั้นซึ่งก็ต้องมีไปดูประกอบอย่างที่พี่หนุ่มบอก
1: ดูทิศทาง
0: ว่าบริเวณไหน
2: ถูกอย่างนี้แหละคือ อย่างนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เห็นใจกรมอุตุเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือหน่วยงานราชการ

0: พอมันเป็นหน่วยงานรัฐทุกอย่างมันต้องเป็นทางการหมดพอมันเป็นทางการเนี่ยไอ้คำว่าภาษาทางการเนี่ยกับคำว่าภาษาชาวบ้านมันจะแตกต่างกันและที่สำคัญก็คือว่าใครทำเพจไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นู่นนี่นั่นทำเพจอะไรต่างๆมากมายอ่ะถ้ามันมีข้อผิดพลาดอินฟลูเอนเซอร์ก็ขอโทษครับมันมีข้อผิดพลาดเกิดข
1: ึ้
0: น
2: ได้ทางการ
0: ถูกไหม
1: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนนั้นคือใครด้วย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เอาบัตรประชาชนออกมานี
0: ่ถูกแต่กรมอุตุนิยมวิทยาถ้าผิดพลาดขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบ
2: มันคือหน่วยงานเลยหน้าตาหน่วยงานกระทรวง
0: เข้าใจใช่ไหม
1: หัวหน้าไปหัวหน้าต่อแล้วก็หัวหน้าต่อ
0: มันอาจจะถูกเขาอาจจะต้องถูกสั่งย้ายก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะมันจะมีผลเพราะรู้ว่าหน่วยงานไหน
1: อ่ะคราวนี้นุ้ยนะสำหรับใจนุ้ยนะก็คือนุ้ยรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลที่ควรจะต้องเป็นชุดที่ให้ประชาชนเนี่ยรับรู้รับทราบเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงได้ไหม
0: แหม
2: มันก็ต้องเปิดใจด้วยเอาจริงๆอ่ะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในอดีตผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดแบบนี
0: ้
2: ว่าพอกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศออกมาแบบไหนคนจะเลือกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยทันทีเมื่อก่อนนะ
0: ไม่แต่ตอนนี้เขาแม่นยำ
2: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าแม่นยำมากขึ้นและเขาเคยชี้แจงเอาไว้ว่าเหตุผลทำไมถึงไม่ค่อยแม่น 100%
1: เพราะ
2: เราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรพออยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศมันเปลี่ยนทุกวินาทีพอมันเปลี่ยนเอาละเมฆฝนมันเตรียมก่อตัวแล้วแต่พอด้วยความที่มันใกล้มันเหมือนแบบมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาแทรกอ่ะมันเลยทำให้จากที่ฝนจะตกที่เคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ตกแล้วก็ได้
0: คืออย่างนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมประเด็นสำคัญคือการสื่อสารทางกรมอุตุใช้ภาษาทางการและเข้าใจยาก
2: เข้าใจยาก
0: ดิฉะนั้นเนี่ยแหมแนะนำกรมอุตุนะครับอันนี้เราติเพื่อก่อนนะตามกลยุทธ์คืออะไรรู้ไหมในฐานะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง
1: นี่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เพจนี้ปะ
0: ไม่ใช่อยากแนะนำกรมอุตุนิยมวิทยามีเพจสำรองหนึ่งเพจครับ
1: ใช
0: ่เข้าใจใช่ไหมครับแล้ว
1: เพจลูกอ่ะ
0: เพจลูกซึ่งอย่าไปบอกว่านี่คือเพจของกรมอุตุนะห้ามบอกอันนี้คือกทม
2: ครับ
0: นี่ใช้คำเห็นไหมเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดถ้าเป็นชาวบ้านเออฉันเข้าใจง่ายว่ามันแปรปรวนจริง
2: ๆเออเนี่ย
0: ยี่สามอ่ะเห็นไหม
1: เอออะไรอย่างเงี้ยนี่
0: ถูกไหมเน้นสีอ้าวหนักมากอ่ะถูกไหมอันนี้คือการสื่อสารที่มันเข้าใจง่าย
1: ๆใช่
0: ถูกไหมครับมิฉะนั้นเนี่ยกรมอุตุอาจจะมีเพจทางการของกรมอุตุที่ต้องใช้ภาษาราชการภาษาทางการเราไม่ว่าหรอกครับแล้วควรจะมีอีกหนึ่งเพจแต่อย่าบอกใครว่าฉันคือเจ้าของเพจ
1: เอาอย่างนี้ตั้งชื่อว่าลูกกรมอุตุเพจลูกกรมอุตุ
0: ไม่บอกไม่ได้
1: เหมือนลูกไก่ทอง
2: อุตุเข้าใจง่าย
1: เ
2: พราะอุตุเข้าถึงง่ายแล้วก็ว่าไปดิ
0: เพราะว่ามันจะมีหลายหน่วยงาน
1: อันนี้
0: อ่ะอย่างเงี้ยอ
1: ะไรอ่ะ
0: สมมตินะสมมติอ้อยหน่วยงานอย่าอ่านนะหน่วยงานในกองทัพเนี่ยเขาก็จะมีเพจของกองท
1: ั
0: พ
1: ใช่ใช
2: ่
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเพจหลายเพจ
1: ที่สร้างไมล์แมปของตัวเองเหรอ
2: ที่มีความเชื่อมโยงลงมาไงมีเพจนี้แล้วก็มีเพจชื่อภาษาอังกฤษด้วย
0: โอ้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะสื่อสารในภาษาที่เข้าใจง่าย
1: แต่ในความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าอาจจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรคืออาจจะไม่ใช่แบบกรมอุตุนิยมวิทยาแท้ๆแต่ว่าต้องรู้ว่าข้อมูลนี้อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ซึ่ง
1: สำหรับเพจลูกนะ
0: ความแม่นความไม่แม่นมันอยู่ที่ระยะเวลาในการสร้างตัวตนความน่าเชื่อถือ
1: ใช่
0: ดิฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันแม่นว่ะคนก็ตามเอง
1: คือนุ้ยเข้าใจนะว่าการที่เราจะไปเตือนก่อนแล้วเกิดความตื่นตระหนกทั้งประเทศหรือทั้งจังหวัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนรับผิดชอบเขารับผิดชอบไม่ไหวอันนี้เข้าใจ
2: แต่ผมมีอันนึงในเว็บไซต์ของกรมอุตุที่ผมชอบนะผมมักจะดูเป็นประจำคือมันจะมีเรดาร์พยากรณ์อากาศฝน
0: ใช่
2: และเขาจะระบุเป็นช่วงเวลาเลยนี่เขาจะมีการหูหน้าจอแตก
1: แล้วไปเซิร์ชที่ไหนอ่ะ
0: ก็
2: เข้าเพจกรมอุตุเลย
0: วิทยาเลย
2: แล้ว
0: มันจะมีให้กด
1: ที่ฉันใช้ AI กัน
2: เดี๋ยวลองดูอันนี้
1: เปลี่ยนฟิล์มได้แล้วนะคะ
2: ขออนุญาตหน้าจอแตกมากเลย ทีเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างนี
0: ้เออ
2: แล้วที่เราเห็นสีเขียวๆสีเหลืองๆเน
1: ี่ย
2: ม
1: ัน
2: จะมีการเปลี่ยนอันนี้คือกลุ่มฝน
0: กลุ่มฝนไง
1: แล้วเขาจะเขียวฉันนึกว่าโอเค
2: แล้วเขาจะนี่แล้วเขาจะบ่งบอกเลยว่ามัน
0: ไปพื้นที่ไหนอำเภอไหนที่ไหนบ้างไงหนู
2: นี่อย่าง
0: ที่หนูถามอ่ะ
2: นี่อย่างตรงเนี้ยคือ
1: ก
2: รุงเทพมหานครเนี่ยนี่คือกลุ่มฝนที่จะมายิ่งสีเข้มแสดงว่าฝนยิ่งตกหนัก
1: เขาได้บอกไหมว่าสีเขียวหมายถึงอะไร
2: สีเขียวเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมหาให้
1: เห็นไหม
2: เดี๋ยวอธิบายก่อน
1: ช่วยย่อยแต่ว่าสีเขียวไม่มีเวลา
2: แต่สีเขียวคืออ
1: ยู่ไม่มีเวลา
2: สีเขียวคือมีกลุ่มฝนเล็กน้อย
1: ย่อยมาให้หน่อยได้ไหม
2: คือถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มอันนี้คือฝนตกหนักถ้าสีแดงสีเข้มเนี่ยหนักมาก
0: คือเป็น เพจย่อย
1: ไม่มีเวลาดูเก็บแผงปลาอยู่เนี่ย
0: เข้าใจมันต้องทำย่อยมาใหม่แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องประเด็นสำคัญก็คือว่าเพจของอินฟูทั่วไปอ่ะเตือนรุ่นนี่นั่นอ่ะทำให้เกิดความตื่นตระหนกผลกระทบมันจะตามมา
2: อ๋อนี
1: ่แต่นั้นจริง
2: เขาบอกว่าสีฟ้าคือฝนน้อยกว่า5มิลลิเมตรปริมาณฝน
0: มันต้องเข้าไปดั้งอ่
2: านหนักสุดคือสีม่วงมากกว่า90นี่คือน้ำท่วมแน่นอน
0: ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างมีการไปโพสต์ว่าเขาใหญ่เนี่ยฝนตกดูนี่นั่นแน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ผลปรากฏว่าไงรู้ไหม
1: เ
0: ออผู้ประกอบการที่เขาใหญ่เขาได้รับผลกระทบเพราะอะไรรู้ไหม
1: ไม่ไปไงนักท่องเที่ยวไม่ไปไง
0: นักท่องเที่ยวไม่ไปนักท่องเที่ยวแคนเซิลเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาใหญ่ทั้งหมด
2: จริง
0: คุณเข้าใจไหม
2: โอเคมันหลายจังหวัด
0: มันตื่นตระหนกไงพอมันเกิดความตื่นตระหนกอ่ะเฮ้ยไม่ไปดีกว่าแคนเซิล
1: อันนี้จริงเลยเพราะว่าตัวเองเพิ่งคิดอยู่เลยว่าเออสาวที่นี่เดี๋ยวไปเขาใหญ่ดีกว่าโอ้พอเห็นว่าหุ้ยเดี๋ยวฝนจะกระหน่ำเขาใหญ่อ้าวไม่ไป
0: ซึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดไงซึ่งผู้ประกอบการตัวนี้ได้รับผลกระทบและจากการที่เตือนแบบนี้
1: แล้วเพจดังรับผิดชอบอะไรล่ะ
0: ถูกไหมล่ะผู้ประกอบการบ้างผู้ประกอบการยกตัวอย่างเฟซบุ๊กเขาว่ายังไงรู้ไหมคนที่อยู่ที่เขาใหญ่ว่ายังไงรู้ไหมฟังนะถ้าเขาใหญ่น้ำท่วมกรุงเทพก็จมบาดาลจนจับเมืองไม่ได้เท่านั้นแหละอย่าไปเชื่อเพจที่ทำนายเว่อร์ๆพอผิดก็แค่ลบแล้วก็หนีเฉยๆเป็นแบบนี้มาแล้วหลายครั้งจนตัวเองตื่นตระหนกเขาใหญ่มันก็ท่วมทุกปีเฉพาะติดคลองน้ำที่ไหลลงจากอุทยานแค่นั้นแล้วมาแป๊บเดียวบ
1: ้
0: านผ่านไปแล้วก็กลับมาเป็นปกติเนี่ยต้องตามเพจจากกรมอุตุนิยมวิทยาแค่นั้นจ้า
1: แต่ในใจนะใดๆนะนี่แหละเราถึงเห็นความสำคัญว่าทำไมต้องยังมีทีวี
0: เข้าใจปะล่ะ
2: เพราะว่าคือทางหลักไง
1: ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าต่อไปไม่มีเหมือนกับเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
2: การคัดกรองข้อมูลอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับฟังจากหลายๆส่วนผู้ประกอบการเขาก็บอกเลยว่าโอ้ถ้าไปตื่นตระหนกแบบนี้เขาเสียหายนะ
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้มีคนแคนเซิลไปจริงๆแล้วเขาใหญ่มันมีพื้นที่เยอะมากน้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะครับตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการเขาใหญ่เรียกร้องให้ผู้ที่เสพข่าวคุณช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหรือว่ามันจะมีช่องทางที่เป็นทางการเอาไอ้ตรงนั้นมาแชร์ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะดูจากไอ้เพจหลายเพจที่เอาไปแชร์กันไปจริงหรือเท็จไม่รู้แต่สุดท้ายคนได้รับผลกระทบมันมี
1: คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนทางกรมอุตุอย่างนี้ค่ะว่าเราก็ต้องรู้แหละว่าเราอ่ะคือคนน่ะจะชอบอ่านคำอะไรแบบไหนที่จะจูงใจให้เขาไปอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรารู้กระแสของจริตของคนเพราะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่มีการพาดหัวหรือติดแฮชแท็กหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่เขาจะติดตามเรื่องราวข่าวสารเนี่ยเข้าไปสู่กรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาเรียกว่าอะไรที่น่าเชื่อถือ
2: คือความน่าเชื่อถือมันก็ต้องคู่กับการที่ว่าเข้าใจง่ายด้วย
1: ใช่
2: ถูกต้องไหมเพื่อให้ประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยฟังอยู่ปุ๊บโอ้ฉันเข้าใจเลยเดี๋ยวฝนจะตกนะอาจจะได้เตรียมตัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ปรับคำพูด
2: ถูก
0: ลองปรับภาษาปรับคำพูด
1: ใช่แล้วก็พาดหัวเนี่ยสำคัญ
2: แต่ทีนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงๆปัจจุบันเนี่ยหลายเพจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้พอเข้าถึงข้อมูลเสร็จเนี่ยเขาก็นำมาวิเคราะห์มีการเผยแพร่ออกไปแต่การพยากรณ์ระยะไกลเนี่ยทางอธิบดีบอกเลยบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงคือกรมอุตุเนี่ยแนวทางการทำงานนะฮะเขาจะนำข้อมูลเนี่ยมาจำลองก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์โดยมีนักพยากรณ์เนี่ยคอยติดตามข่าวสารการวิเคราะห์24ชั่วโมงก่อนจะมีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการในขณะที่23ถึง27เนี่ยท่านก็มีการอธิบายให้ดูเลยนะบอกว่าฝนน่ะมีแต่มันไม่ถึงขั้นจะใช้คำว่ามหาอุทกภัยแล้วไม่ได้ฝนตกตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสแหละในการเจอฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ครับ
3: ตรงนี้น้ำท่วม
4: ที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
2: แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมแคปชั่นเลยลักษณะแบบน้อยใจบอกเนี่ยเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่เพจดังเขาทำนายให้มันเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุงั้นหรือ นี่มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ด้อยค่าอะไรหรอกติดตามทั้ง2เพจนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจเลยแต่หลายคนก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างที่
1: เราพ
2: ู
1: ด
2: กันวิธีการสื่อสาร
0: ต้อง
2: เอาให้มันเข้าถึงง่ายๆมากยิ่งขึ้น
1: ต้องแบบว่านุ้ยว่าในองค์กรน่ะต้องมีน้องเจนซีอยู่แล้วแหละแล้วก็ต้องไปถามว่าเอ้ยโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือว่าอย่างน้อยนะคือโอเคแหละคนในสำนักกรมอุตุเองเนี่ยคือศัพท์เทคนิคเข้าใจกันอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แต่ต้องลองเปลี่ยนไปใช้ศัพท์ที่มันแบบไปคุยกับพี่วินหน้ากรมไหมหรือว่าแม่ค้าหน้ากรมไหมว่าถ้าพูดแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดพี่วินเขาเข้าใจแม่ค้าเขาเข้าใจแสดงว่าศัพท์นี้เนี่ยอาจจะใช้ในการสื่อสารทำให้ประชาชนวงกว้างเขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ไม่เป็นไรเรื่องติเพื่อก่อนนะเพราะเราอยาก
2: ค่อยๆปรับตัวกันไป
0: เรื่องอากาศเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมันใกล้ตัวเรา
1: เพราะเราเชื่อกรมอุตุนะ
0: ใช่
2: เชื่อผมดูประจำเลย
1: แล้วยังไงก็เชื่อจมูกตัวเองด้วยถ้าน้ำมูก
2: ไหลคันสไลด์ปุ๊บคันตาปุ๊บมาแน่นอน
1: ตกแน่นอน
0: ใช
2: ่แพ
0: ้ติเพื่อก่อนไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะค่อยๆแก้กันไปมีเวลานะครับเพราะว่าน้ำท่วมคงจะอยู่กับเราอีกนานฮะเอาไปโต้ตื่นตระหนกอีกเดี๋ยวหาว่าพี่ใช้คำตื่นตระหนกอีกเนาะเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับครบทีมเลยดีมทีมนะครับ
1: อุ้ยเห็นหายไป
0: ป้าวันนี้อ้าวป้าดาก็มาทายาทนะป้าโบกไข่ก็มาที่ปรึกษาทานอสก็มาแหวนเต็มมือเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเข้ามาทำอะไรกันนะครับ
5: ได้รับจะมีส่งไปที่ศาลส่งไปไอ
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
11: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
12: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
11: สบาย
12: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
11: สบาย
12: ถ้าต้องลุยป่า
11: สบาย
12: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
13: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
14: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
15: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
10: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
20: ฟันผุเยอะเลย
21: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
22: บีบนิดเดียว
21: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
22: อ๋อ
23: ต้องบีบเต็มแปลง
24: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไว้พอเก
25: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
26: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
27: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
26: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
28: เนสกาแฟริชอโรมา
29: สูตรใหม่
28: เพิ่มกาแฟ
29: เติมนม
28: อร่อยไปอีก
29: สูตรใหม
30: ่ลองหน่อยนะ
31: รับชุดไหนดีครับ
32: เอาชุด
33: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
34: ้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
0: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
1: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
0: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
1: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
0: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
1: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
0: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เล็กค่ะเทวดา

0: ดื่มทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
5: ้
4: อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับวัดป่าอรุณยารามเอาทุกคนบอกประจบไปแล้วไม่ใช่หรอ
12: ท่านน่ะสิ
13: ท่านเจ้าอาวาส
11: ได้ฉโนด
13: เออฉโนดแล้ว
11: ท่านเจ้าอาวาสจบแล้วฉโนดจบแล้วแต่
13: จบ
11: ป้าดาไม่จบป
13: ้
11: าดาอ่ะวันนี้มีทั้งป้าดามีทั้งอ่ะป้าโบขายเจ้าของ
12: ทายา
11: ทแล้วก็มีที่ปรึกษาธานอสก็มาถูกไหมล่ะอันนี้ที่เรียกธานอสเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาเรียกนะเราก็ขออนุญาตเรียกด้วย
13: เป็นฉายาไปเลย
11: เป็นฉายาของเขาแต่ไปที่ไหนคุณผู้ชมครับไปแจ้งความน
13: ะ
11: ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
13: เรื่องใหม่หรอเริ่มอีกอันนึง
11: ก็ไปโอนได้ไงอ่ะที่ดินน่ะไปโอนน่ะจากที่ดินน่ะไปของวัดได้ยังไง
12: กระดุมเม็ดแรกใช่มั้ย
11: ถูก
12: เม็ดแรก
11: นี่ก็ฟังเหตุผลเค้านะคุณผู้ชมนะ
13: ไม่แต่คุณพี่ธานอสบอกจะไม่มาแล้วไม่ใช่หรอ
11: มาที่มาในชุดลายพรางนะจริงๆเค้าบอกไกลๆเป็นลายพรางนะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่จริงไม่ใช่นะอันนี้คือแบบวันนี้เสื้อลายมาแบบเสื้อลายแต่อย่าง
13: นี้
11: เป็นสไตล์ของเค้าแต่ฟังเหตุผลเค้าหน่อยคุณผู้ชมป้าดาป้าโบไข่ทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมครับมาพร้อมเลยดิเห็นมั้ยล่ะมาพร้อมกันเลยนะครับกับคุณวรเดชที่ปรึกษาฝั่งทายาทนะไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอรุณยารามเขามีเหตุผลของเขาป้าดาเนี่ยคุณผู้ชมครับเราเรียกป้าดาปืนกลละกันเพราะวันนี้ไม่เปิดโอกาสให้สื่อได้ถามเลยป้ามาเป็นชุดเลยคุณผู้ชมครับป้าบอกว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือถามสำนักพุทธขอนแก่นถึงเรื่องสถานะวัดก็ให้ข้อมูลว่าวัดมีมาตั้งแต่ปี2492สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติบอกวัดมีมาตั้งแต่2541ทีมทนายความบอกวัดมีมาตั้งแต่2525อ้าวและสรุปแล้ววัดเริ่มต้นปีไหนกันแน่2492 2541

0: 1หรือ2525กันแน่ทำไมข้อมูลแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันเรื่องของการตั้งเจ้าอาวาสในปี2535เอ้าจะตั้งได้ยังไงเขาเคยแถลงข่าวไปแล้วว่าวัดยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องเลย
1: แล้ว
0: จะได้มีถูกมั้ยล่ะแล้วทำไมมีเจ้าอาวาส3กันยาที่ผ่านมาเนี่ยทายาททำหนังสือคัดค้านไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นแต่ปรากฏว่า16กันยาตามภาพเลยที่นุ้ยกับยศบอกไปอ่ะนี่ภาพนี
2: ้ใช่
0: มีการโอนโฉนดที่ดินไปของวัดแล้วทั้งที่ทายาทเขาก็ไม่ได้ยินยอมอะไร
1: สลักหลังเรียบร้อย
0: หากทายาทเป็นฝ่ายผิดก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่เหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่กล้าลงมาตรวจสอบล่ะกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไงแถมจะไปกดดันดำเนินคดีกับฝั่งทายาทอีกวันนี้ทนไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในการโอนที่ดินอ้าวเชิญป้าดาครับ
3: วันนี้ถึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีเพื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้นคนในพื้นแผ่นดินไทยนี่จะได้รู้ว่าไอ้การลวงโลกมือปิดฟ้าน่ะไอ้ม่วงน่ะคือใครที่อยากจะได้ที่ของนายเฮียงพื้นแผ่นดินแผ่นฟ้านี่คุณเอามือปิดไม่มิดหรอกค่ะทำไมคุณไม่ตรวจไม่ต้องมาเข้าข้างเราคุณไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงสังคมจะได้รับรู้ไม่ใช่ไปโหมกระหน่ำเอาสังคมไปให้ไอ้จ้างไอ้เพจอวตารมาลุมด่าทายาทเอาเป็นเอาตายแล้วก็อยากถ้าทำอะไรก็ทำตามใจแล้วถามว่าบ้านเมืองนี้มันอยู่กันป่าเถื่อนแบบอยู่เหนือกฎหมายกันอย่างนี้เหรอคะ
0: เห็นไหม
1: ใส่เต็มเลย
0: เอาป้าอย่าโกรธผมนะอันนี้ในโซเชียลเขาตั้งฉายาป้าว่าป้าดาปืนโกนเพราะว่าป้าก็คือพูดให้เหตุผลมาแบบป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป
1: ๊อปช่องไฟเลยนะข่าว
0: ไม่เว้นเลยคุณผู้ชมก็ต้องฟังเหตุผลของเขาเอาฟังเหตุผลของนายวรเดชที่ปรึกษาฝั่งทายาทบอกเอาก็ต้องแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่3 4คนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าข่ายสนับสนุนนะนี่ก็มีทำแผนที่มาเลยมีทำผังมีทำเอกสารมาหมดเลยครับคือทายาทเขาบอกว่าวัดเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายในวันที่มีการโอนทายาทก็ไม่ได้ยินยอมหรือรับรู้อะไรเลยแล้วเอกสารหรือว่าผังเมื่อปี41อ่ะตั้งวัดมาเนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้าง12รายการแต่พอลงไปตรวจสอบจริงๆอ่ะไม่เจอนะสงสัยเหมือนกันเอาข้อมูลอะไรมาใส่ในการไปขอจัดตั้งวัดอ่ะฟังทนายก็เอาฟังที่ปรึกษาเขาบ้างครับ
4: มันรู้ๆอยู่ว่าไม่เป็นวัดเพราะผังก็ไม่ถูกต้องสิ่งก่อสร้างก็ไม่มีเป็นเจ้าพนักงานรู้อยู่ว่าไม่มีแต่พากันมาโอนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกซึ่งจะแจ้งในวันนี้เราจึงจะมีการลื้อคดีให้ศาลพิจารณาใหม่อีกครั้งนึงว่าไอ้ที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะอีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายที่จะมาสู้กันได้ในศาลมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกฝั่งนึงอ่ะ
0: ฟังเหตุผลต่างๆนานาเขาก็มีเหตุผลของเขาทีเนี้ยลำดับต่อไปวันนี้ไปกองปราบใช่ไหมเอ้าแล้วกองปราบจะทำยังไงต่
1: อ
0: ตำรวจบอกว่ารับทราบแล้วเรื่องของการแจ้งความเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำนำหลักฐานมาตรวจสอบก่อนจะรายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย
1: อ
0: ันเนี้ยคือฝั่งของป้าดาเขามีความเคลื่อนไหววัดว่ายังไงบ้าง
1: นั่นน่ะสิ
0: เซ็นกันเรียบร้อยไปแล้วถูกไหมล่ะ
2: นั่นน่ะสิแล้วทำไงอ่ะ
0: นักข่าวของเราไปวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นเลยนะ
2: แล้วจะไปเริ่มใหม่หรอ
0: ไม่เจอท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ดีท่านไปฟอกไตก็เลยไม่อยู่
1: ครับ
0: แต่ทนายกระดูกเหล็กทนายอนันชัยฟังที่เขาโพสต์นิดนึงแล้วการประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเนี่ยคุณผู้ชมเขาโพสต์ภาพป่าเขาลำนาวไพหรือเปล่าแต่ดูข้อความตัวขาวๆ
1: คร
0: ับ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องป้าดาธานอสป้าบัวไข่แจ้งความกองปราบว่าโอนโฉนดที่ดินวัดไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามแล้วนะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีมหาดไทยเอ๊ะใครนะคุณอนุทินผู้ว่าขอนแก่นสำนักงานที่ดินขอนแก่นเรานั่งดูเฉยๆก็พอพร้อมกับฝากบอกฝั่งทายาทด้วยว่าการโอนที่ดินให้กับวัดป่าอดุลยารามเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนี
1: ่
0: อ่ะตามต่อครับนะคุณผู้ชมนะ
1: เหมือนจะจบ
2: ตอนนั้นน่ะถอนหายใจแล้วนะ
1: ครับอีกไม่จะจบ
0: ไม่ก็หลวงพ่อ
2: หายใจเข้ามา
1: เรื่องใหม่เรื่องใหม
0: ่หลวงพ่อบอกไม่แจ้งความก็คือเอาโหสิ
2: ไม่เกี่ยวแล้ว
0: เกี่ยวแล้ว
1: จบให้มันจบ
0: แล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่จบฝั่งนี้ก็เดินหน้าต่ออ
1: ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปตามข้อของกฎหมายแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปอันนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทราหลังจากมีการไปพบโครงกระดูกปริศนาอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งจากการให้ข้อมูลของคนในละแวกนั้นรวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าเป็นของครูเกษียณวัย70ปีที่หายตัวลึกลับไปนานกว่า10ปีด้วยกันคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเพราะว่าตำรวจกับกู้ภัยครับก็ต้องมีการไปตรวจสอบนะฮะภายในบ้านพักหลังนี้ครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะฮะหลังจากรับแจ้งจาก

0: พลเมืองดีครับว่ามีการไปเจอชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาอยู่ที่ห้องนอนชั้น1แล้วก็มีเสื้อผ้าอีก3ชิ้นด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานครับว่าโครงกระดูกนี้เป็นของคนชราอายุประมาณสัก 70-80 ปีก็ไปสอดคล้องกับคำบอกเล่าของคนในละแวกบ้านเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นนางสาวไพรินอายุ70ปีนะฮะเป็นอดีตข้าราชการครูเจ้าของบ้านครับที่อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังแล้วก็หายตัวลึกลับไปเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนทีนี้จากข้อมูลคุณผู้ชมครับตำรวจก็มีการนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะฮะสุดท้ายได้รับคำตอบครับว่าเจ้าของโครงกระดูกก็คือนางสาวไพรินจริงๆนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตด้วยโรคชรา ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวบอกเลยบอกโอ้โหฟังแบบนี้เศร้าใจมาก
1: ๆ
0: เพราะว่าตามข้อมูลคือคุณครูรายนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะฮะ
2: ครับ
0: เป็นที่รักของทุกๆคนแต่ต้องมาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้ครับ
3: ไอ้ที่บอกว่าหายไป10ปีเนี่ยเราไม่ได้ระแวงเราไม่สงส
4: ัยไม่ก็นึกว่าเขาไปอยู่กับลูกหลานเขาพอเขาไม่เอาใครลูกหลานที่นี่เขาไม่เอา
3: อ๋อเขาก็เลยเราก็คิดว่าเขาปิดบ้านเขาไปอยู่ลูกหลานเขาน
4: ึกว่าไปอยู่กับลูกหลาน
3: แต่เขาก็อยู่คนเดียว
4: อยู่คนเดียว
0: ในขณะที่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำบุญนะฮะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูไพรินนะฮะเพราะเชื่อว่า10ปีที่ผ่านมาคุณครูน่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่หลังจากข่าวนี้มีการแชร์กันออกไปคุณผู้ชมครับก็มีเหล่าลูกศิษย์นะฮะที่เคยเรียนกับคุณครูท่านนี้ก็มาโพสต์อะไรต่างเยอะแยะมากมายเลยในโลกโซเชียลนะฮะบอกว่าหลังจากนี้คุณครูจะไม่เดียวดายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ยังคงจำคุณครูท่านนี้ได้เสมอ
1: นี่ไงกองคุณครูสอนวิชาเคมีเหรอ
2: สอนวิทยาศาสตร
0: ์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้เนี่ยอะไรศิษย์เก่าก็มาโพสต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการประสานญาติด้วย
5: ใครที่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเขาหายเงียบไปอ่ะลองชะเง้อไปตะโกนถามเขาหน่อยอะไรยังไง
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อย
5: สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารแสดงว่าเขายังอยู่นะ
1: แต่กลุ่มนี้สำคัญนะ
5: ใช
1: ่
5: ถูกไหมล่ะ
1: สวัสดีวันจันทร์มาถึงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันตายละหนูว่าตาผ้ามัวระหว่าง
5: ขับรถคืออะไร
1: หนูเห็นผ้ารุ่นนี้แบบโอ้ถ้าหนูอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำยังไงดี
5: หนูเอาแว่นพี่ต
1: าก็ยิ่งมัวใหญ่เลย
5: ตายละ
1: พี่อันนี้เอาไปดูคลิปกันก่อนอันเนี้ยขับรถอยู่บนถนนนะทางหลวงเนี่ยนะแต่ไฟอ่ะเหมือนอยู่ในผับไปชมภาพกันค่ะ
6: โอ้ไฟเทคสวยงามหน้าทางเข้าผู้สู่โลกแม่คนขับมานี่มึนกันไปแถว
1: นี่มันเจ็บมันตมลือ
0: ไทยถ้าใส่เพลงหน่อยใช่เลยนะ
5: เขามีงานหรือเปล่ามีงานวัดอยู่แถวน
1: ี้ไม่เลยดูขนาดนี้ยังปวดตาเลยอะ
0: เกิดอะไรขึ้นเ
5: หรอไม่ได้อันนี้ไม่แต่ชาวบ้านอะไปเราเป็นคนขับรถก็ปวดตานะ
1: ปวดถนนเลียบคลองชนประทานใกล้อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอหางดงตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
0: เชียงใหม่
1: อันนี้คือสถานที่เกิดเหตุบอกว่าเนี่ยไฟเป็นดิสโก้เนี่ย30ดวงระยะทาง2กิโลเมตรคนเขาเรียกว่าคนขับมานี่เรียกจะปรับสายตากันไม่ทันเลยแล้วมันกลางคืนด้วยถูกไหมฮะเหตุเกิดจากอะไรเจ้าหน้าที่บอกแล้วบอกว่าอ๋อสายดินน่ะถูกตัดทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่สมบูรณ
5: ์อ้าว
0: ถูกขโมยสายไฟเงี้ยหรอ
1: ใช่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ซ่อมแล้ว
5: ซ่อมแล้วนะอ๋อซ่อมแล้วติดแล้วไม่กระพริบแล
0: ้
5: ว
0: นึกว่าเป็นกุศโลบายว่าเจอไฟแบบนี้จะได้ชะลอค่อยๆขับ
5: ไม่จะไปชนแบรีเออร์ข้าง
0: ทางตังไงต้องแสบตัง
1: แบบปุ๊บนี้เนาะกระพริบตาทีก็มีแสงทีนะแต่ว่าก็ชื่นชมคุณเจ้าหน้าที
5: ่ที่ซ่อมแล้ว
1: นะจ๊ะ
5: ซ่อมไวนะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับน้ำป่าไหลหลากมาเยอะมากนะภาคเหนือเนี่ยสงสารชาวแม่ฮ่องสอนมากเราอ่านชาวแม่ฮ่องสอนหลายรอบมากแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีน้ำป่ามาอีกแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับ
7: ข่าวแขกข
8: อ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้ไหมครับ
10: Formos Omega 369
12: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้
2: แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่กล่าวนี
11: ้ Nescafe Rich Aroma
12: สูตรใหม่
11: เพิ่มกาแฟ
12: เติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: เทวดา

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
8: ปากเหม็นแน
9: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
10: Too Hot to Handle New Isuzu X Series
11: 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
12: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
13: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
14: ลูกใหม่ปะเนี่ย
15: เหมือนเดิม
16: เขาหมายถึงนี่ปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: แม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
8: ์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงี้ยนี่จากสสส
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: ห
18: ม
16: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทองท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
1: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
6: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
2: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
8: แกต้องตายแก
1: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
4: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
9: คืนนี
4: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ายกันยา
1: ไม่ห้องสอนไม่แล้วครั้งนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ชีวิตคนอย่างเดียวน
0: ะ
1: ชีวิตสัตว์ก็สำคัญ
0: โอ้จริง
2: ต้องย้ายหมูด้วยย้ายข้าวหมูโชว์แล้วเราก็ปอข้าวหมูจะไหลไปกับแม่น้ำแล้วมาครับมาครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือหมูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของชาวบ้านนะครับทุกบ้านจะเลี้ยงหมูหมดนี่คือหัวใจสำคัญแล้วคุณผู้ชมน้ำอ่ะมันมาขนาดนี้ต้องรีบกันย้ายหมูออกจากคอกนะครับเพราะกระแสน้ำมันพัดมาจริงๆเนี่ยนี่คือหมู่บ้านสิวาเดินนะครับอยู่ที่แม่สามแลบอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนน้ำฝนมาตกมาแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมปรากฏว่าตกหนักมากแล้วมันมีการมีเศษกิ่งไม้มีเศษอะไรอย่างเงี้ยมันไปออยู่ตรงสะพานทิศทางน้ำมันก็เลยเปลี่ยนแทนที่มันจะไหลลงคลองได้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนไปเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับน้ำมันต้องหาทางไปนะแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็ไปบ้านของชาวบ้านคอกหมูต่างๆโอ้โหต้องวิ่งกันระเนระนาดในการที่จะไปช่วยเอาหมูออกมาให้ได้ข้าวของต่างๆก็เสียหายเหมือนกันนะครับที่สำคัญคืออาชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วทำยังไงเราต้องร่วมมือร่วมใจกันคุณผู้ชมนักเรียนครูชาวบ้านช่วยกันครับนี่ลงไปแล้วไปเอาไอ้พวกเศษกิ่งไม้เศษกิ่งไม้
0: เวลาใช้เป็นมือ
1: ใช่ไงคุณผู้ชมที่บอกต้องช่วย
0: อันตรายไหมล่ะ
1: แต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เศษกิ่งไม้เนี่ยมันไปขวางทางน้ำ
3: ครับ
1: เขาต้องเอาไอ้เศษกิ่งไม้เนี่ยออกเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันกลับลงไปสู่พื้นที่ลำห้วยของมันได้ตามปกติ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำแบบนี้น้ำมันก็จะเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านอีกเนี่ยท่วมเข้าไปหมดเลยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะมันจะไปทำอะไรมันไปไหลกัดเซาะพวกนี่คุณผู้ชมดู
0: สะ
1: พาน
0: ตะลิ่งไงตะลิ่งอันนี้สะพานอ๋อถนนวะ
1: อุ้ย
0: คุณ
1: เห็นไหมฮะสะพานภายในหมู่บ้านเนี่ยพอมันถูกน้ำเซาะแรงๆแบบนี้มันก็พังลงมาได้น่าเห็นใจจริงๆอันนี้พอหลังน้ำลดนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพี่ๆกู้ชีพพี่ๆฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายนะครับไปช่วยเหลือประชาชนนะเบื้องต้นอบต.แม่สามแลบประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนคือเมื่อสักครู่หนุ่ยบอกว่าใช้มือใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องใช้เครื่องจักรหนักครับก็ต้องมาประสานเครื่องจักรนะเร่งเปิดเส้นทางแล้วก็นำเศษไม้ที่มันกีดขวางทางน้ำออกนะครับหลังจากน้ำป่าเนี่ยมันทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบนี่พอน้ำลดอ่ะแต่เศษกิ่งไม้เศษตอไม้ยังอยู่ไงมันไม่สามารถเอามือออกได้แล้วอ่ะมันก็เลยต้องใช้เครื่องจักรนี
3: ่
1: เอารถไถเข้าไปช่วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะนอกจากนี้ที่อุตรดิตถ์คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักเนี่ยหลายวัน
1: ครับ
3: ทำให้ชาวนาตอนนี้เดือดร้อนเลยนะฮะ
1: สงสารอ่ะ
3: 4ตำบลของอำเภอพี่ชัยคุณผู้ชมเพราะว่าเจอปัญหานาข้าวถูกน้ำท่ว
1: ม
3: ตอนนี้เห็นบอกว่าเสียหายไปเนี่ยประมาณ 4,100 ไร่ด้วยกันนะ
1: ไม่แล้วชาวนาเนี่ยเขาลงทุนนะซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธ
0: ุ์แล้วกว่าจะห
1: ว่านมันแล้วกว่าจะหว่านลงแรงไปแล้วผลปรากฏน้ำมาแป๊บเดียวท่วมตายหมดเลย
3: แล้วถ้ามันยืนต้นตายแบบนี้นี่คือทุนจมไปเลยนะเสียหายหนักเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองระแพบที่อำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกได้ไหม4บานไปเลยจากเดิมที่เปิด2บานแต่ว่าน้ำมัน
0: ท่วมไม่ทันละ
3: มันไม่ทันแล้วจริงๆและขณะเดียวกันคุณผู้ชมสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่ามันพัดมากับน้ำคือดินโคลนไงพอมันไปเกาะต้นข้าวอ่ะมันก็เสียหายหนักสิทีนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำธรรมดาเลยนะน้ำใสๆเลยเนี่ย7วันยังพออยู่ได้หรือ14วันยังพออยู่ได้แต่ถ้ามันเป็น
0: ข้าวยังอยู่ได
3: ้แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ดินโคลนไม่ได้รีบระบายน้ำด้วยแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกเองก็เหมือนกันบอกว่าแต่ถ้าเปิดไปนาข้าว
0: แล้วนาฉันล่ะ
3: ก็นี่ไง
0: เปิดต่อไปอีกจังหวัดนึง
3: ก็โอ้โหมันก็ต้องไหลเป็นทอดๆออกมา
1: บายแต่ว่าคนที่อยู่ท้ายน้ำเขาก็ไม่อยากให้น้ำไหลไปเขาไงเขาก
3: ็เดือดร้อนอีกเหมือนกัน
1: เข้าใจครับ
3: เพราะฉะนั้นต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขกันหน่อยนะฮะไปกันต่อที่เพชรบูรณ์กันหน่อยเพราะว่าปภ.แจ้งเตือนตั้งแต่7โมงครึ่งเลยเพราะว่าระดับน้ำคุณผู้ชมครับที่สถานีวัดน้ำ S42 ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะฮะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วบางจุดนี้ก็คือมันล้นตลิ่งแล้วด้วยนะฮะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ8ตำบลเนี่ยรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงต้องเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมรับมือกับน้ำเอาไว้เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่ารถยนต์นะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยโดยที่หมู่ที่13ที่ตำบลท่าโรงครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ดีว่ายังไม่ท่วมบ้านนะฮะส่วนจุดกลับรถใต้สะพานคุณผู้ชมครับฝั่งตะวันตกจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมแล้วก็รถจมน้ำวันนี้เนี่ยทางหลวงนะฮะก็ปิดกั้นเลยติดตั้งป้ายเตือนเลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากขึ้นมาอีกนะ
0: เอาล่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการปล่อยมวลน้ำปล่อยไปทอดเป็นแต่ละจังหวัดใช่ไหมอันนี้ที่อุทัยเนี่ยเขา

0: ารับน้ำจากแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มานะคะทำให้บ้านเรือนของเราน้ำท่วมแล้ว10หลังจ้ะแล้วก็ระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนะคะบริเวณถนนดงฝิ่นเนิน9เนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมไปแล้ว80เซนถึง1เมตรกระแสน้ำเชี่ยวแรงนะคะรถเล็กเรียกว่าผ่านไม่ได้คือชาวบ้านเขาต้องใช้รถไถอะค่ะในการเข้าออกหมู่บ้านนะคะแล้วก็คือน้ำไหลลงมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสียหายมากกว่า100ไร่นะคะชาวบ้านบอกว่าต้องเร่งเกี่ยวข้าวอันนี้ยังเกี่ยวทันแต่ถามว่าทันไหมก็ไม่ทันซะเชิงทีเดียวเพราะน้องข้าวเนี่ยยังโตไม่เต็มที
1: ่
0: ข้าวยังเป็นข้าวเขียวอยู
1: ่
0: ข
1: ้
0: าวยังไม่เหลืองทองแต่ต้องตัดใจรีบเก็บเกี่ยวเพราะว่าอย่างน้อยๆแม้ว่าจะขาดทุนก็ยังจะได้ทุนคืนมาบ้างก็ยังดีนะคะดีกว่าเสียไปหมดเลยนะคะและไปอีกจังหวัดนึงค่ะที่สิงห์บุรีนะคะมีการเร่งรับมือนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเร่งปิดบริเวณที่เป็นจุดอ่อนนะคะของคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก52จุดด้วยกันมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วนะคะคาดว่าจะเสร็จภายใน 4-5 วันก็ขอให้ทันแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็มีการเตรียมบิ๊กแบกนะคะแล้วก็ก่อสร้างสะพานเพื่อป้องกันน้ำกระทบพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนด้วยนั่นเองค่ะ
2: นะครับคุณผู้ชมนะไปที่อ่างทองกันบ้างนะครับอ่างทองเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้ลงไปช่วยหน่อยเพราะว่าเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามันซุดฮะแล้วมันเป็นหลุมเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะมันเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกเนี่ยประมาณ3เมตรได
0: ้อุ้ยเก้าอี้ลงไปอยู่ตรงนั้น
2: คือเก้าอี้ม้าหินคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันหนักมากๆอ่ะขนาดเก้าอี้เนี่ยคุณผู้ชม
0: มันอยู่ตรงนั้น
2: มันตกลงไปด้านล่างเลยอะฮะจุดเนี้ยก็คือบริเวณรอยต่อเขื่อนเก่ากับเขื่อนใหม่มีโต๊ะม้าหินอย่างที่เห็นเนี่ยฮะตกลงไปดีไม่มีใครนั่งอยู่ตรงม้าหินนะ
0: ครับ
2: ผมชาวบ้านบอกว่าปกติช่วงเช้าและเย็นเนี่ยเขาจะมานั่งคุยบริเวณโต๊ะม้าหินนี่นะเมื่อวานยังปกติแต่พอเช้าดินมันทรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่
0: โชคดีไม่ได้ทรุดตอนนั่งอยู
2: ่ก็ใช่ไงคุณผู้ชมครับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับประเมินความปลอดภัยและความเสียหายชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันมันอาจจะเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันมีแรงน้ำกัดเซาะมาด้วยมันก็เลยเกิดหลุมขนาดใหญ่แบบนี
1: ้แต่ไปดูความเคลื่อนไหวทางอยุธยากันหน่อยละกันเพราะว่าล่าสุดก็มีการออกมาโพสต์ภาพความเดือดร้อนของอำเภอบางบานอยุธยาคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำสุดท้ายแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ท่วมบ้านประชาชนคือเขาโพสต์เลยนะอำเภอบางบานในคืนเดียว
2: คืนเดียวมาถึงระดับ
0: ขึ้นมาอกเลย
1: ระดับอกแล้วคุณผู้ชมคือแสดงถึงความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพิ่มสูงแบบโหแบบไม่ทันตั้งตัวเลยคือตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆนะ
2: คำว่าไม่ทันตั้งตัวเนี่ยใช้ได้กับหลายพื้นที่ในตอนนี้นะ
1: ใช่นะ
0: มาดูภาคอีสานกันหน่อยไหม
2: ใช่
0: ตั้งตัวหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าเห็นใจเหมือนกันก็บอกว่าไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: จ้ะดูจากของก็รู้ว่าเฮ้ยน้ำมาตอนไหนน้ำมาไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นความเสียหายนะคะของห้องเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งค่ะที่ที่พักนะคะ Next Story Cafe and Camp เขาใหญ่ค่ะคือเขาจะเตรียมไว้ให้ลูกค้าเนี่ยได้เช่าเนาะตอนที่เนี่ยเขาจะชอบท่องเที่ยวแบบกรีนไงช่วงหน้าฝนนะ
2: ใช่ใช
0: ่ใช่ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ทันละน้ำท่วมซะก่อนเนี่ยแล้วก็ลูกค้าที่จะเข้ามาพักเนี่ยก็น่าจะพักไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าท่วมเข้าไปในเต็นท์เข้าไปในอุปกรณ์ที่เขามีการจัดเตรียมไว้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่ห้องที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เสียหายนะเขามีกระโจมค่ะกระโจมเสียหายอยู่ประมาณ5ห้องเหมือนกันอันนี้คือในห้องเก็บของเนาะแต่เป็นห้องพักที่เป็นรูปแบบของกระโจมก็เสียหายเหมือนกันถูกน้ำและโคลนเนี่ยไหลเข้าภายในคืนหนึ่ง
2: ครับ
0: เนาะก็เสียหายอย่างหนักเลย
2: ไม่ทันได้เก็บอะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่นอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนกลางเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเนี่ยดูสิต้องเอาที่นอนออกมาตากต้องโอ้โห
1: ครับ
0: แล้วดูมีสภาพดูโซฟาโซฟาเขาไม่ได้ย้อมสีนะแต่ว่าเป็น
1: โคลนเลย
0: น่าเห็นใจผู้ประกอบการเหมือนกันนะฮะก็อ่ะตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้
2: ส่งกำลังใจให้ละกันเพราะว่าน้ำป่ามันมากลางคืนเนาะจะทำยังไงได้คุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ละกันสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเตือนกันไว้นะจับตานะครับ 25-26 กันยาอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนว่ายังไงภาพรวมนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า

0: ตอนนี้25 26เนี่ยมันยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอยู่เยอะนะครับว่าฝนจะตกคุณผู้ชมดูจังหวัดสีแดงนะภาคตะวันออกเนี่ยปราจีนบุรีนครนายกระยองชลบุรีจันทบุรีตราดภาคกลางก็จะอยู่แถวๆสระบุรีลพบุรีภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลก็ไม่รอดนะจ๊
1: ะ
0: วิฉะนั้น25 26เนี่ยก็ต้องเอามาเตือนกันด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ส่งใจให้หน่อยนะครับน้องเนเน่ของเราวันนี้หนูทำสุดยอดมากหนูเป็นที่รักของคนทั่วโลกเลยนะ
1: ใช่อยากให้เขาเปิดโหวตทั่วโลกอ่ะ
0: เอาจริง
1: ๆเพราะว่าหนูเชื่อว่าชาติไทยอ่ะโหวตไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน
0: เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะแต่ที่สำคัญผมว่าสิ่งนี้สำคัญอยากให้ทุกคนมีติดบ้านเอาไว้นะครับเครื่องวัดความดันโลหิตแต่ทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือว่าเอ๊ะบางคนอ่านค่าไม่เป็นเพราะอ่านค่าไม่เป็นแต่วันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่า Allwell รุ่นใหม
1: ่
0: บอกค่าความดันโลหิตเป็นภาษาไทย ดีมากๆนะครับไปติดตามจากคุณจ๊อบคุณกิ้วเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีครับ
5: บอกเลยว่าอย่างนี้ฮะหลายคนบอกว่าเครื่องวัดความดันต้องมีไหมผมพูดขออนุญาตพูดก่อนน
1: ะ
5: ในฐานะที่ผมมีหลานมียายชื่อยายส้มยายส้มของผมเนี่ยนะฮะพอเช้ากินเสร็จปุ๊บเอ้ยมันมึนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเอ้รู้สึกยังไงนะวัดความดันตอนบ่ายหลานเอาชานมไข่มุกไปให้กินวัดความดันอันนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
5: ยิ่งผู้ใหญ่ก็ต้องใช้วัยรุ่นอย่างเรามีปัญหาอย่าลืมนะว่ายุคนี้กินอะไรเข้ามาก็ต้องใช้เครื่องวัดความดันแต่ว่าเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกเลยมันไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงพี่กิ๋วแต่ว่าตัวนี้ของ Allwell เนี่ยเห็นได้ข่าวว่ายอดขายดีมาก
1: ดีมากมาก
5: ครับ
1: เพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายสุดๆเลยค่ะกดปุ่มเดียวแล้วมันพูดให้เราเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาล
2: โอ้ง่ายเลย
5: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ง
5: ่
1: ายเลย
5: เหมือนมีแบบหนึ่งว่านางพยาบาลสาวมาคุยด้วยกดปุ่มสตาร์ทเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันพูดภาษาไทย
2: เออ
5: คุณยศ
6: ใช่ค่ะ
5: ใช
6: ่ง่ายสบาย
1: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลก็มาบอกวิธีการ
2: มีคนมาดูแลข้างๆเลยแนะนำข้างเลย
1: ใช่
5: แต่กดต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีภรรยาจะเอ๊ะสาวที่ไหน
2: เสียงใคร
5: ใช่นะคะอันนี้คือเครื่องของเขาและที่สำคัญก็คืออันนี้ของ Allwell นะฮะไม่ใช่แค่ธรรมดาตัวนี้มีอย.ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะที่จำหน่ายโดยบริษัท Allwell
5: รับ
1: ประกันของแท้นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานอย.
5: นี่ฉะนั้นเนี่ยมั่นใจ
1: ไม่เหมือนที่พวก
5: ออ
1: นไลน์อะไรทั่วๆไป
5: บางคนบอกว่าแหมไปซื้อตรงไหนเอาตรงเนี้ยมั่นใจที่สุดและโปรโมชั่นผมเอาดีที่สุดมาให้เลยนะฮะโปรโมชั่นตัวนี้ปกติมันต้องเป็นแบบหลายๆพันขึ้นไปนะถ้าเกิดจะเอาแบบมั่นใจวันนี้ Allwell จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้
1: ปกตินะขายอยู่ที่ 1,199 บาท
5: ครับ
1: วันนี้ลดพิเศษ200บาทค่ะเหลือ999
5: ลดให้รายการคุณเท่านั้นนะ
2: ใช่มากเลยฮะ
1: แต่จำกัดนะคะ
5: ครับ
1: 60เซต
5: 60เซต
1: ต้องโทรให้ทันเลยนะคะ
5: แหมยังไม่รู้ว่าจะมีที่ตัดยาให้ด้วยอีกอันนึงนะฮะแคปหน้าจอไว้เลยคุณผู้ชมครับโทรมา02817-9925ได้ไปทั้งเซตแบบนี้ผมให้แค่60คนเท่านั้นนะฮะจองสิทธิ์ไว้ก่อนไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญตัวนี้นะคุณผู้ชมอ๋อนี่นะมีไลน์ให้ด้วยนะฮะ
2: สแกนไว้ก่อนได้เลย
5: สแกนได้เลย2ช่องทางนะบางคนบอกไม่อยากคุยกับ call center นะ
2: ครับ
5: อ่ะอันนี้ทักแอดมินไปนะครับ
2: ใช่
5: 02817-9925หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันผมวัดเลยแล้วกัน
2: โอ้
5: คืออย่างนี้ไอ้วัยรุ่นอย่างเรานี่นะฮะไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยวัยรุ่นไม่เป็นไร
2: โอ้อ
5: ันนี้ได้เหมือนกันคือวิธีง่ายๆใช่ไหมพี่กิ๋ว
1: ง่ายมากแค่พันแขนเข้าไป
5: แล้วก็รัดให้มัน
1: พอประมาณพอดี
5: นี่
1: เสร็จแล้วกดปุ่มเดียวแล้วตัวนี้รุ่นนี
5: ้ตัวนี้
1: ดีกว่าเดิมด้วย
5: ตรง
1: ที
5: ่ว่า
1: ผ้าพันแขนค่ะอันนี้ถ้าจะเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นใหม่มันจะใหญ่ขึ้น10เซนคราวนี้ได้ทั้งบ้านเลย
5: จริง
1: ค่ะ
5: อย่างนี้บางทีเนี่ยนะคะในบ้านของเราเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเรามีคนที่แบ
2: บ
5: ผู้ใหญ่
1: ผู้ใหญ่เด็ก
2: ไม
5: ่บางคนแขนใหญ่กล้ามใหญ่ฮะหรือบางทีอ่ะไม่ต้องใครนะฮะ
2: ค
5: ุณแม่บางทีแบบอ่ะต้นแขนหนาๆนิดนึงตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมที่สำคัญก็คือไม่ใช่วัดแค่ความดันสูง
1: อย่างเดียว
5: ครับ
1: ถ้าหัวใจเต้นผิดปกติเครื่องดีเทคได
2: ้
1: ม
2: ี
1: สัญญาณแจ้งเตือนให้เราตระหนักแล้วรีบไปโรงพยาบาลเลย
5: ครบเลยในเครื่องเดียวนะฮะผมวางแขนไว้ปกตินะตัวนี้มันเริ่มรัดเข้าไปแล
2: ้
5: วเอ้ยอันนี้มันที่ไปโรงพยาบาลนะ
1: ใช่มันจะเป็นการทำงานเหมือนเครื่องในโรงพยาบาลเลยค
5: ่
1: ะ
5: รู้สึกว่าตอนนี้มันตุ๊บข้างใน
2: กำลังวัดอยู
1: ่ใช่แล้ววัดก็จะได้ค่าบน
5: โ
1: อ้พอเสร็จสิ้นเขาจะบอกคุณจ๊อบ
2: สูงนะเนี่ย
7: ไม่ถ้าวัดแล้วพูดอยู่มันจะสูง
5: อ๋อเอาหรอ
2: นี่พูด
5: เอาเหรอฮะ
7: นั่งค่ะเขาที่คุณพยาบาลบอกไงฮะว่านั่งแล้วหายใจสบาย
5: พยาบาลอยู่นะอ๋อในเครื่องนี
0: ้ไปแล้วพี่ทำได้ไหม
2: แล้วเมื่อกี
7: ้
5: ว่ามาแล้ว
2: เมื่อกี้บอกว่าไม่ใหญ่ขึ้นใช่ไหม
7: แผ่นใหญ่ขึ้น

0: พี่หนุ่ม
1: น
0: ั่ง
1: ไม่แต่คืออย่าง
2: น
1: ี
2: ้พี่หนุ่มนั่งพี่หนุ่มนั่ง
3: พี่นั่ง
1: พอมันเป็นค่าสีแดงขึ้นมาอันนี้นะพี่หนุ่มอาจจะบอกว่าผมยืนอยู่แต่ในมุมของคุณผู้ชมนะเราไม่รู้เลยนะว่าค่าพวกนี้มันเป็นค่าที่อันตรายหรือว่าสุขภาพเราเริ่มไม่ดีหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วเมื่อกี้ขึ้นตัวแดงอย่างที่จ๊อบเป็นนะฮะจองก่อนเครื่องนี้พูดภาษาไทยได้ลดให้200ไปกี่บอกแล้วก็มีที่ตัดยาให้ไปอีก1,999 บาทเท่านั้นตรงนี้ครับใหญ่ขึ้นนะคุณพ่อคุณแม่โอ้รวมถึงมีประกันศูนย์ไทยให้1ปีเต็มก็คือศูนย์ของออลเวลนี่แหละคุณผู้ชมครับ028179925จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านแบงค์พันมีทอนนะฮะ
0: ซึ่งมีเครื่องวัดความดันนะคะเราจะอุ่นใจป้องกันโรคสโตรก
1: อ่ะใช่เพราะว่าในยุคนี้เอาจริงนะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ใหญ่นะวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาเหล่านี
0: ้ที่
1: เ
0: รามีความเสี่ยง
1: ดาราหลายท่านนะอะไรนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ไว้ได้เลยนะครับผมอย่างน้อยนะถ้าวันนี้รู้สึกว่าเอ้ยกินของมาเสร็จแล้วทำไมมึนๆจังนะหรือว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจ
0: เวียนหัวตอนเช้า
1: ก็วัดหน่อย
0: วัดหน่อย
1: ก่อนนอนวัดหน่อยนะฮะ
0: ต้องเลือกด้วย
1: เลือกของ
0: ความดันก็ต้องเลือกนะเลือกของแท้ของที่มีอย.ค่ะ
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมั่นใจแบบนี้ยังไม่พอเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะเวลาวัดน่ะต้องจดค่านะพี
2: ่โอ้ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปให้คุณหมอดู
2: ใช่ไหมจดใช่ไหม
1: ขอโทษนะฮะ
4: อยากพึ่งผลตัวเองอ
2: ่
4: ะ
2: เดี๋ยวครับอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพ
1: ู
2: ด
1: อย่าพึ่งพูด
2: อย่าพึ่งพูด
1: ขึ้นสูงแบบจ๊อบแต่ว่าอย่างไอ้เครื่องเนี้ยเขาสามารถตั้งค่าวัดได้นะว่า
0: ดูย้อนหลัง
1: ดูย้อนหลังได้นะเนี่ยแล้วก็วัดได้ด้วยคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วก็เกสบางคนแบบพ่อ1คนแม่1คนหรือว่าคนทั่วไปอยากจะวัดก็อีก1คนและทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเก็บค่าไว้ได้หมดเลย
0: ได้199ค่าค่ะ
1: นะฮะ
0: ไม่ปะปนกันเลย
1: นี่นะคุณผู้ชมดูนะอย่างเนี้ยวันเนี้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งวัดไปเมื่อกี้เห็นมั้ยสูงแบบเนี้ยอันเนี้ยคือปัญหาใหญ่ละ
0: ใช่
1: ถ้ามีปัญหาแบบ
0: ต้องไปพบคุณหมอต้องไปพบคุณหมอเลย
1: ผมอาจจะต้องกินยานะเห็นมั้ยบางคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะพอไปพบคุณหมอก็จะทราบว่าเฮ้ยทำไมค่าความดันมันไม่ลดเลยนะทำไมอันนี้มันเป็นอย่างงี้หรือว่าต้องรับยาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันอยู่ในเครื่องนี้เลยตอนแต่ตอนนี้ผมลุ้นของพี่หนุ่มมากนะฮะพี่หนุ่มโอเค
2: เป็นยังไงเป็นยังไงปกติ
0: ค่ะอยู่เครื่องก็จะบอกให้ด้วยนะคะเวลาฟัง
1: อันนี้อ๋อเขาจะบอกด้วย
0: บอกด้วยค่าบนเท่าไหร่ค่าล่างเท่าไหร
1: ่
4: เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่พอ
1: ถูกต้อง
4: เพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่เอ้ยอ่านไม่ได้มองไม่เห็น
0: ฟังไม่ทราบผลว่าความดันจะแปลว่าอะไรเครื่องเนี้ยจะบอกให้ด้วย
4: อย่างนี้เลยแล้วกันเนาะ
2: หน่อย
5: คืออัดจังเลยเขาห้ามพูด
2: ตอนนี้พูดได้แล้ว
1: แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะใครที่ผ่านมาเคยมีแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้เลยเพราะว่าไม่รู้มันใช้ยังไงอ่านก็ไม่เป็นมองก็ไม่เห็นไม่เป็นไรรุ่นนี้ Allwell เขาอัปเกรดให้ใหม่แล้วนะครับพูดภาษาไทยได้1
2: ครับ
1: มีอุปกรณ์ของแถมเป็นเครื่องตัดยาที่ทุกบ้านผมว่านะชอบจะเอามือบิดไม่ได้นะฮะที่สำคัญมีรับประกันให้1ปีเต็มรวมถึงอุ้ยนี่ขออนุญาตโชว์
0: ต้องเลือกที่มีคุณภาพที่มีอย.
1: บางคนบอกเครื่องวัดความดันเอา500 300ก็ได้มั้งคุณมันไม่มีอย.มันต้องเอาเครื่องที่มีออยเอาจริงนะอันนี้ผมว่ามันเป็นเครื่องมือในการแพทย์ทางการแพทย์อ่ะมันต้องได้มาตรฐานฉะนั้นเนี่ยของ Allwell มีออยนะฮะ
0: ขอบอกตัวนี้นะคะโรงพยาบาลก็ใช้ค่ะใช้รุ่นนี้เลย
4: ดีมันจริงๆน่ะจริงๆในใจอยากจะซื้อไปให้แม่พ่ออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีติดบ้านทุก
1: คนใช่คือผมมาอย่างนี้เลยนะอย่างแรกพอ Allwell มาเนี่ยผมซื้อให้ยายก่
2: อ
1: นแล้วเสร็จปุ๊บญาติๆผมซื้อแจกเลยเพราะอะไรมัน999บาทเท่านั้น
2: โอ้ย
1: ใส่กราบขอบพระคุณนะฮะ
2: อย่างนี้60พอไหมเนี่ย60ชุด
1: อ่ะ
6: ไม่พ
2: ออุ้ย
5: ไม่ได้ต้องเป็นโปร
1: โทรมาก่อนโทรมาก่อน028179925ได้เท่าไหร่เท่านั้นเนาะเพราะเรามีสต็อกจำกัดนะฮะ
0: เดี๋ยวต่อเวลาให้อีก10นาทีค่ะ
2: โอ้โหดีเลย
1: เพื่อคนที่เรารักนะนะฮะ
2: นี่คือโปรพิเศษเฉพาะรายการข่าวแหกโค้งเท่านั้น
1: ต้องค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรให้ดูใช้งานง่ายๆฝากซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
2: ครอบครัวก็ได้ด้วยนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับเอาเดี๋ยวผมไปหาหมอก่อนได้ไหมเลยตาผมขึ้นแล้วเนี่ย
0: มึนหัวปะ
5: พอเรามาวัดอ่ะเขาห้ามพูดก็เลยไม่ได้พูดเลยเลยอ่ะ
1: อยากพูดอะไรหรือเปล่าพี
2: ่นี่แผ่นใหญ่ขึ้นสำหรับแขนโตๆน
5: ี่อยากให้ทุกบ้านได้มีอยากให้ทุกบ้านได้มีนะครับดิฉะนั้นน่ะคุณผู้ชมโทรมาแล้วถ้าสายไม่ว่างรอนิดนึงเจ้าหน้าที่ของเราโทรกลับนะครับ
2: ครับผมขอบคุณทั้งสองคนอีกครั้ง
7: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
5: ต่อเก้าอี้มาด้วย
7: มาถึงตอนนี้ก่อนที่คนทั้งโลกเลยก็ว่าได้รวมถึงคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลของเราที่

เป็นเด็กสาววัย16ปีค่ะเยาวชนไทยนะลุ้นแชมป์เวทีอเมริกา Got Talent นั่นเองค่ะ2026คือเธอเนี่ยโชว์พลังเสียงร็อกเนี่ยสุดประทับใจในรอบชิงชนะเลิศเนาะเราไปดูลีลาของเธอกันดีกว่าค่ะ

0: ันนี้เป็นเพลงที่คือเนเน่เนี่ยรอบหลังๆเนี่ยเธอใช้เพลงระดับเทพครั้งนี้เป็นเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army แล้วก็คือแบบด้วยความที่แบบร็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นไปขนาดนั้นเลยว้าขนาดนั้นน่ะแต่ว่าพอเสียงกับมาคีที่แบบร้องได้กับเธอก็ตรงคีย
1: ์และแน่นด้วย
0: แล้วลายกีตาร์ของเธอที่หลายๆคนเนี่ยคือเรียกว่าเป็นนักดนตรีระดับโลกอ
1: ่
0: ะมากดไลค์ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ชื่นชมเธอเยอะมากมาพูดถึงในห้องส่งอุ๊ยในห้องส่ง
1: ครับ
0: เก่าไปไหม
2: เก่ามาก
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ในเวทีการประกวดแล้วกัน
0: โอเคในเวทีการประกวดกรรมการเมลบีคนที่เป็นคนกดปุ่มทอยให้เธอฟาสพาสเข้ามาในรอบไฟนอลถูกไหมเขาบอกเลยว่าฉันยืนยันคำเดิมว่าฉันดีใจมากที่ตัดสินใจกดปุ่มให้เธอ
1: จริง
0: อันนี้เมลบีพูดและโซเชียลบอกว่าด้านโซเชียลก็คือโลกกำลังคลั่งใครเธอ
1: ย่าบอก
0: ฮาวีก็บอกว่าเนเน่เธอควรได้เป็นผู้ชนะและเธอควรได้รับเงินจากอเมริกา
1: เธอเหมาะกับรางวัลนี้และที่สำคัญเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย8โมง
2: รอ
1: ลุ้นกันดูแล้วกันแต่เชื่อว่าถ้าคนไทยโหวตได้โหวตกระหน่ำแน่นอนเสียดายเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมีจีนเวอร์ด้าเราก็โหวตไม่แพ้ใครไง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าแฟนซีรีส์ GMM TV บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับ2ซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังทำให้หัวใจนี่กำลังว้าวุ่นเลยคุณผู้ชมครับกับเรื่อง You Maniac เดี๋ยวจะรักไซบ้าเป็นเรื่องราวนะครับของดีหนุ่มสายหวานเสน่ห์นะฮะที่ดันมาเจอกับบอสคนที่ไม่ติดตกกลุ่มเสน่ห์ใครง่ายๆเลยเกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับว่าใครกันแน่จะตกหลุมรักกันก่อนนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ครับเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์นะฮะกับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกค่อยๆเปลี่ยนนะฮะและมีเรื่องราวของเจรักแรกของจันทร์กลับมาทำทุกอย่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามกันได้กับ2เรื่อง2ความสัมพันธ์ที่สนุกไม่แพ้กันนะฮะทั้งยูมาเดียกเดี๋ยวจะรักไซบ้าเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดซับรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและที่พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกว่าโปรดีพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
2: วันนี้หมดเวลาข่าวไฮโค้งแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสม

เด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้ง2ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเดิมมีอาคารที่พักผู้โดยสาร2อาคารไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงจัดสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารมีห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการขนส่งสาธารณะและอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารการออกแบบเน้นให้อาคารเป็นเสมือนแลนด์มาร์คที่โดดเด่นสื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยนำเส้นสายโค้งของประทุนเรือหัวโทงมาประสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภายในใช้โทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักเช่นสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกตามมาตรฐานระดับสากลพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปเวลา 11:36 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนครูและบุคลากร10คนปี2569ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆครบทั้ง8ข้ออาทิเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาให้มีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาวะที่ดีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทุกคนการวัดและประเมินผลความสามารถการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านตามเกณฑ์ทุกคนการดำเนินงานตามที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2560มีสำนักชลประทานที่16กรมชลประทานช่วยขยายแนวท่อส่งน้ำจากฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปัจจุบันมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะฝึกพิมพ์สัมผัสตามที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนด้านต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่4ไร่แบ่งเป็นแปลงเกษตรปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวผักจกแคร่และผักกินใบพืชผักเถาเครือมีเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้ความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนซึ่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังมีรสชาติเผ็ดร้อนหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆมีโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานและบ่อเลี้ยงปลาดุกทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพบำรุงแปลงผักและไม้ผลให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยกิจกรรมฝึกวิชาชีพมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังสอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าทำศิลปะประดิษฐ์สู่การขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ทำเครื่องแกงสันติราษฎร์เครื่องแกงส้มแกงกะทิมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยพันปะเหลียนผลิตตามยอดสั่งซื้อประมาณ700กิโลกรัมต่อรอบทำไม้กวาดดอกหญ้าทำขนมดีซัมหรือขนมเจาะรูเป็นขนมที่ทำในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยถ่ายทอดการรำโนราเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมบ้านเรามีปราชญ์ชาวบ้านร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงที่ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า 3,000 เล่มมีกิจกรรมรักการอ่านตอบคำถามประจำเดือนและสืบค้นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนบิมรักน้อยทำหน้าที่ลงทะเบียนและจัดหนังสือบันทึกสถิติและให้บริการยืมคืนหนังสือหนังสือนิทานได้รับความนิยมมากที่สุดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจและวันนี้มีประชาชนจากอำเภอปะเหลียนไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนด้วยพระเมตตาเสมอมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาภรณ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่

0: ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping โดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรธวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิตกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขปสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรมเสนานา เสนานารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับป

กรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชดรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกษรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุ
วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นโครงการบูรณาการเครือข่าวหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่า10ตรีจตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่า11ดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่า11ดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่า10ตรีจิรวัตรมุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่า10ตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังคนและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เ
เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ

ชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: นี่เราเคยเจอกันมาก่อนเหรอ
3: เรื่องมันก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วพี่จะลืมก็ไม่แปล
2: กแต่เธอจำฉันได้เธอไม่ลืมฉันเลย
3: ชีเรามาเป็นแฟนกันไหม
4: นี่อยู่สักเหรอสวยดีนะชอบ
3: มันจบแล้วจริงๆต่อไปนี้เธอไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว
5: เผลอใช่ไหมพี่เข้าไปหยุดการประชุมเมื่อวันก่อน
4: ค่ะหนูเอง
5: คิดว่าตัวเองเป็นใครมีสิทธิ์อะไรเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ทำงานของโรงแรมฉันอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน

0: หนูขอโทษค่ะที่เข้าไปล้ำเส้นพื้นที่ทำงานของพี่จันต่อไปหนูจะระวังตัวค่ะแต่หนูไม่ใช่เด็กของพี่จันนะคะหนูกับพี่จันเป็นแฟนกันค่ะ
1: เธอเป็นคนนอกออกไปจากห้องนี้ได้แล้วไปแม่ลูกเขาจะคุยกัน
2: ไม่ค่ะ
3: ขี่จะไม่ไปไหนทางนั้น
1: เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วอ่ะ
4: กิริยาแบบนี้แม่ไม่ได้สอนนะที่เปลี่ยนไปนี่เพราะอะไร
3: หนูไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะแม่หนูแค่กล้าที่จะเป็นตัวเองหนูแค่เลือกทำในสิ่งที่หนูคิดว่ามันดีแล้วสำหรับหนู
4: มันดียังไงดีตรงไหนไหนบอกไปสิ
3: แม่กลับไปก่อนเถอะนะคะ
4: นี่ไล่แม่แกเป็นอะไรมากไหมจัน
3: หนูแค่ไม่อยากให้เราสองคนทะเลาะกัน
4: ก็ไล่มันออกไปสิอย่าบอกนะว่าเห็นคนนอกดีกว่าคนในครอบครัว
3: เดี๋ยวอีกหน่อยขี่ก็จะเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วค่ะแม่
4: ไม่ได้เด็กคนนี้ไม่คู่ควรกับลูกไม่คู่ควรกับใครในครอบครัวในตระกูลเราเลย
3: หนูขอตัดสินใจเองเถอะนะคะว่าใครคู่ควรหรือไม่คู่ควรกับหนูเชิญคุณแม่กลับไปก่อนนะคะหนูไม่อยากทะเลาะกับแม่มากกว่านี
4: ้จัน
5: คุณแม่คะน้องคิดโอเคนะเดี๋ยวน้องจัดการเองไปคุณแม่คะกลับกันเถอะนะเดี๋ยวว่าน้องสันขอนะคะนะกลับกันแม่

คุณแม่นี่แหละค่ะลาสบอสตัวจริงยิ่งกว่าอีเจอีกเอาแต่ใจมากแต่ก็ต้องระวังตัวไว้หน่อยนะคะไม่รู้คุณแม่จะมาไม้ไหนอีกรายเนี้ยยอมใครง่ายๆซะที่ไหน

0: นี่ได้เจอกับมัมมี่แล้วเหรอความสนุกกำลังเริ่มขึ้นแล้วสิ
1: ใครมัมมี่เธอคะเจ
0: คุณหญิงเขาเป็นคนบอกให้ไอเรียกเขาว่ามัมมี่เองนะ
1: เขาแค่สนิทกับคุณป้าเธอก็เลยเกรงใจอ่ะจะสำคัญตัวเนาะ
0: งั้นก็ขอให้โชคดีนะ

0: หนูว่าคุณหญิงเข้าเรื่องเลยดีก่อนนะคะว่าต้องการจะพูดอะไรกับหนู
1: เด็กสมัยนี้เป็นแบบเธอทุกคนหรือเปล่า
0: ก็ไม่ใช่นะคะมนุษย์เรามีนิสัยแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าใครจะมาหาเรื่องหรือว่าจะมาพูดจาดูถูกเด็กสมัยนี้ก็คงไม่ยอมค่ะ
1: ก้าวร้าว
0: แต่ก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือใช้กำลังกับใครนะคะใช้เหตุผลโต้ตอบค่ะ
1: ใช้เหตุผลเหรอแบบนี้เรียกว่าเถียง
0: ก็อยู่ที่ว่าจะเปิดใจรับฟังหรือเปล่าค่ะถ้าไม่เปิดใจก็คงมองว่าเถียงค่ะ
1: นี่เธอรู้ไหมไม่เคยมีเด็กคนไหนกล้าต่อปากต่อคำกับฉันขนาดนี้ขนาดหนูเจที่เขานิสัยออกจากฝรั่งเนี่ยเวลาเขา

0: เจอฉันเขายังอ่อนน้อมไม่เหมือนกับเธอ
1: แล้วตอนนั้นพี่เจเขาเห็นคุณหญิงตบหน้าลูกตัวเองไหมล่ะคะถ้าเขาเคยเห็นเขาก็คงไม่อ่อนน้อม

0: หนูไม่มีทางเลือกกับพี่จันพอคำพูดของใครค่ะทางเดียวที่หนูจะไปคือพี่จันต้องเป็นคนไล่หนูไปเองค่ะ
1: เธอคิดว่าจันเขาจะเลือกเธอจริงๆแล้วถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกจริงๆเธอคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับจันแล้วล่ะแล้วเธอคิดว่าตัวเธอต่างกับแม่เธอยังไงเรื่องพฤติกรรมที่เฉาโฉของแม่เธอสติอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของแม่เธอมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วยอย่างเธอมีแต่จะทำให้จันทร์เขาเสียหายเหมือนที่แม่เธอเป็น
2: กลับกัน
1: จันจะทำอย่างนี้กับแม่ไม่ได้นะจะบ้าไปแล้วหรือไง
2: คุณแม่คะหนูรักคุณแม่นะคะแต่ขอร้องเธอค่ะคุณแม่หยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักได้ไหมคะถ้าไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องของหนู
1: จันมามีว่าเด็กที่ชื่อคีเนี่ยไม่เหมาะสมกับลูกมามีเลย
3: อันนั้นเจก็เห็นด้วยเราจะให้เจช่วยเรื่องอะไรเหรอคะ
4: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: MM TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live. See more information on all GMM TV social media platforms.
6: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
5: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
8: beauty sexy comedy of course
9: such a nut
8: And a little fantasy.
5: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
5: Namtan Film Glamorous FanCon.
10: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ทเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ท
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now.

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

ฟอสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: สวัสดีค่ะมามิ
1: สวัสดีจ้าน
2: ั่งลูกคุณหญิงมีเรื่องอยากจะคุยด้วย
0: มีเรื่องอะไรเหรอคะ
3: คุณป้าน่าจะโทรบอกเจก่อนเจจะได้รีบกลับ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูเจมามิรอหนูเจได้
3: มีเรื่องอะไรเหรอคะ
2: คุณหญิงอยากให้ช่วย
3: ช่วยเรื่องอะไรคะ
2: ช่วยเรื่องที่แกน่าจะเต็มใจช่วยไง
3: เรื่องจันเหรอคะ
1: มามีว่าเด็กที่ชื่อคีเนี่ยไม่เหมาะสมกับลูกมามีเลยลูกมามีควรจะได้คนที่ดีกว่านี
3: ้ค่ะอันนั้นเจก็เห็นด้วยเราจะให้เจช่วยเรื่องอะไรเหรอคะ
2: แกก็เข้าไปป่วนไงทำให้เขาสองคนเลิกกัน
3: เจทำแล้วค่ะคุณป้าแต่ไม่สำเร็จ
1: แล้วหนูเจจะยอมแพ้แค่นี้เหรอจ๊ะตอนนี้จันหลงเด็กคนนั้นมากไม่ฟังใครเลยขนาดแม่ตัวเองยังไม่ฟังเลย
3: จันก็ไม่ฟังเจเหมือนกันค่ะเจไม่ได้อยากยอมแพ้นะคะ

0: ต่เจรู้จักจันดียังไงตอนนี้จันก็จะอยู่แต่ข้างคีค่ะ
1: นี่คนเคยรักกันน่ะยังไงมันก็ต้องมีเยื่อมีใยไหมแกก็ตื้อต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาสองคนก็มีปัญหากันเองอ่ะ
0: จะให้เจเข้าไปทำให้เขาทะเลาะกันใช่ไหมคะงั้นเจขอถามหน่อยนะคะถ้าสมมุติจันเขาเลิกกับคีขึ้นมาจริงๆมัมมี่จะสนับสนุนเจกับจันจริงๆเหรอคะ
2: มัมมี่ก็ต้องสนับสนุนเจสิจ๊ะ
0: จนถึงขั้นแต่งงานเลยไหมคะ

0: แบบนี้ว่าเรื่องแต่งงานนี่มันไกลตัวไปหน่อยนะเจ
1: รู้ค่ะว่าหม่อมมีไม่ได้สนับสนุนให้จันแต่งงานกับผู้หญิง
2: เจแกก็คิดไปเองคุณหญิงยังไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งอะ
1: เจไม่ได้โง่นะคะเจดูออกค่ะ
3: เพราะงั้นเจขอปฏิเสธค่ะเจไม่ทำ
2: เจ
1: หนูบอกแล้วไงคะว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครบงการชีวิตหนูได้อีกมามีคะเจขอโทษนะคะ
0: ไม่เป็นไร
1: เจขอตัวไปนอนก่อนนะคะ
2: คุณต้องขอโทษด้วยนะคะคุณหญิงเดี๋ยวจะลองคุยกับเจอีกทีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะแต่เห็นทีต้องหาแผนสำรองไว้ด้วย
2: จริงๆแล้วมนก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะ
0: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอต่างกับแม่เธอยังไง
4: สติอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของแม
5: ่
4: เธอ
5: ฉันต้องให้แกหยุดร้องไห้ไม่ดีหรอคะฉันต้องให้แกหยุดร้องไห้หรอคะ
6: ไม่เป็นไรนะเธอแค่ฝันร้ายอ่ะ

0: หยุดเล่นทำไมอ่ะซ้อมต่อสิ
1: จะให้หนูตามมาด้วยทำไมก็ไม่รู้พี่มีสมาธิทำงานหรอ
0: ถ้าเธอไม่มาฉันยิ่งไม่มีสมาธิ
1: ก็หนูบอกแล้วไงหนูโอเคเมื่อคืนก็แค่ฝันร้ายอ่ะ
0: แล้วฝันเรื่องอะไรไม่เห็นบอกกันเลย

0: เนี่ยเห็นไหมเธอมีเรื่องไม่สบายใจชัดๆแต่เธอก็ไม่ยอมบอกฉันด้วย
1: มันเรื่องไร้สาระไม่มีอะไรจริงๆค่ะพี่ภูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องคีอยู่ด้วยพอดีเลย
1: ทำไมหรอคะ
2: ก็แฟนน้องให้พี่มาช่วยจัดเซอร์ไพรส์ให้น้องอะครับ
1: เซอร์ไพรส์อะไรอะคะ

0: เรียบร้อยค่ะนะคะขอบคุณค่ะไหนดูสิ
1: มันเวอร์ไปไหมอ่ะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะถ่ายรูปครบรอบเป็นแฟนกัน2วีคเนี่ยนะ
0: ไม่เวอร์ไปหรอกก็เธอเป็นแฟนฉันนี่ไปถ่ายรูปกันดีกว่าพร้อมแล้วค่ะ
2: มาค่ะใกล้กันอีกนิดนะคะรอบนี้ขอเป็นโคลสอัพละ
3: โอ้ยหวานมาก
0: สวย
3: น่ารักไม่ต้องมาทำเป็นเขินเลย
4: พี่พีถ่ายสวยๆนะ
3: อยู่แล้วมูทเท่ๆนะคะ
0: ปักสื่อด้วย
3: สวยมาก
5: แป๊บนะครับคุณพีทเหมือนจะขาดอะไรอ
6: ะไรของแกเนี่ย
5: เป็นพ็อปน้องขี่ยิ้มหน่อยเร็วมองกล้องนี้หน่อยครับ

0: น่ารักมากเลยอ่ะพี่พีท
1: สวยมากเลยค่ะจันชอบทุกรูปเลย
0: พี่พีทรู้ป่ะปกติพี่จันเขาไม่ค่อยชมใครนะคะ
2: ขอบคุณนะคะที่ชอบงาน
1: งั้นเราลงรูปกันเลยดีไหม
0: ลงเลยเหรอคะแบบเปิดตัวนี้เหรออ
1: ืมเปิดเองน่าจะดีกว่าโดนแอบถ่ายนะรูปจะได้เป๊ะๆไง
2: เปิดตัวแบบนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่เลยค่ะ
3: ก็ข่าวใหญ่จริงๆแหละครับแต่แบบนี้ไม่ดีเลยแกเปิดตัวน้องขี้ช้าไปแล้วและที่หนักคือคนเริ่มขุดประวัติน้องคีกับแม่ด้วย

0: นี่คุณแม่จะใช้วิธีนี้บีบจันเหรอคะ
1: แม่จำเป็นต้องดูแลผลประโยชน์ของโรงแรมนะจัน
2: เป็นเพราะหนูพี่ถึงเลยเป็นแบบนี
3: ้ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกความต้องการพิเศษตอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
6: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: MTV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live See more information on all GMMTV social media platforms
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
4: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
5: แฟนเก่าเธอเหรอ
6: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
8: เธอกำลังทำให้บูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
11: เช็คความเข้ากันได้
12: เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
12: เลิกแล้วค่ะ
13: นี่คุณแม่จะใช้วิธีนี้บีบจันเหรอคะ
14: แม่จำเป็นต้องดูแลผลประโยชน์ของโรงแรมนะจันแต่แม่ก็ไม่มั่นใจว่าจันจะมีสติสัพพัญญาครบถ้วนพอที่จะดูแลโรงแรมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
13: จันเนี่ยนะคะไม่มี
14: แม่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการว่าการประชุมครั้งก่อนจันทิ้งการประชุมเพราะขี้คณะกรรมการเขาไม่ได้พอใจนะ
13: คุณแม่คะอันนั้นมันเลยเวลาการประชุมไปนานมากแล้วค่ะทุกคนในห้องก็ดูจะไม่ไหวกันแล้วด้วยซ้ำอะ
14: แล้วการยุติการประชุมโดยที่ไม่ได้ผลสรุปนี่มันไหวเหรอเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปแม่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อช่วยลูกดูแลโรงแรม
13: เอาตามที่คุณแม่ต้องการเลยค่ะ
14: งั้นก็ไปประชุม

0: พี่จัน
1: พี่จัน
0: พี่จันคะ
2: พี่จันคะ
1: พี่จันครับพี่จันครับ
0: พี่จันพี่จันคะ

0: จันโอเคไหมคะ
1: โอเคดีขึ้นแล้วล่ะ
0: แน่ใจนะคะไปหาหมอกันไหม
1: ไม่เป็นไรหรอกแค่หน้ามืดเองเดี๋ยวก็หายแล้ว
2: คุณจันรู้สึกไงบ้างครับผมว่าไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจหน่อยก็ดีนะครับ
1: ไม่เป็นไรชุมนานไปหน่อยแค่ไม่ได้กินข้าวอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ผมไม่สบายใจเลยครับคุณจันปกติคุณจันไม่เคยเป็นแบบ
1: เกมฉันไม่เป็นไรจริง
2: ๆเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ทานนะครับ

0: ไม่ใช่เลยคิดมากเกินไปแล้ว
1: หนูฝันเห็นมันอีกแล้ว
0: ฝันเห็นอะไรเธอพูดเรื่องอะไรคีคีเป็นอะไรหรือเปล่าฝันเห็นอะไรเธอพูดเรื่องอะไรคี

0: ป็นอะไรหรือเปล่าคีอยู่ๆก็เมื่อไปเลยแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรฝันเห็นอะไร
1: ไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่มีอะไร
0: คี
1: ไม่มีอะไรจริงๆค่ะ
0: ไม่มีอะไรค่ะ
1: เดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้นะพี่จันนอนพักหน่อยนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะ

0: คีลูกคีคีลูกคีเพราะแกเพราะแกคีเพราะแกเพราะแกคีเพราะแกคีเพราะแกเพราะแกคนเดียวคีทุกคนต้องตายเพราะแกที่แม่เกลียดฉันก็เพราะแก
1: เพราะแกคีแกเกิดมาทำไม
0: ฉันโดนตีเพราะแก
1: เพราะแก
0: เจ็บเพราะแก
1: แกเกิดมาทำไม
0: แม่ตีฉันเพราะแก
1: แกเกิดมาทำไม
0: ทุกคนจะตายเพราะแก
1: ทุกคนจะตายเพราะแกทุกคนจะตาย

0: คนเดียวขี่พ่อแก่พ่อแก่ทุกคนเลยต้องตายแม่ไม่รักฉันก็พ่อแก่แม่ต้องตีฉันพ่อแก่พ่อแก
1: ่ทุกคนจะตายพ่อแก่ขี่

0: ซันขี้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: พ่อคิดว่าจะหายแล้วซะอีกแต่ทุกครั้งที่ฝันแบบนี้ก็หนีไปทุกที
2: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงนัวแดง
4: แดงมันเด็ดทุกครั้ง
2: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
5: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: Beauty Sexy Comedy Of course
6: Something nut
5: And a little fantasy.
4: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
4: Namtan Film Glamorous FanCon.
7: Like the soy!
8: 300 milliliters. Be your original.
7: Like the soy.
8: Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
7: Like the soy. อร่อย คุ้มค่า It's real.
9: ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
10: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
11: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
12: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่
11: แล้วไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
13: กูเหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
14: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
15: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
16: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าววะ
17: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ซันคีหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: น้องคีหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นมาก็ไม่เจอแล้วปิดมือถือด้วยส่งข้อความไปก็ไม่อ่านเลยอ่ะคีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะซันพี่งงไปหมดแล้วไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: คุณพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะลองปรึกษาคุณพีทดูไหม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองโทรหาคุณพีทก่อนแล้วกัน
1: ยังไงอัปเดตให้น้องรู้ด้วยนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่อัปเดตไปนะ
2: พี่เคยฝันร้ายแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆหรอคะ
3: พ่อคิดว่าจะหายแล้วซะอีกแต่ทุกครั้งที่ฝันแบบนี้ก็หนีไปทุกที
4: งั้นพ่อจะรู้ไหมคะว่าคีเขาฝันถึงเรื่องอะไรทำไมฝันทีไรถึงต้องหายไปตลอดเลย
5: ตั้งแต่แม่คีเขาเสียไปคีก็เริ่มฝันร้ายฝันเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่คีปกติเป็นคีที่โดดเดี่ยวแล้วก็น่ากลัวคีเคยบอกว่ามันคือเงาที่ตามหลอกหลอนคีในฝันแล้วมันก็พยายามที่จะสั่งคีให้ไปจากทุกคนมันโทษว่าคีคือคนผิดแล้วก็เป็นตัวซวยที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆนี้ขึ้นมากับแม่แล้วก็คนที่เธอรัก
6: คุณหนูอะน่าสงสารจริงๆนะคะคุณจัน
3: ตั้งแต่แม่คีเสียไปคีโทษตัวเองมาตลอดเลยว่าเขาเป็นคนทำให้แม่เขาต้องตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของคีเลยพินเขามีปัญหาทางสภาพจิตใจมาตั้งนานแล้วแต่อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มตั้งท้องคี
5: พินคิดว่าการที่เธอมีคีทำให้ชีวิตเธอพังค่ะ
7: แล้วพินอารมณ์ไม่คงที่บางทีเขาก็ชอบเผลอทำร้ายคีอยู่บ่อยๆชอบไล่คีออกจากบ้านบางทีเขาก็จะพาคีออกไปข้างนอกแล้วก็ทิ้งให้คีต้องหาทางกลับบ้านมาเองเหมือนกับว่าเขาอยากไล่คีไปไกลๆจะได้ไม่ต้องเผลอทำร้ายคีแต่ทุกครั้งที่คีหาทางกลับมาได้อาการนภินก็จะยิ่งหนักขึ้น
3: พ่อพยายามพาแม่ของคีไปรักษาแล้วแต่คงยังทำได้ไม่ดีพอมันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นความผิดของพ่อเองพ่อเป็นคนทำลายครอบครัวเอง

0: ตอนที่หนูเรียนอยู่หนูเคยเจอคีที่เขาค่ะตอนนั้นหนูไปดูดาวแล้วหนูก็เห็นคีเดินหลงป่าอยู่คนเดียว
1: น้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: นี่คุณจันเป็นคนช่วยคีไว้ตอนนั้นเหรอคะ

0: โลกกลมจริง
1: ๆอาจจะเป็นผมลิขิตก็ได้ค่ะคุณผู้หญิง
2: งั้นแสดงว่าที่คีหลงป่าตอนนั้นก็เป็นพ่อแม่ของคีเหรอคะ
3: ใช่ค่ะตอนนั้นอะพวกเราตามหากันวุ่นวายมากแต่ก็หาไม่เจอแต่จู่ๆคีก็กลับมาบ้านเองแต่คีก็ไม่ยอมเล่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
4: พี่จันคะ
2: มีอะไรหรือเปล่า
4: คือว่า
2: ถ้าหนูโตขึ้นหนูจะสักรูปพระจันทร์เอาไว้ตรงนี้นะคะ
1: เธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าทำไมเธอถึงสักลายพระจันทร
2: ์เผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกพี่จันจะได้จำหนูได
3: ้แต่การกลับมาบ้านได้วันนั้นคีก็โทษตัวเองหนักมาก
2: ทำไมล่ะคะ
3: หลังจากนั้นนภินก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองค่ะแต่คีคือคนแรกที่พบศพหลังจากคืนนั้นคีก็เห็นภาพนั้นติดตาแล้วก็เก็บมาฝันร้ายอยู่บ่อยๆคีต้องพบจิตแพทย์อยู่พักใหญ่เลยนะคะถึงจะเริ่มมีอาการดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นคีก็ตัดสินใจที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่เอง

0: าคงไม่อยากกลับมาอยู่ในที่ที่ทำให้เขาต้องนึกถึงเรื่องคืนนั้น
1: พวกเราก็ได้แต่รอแล้วก็หวังว่าคีจะพร้อมกลับมาบ้านตอนแรกแม่ก็คิดว่าคีเขาหายแล้วซะอีก

0: ีเคยหนีออกไปแบบนี้อยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ติดต่อใครเลยพักใหญ่แต่พอเขาโอเคเขาก็กลับมาค่ะ
1: ถ้างั้นตอนนี้เราช่วยกันตามหากี้ดีกว่าไหม
2: ค่ะหนูก็จะช่วยด้วยนะคะ

0: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันฝนตกไหมฮะ
3: ตกสิ
4: ตกสิครับผม
2: แต่ก็คือตกแต่มันก็ไม่หนัก
3: ใช
2: ่ไม่หนักแบบว่าตามที่เป็นข่าว
3: ตอนแรกอ่ะเขาจะมีข่าวว่าเหมือนเป็นมหาอุทกภัยอะไรอย่างนี้เลย
4: ครับ
2: แต่แม้กระทั่งเราไปนำเสนอข่าวเขาหยงเขาใหญ่ชาวที่เขาใหญ่บอกเฮ้ยยอดจองลดควบเลยนะ
4: ถูกต้อง
2: แต่ถามว่าตกหนักไหมมันมีการระบายน้ำจากภาคเหนือแต่คือเอาง่ายวันนี้ชาวอยุธยาเน
3: ี่
2: ยเขาบอกเขาเดือดร้อน
4: ชาวอยุธยา
2: เป็นอะไรกันมึงไม่บอกเขาเลยมาบอกเขาก่อนระบายน้ำสองชั่วโมง คือเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เลือกมาตั้งเยอะแล้วทำไมแบบว่าเพิ่งมาบอกเขาก่อนระบายน้ำสองชั่วโมง
3: ต้องบอกล่วงหน้าสักนิดนึงเนาะ
2: แล้วคิดดูว่าถ้าสมมติบ้านอ่ะมันมีคนเข้าคนแก
4: ่
2: บ้านมันมีผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปบอกเขาก่อนสองชั่วโมงใครจะเก็บของทันท่านผู้ชมฮะวันนี้มันกลายเป็นมหากาพย์นะฮะดราม่าที่ยังเถียงกันไม่จบหลังจากเพจ Facebook นะฮะลมฟ้าทีลมฟ้าอากาศนะครับซึ่งมักจะโพสต์การวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเขาออกมาโพสต์เตือนภัยสภาพอากาศครั้งใหญ่ระบุถึงภาวะมหาอุทกภัย
3: ค่ะ
2: โดยโพสต์เรื่องระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมง
4: ครับ
2: นับจากเนี้ยมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4: ครับ
2: เสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนเนี่ยจะถล่มลงมาอย่างบ้าคลั่ง
3: ค่ะ
2: นะฮะทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายนซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วนะฮะไม่ต่างจากไฟรามทุ่ง
4: ครับผม
2: เนี่ยเรื่องพวกที่คนชอบแชร์แล้ว
3: ใช่
2: ไม่ต้องเป็นใครหรอกเป็นกูเห็นกูก็แชร
3: ์ใช่ก็จริงก็จริง
4: ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน
2: มันก็คืออาจจริงๆเป็นแชร์ก็แชร์
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องไหม
4: ฮะ
2: ก็เลยทำให้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มายืนยันเลยว่าวันที่23ถึง27กันยายนเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งจริง
4: อ
2: ิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแม้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์จริงคืออะไรคะวันนี้เรามาเข้าใจสถานการณ์จริงก่อนสถานการณ์จริงก็ต้องเฝ้าระวังคือฝนเนี่ยจะตกหนักและฝนเนี่ยจะสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
3: คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการพูดถึงเคสนี้ด้วยนะคะที่เพจเตือนภัยพิบัติเนี่ยเขาออกมาเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าอาจจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้เนี่ยก็มีการระบุบอกว่าในประเทศไทยนะคะก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่คือกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่จะติดตามแล้วก็มีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็สภาพประกาศนะคะแต่การประเมินเนี่ยสถานการณ์ช่วงมาดูช่วงวันที่24ถึง26กันยานะคะฝนเนี่ยก็จะตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงอันนี้ยอมรับเป็นข้อมูลจริงแต่ไม่ถึงขั้นระดับที่เป็นข่าวนะคะที่บอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยยืนยันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมมาตรการรับมือเอาไว้แล้วที่เป็นข่าวเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเฟกนิวทำให้คนน่ะตื่นตระหนกมากกว่านะคะมีข้อมูลอยู่ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักบางพื้นที่แต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นมหาอุทกภัยเขาปิดท้ายว่ารัฐบาลเอาอยู่ไอ้คำนี้แหละ
2: เอาอยู่
4: เอาอยู่ฮะเอาอยู
2: ่เอาอยู
3: ่ถ้าไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลเอาอยู่เนี่ยอาจจะเชื่อแล้ว
4: ครับผม
3: เพราะว่ารัฐบาลเอาอยู่ห่าวยังไงอะ
4: นะฮะสำหรับพื้นที่กรุงเทพคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนนั่นเองครับ
2: คุณผู้ชมฮะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรคือมหาอุทกภัย มหาอุทกภัยนั้นน่ะไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงเดียวนะฮะแต่เกิดจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานก็คือจะเป็นเรนบอม
4: ถูกต้องครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
3: แต่ตอนที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่
2: ถูกรวมถึงฝนเนี่ยหลังๆเนี่ยเอาต้องยอมรับเรนบอมมันเกิดขึ้นกรุงเทพเรนบอมก็เกิดคร
4: ับ
2: ที่มันน้ำท่วมแป๊บๆมันน้ำท่วมแต่ทุกวันนี้อันนี้ก็เราก็ต้องพูด แบบไม่ได้อวยกทม.นะ
4: เ
3: ขาจัดการได้ด
2: ีท่วมเร็วแต่มันลงเร็ว
3: ต้องยอมรับนะ
2: อันนี้ก็ต้อง
3: ระบาย
2: ดูแถวอโศกอย่างเงี้ยบทแม่งท่วมเหมือนแม่น้ำเลย
4: แป๊บเดียว
2: แต่ไม่กี่ชั่วโมง
3: แป๊บเดียว
2: แต่เมื่อก่อนเราทำงานอโศกมาเป็น10ปีเมื่อก่อนท่วมทีครึ่งวันนะ
4: ถูกต้อง
3: ตอนกลางคืน
2: อ
3: ่ะ
2: ใช่ไหม
3: การนะเสร็จห้าทุ่ม
2: ถูกป่ะ
3: ตีห้าถึงจะระบาย
2: เมื่อก่อนท่วมทีครึ่งวันนะ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้โอเคชั่วโมง2ชั่วโมงมันลงอันนี้คือโอเคแหละ
3: ค่ะ
2: มันคือเห็นว่าโอเคภาษีที่เราจ่ายไปมันก็คุ้มค่าหน่อย
4: ครับผม
2: แต่สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้มันไอเรื่องการระบายน้ำมันส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งมันความน่ากลัวคือเรนบอม
3: ใช
2: ่ฝนตกหนักรุนแรงบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุเนี่ยเขาระบุว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่สภาวะที่จะก่อให้เกิดมหาอุทกภัย
3: ค่ะ
2: ฉันก็เชื
4: ่อ
2: ว่ามันยังไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยหรอกตอนนี้เพราะอะไรมันไม่มีพายุเข้าเหตุฝนตกในขนาดนี้มันเป็นเพียงอิทธิพลของร่องมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นเองแต่มันแน่นอนได
4: ้
2: ทุกวันนี้คือทำไมฝนมันถึงตกหนัก
3: อ
2: ุณหภูมิมันร้อนอุณหภูมิในทะเลมันร้อนอ่ะเราลองเล่นกันเหมือนเราต้มน้ำต้มน้ำมันยังมีไอ้น้ำถูกต้องไห
4: ม
2: คราวนี้เวลาอุณหภูมิมันร้อนเวลามันไปสะสมอยู่บนเมฆอ
4: ่
2: ะมันก็เยอะขึ้น
3: ใช
2: ่คราวนี้เยอะขึ้นปุ๊บมันก็ถึงเวลาตกลงมาทีก็เหมือนห่าใหญ่เลย
4: ถูกต้อง
2: นะคร
3: ับ
4: และที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับเป็นสภาวะฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามปกติของช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเองคุณผู้ชมครับฤดูฝนปกติตามช่วงเดือนในช่วงเดือนกันยายนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับคิดเป็น 60-80% เน้นย้ำว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเป็นการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับ
2: แต่ตอนนี้ที่อยุธยาหนักแล้วหลายๆจังหวัดตอนนี้ต้องยอมรับ
4: ใช่ครับ
2: อยุธยาบางบงบางบานเนี่ยก่อนที่เข้ารายการมันพยายามนั่งไล่ข่าวดูเนี่ยไปกันเยอะแล้ว
4: ครับผม
2: ต้องไหมฮะจังหวัดหลายๆจังหวัดก็คือเขื่อนไม่ว่าจะเป็นชายชนก็มีการระบายน้ำก็คือตอนนี้เขามีการระบายน้ำจากภาคเหนือลงมาม ันทำให้ระดับน้ำมันสู
3: งข
2: ึ้
3: น
2: มันเป็นต้องการพร่องน้ำออกมากขึ้น
3: อุทยานเป็นพื้นที่รับน้ำตลอด
4: นะครับ
2: แต่เขาจะเขาแค่น้อยอกน้อยใจกันเขาว่าทำไมไม่บอกเขาก่
4: อ
2: นเนื้อออกปัญหามันอยู่แค่นั้นว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนบอกเขาก่อน2ชั่วโมงแล้วเขาจะเก็บข้าวเก็บของอะไรทัน
4: มันไม่ทันแล้วฮะ
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็กระแสตื่นตระหนกเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมในสังคมออนไลน์โดยชี้แจงว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันเกิดความหย่อมอากาศกดความ
4: หย่อมอาก
2: าศหย่อมความกดอากาศมันต่ำตามร่องมรสุมแล้วก็ฝนเนี่ยไม่ได้ตกหนักมืดฟ้ามัวดินติดต่อกัน3 วัน 3 คืนอย่างที่กังวลหรอกค่ะนะฮะ

0: มันไม่ใช่สเกลของมหาอุทกภัย
1: ครับ
0: พื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยฝนที่มันจะตกหนักตั้งแต่24ถึง26กันยายนเนี่ยภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันจะตกช่วงบ่ายถึงเย็น26กันยายนเนี่ยมัน

0: แต่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เรดาร์สถานีตรวจวัดแล้วก็ข้อมูลจาก WMO นะคะโดยการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยไม่เกิน3วันจะมีความแม่นยำสูงที่สุดหากเกิน 5-7 วันความถูกต้องมันจะต่ำกว่า 50% ค่ะเหตุผลที่เตือนล่วงหน้าสั้นเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนเหมือนในอดีตค่ะ
1: คือนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการพูดถึงประเด็นเรื่องการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะกับเพจโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยความที่อย่างกรมอุตุเองเนี่ยในรูปแบบการสื่อสารจะต้องเป็นภาษาราชการมันจะกึ่งๆทางการจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มันเป็นทางการนิดนึงมีลายเซ็นรับรองแล้วก็มีผลทางกฎหมายมันมีความรับผิดชอบแตกต่างจากเพจโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะเน้นเรื่องของการโพสต์ทีมันต้องมีกระแสให้คนแชร์อะไรประมาณนี้นะคะกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็กำลังพัฒนานำเสนอข้อมูลให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความถี่ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยจริงแต่พอเป็นภาษากึ่งราชการมันต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบเนาะการที่จะตีความและเข้าใจมันยากนิดนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็บางทีฉันก็บอกว่ามอสมันก็เก่งมันก็จะทำข้อมูลมาด้วยว่าอะไรพระแรงก็แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะวันนี้คนเชื่อเพจมากกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาทางวันนิวส์เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่หาดใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน2568จำได้ไหมฮะเมื่อปลายปีที่แล้วได้สร้างบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัตินะฮะโดยมีประเด็นสำคัญที่ชาวเน็ตแล้วก็สังคมตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนถึงเชื่อคำเตือนจากเพจพยากรณ์อากาศมากกว่าคำยืนยันจากภาครัฐอ้าวครั้งที่แล้วที่หาดใหญ่ยังผัดข้าวอยู่เลยสักพักเธอก็จำไม
1: ่
0: ได
1: ้เอาอยู่ไง
0: ตอนที่รายการแฉร่วมกับมาดามฟินอ่ะไปทำโรงเขาบอกว่าอะไรบ้างไอ้พวกอีรุตพวกทีมงานใช่ไหม
2: ครับ
0: พี่มดรถลอยมาศพยังอยู่บนรถเลย
2: โอ้โห
0: จำกันไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นั้นก็มาเร็วที่หาดใหญ่ฮะ
1: ใช่อันนั้นอ่ะ
0: เขาบอกว่าศพยังอยู่บนรถเลย
2: ตัวข้ามคืน
0: นั่งอยู่บนรถเลยเห็นชัดๆเลยกำลังเตรียมข้าวกันอยู่อ่ะตอนนั้นอ
2: ่ะ
0: เพจดังเนี่ยเขาโพสต์เตือนภัยด้วยภาษาที่เร่งด่วนและตรงไปตรงมาเช่นการแจ้งเตือนให้รีบขึ้นที่สูงเพราะมวลน้ำมหาศาลกำลังจะมาทะลักเข้าสู่กลางเมืองหาดใหญ่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง
2: ครับ
0: ขณะที่ท่าทีของภาครัฐฝ่ายบริหารในพื้นที่อ่ะตอนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีนายกแป้นจำได้ไหมครับนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เนี่ยออกมาสื่อสารในทางว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ยังสามารถรับมือได้ก็คือคำว่า
1: เอาอยู่
2: อีกแล้ว
0: ในที่สุดก่อนที่น้ำเนี่ยมันจะทะลักท่วมรุนแรงข้ามคืนจนภายหลังเนี่ยต้องออกมายอมรับว่าประเมินสถานการณ์พลาด
2: ครับ
0: แล้วก็กล่าวในที่สุดแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำได้คือขอโทษประชาชนเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้คนเนี่ยเชื่อเพจมากกว่าเพราะประชาชนเนี่ยไม่ได้ตัดสินความน่าเชื่อถือจากตำแหน่งแต่ตัดสินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
2: ครับ
0: แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีการประกาศเตือนตามหลักวิชาการล่วงหน้าแล้วนะครับแต่การที่ภาครัฐเลือกสื่อสารเพื่อสร้างความสบายใจเนี่ยสวนทางกับความรุนแรงที่เกิดของภัยพิบัติทำให้เมื่อน้ำท่วมจริงเนี่ยความเชื่อมั่นมันจึงพังทลายลง
2: ครับ
0: นะฮะอย่างที่บอกครับแต่การที่เพจดังออกมาแอคชั่นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาใหญ่นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เพจดังบางเพจเนี่ยที่มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่แบบเกินจริง
2: ครับ
0: ปรากฏว่าตอนนี้เขาใหญ่มันใกล้กรุงเทพขับรถจริงๆไม่ถึง2ชั่วโมง
1: ชั่วโมงนิด
0: ๆแต่ชั่วโมงนิด
2: ๆครับผม
0: ถูกต้องมาแล้วคนบอกไปเขาใหญ่เนี่ยมันเหมือนไปเติมป่าม
1: ันเติมออกซิเจน
0: ไปเติมออกซิเจนไปเติมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันใกล้กรุงเทพแต่อากาศดี
0: แล้วขับรถจริงๆชั่วโมงกว่าๆถึงแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนแรกที่พักเต็มสุขเสาร์อาทิตย
2: ์ครับ
0: คนแคนเซิลหมดเลย
1: เรียบร้อย
2: ผู้ประกอบการร้อง
0: เลยนักประชาชนนักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจผิดหวาดกลัวแล้วก็พากันยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่อย่างรุนแรงค่ะ
1: คือมีผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะเขาก็มีการเตือนสตินะบอกว่าเวลาเราได้รับข้อมูลอะไรเราต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะเขาบอกว่าฟังนะถ้าเขาใหญ่น้ำท่วมเนี่ยกรุงเทพจมอยู่ใต้บาดาลแล้วแหละเพราะว่าอะไรกรุงเทพเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนาะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเท่ากับว่าเมืองอ่ะอยู่ไม่ได้แน่นอนอย่าไปเชื่อเพจที่ทำนายเว่อร์พอผิดก็แค่ลบหนีเฉยๆมันหลายครั้งแล้วจนตัวเองเนี่ยต้องตื่นตระหนกนะคะเขาใหญ่เนี่ยน้ำท่วมทุกปีเฉพาะติดคลองน้ำที่มันไหลลงจากอุทยานแค่นั้นแล้วก็แป๊บเดียวมันก็ไหลผ่านกลับมาปกตินะคะพอจบตามเพจกรมอุตุนิยมอะไรแค่นั้นอ่ะเขาบอกว่าง่ายๆติดตามเพจข่าวสารจากกรมอุตุนิยมจบเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านะคะมีคนแชร์ต่อเรื่อยๆบอกว่าช่วงนี้งดมาเขาใหญ่ก่อนนะน้ำท่วมอยากบอกว่าไม่ท่วมค่ะ

0: มาได้มาเที่ยวเถอะไปอุดหนุนผู้ประกอบการกันทุกคนอีกรายก็บอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะร้องแล้วนะคะแค่น้ำขึ้นน้ำไม่ได้ท่วมค่ะ
1: น้ำขึ้นตามน้ำตก
0: บ้าน
1: น้องบ้านพี่ฉันอะพี่ใหญ่อะติดกับ
0: น้ำตก
1: ถามว่าน้ำมันขึ้นไหมมันขึ้นสูง
2: ก็ขึ้นปกติ
1: แต่ถามว่ามันท่วมไหมมันไม่ได้ท่วม
2: โอเคเพราะช่วงนี้หน้าฝนไง
0: น
2: ะครับด้านตัวแทนชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่เขาใหญ่นะครับจึงออกมาเรียกร้องให้ผู้เสพข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการหรือว่าช่องทางที่เป็นทางการก่อนจะแชร์ต่อนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือว่าข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสร้างความเสียหายนะครับผมต่อปากท้องของคนในพื้นที่เป็นวงกว้างนั่นเองครับ
1: อีกคนนึงที่เราจะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนั่นจะคือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทริปนะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาบอกอย่างนี้อันนี้น่าติดตาม
2: ครับ
1: เขาบอกว่าช่วง24ถึง26กันยายนเนี้ยมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมชุมชนหลายพื้นที่อาจจะเจอสถานการณ์รุนแรงฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรในช่วง3วันมีโอกาสเกิดจริงๆเนี่ยประมาณอยู่ 5%
2: 5% ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นระดับฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องรุนแรงมากนะฮะแต่ย้ำนะคะว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยแบบปี2554
2: ครับ
1: มันจะไม่เกิดขึ้นแบบปี2554สำหรับรุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ท่าจีนรองศาสตราจารย์เสรีประเมินว่าน้ำเหนือเนี่ยจะไหลลงมามีปริมาณน้อยกว่าปี2554
2: ครับ
1: ประมาณ 40%
2: โอ้โอเค
1: ปี54เขื่อนมันล
0: ้
1: น
0: ใช
2: ่ปีปล่อยน้ำลงมาใช่ไหม
1: เข
2: ื่อ
1: นมันล้น
2: น้ำมันเยอะเกิน
1: แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนมันแล้งถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันแล้งไล่มาตั้งแต่สงกรานต์ปกติสงกรานต์เราจะเล่นกลางฝนกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: ปีนี้ฝนก็ไม่มีถูกต้องไหมมันแล้งมันเพิ่งมีฝนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนปี54อ่ะมันล้นเขื่อนมันล้น
2: น้ำเยอะ
1: เขาก็ต้องปล่อยออกมา
2: ครับ
1: แต่ปีนี้มันแล้ง
2: โอเค
1: มันเพิ่งกลับมามีฝน
2: ครับผม
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ฮะ
1: เขาก็บอกอย่างนี้ว่าไอ้ปริมาณน้ำอ่ะปี54เนี่ยน้อยกว่าปี54เนี่ย 40%
2: อื
1: มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในลักษณะเดียวกัน
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่ต้องระวังอ่ะถามว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่โดยตรงไหมโดยความรุนแรงเนี่ยมันจะต่างกันในแต่ละพื้นที
2: ่โอเค
1: มันขึ้นอยู่กับอย่างแรกท่อมึงตันหรือเปล่
0: า
1: ระบบการระบายน้ำดีเปล่าการบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไง
0: ใช่
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกัน
0: อย่า
2: ตื่นตระหนก
0: อย่าตื่นตระหนก
2: ใช่ครับ
0: เราฟังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แค่นั้นเองนะคะ
2: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะ24เป็นต้นไป
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนไทยติดตามกันทุกเพจทุกสำนักข่าวน้องเนเน
2: ่อ่า
0: ได้มีโอกาสได้ดูสดอ่ะเก่งยอมรับเลยอ่ะเก่งโชว์ดี
1: ฉันมีโอกาสสัมภาษณ์เขาตอนแรกเขาจะมาแฉด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็คือพ่อเขาอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: ตอนแรกแบบบอกมีสินคงสินค้าเลยเขาบอกว่า
2: ต้อง
1: ม
2: ีเซ็นเตอร์นะ
1: เขาบอกรู้ไหมขอยังไม่ให้น้องรับอะไรเลยขอให้น้องโฟกัสกับไอ้การแข่งขันเนี้ย
0: ก็จริง
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมคนเราส่วนใหญ่เนี่ยช่วงที่เป็นแฮปเปนนิ่งเนี่ยช่วงดังช่วงกอบโกยเนี่ยมันจะทำพัง
0: ใช่ครับใช่ถูกต้อง
1: ถูกต้องป่ะสังเกตสิอ่ะช่วงที่เป็นผู้ดังเป็นผู้
0: แต่พ่อเขาตัดสินใจถูกนะ
1: พ่อเขาตัดสินใจว่าพี่มดดำสัญญาว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเขาจะมาที่รายการแชร์
2: โอเค
1: เพราะพ่อแม่เขาดูทุกคืนพ่อแม่เนเน่ดูทุกคืน
2: ครับผม
1: นะแต่แบบว่าขอให้ลูกเขาเสร็จหมดก่อนเขาจะมา
2: ก่อน
1: นะแม้กระทั่งตลาดนาคาที่น้องเนเน่ไปเล่นอ่ะบอกโอเคเดี๋ยวกลับมาจะมาเที่ยวแชร์แต
2: ่
1: มันได้มีโอกาสเขาสัมภาษณ์เขาในรายการข่าวใส่ไข่ด้าเป็นเด็กที่ไม่กลัวคนเลย
0: เนาะ
1: เป็นเด็กที่
0: เด็กกล้าแสดงออก
1: อีแจ็คเล่นใหญ่มันก็เล่นใหญ่คือเอาอีแจ็คไปเล่นมันก็เล่นด้วยคือแบบคือเป็นเด็กที่แบบ
2: กล้าแสดงออก
0: คือเมื่อเช้าอ่ะได้มีโอกาสดูเนาะเพราะว่าในเวลาไทยมันน้องขึ้นโชว์ในเวลาไทยอ่ะประมาณ9โมงกว่าๆ
2: ครับ
0: คือสายตามีความมั่นใจแล้วก็โชว์อ่ะแบบคือเอาคนทั้งฮอลล์อยู่อ่ะเอาง่ายๆสายตาที่ส่งออกไปการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแล้วก็พอหลังจากน้องโชว์จบอ่ะทุกคนลุกขึ้นแบบสแตนดิ้งโอเวชั่นแบบคือปรบมือกันทั้งฮอลล์
1: วันนี้นัทเทพศดินจำได้ไหมนัทเทพก็ไปอยู่ในสตูดิโอนะ
2: อ๋ออยู่รู้เลยเหรอ
0: คือนัทเขาย้ายไปอยู่ที่อเมริกากับภรรยาเขาแล้วก็เมื่อเช้าในเมกามตอนคืนเนาะคนไทยอ่ะเจ้าของร้านอาหารไทยปิดกันหมดเลย
1: ไปหมด
0: ไปเชียร
2: ์น้องกัน
1: ท่านผู้ชมเราเนี่ยพูดถึงอเมริกันก็อตทาเรนต์2026ช่วงเช้าวันนี้มันคือเวลาของเขาเนี่ยเป็นกลางคื
2: น
1: แต่มันตรงกับเราตอนเช้า
2: ครับผม
1: เนเน่รอยัล ขึ้นเวทีโดยเลือกเพลง Seven Nation Army นะฮะเป็นเพลงฮิตระดับตำนานของ The White Stripes นะฮะ
0: The White Stripes
1: มาแสดงโชว์
0: โ
1: ดยวันนี้ 9:19 นาทีตามเวลาบ้านเรา
2: เนี
1: ่ยเนเน่รอยัลเนี่ยขึ้นแสดงโชว์ที่7
2: ครับ
1: นะครับการแสดงในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army พร้อมโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าอย่างทรงพลังสร้างความประทับใจเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วฮอลเลยฮะโดยบรรยากาศกองเชียร์เนเน่เนี่ยต้องบอกคนไทยก็ล้นหลามแล้ว
0: ค่ะ
1: เพจโพสต์ข้อความว่าคนไทยเกือบทั้งฮอลเนี่ยมาเพื่อน้องเนเน
2: ่
1: โดยผู้ชนะจะถูกตัดสินโดยผู้ชมที่ร่วมกันโหวตนะคะ
2: ค่ะ
1: คือหลังจากนี้จะชนะไม่ชนะ
0: อ
1: ยู่ที่ผู้ชม
0: ใช่ไ
1: ม่ใช่กรรมการแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: โหวต24
1: หลังจากเนี้ยคือกว่าจะรู้เนี่ยก็คือรายการ
2: พรุ่งนี้เช้า
0: เพราะว่าเขาพอจบการแสดงเสร็จนะคะเขาจะให้โหวตเนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นไฟนอลที่แบบเป็นการแสดงแล้วมี Linkin Park มาด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราถึงจะรู้ว
0: ่
1: าเนเน่จะชนะอเมริกันก็อตสไตล์หรือเปล่าแต่วันนี้คือเอาง่ายๆถ้าจะพูดซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวอันนี้ก็อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร
2: ์แน่นอน
1: เพราะทุกคนรู้จักภูเก็ตไทยแลนด์กันหมดเลย
0: ถู
2: กต้องครับ
0: ก็แบบวันนี้กรรมการเองก็ชื่นชมน้องเยอะมากๆเลยนะคะมาดูความเห็นกรรมการทุกคนทุกคนชมน้องเยอะมากคนแรกนะคะคือเป็นยูทูบเบอร์ KSI นะคะเป็นอินฟลูเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยชาวอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่านี่คือครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นแล้วก็ได้ฟังคุณนะผมเนี่ยกลายเป็นแฟนคลับของคุณเลยการแสดงเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหนือโลกจริงๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองสุดยอดมากเขาชมแบบนี
1: ้เมลบี
0: เมลบีนี่คือรักเนเน่เหมือนลูกสาว
1: อดีตสไปเกอร์
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องไหมครับเมลบีเนี่ยก
2: ็
1: คือเป็นอดีตสไปเกอร์สไปเกอร์เราคงจะเติบโตมากับสไปเกอร์นั่นแหละมันก็คือยุคพวกเราทุกคนนั่นแหละ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ไม่ใช่ยุคพวกหล่อนมโน
2: ก้าสูง
1: ไม่ใช่ยุคบันบันยุค
0: ไม่รู้จัก
1: จริงๆเมลบีเนี่ยเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงชาวอังกฤษอด
0: ี
1: ตสมาชิกวงสไปเกิลฉันดีใจมากที่ได้กด Golden Master นะฮะเพราะนอกจากคุณจะมีเสน่ห์บนเวทีที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าค้นหาแล้วคุณยังมาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตประเทศไทย
2: ครับ
1: ซึ่งฉันชอบไปที่นั่นมากเขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ใช่แต่เมลบีมาบ่อย
1: และสิ่งที่ชั้นที่คุณนำมาแสดงในการแข่งขันครั้งนี้ก็โดดเด่นไม่เหมือนใครแถมคุณอายุเพียง16ปีเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ชนะฉันจะขายบ้านหลังใหม่ของโฮวี่เลย
2: โอ้ไม่ใช่บ้านเองด้วยขายบ้านคนอื่นด้วย
1: คนต่อไปโซเฟียเวอร์การ่า
2: ครับผม
1: เขาเป็นใคร
0: โซเฟียเวอร์การ่าเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยชาวโคลอมเบียอเมริกันนะคะต้องบอกว่าเขาก็ชอบการแสดงของเนเน่เช่นกันเนี่ยบอกว่าฉันคิดว่าคนทั้งโลกกำลังคลั่งใครคุณเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนใครเลยคือมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้ววงการร็อกเนี่ยพูดถึงคุณกันอย่างมากเลยพวกเขาเนี่ยอยากเห็นคุณมากขึ้นและพวกเราก็อยากเห็นคุณมากขึ้นเช่นกันทำได้ดีมากขอบคุณที่มาร่วมรายการ
1: โฮวี่แมนเดล
2: ครับ
1: เป็นนักแสดงตลกเป็นพิธีกรแล้วก็กรรมการรายการโทรทัศน์ชื่อดังชาวแคนาดาอเมริกัน
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไงคุณชาว
2: คุณคือผู้เข้าแข่งขันที่มีพรสวรรค์มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างกระแสบนโลกออนไลน์ได้มากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นเวทีนี้มาเลยนะครับผมยืนอยู่กับคุณพ่อของคุณและนี่คือมันเหลือเชื่อมากๆคุณควรเป็นผู้ชนะมอบเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับเธอเลยอเมริกามอบเงิน1ล้านให้กับเธอนั่นเองครับ
1: หลังจากการแสดงกรรมการแสดงความคิดเห็นกันปุ๊บการแสดงของเนเน่เนี่ยตัวพิธีกรถามเนเน่ว่า
0: บอกว่าเนเน่เนี่ยตอน7ขวบหนูหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจอยากจะเป็นร็อกสตาร์ตอนนี้รู้สึกไหมว่าแบบความฝันของหนูเนี่ยมันกลายเป็นจริงแล้วเนเน่ตอบอย่างมั่นใจเลยนะคะบอกว่าใช่ค่ะแน่นอนเลยความฝันของหนูเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วตอนที่หนูยังเด็กมากๆเนี่ยตอนที่ได้สัมผัสกีตาร์ครั้งแรกเนี่ยหนูก็คิดในใจว่าหนูอยากเล่นอยากเป็นร็อกสตาร์และหนูก็ดีใจมากที่หนูอ่ะได้มายืนอยู่รายการในวันนี้
1: ค่ะแล้วมาถึงรอบสุดท้ายความฝันของหนูกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วค่ะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นฝากติดตามหนูด้วยนะคะเห็นไห
0: ม
1: เด็กคนนี้จะมีความเหมือนเอาจริงนะถ้าสมมติเอาแบบมูแบบดูตามดวงนะเหมือนทุกอย่างวางไว้หมด
2: Born to be อ่ะ
1: เธอตอนแรกพ่อฉันก็คือเป็นนักปั้นกบพี่ใช่ค่ะพ่อหนูไม่ได้ตอนแรกกล่าวมาเพราะนึกว่าพ่อแบบเป็นช่างปูนก็พ่อหนูไม่ได้เป็นช่างปูนพี่มดามพ่อหนูเป็นคนปั้นพวกสิงพวกคนกันเนี้ยพวกอะไรเงี้ยพ่อปั้นอยู่ในโรงแรม
2: นักปั้นนี้
1: เสร็จแล้วปุ๊บหนูอ่ะก็คือพ่อชอบเปิดเพลง
2: ครับ
1: แล้วหนูก็มี
0: ระหว่างทำงาน
1: แล้วพ่อก็จะแบบว่าเหมือนทุกอย่างมาค่อยๆซึมซับบอกเขาจับกีตาร์ครั้งแรกตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักเขาอยากเด็กทุกคนมันก็อยากชอบคอมพิวเตอร์หมด
2: ถ
1: ูกต้องไหม
2: ครับ
1: ไปจากที่ตั้งแล้วหนูรู้เลยว่านี่คือชีวิต
2: ร็อกสตาร์
1: เขาชอบ
2: ครับ
1: แล้วก็แบบว่าปุ๊บแรกๆอ่ะ หนูไปตลาดนาคาบอกพี่มดดำหนูไปวันแรกๆปกติวันแรกๆถ้าสมมติเราสัมภาษณ์เด็กทั่วไปอ่ะก็จะได้100 200อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันแรกนางก็ได้ 3,000 แล้วค่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าฝีมือไม่ธร
1: รมดาวันแรกตอนที่นางเป็นเด็กน้อยแล้วนางไปถือกีตาร์วันแรกนางก็ได้บอกว่ามีคนมาให้นางอ่ะ 3,000
2: เปิดหมวกวันแรกได้ 3,000
1: ถูกแล้วปรากฏว่าตลาดนาคาความพิเศษคืออะไรรู้ไหม
2: ครับ
1: คนที่มาเดินตลาดนาคาส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติแล้วเธอสังเกตมาว่าคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกใบน
0: ี้
2: แล้วก็เป็นฮอลลีวูดเยอะด้วยนะฮะ
1: ถูกต้องป่
0: ะ
1: คนไปเที่ยวภูเก็ตอะเอาจริง
2: ๆ
1: พัทยาคนเที่ยวยังไม่เท่าภูเก็ต
2: ใช่ครับ
0: ยังไม่รวยเท่าย
1: ังไม่รวยเท่า
0: ใช
1: ่แล้วสังเกตแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอาจริงๆว่าคนที่ไปเดินตลาดนะครับบางทีอะคนรวยเขาไม่ได้มาใส่ชุดทองทั้งชุดถูกต้องไหมล่ะบางทีคนรวยเขาใส่แค่เสื้อกล้ามกางเกงก็มายืนดูบางคนก็ให้ทิปคือเอาง่ายทิปเหล่านั้นอะเป็นเงินให้นางไปเรียนหนังสือ
0: ใช่
2: ถูกต้อง
1: แล้วอยู่ดีปุ๊บนางก็ได้ทุนน่ะไปเรียนอินเตอร
2: ์โอ้โห
1: มันก็เหมือนกับการฝึกภาษาอังกฤษให้นางแล้ว
0: ภาษาน้องดีมาก
1: ดีหมด
2: โอ้สตอรี่วางไว้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างคือวางไว้หมดเลยท่ามกลางกระแสร่วมรุ้นแล้วเขาส่งกำลังเชียร์ให้น้องคว้าชัยชนะเนี่ยนอกเหนือจากตำแหน่งแชมป์อีกแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเงินรางวัลใหญ่คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ยังไงครับเนี่ย
1: มันก็ติดแล้วมันก็ประมาณ 3.3 ถึง 3.5 ล้านเงื่อนไขมันเป็นยังไง
0: คือเงื่อนไขอ่ะต้องบอกว่าเขาจะมีวิธีการจ่าย2แบบสมมติว่าถ้าเนเน่ชนะใช่มั้ยคุณผู้ชมเขาจะจ่ายแบบสมมตินะถ้าจะเอาจ่ายแบบเป็นรายเดือนทางรายการจะมีการผ่อนจ่ายยาวประมาณ40ปีเหมือนคุณได้เงินเกษียณอ่
2: ะ
0: แต่อันเนี้ยได้เต็มจริงๆ1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่แบ่งจ่ายเนี่ยก็จะประมาณ40ปีหารออกมามันตกเดือนละหลักหมื่น
2: 25,000
0: เออประมาณนี้หลักหมื่นนะคะ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสัก 800,000 กว่า
2: 800,700
0: แต่ประมาณ 800,700 ต่อปีนะคะแต่จ่ายเป็นระยะเวลาทั้งหมด40ปีนะเหมือนเรามีเงินน่ะจนกระทั่งเรา
2: แบบเงิน
0: เกษียณเงินบำนาญของเราอ่ะแต่อันเนี้ยไม่ได้หักภาษีนะ
2: อัน
0: นี้ยอดยังไม่ได้หัก
2: ได้เต็มนะ
0: ได้เต็มแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะรับเงินก้อนแบบครั้งเดียวจบเลยเนี่ยคำนวณปุ๊บเนี่ยสดๆเลยนะคะมันก็จะมีการหักทอนลงมาซึ่งตัวเลขน่ะหักภาษีที่อเมริกาถ้าเกิดเป็นต่างชาติก็หักเยอะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะได้เงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 ถึง 250,000 ประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้ไปเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ประมาณนี้ก็อยู่ที่ราวๆเนี่ยประมาณ10ล้าน9ล้านถึง10ล้านก็จะได้ประมาณนี้รวมกับขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยด้วยในการที่แบบจะโอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
2: อยู่ว่าที่น้องจะรับเลือกแบบไหนอ
0: ยู่ที่ว่าน้องตัดสินใจยังไง
2: นะฮะจะแบบก้อนจบหรือว่าเป็นผ่อนจ่ายไป
0: ใช่อันนี้เงินรางวัลมาดูเงินโบนัสกันบ้างนะคะ อันนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่น้องจะได้นอกจากเงินรางวัลแล้วอ่ะนี่คือโบนัสที่ยิ่งใหญ่คือ1ตอนนี้คนทั่วโลกรู้จักเนเน่แล้วนะคะแล้วก็ได้ขึ้นเวทีใหญ่ระดับสากลแจ้งเกิดเนี่ยมีการต่อยอดอาชีพทางด้านดนตรีไปอาจจะไปเป็นศิลปินระดับโลกก็ได
2: ้
0: อันนี้ก็ให้น้องตัดสินใจว่าจะรับเงินแบบไหน
2: นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
0: ว่าชนะหรือไม่อ
2: ันดับหนึ่งจะเป็นน้องเนเน่
0: เพราะว่ารายการอะไรก็เกิดขึ้นได้มาจากผลโหวต
2: ครับผม
0: แต่ดูโชว์ทุกอันนะต้องยอมรับว่าอย่างมายากลที่เป็นร้อยมือของคนเกาหลีอันนั้นตอนแรกเขาโชว์ก่อนหน้านั้นดีแต่โชว์วันนี้แอบง่วงสำหรับด้านะสำหรับด้าแล้วก็อื่นๆน่ะมันก็จะมีโชว์โรบอทที่เอาของคนจีนน่ะโชว์จีนน่ะเอาโรบอทมาหลายๆตัวมาเต้น
2: ครับผม
0: อันนั้นก็ดี
1: ที่บอกเลยไงว่าแค่มาถึงกระดาษนี้ถือว่าไกล
0: แล้
1: วเพราะของจีนน่ะการแสดงเขาลงทุนชิบหายเลย
2: ครับผม
0: เป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทแล้วตอนนี้คนกำลังอินกับ AI ถูกต้องไหมล่ะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าในฮอลอ่ะคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าเนเน
2: ่ใช่เพราะว่าเนเน่ standing ovation บ่อยมาก
0: แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้มันผลโหวตไง
2: แล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือชุดของน้องเนเน่ก็สวยงามด้วย
0: ใช่
2: นะครับ
1: ท่านผู้ชมฮะการเมืองสักนิดจิตแจ่มใส
0: ค่ะ
2: ยังไงครับคุณมดฮะ
1: ต้องไปหาซื้อคาซิโอรุ่นอนุทินมาใส
2: ่พันกว่าบาท
0: นะต้องมีสลักชื่อคุณอนุทิน
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: ตกมันเรือนละพันกว่าบาท
0: ใช่
1: ลดแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องเขาเกิน 3,000
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นนายกให้ของขวัญคนเกิน 3,000 ไม่ได
2: ้
1: มันผิด
2: อันนี้มันลด 60% ไง
1: นะแต่ก็เนี้ยพรรคกล้าทำฝ่ายคอยมานานร้องเพลงรอมานานรอคอยมาก็นาน
2: ครับผม
1: ในวันนี้ความรอคอยเขาบอกว่าถ้าสมมติฉันได้ข่าวแว่วๆมาเนี่ย
0: ยังไง
1: ก็น่าจะรอคอยถึงพฤศจิกา
2: พฤศจิเลยอ
0: ่ะก็ไม่กี่เดือนเอง
2: ไม่กี่เดือน
1: ก็เดือนนี่อีกสิบอีกไม่ถึง10วันก็ตุลาแล้ว
2: ตุลาพฤศจิกา
0: เดือนเดียวเดือนกว่า
1: ๆเนี่ยอาจจะมาตอนราหูย้ายหรือเปล่าใช่ไหม22พฤศจิการาหูย้ายธรรมนัสอาจจะย้ายมาเป็นรัฐบาลก็ได
2: ้โอ้อันนี้กระทบครม.
1: ต้องไหมฮะกลายเป็นประเด็นที่ทุกคน จับตามองท่ามกลางกระแสการจับตาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านที่ยกมือทุกอย่างให้รัฐบาลหมดเลยอะ
2: ครับผม
0: ส่วนมติ
1: เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เธอเคยเจอไหมล่ะ
0: ส่วน
1: มติส่วนที่งบผ่านหมดค่ะ
2: ครับผม
1: เขาถามว่าอย่างเงี้ยเธอเดี๋ยวเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกกับคุณชัยชนกกันเอาไหมงงใครจะอภิปรายอะไรอะ
3: เขาจะไปเน้นที
0: ่
3: เพ
0: ื่อ
3: ไทยมาก
1: เขาบอกว่าเขาไม่เอาถ้าสมมุติไปโจมตีพรรคภูมิใจเขาไม่เอาแต่เขาจะไปโจมตีเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาเขาว่าอย่างนั้น
0: ดูเป็นคนๆไป
1: นะปรากฏว่าเอาง่ายๆไอติมประกาศตอนกลางคืนเลยว่าเอาละมีการขับพรรคกล้าทำเนี่ยออกจากวิปฝ่ายค้านว
0: ิ
1: ปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านก็คือไอติม
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับถามว่าเอาทำกลุ่มพรรคกล้าทำออกเอาใครเข้าทีมกังฟู
2: มาแทน
1: ทีมกังฟูเข้าจนกลายเป็นประเด็นคำถามว่าจะส่งผลรัฐบาลเนี่ยมีความเข้มแข็งณตอนนี้รัฐบาลมีอยู่292
2: โอ้โห
1: ตอนนี
2: ้ครับ
1: ถามว่าเข้มแข็งหรือยังถือว่าเข้มแข็ง
2: ก็ได้อยู
0: ่
1: เพราะมันเกินมา42
0: ใช่
2: ได้ครับ
1: ถูกต้องไหมต่อให้ใครไปฉีต่อให้ใครป่วย
0: ขอให
1: ้ก็ไหวอ่ะถูกต้องไหมแต่ถ้าธรรมนัสมาอีก
0: โอ้โหแข็งแรงมาก
1: พักกล้าทำอีกจะเป็นรัฐบาล350
2: โอ้ยังไงก็ผ่านฮะ
1: จะเป็นรัฐบาล300อ่ะถูกต้องค่ะอีด้าพูดถูกเลยค่ะ
0: อะไรก็ได้อ่ะ
1: ทำอะไรก็ได้ไม่ผิดแล้วค่ะทุกอย่างจะถูกหมดถูกต้องไหมล่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจได้แต่พูดจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะยังไงเขาก็ผ่าน
2: ยังไงก็ยกมือผ่าน
0: ถ้าเกิดมาอยู่ครบเทอมได้เลยนะเธออ
1: ๋อครบอยู่แล้ว
2: ครบอยู่แล้ว
1: ได้เอาอะไรมาไม่ครบ
0: วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห
1: ์โอ้ยครบอยู่แล้วเอาอะไรมาไม่ครบ
0: วิเคราะห์หน่อยว่าอยู่ครบเทอมได้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ค่อยวิเคราะห
0: ์
1: จะวิเคราะห์แบบถึงลูกถึงคนให
2: ้ข้อมูลแน่นด้วย
1: นะฮะ
0: แต่วันนั้นเธอต้องใส่นาฬิกาคาซิโอมาก่อน
1: เดี๋ยวจะต้องไปขอยืมใครมาใส่ดีอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนตอนนี้มีใครเป็นเจ้าของบ้างคนไหนที่ฉันรู้จักบ้างฉันจะไปขอยืมเขามาใส่นะอ๋อมีเต้ยรัฐมนตรีช่วยเต้ยมท.2
2: ครับผม
1: เดี๋ยวขอคุณเต้ยขอ
2: ยืมมาใส่หน่อยมาใส่ดูหน่อย
1: นะฮะอ่ะล่าสุดประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันมากขึ้นหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยใส่นาฬิกาคาซิโอ AE 1200 WH คาซิโอรอยัลนะฮะรุ่นเดียวกับที่คุณอนุทินเนี่ยเคยใส่โดยนาฬิกาเรือนดังกล่าวเนี่ยมีการสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาอังกฤษนะ
2: ครับ
1: โดยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยคุณอนุทินเคยซื้อนาฬิการุ่นนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าที่ห้างย่านบางกะปิโดนซื้อตอนนั้นราคาลด 80%
2: ครับผม
1: เหลือ 1,860%
0: ค่ะ
1: เหลือ 1,800 บาท
0: แต่รุ่นนี้สวยนะ
1: นะฮะเคยให้เหตุผลว่าเป็นรุ่นที่เคยใส่ตอนเด็กโดยมีรายงานว่าคุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนนี้มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้ว
2: ครับ
1: ก็มีภาพปรากฏตั้งแต่24สิงหาคม2569คุณธรรมนัสเนี่ยเขาใส่นาฬิกาเรือนนี้ลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านไงคนที่ได้รับนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณอนุทิน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยนะอย่างคุณเต้ยพลปีสุวรรณชวีเคยมาเที่ยวรายการไทย
2: ครับ
1: คนที่ได้อ่ะส่วนใหญ่มาเยี่ยมแฉหมดแล้วอย่างเช่นคุณพลพีสุวรรณชวีเคยมาเยี่ยมแฉแล้
2: ว
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐมาเยี่ยมแฉแล้วครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์มาเยี่ยมแฉแล้วเอ๊ะคุณแบดพระดอนยังไม่เคยมาย
2: ังไม่เคยมาแต่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวพี่โต้งก็เร็วๆนี้อาจจะมา
2: ครับผม
1: พี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคนที่ทำหนังเรื่องสัปเหร่
2: อ
1: คนนี้เป็นคนที่ทำสัปเหร่อเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
2: ครับ
1: คุณพระดอนปริศนานะคุณแบดก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมไปถึงคุณอาทิตย์นะฮะสัมพันธลักษณ์ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ตัวติดอยู่กับคุณอนุทินตลอดเวลา
2: ครับ
1: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เมื่อมีภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนในพรรคภูมิใจไทย
2: ได้ไป
1: แล้วคนที่ใกล้ตัว
0: คุณ
1: อนุทิน
2: ครับผม
1: ปรากฏว่าคุณธรรมนัสเนี่ยถ้านับกันแล้วณตอนนี้ก็ยังอยู่ฝ่ายค้านแม้จะโดนขับออกจากวิปแต่เขาก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ได้ร่วมรัฐบาลมันมีอยู่สองพรรคคือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยถ้าสมมติคุณไม่ได้ร่วมรัฐบาลออโตเมติกมันคือฝ่ายค้าน
2: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ออโตเมติกคุณคือฝ่ายค้านทันที
2: ถูกต้อง
1: ปรากฏฝ่ายค้านหรือฝ่ายคอย เขาก็ว่าอย่างนั้นเพราะอะไรอยู่ดีๆธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่นาฬิกาเรือนเดียวกันที่ผูกเผยแพร่ในช่วงนี้จึงเกิดข้อสงสัยในโซเชียลว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความหมายทางการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสเรื่องการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำค่ะ
2: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณไผ่ลิกนะคะเลขาธิการพรรคกล้าทำ

0: เนี่ยก็มีการโพสต์ภาพของคุณธรรมนัสเนี่ยพร้อมกับนาฬิกานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นาฬิกาข้อมือแบบพูดสั้นๆนะคะเขาเรียกว่าถอดจากมือจบนะเป็นการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของใหม่แต่เป็นเรือนที่ถอดมาจากคุณอนุทิน
1: นั่น
0: อ
1: ่ะยิ่งผูกพันกว่า
2: โอ้ยยิ่งหนักเลยทีนี้ไม่ต้องใช้ใหม่เลย
1: ไผ่ฤทธิ์เคยมาเยี่ยมแฉแล้ว
2: ครับ
1: ต้องมั้ยนะ
2: ท่านนายกมอบให
1: ้ไผ่ฤทธิ์บอกว่าถอดจากมืออนุทิน
2: คร
1: ับ รัฐมนตรีคนอื่นคือคุณอนุทินซื้อให้แต่ไผ่ฤทธิ์บอกแม่เรือนนี้นายกอนุทินไม่ได้ซื้อแต่ถอดจากมืออนุทินเลยมันคืออะไร
0: ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะพอถูกถามประเด็นนี้เนี่ยก็ตอบในลักษณะบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามละกันใจเย็นๆนี่อยู่อเมริกาไกลสัญญาณมันมาไม่ถึง
1: อ๋อ เราไปดูรังสิมันโรมรังสิมันโรมนะฮะสสบัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวธรรมบอกว่าตอนนี้บอกว่าการเลือกอยู่ฝ่ายใดเนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคก้าวธรรมต้องตัดสินใจเองไม่ใช่สิ่งที่พรรคประชาชนเป็นผู้กำหนดส่วนกรณีที่พรรคก้าวธรรมเนี่ยถูกปรับออกจากกระบวนการวิปฝ่ายค้านนั้นนะตนมองว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปแล้วพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขา
2: โอ้โห
0: มันเหมือน MV เพลงรักส่วนภาพที่คุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกานะคะว่าเป็นเรือนเดียวที่คุณอนุทินเคยใส่เนี่ยแล้วก็ถูกนำมาเชื่อมโยงกระแสทางการเมืองนะคะคุณผู้ชมคุณอารมณ์เขาก็บอกนะบอกว่าไม่อยากตีความเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าในการเรื่องเนี่ยเรือนนี้มีที่มาที่ไปยังไงยืนยันว่าไม่ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยตัดสินใจอยู่ฝ่ายใดเนี่ยฝ่ายค้านก็ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่เหมือนเดิม
2: ครับ
0: ถ้าในอนาคตพรรคกล้าทำเนี่ยตัดสินใจเข้าไปร่วมรัฐบาลพรรคประชาชนก็พร้อมตรวจสอบด้วยเช่นกันพรรคกล้าทำน่าจะคุ้นเคยกับการถูกตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าหน้าที่สำคัญเนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยก็คือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรวมถึงเสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนค่ะ
1: โอเคฮะ
2: เป็นที่จับตามองกับสังคมวงการการเมืองนั่นเองนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับสักนิดนึงฮะหลายๆคนที่เป็นแฟนๆช่องวันรู้ไหมใครโสดซึ่งตอนนี้เรามีรู้ไหมใครโสดตรุยออฟฟิศ2026ภารกิจตามหาความรักชาวออฟฟิศเดินทางมาถึงครั้งที่7กันแล้วนะคะกับรู้ไหมใครโสดตรุยออฟฟิศ2026พรุ่งนี้จะพาทุกท่านไปตรุยตามหาความรักแถวย่านแจ้งวัฒนะ
2: ครับ
1: นะฮะณโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดชาวออฟฟิศเตรียมตัวให้พร้อมมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์มาร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวโสดพร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายภายในงานกันได้เลยค่ะ
2: และแน่นอนคุณผู้ชมครับความสุขยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนำทัพความสุขโดยพี่เกลือกิตินะครับพร้อมกับกูรูตัวแม่สายฮากูรูก๊อตจิทัชกรนะครับแล้วกลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งมาร่วมลุ้นกันว่าจะสามารถเลือกหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้ถูกต้องหรือไม่นะครับภารกิจแก้ตัวครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: นอกจากความสนุกและภารกิจสนุกสนุกบนเวทีแล้วนะคะภายในงานเขายังมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะให้ชาวออฟฟิศได้มาร่วมสนุกกันนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่น Lucky Passport นะคะอันนี้ร่วมสนุกแบบครบทุกจุดนะคะรุ่นรับรางวัลพิเศษภายในงานด้วยในงานเขามีรางวัล Popula Vote นะคะร่วมโหวตแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเหล่าพนักงานตัวจี๊ดเฟ้นหาขวัญใจชาวออฟฟิศนะคะแล้วก็พร้อมไปสนุกกับบูธกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมมีโปรเจกต์สำหรับผู้ร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะกับรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งที่7นะคะไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่10โมงไปต้นไปนะคะย้ำอีกทีหนึ่งไปที่โถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะคะหรือว่าตึก NT แจ้งวัฒนะนั่นเองติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของรู้ใหม่ใครโสดค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะพวกเราเติบโตกันมากับเรื่องเจ้าหญิงไดอาน่า
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติเราดู Netflix เนี่ยตัวเองติดมาก
0: ใช่ The
1: Crown
0: สนุก
2: ถูกฮะ
1: แล้วแม้กระทั่งเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยมีการเอามาทำเป็นหนัง
0: ใช่ค่ะ
1: หรือมาทำแบบว่า
2: เป็นแบบว่า
1: ซีรีส์
2: ครับผม
1: ทำมาเป็นเรื่องมากมายแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอุบัติเหตุของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุบัติเหต
2: ุมีเงื่อนงำ
1: มีคนพูดมาเยอะๆหลังๆแม้กระทั่งดอดี้ไฟเอสก็ยังพูดว่าเฮ้ยอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่นะ
0: มันแปลก
1: มันคือฆาตกรรมน
2: ะ
1: แต่ปรากฏว่าในที่สุดดอดี้ไฟเอสอ่ะก็แพ้ไป
0: ครับใช่
1: วันนี้หนังสือเล่มใหม่ถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือน้องชายไดอาน่าถูกต้องไหมพี่นิ้ว
0: ใช่ค่ะ
1: น้องชายไดอาน่าตอนวันงานศพอ่ะจะเห็นเขาเดินหลังอยู่หลังโรงศพด้วยถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะอยู่ด้วย
1: น้องชายไดอาน่าเนี่ยเขาพูดเลยว่าคนที่ดีใจที่สุดเนี่ยก็คือกษัตริย์ชาวกษัตริย์ชาวเนี่ยดีใจที่สุด
2: พิงชาว
1: หลังจากที่ไดอาน่าเนี่ยตาย
2: เสียชีวิต
3: เสียชีวิตไป
1: ถูกต้องไหม
3: ใน

0: ังสือเล่มนี้มันมีหลายเรื่องมากที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเรื่องหรือว่าสิ่งสั่งลาสุดท้ายของเจ้าหญิงไดอาน่าที่น้องชายรู้แล้วก็เอามาเปิดเผย
1: พี่นิฟเขาบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะชวนไปเดี๋ยวจะชวนไปหลายๆคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดูว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนฉันจะไปดูหุ่นยนต์ที่มันตั้งท้องได้
2: ฮะ
3: โอ้ยน่าไปเนาะ
1: น่าไปดู
2: หุ่นยนต์ตั้งท้อง
3: ที่ไหนอะ
0: ใช่ไหมฮิวแมนนอยด์ใช่ไหม
1: ใช่
3: ที่ไหนนะ
1: ที่จีน
3: เอออยากไปอะ
1: แล้วไปนิ่มเนาะ
0: ใช่ใ
1: ช่ต่อไปเนี้ยเป็นหุ่นยนต์แล้วตั้งท้องได
3: ้
1: คือเรามีหน้าที่แค่เอาน้ำเชื้อกับรังไข่ให้มันเป็นจะเป็นยังไงลกก็เป็นลกเทียมถูกต้องไหม
0: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วอะ
3: ดีเน
2: า
3: ะดีเน
2: า
3: ะ
2: ด้าบอกดีพี่ก็น่ากลัว
1: ใช่ไหม
3: เราได้ทุนงานไงทำงานสองคนอยากมีลูก
2: ให้หุ่นอุ้มบุญแล้วเหรอ
1: ในที่สุดแล้วคือเอาถูกต้องป่ะล่ะถ้าอยากแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการของเด็กคนนั้นได้ตลอดเวลานะ
2: ครับ
1: ว่าตั้งแต่ผสมปฏิสมแล้วเห็นเขาตลอด
3: เธอมันเหมือนในหนัง
1: เหมือนในหนัง
3: เหมือนในหนังจำได้ไหมไม่มี
1: เหมือนในหนังเมื่อก่อนในหนังมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องห้องนึงแล้วแบบทุกคนตั้งท้องไม่อยากจะเชื่อว่าเชื่อไหมแล้วปิดแล้วราคาเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร
1: ่สี่แสนบาท
3: ก็ไม่ได้แพง
2: มัน
1: ผสมเทียมทุกวันนี้ยังแพงกว่าอีก
2: ก็คืออุ้มจนกว่าจะคลอด 400,000
1: ถูกทุกวันนี้เขาบอกว่ามันทำสำเร็จมานานแล้ว
2: ครับ
1: ฉันเป็นคนไปอ่านศึกษามันก็คุยพี่มันทำเสร็จเขาทำเป็นแกะ
3: ไปไหม
1: เขาจะมันจะไปดูเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำมาได้เป็น10ปีแล้ว
2: ครับ
1: แต่มันเป็นหมาตัวเล็กๆไงบิชองไงลูกหมาตัวเล็กๆที่เขาเอาใส่แก้วกันอ่ะรู้ออกไหมแล้วเคยเห็นหมาตามอินสตาแกรมมาที่เขาเอาใส่กรงใส
2: ่
1: น่ะแล้วก็คือพวกอาหรับพวกตะวันออกกลางอ่ะเขาใช้ทำอะไรกันรู้ไหม
3: ทำอะไร
1: อูด
3: อ๋อมันเคยมีสารคดี
1: เน็ตฟลิกไงอูดที่จริงมันทำได้กับสัตว์มานานแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าในปีนี้อาจจะทำได้กับคนแล้วล่ะ
2: ครับผม
1: ช่วงหน้า AI จะเป็นยังไง
2: ครับ
1: ช่วงหน้าพี่นิฟมาคุยกันครับ
2: สักครู่เดี๋ยวฮะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
7: มาคิดแล้วมาฝึก
8: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
9: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
19: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เลิกค่ะเท

0: อย่าลืม
1: ลุกขึ้น
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: นมแม่ช่วยประหยัด
15: ซื้ออะไรมาพี
16: ่ซื้อนมมาให้ลูก
15: นมอะไรอีก
16: อุ้ยนมแม
17: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
18: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
14: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
19: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
20: ไหนไม่เห็นมีเลย
21: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
22: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
23: ปากสะอาด
24: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
23: รสดีใช้ง่าย
24: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
26: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
27: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
28: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
29: หมดแก้ว
30: หมดค่ะฮัชชู
28: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
31: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
32: จะไปไหนครับเนี่ย
33: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
32: เยอะนะ
34: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
35: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's realลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
36: ท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วตอนเจ้าหญิงแดน่า
37: ครับ
36: พวกเราทำอะไรกันอยู่อายุเท่าไหร
37: ่
36: จำได้ไหม
37: ฮะตอน
36: เรียนอะ
37: เรียนมหาลัย
38: เรียน
37: มัธยม
36: ม
37: าแล้วน่ะ
36: มัธยม
37: เรียนมัธยม
36: ก็จริงๆแล้ว3ทศวรรษเน
37: า
36: ะ
37: ใช่29ปีเออจะ30ปี
36: 30ปีที่แล้วอ่ะ
38: ครับ
36: คุณทำอะไรกันอยู่30ปีที่แล้วอ่ะ
38: อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ
36: เกิดยัง
37: ยังไม่เกิด3
36: ขวบอันนี้คือ30ปีที่แล้วคือผ่านมา3ทศวรรษแล้วกับการจากไปของจูเลียน่าแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จากไปแล้วแต่โลกใบนี้ยังรู้สึกว่าแม่เขาไม่เคยจากเลย
37: จริงค
36: ่
37: ะ
36: ไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ก็ยังมีการพูดถึงเจ้าหญิงแอนนาตลอดเลยปรากฏเจ้าหญิงแอนนาเนี่ยพยานทางประวัติศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลือกที่จะเปิดปากในวันนี้นะฮะเขาเขียนเป็นหนังสือว่า Swan Song Diana My Sister
37: ใช่ค่ะ
36: แฉหลายๆเรื่องวันนี้เขาพี่นิพจะมาสรุปให้ฟังจริงๆขอต้อนรับพี่นิพอย่างเป็นทางการ
37: ค่ะ
36: ขอ
37: บคุณค่ะ
39: รับสุดแ
36: ขกขอแสดงความยินดี
37: ขอบคุณค่ะ
36: Best News Wheel นะฮะครีเอเตอร์จาก Thailand Influencer Award
37: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะ
37: ขอบคุณนะคะ
1: ได้รับรางวัลมา
37: ขอบคุณค่ะ
36: ได้เกือบจะเทรนพี่นิดขายของได้แล้วมันหมดจริง
37: ๆได้
36: เลยรู้ไหมมันหมดยุคนักข่าวที่ขายของไม่ได้แล้ว
37: ต้องขาย
36: วันนี้นักข่าวยัง
37: เจ็บพี่นิดถ้าพี่นิดขายของนะ
36: คนทวิตนิดจะรวยมาก
37: พี่เคยขายนะสั้นๆนะขายดีมาก
0: เห็นไหมล่ะ
1: ไม่ชวนนะชวนพี่นิดขายของแล้ว
37: ใช่อ
0: ยากขายของมาทางนี้ค่ะ
37: ได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปขอคำแนะนำกับด้าน
36: จริงๆแล้วพี่นิดเป็นคนหนึ่งเคยพูดว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนสมัยยุคเราเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไกลตัว
37: ใช่
36: เข้าใจยาก
37: คือจะเจอคำนี้บ่อยมากเลยว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังแล้วไม่เข้าใจเลยข่าวต่างประเทศยากไม่เข้าใจอันนี้คือโจทย์

0: ของนิปเลยนะนิปรู้สึกว่าไม่จริงอ่ะข่าวทางประเทศสนุกนะ
1: ครับผม
0: หลายๆเรื่องเหมือนหนังอ
2: ่
0: ะ
2: ใช
0: ่มันมีสตอรี่มันเหมือนหนังแล้วก็หลายๆเรื่องเลยที่แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบกับเราด้วยนะคะก็เลยเนี่ยแหละตั้งใจอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังเนาะเอามาถ่ายทอดให้ฟังก็มาเล่าในแฉนี่แหละค่ะ
1: ครับผม
3: อย่างที่บอกพี่นิปเอาจริงนะเจ้าหญิงแดน่าวันนี้คุณไปเปิดใน Netflixต
0: ั
3: วเองดูไปทั้งหมด4รอบนะเดี๋ยวคราว
0: จริง
3: มันสนุกมาก
0: สนุกมากนะ
3: ได้ดูอีพานอนนะสนุกทั้งวันเน
2: า
3: ะ
2: คราวสนุกมากนี่ก็ชอบ
3: หรือแม้กระทั่งหนังไดอาน่
0: า
3: หนังไดอาน่ามีทั้งกี่เวอร์ชันแล้วล่ะ
2: ใช่นี่ก็ชอบดู
3: ถูกต้องมั้ยหรือแม้กระทั่งของของทรูอ่ะไปดูของทรูก็มีสารคดีเกี่ยวกับสารคดีแดนเป็นผู้หญิงที่เขาทำสารคดีเยอะที่สุดในโลก
1: ครับผมเพราะมันมีหลายมุมมองมาก
0: ถูกต้อง
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของเขาเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องกับราชวงศ์เป็นยังไงอะไรบ้าง
0: หร
1: ือ
0: ความเป็นแฟชั่นไอคอนนะนะคือเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์จริงๆ
3: กระเป๋าเลดี้ดีออร
0: ์
3: เลดี้ดีออร์ที่แพงแพงแพงนั่นคือจากเลดี้ไดอาน่า
2: ครับผ
3: มถึงขนาดว่ามีข่าวว่านางไม่ชอบใช้ชาแนลนางไม่ชอบใช้ชาแนลเห็นไหมตัวเองเป็นคนที่ชอบเส
0: ก
3: นางไม่ชอบใช้ชาแนลเพราะอะไรรู้ไหมชาแนลมันเป็นตัว C2C ก็เป็นชาวกับคาเมร่าก็เลยไม่ใส่ชาแนลทั้งที่เขาอะบนโลกนี้เขาจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งวอร์ซาโชวอร์ซาเช่ก็คือเพื่อนนางเอลตันจอนเอลตันจอนคือเพื่อนนางหมดเลยถูกต้องป่
1: ะ
3: หรือแม้กระทั่งความรักของนางที่ไปมีอะไรกับหมอผ่าตรงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าที่นางไปเหยียบระเบิดนางก็ไปแบบว่าชอบกับหมอคนนึงที่เป็น
0: ใช่คุณหมอค่ะเป็นคุณหมอ
3: ใช่ไหมอ
0: ะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนสนิท
3: นางมีแฟนเยอะถ้าสมมติเราพูดกับแบบตรงๆตามเรื่องราวอะไดอาน่าเป็นผู้หญิงแต่ด้วยความที่อายุมันห่างกันมากเนาะ
0: ใช่คือมันอาจจะด้วยหลายบริบทเนาะมันก็เลยคือที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยคือเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยชีวิตเหมือนเทพนิยายเนาะจากการเป็นเจ้าหญิงแล้วก็สวยมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตกลับพลิกผันไปเจอเรื่องราวที่จะใช้คำว่าอะไรทุกข์ใจมีชีวิตสมรสที
1: ่ไม่สมหวัง
0: ไม่สมหวังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปจบด้วยอุบัติเหตุซึ่งเชื่อไหมว่าทุกวันนี้มันยังเป็นเงื่อนงำนะ
1: ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้
0: ถูกไหม
2: มันมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้
0: ใช่ถึงแม้ว่าทางการอังกฤษจะออกมาว่าคดีนี้ที่สุดแล้วเป็นยังไงมีคำอธิบายแต่มันก็ยังมีทฤษฎีที่หลายๆคนรู้สึกว่าม
2: ันแปลก
3: ในคราวอ่ะมีตอนนึงเลยนะตอนนึงที่โดดี้เฟเยสก็คือพ่อของโดดี้เน
0: ี่
3: ยเขาแบบว่าบอกมาเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือฆาตกรร
1: ม
3: แล้วพูดถึงขนาดว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยตอนที่อยู่นี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุท้องอยู
0: ่
3: ท้องกับโดดี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องสรุปแล้ววันนี้มันมีหนังสือเล่มนึงออกมา
0: ใช่ค่ะ
3: หนังสือเล่มนั้นคือ
0: Swan Song Diana My Sister คือเพิ่งจะวางแผงนะคะ22กันยาก็คือเมื่อวานนะ
1: ครับผม
0: เขามีแปลทั้งหมดเนี่ย12ภาษาเนี่ยเนี่ยเล่มเนี้ยค่ะ
1: อันนี้ใครเป็นคนเขียนพี่นิ
3: ่มน้องชาย
0: น้องชายของเจ้าหญิงไดอาน่าก็คือชาลส์สเปนเซอร
1: ์
0: นะคะเนี่ยค่ะที่หน้าปกเขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆไดอารี่คือ Swan Song เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนวลีเนาะเป็นแบบกรีกโบราณเขาจะเชื่อกันว่านะคะเหมือนคล้ายๆแบบของเราก็จะมีวรรณกรรมโบราณเขาเชื่อกันว่าหงเนี่ยจะไม่เคยร้องเพราะเลยแต่ก่อนที่หงจะตายเนี่ยจะร้องเพลงได้เพราะที่สุดเหมือนเป็นการสั่งลา
1: ครั้งสุดท้าย
0: มันคือคำเนี้ยมันก็เลยเหมือนกันเป็นการเปรียบเปรยว่าคำว่า Swan Song เนี่ยคือเป็นการจากลาเป็นบทสุดท้ายก่อนที่จะจากลาเหมือนเสียงสั่งลาถ้าแปลเป็นไทย
3: หงมันจะไม่ร้องเพราะจนมันจะใกล้ตาย
0: จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่หงจะตายอ่ะเขาจะร้องเป็นเพลงที่เพราะเขาก็เลยเป็นแบบเหมือนการเปรียบเปยทำนองนี้
3: จุ๊ยแย่หน้าจากโลกนี้ไป29ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1997
0: ค่ะ
3: เขายังทำปรากฏการณ์คืองานศพของเขา
0: ใช่
3: งานศพเขาเป็นงานศพที่มีคนดูเยอะที่สุด
2: ใช่ค่ะ
3: และยาวนานที่สุด
2: จริงประเทศไทยมีถ่ายทอดสด
3: ถ่ายทอดสดเลยดู JSL นะ
2: JSL
3: ฟื้นเป็นบริษัทJSL เป็นบริษัทเพราะการถ่ายทอดสดงานศพจริ
0: งๆง
3: านไม่งานของไม่รู้งานแต่งหรืองาน
0: เอ้ยงานแต่งหรือเปล่าตอนงานพิเศษ
2: แต่ตอนงานศพมีถ่ายทอด
0: ใช่
3: แต่งานแต่งอ่ะ JSL เป็นคนถ่าย
1: ครับ
3: ตอนนั้นแต่ย้อนกลับไปจริงๆอ่
0: ะ
3: แต่ปี1997เนี่ยและทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงเนี่ยก็เหมือนกับการเปิดแผลเก่าอันเจ็บปวด
0: ถูก
3: ชีวิตของเจ้าหญิงนี่ใครๆก็บอกว่าเปรียบเสมือนเทพนิยายเลย
0: เหมือนอย่างที่บอกนะคะเหมือนชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะคือ เกิดมาเป็นเจ้าหญิงที่แท้แล้วบางคนใช้ว่านี่คือสำหรับตลอดช่วงชีวิตนะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคำว่านิยามของคำว่าเจ้าหญิงที่แท้
3: ก็คือเอาง่ายๆเมื่อก่อนคนเราจะดูแต่ดิสนีย
0: ์
3: เราสโนไวท์ในที่สุดมันจะเป็นแบบพวกดิสนีย์ซินโดเนลล่าเจ้าหญิงเจ้าชายจนในที่สุดเจ้าเป็นเหมือนถ้าสมมติทุกวันนี้เป็นเหมือนเคป๊อปอะไรที่มีแฟนคลับเยอะแยะในที่สุดเขาบอกว่าจนถึงวันนี้นะคะไดอาน่าเป็นผู้หญิงที่เรียกเสียงแฟตได้เยอะที่สุดในโลก
0: จริง
3: มีปาปาซาซี่ตามชีวิตเยอะที่สุดในโลกแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มขึ้นมาด้วยอุบัติเหตุและจบลงด้วยอุบัติเหตุชีวิตของเขานี่จริงๆ24กุมภาพันธ์1981สำนักพระราชวังอังกฤษประกาศมั่น
0: ใช่ค่ะ
3: เจ้าฟ้าชายชาวตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยอาย
1: ุ
3: 32นะ
1: เดือนได้32
3: ไดอาน่า19
1: โอ้19กับ32
0: 19กับ32ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไดอาน่าเนี่ยเป็นเค้าเรียกอะไรนะเหมือนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล
1: เพราะฉะนั้นเป็นสามัญชนใช่
0: มั้ยใช่ค่ะ
1: เป็นสามัญชน
0: ใช่ก็มาจากตระกูล
3: เป็นลูกตระกูลเป็นลูกขุนน้ำขุนนางอะไรเงี้ยคือชีวิตครอบครัวไม่ได้อบอุ่น
1: ค่ะ
3: ชีวิตครอบครัวเค้าไม่เคยอบอุ่น
1: แต่อายุน้อยนะ19ปี
0: 19
3: ตอนแรกก็บอกเจ้าฟ้าชายชาวจะไปจีบพี่สาวของเจ้าหญิงแดนนะ
0: ใช่ใช
3: ่ใช่ดูในข่าว
1: บนนี้เป๊ะมากเลย
3: เขาจะไปจีบพี่สาวเสร็จแล้วปุ๊บตอนหลังก็คือไปเห็นแดนนาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้รักหรอกแต่ก็คือจำเป็นจะต้องทุกคนในสำนักพระราชวังอ่ะเชียร์ให้เอาผู้หญิง
0: ก็คนนี้
1: เอาเป็นแดนนาดีกว่า
3: เชียร์ก็คือพระราชินีอลิซาเบธบอกเอาคนนี้
0: แหละ
3: มันจะเป็นการเรียกชื่อเสียงของราชวงศ์กลับมาแล้วก็เรียกได้กลับมาจริง
0: ๆใช่นะคะ
3: เรียกแบบเรตติ้งของราชวงศ์กลับมาได้จริง
0: จริงเพราะตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนคือพอเปิดมาเนี่ยโหมัน
2: ว้าว
0: สวยมากใช่ไหมคะจิ๋งไดน่าสวยมากแล้วก็มีเสน่ห์มีความเป็นธรรมชาติอ่ะใช่ไหมคะอายุ19เองนะคะอ่ะทีนี้
3: งานแต่งงานเขาคนชมทั่วโลกกี่คนรู้ไหมคะ
0: เท่าไหร่คะ
3: ณตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อ20 30ปีที่แล้วนะ30กว่าปีที่แล้วนะต้อง30กว่าสิ
0: 30กว่า
3: 30กว่าเกือบ40ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานเหมือนกันนะ
0: ใช่
3: งานคิดดูเมื่อ30 40ปีที่แล้วงานแต่งงานเขามีคนดูพันล้านคน
2: ประทังโลกอะ
1: ทั้งโลก
3: 1,000ล้านคน
2: ทั่วโลกดู
1: ทั่วโลกเน
0: า
1: ะ
0: มีคนบอกว่าภาพในงานอภิเษกสมรสวันนั้นน่ะมันเหมือนคือเด็กทุกคนว่าใฝ่ฝันเนาะชีวิตในเทพนิยายชุดแต่งงานของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยเรายังจำติดตาอยู่เลยนะเราเด็กๆอ่ะความยาวชุดอะค่ะ
2: ใช
0: ่7เมตรครึ่งเจ็ดเมตรครึ่งแล้วเวลาที่เดินขึ้นรู้สึกจะเป็นมหาวิหารเซนต์พอลเนาะตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าเดินขึ้นบันไดอะหางของชุดอะมันยาวแบบทอดไปสวยมากนะคะก็เลย
2: ความใฝ่ฝันเนาะของเด็กแบบสมัยก่อนเป็นภาพจำอะว่าผู้หญิงแต่งงาน
1: ต้อง
2: เป็นอย
1: ่
2: าง
1: น
2: ี้
1: ชุดต้องอลังการ
3: แล้วก็ที่สำคัญตอนหลังสื่อออกมาเปิดนะในงาน
0: อ
3: ะคนที่นั่งอยู่ในนั้นคือคาเมล่าคาเมล่าก็นั่งอยู่ก็คือพระราชินีคาเมล่าทุกวันเนี่ยก็นั่งอยู่ในงาน
1: ที่บอกว่าเป็นมือที่3อ่ะนะ
3: ไม่เขาบอกว่าเป็นมือที่1
1: มือที่1เลยเหรอ
2: กันมาก่อน
3: เขาคบกันมาก่อน
2: เขาคบกันมาก่อน
3: เขาคบกันมาก่อนแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เจ้าฟ้าชายชาวกษัตริย์ชาวอ่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุด
1: คาเมล่าเนี่ยนะ
0: ใช่เหมือนแบบให้
3: แต่เขาเคยแต่งงานมาก่อนเขาเคยมีสามีมาก่อนแล้ว
2: ด้วยสถานะอ่ะไม่สามารถแต่งงานกันได้
3: เขามีลูกมาก่อนเขามีผัวมาก่อน
1: สตอรี่น่าสนใจมาก
0: ก็นี่ไงเห็นไหมถึงบอกว่าทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเรื่องของเจ้าหญิงไดอาน่ามันถึงเป็นสตอรี่ที่แบบหลายคนอยากรู้นะคะอยากจะแบบไปรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงก็เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ที่น้องชายของไดอาน่าเขียนออกมาเนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งเขาพูดถึงก่อนที่จะไปถึงวันอภิเษกสมรสด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกก่อนที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าเคยคิดจะถอนมั่นก่อน
3: อ๋อเหร
0: อในหนังสือเล่มนี้น้องชายเล่าบอกว่ากลัวว่าเจ้าชายจะไม่รักกลัวว่าเจ้าฟ้าชายชาวจะไม่รัก
3: แต่เราก็ต้องคิด
1: เคยคิดแบบยุติการแต่งงาน
0: จะยุติการมั่นก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยแล้วก็ไปปรึกษาพ่
3: อ
0: แต่พ่อก็ยืนยันว่า
3: ให้
0: โกอ่อนเนี่ยน้องชายเพิ่งจะมาเล่าในหนังสือเล่มนี
3: ้อ๋อตอนแรกคือจะไม่แต่ง
0: ใช่จะแบบจะยุติคือแบบเครียดมากแล้วดีไซเนอร์คนที่ออกแบบชุดอ่ะคือก่อนแต่งงานอ่ะเจ้าหญิงไดอาน่าเครียดมากนะคะน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่มีความเครียดก็เลยทำให้น้ำหนักลดตลอดเวลาผอมลงเรื่อยๆเขาบอกว่าชุดเฉพาะท่อนบนน่ะ ต้องตัดเอาไว้หลายๆไซส์
3: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าผอม

0: งเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆใช่
0: คือมีเอาไว้หลายๆอันเลยเพราะว่า
2: หอมลงเรื่อยๆ
1: ไม่ใช่จะมาแก้เอา
0: ใช่ไม่แก้
1: แต่ตัดไว้เลย
0: หล่อไว้เลย
1: แต่แต่งบายไว้เลย
0: ใช่
3: เพราะฉะนั้นก่อนแต่งงานเนี่ยเธอเริ่มไม่มีความสุขแล้ว
0: คือมีความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวด้วยมั้งคะเพราะว่าเข้าไปสู่ในพระราชวังเนาะเข้าไปอยู่ในราชวงศ์อังกฤษนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นอนุรักษ์นิยมเนาะในยุคนั้นเนี่ยมากๆเลยนะคะมันก็จะมีแบบความเครียดนั่นแหละก็คือเรื่องราวอ่ะทีนี้หลังจากอภิเษกสมรสไปเสร็จก็แต่งงานไปแล้วก็มีลูกเน
1: า
0: ะ
1: สองคน
0: พระโอรสใช่ไหมต้องเรียกพระโอรสสอง
3: เจ้าชายวิลเลียม
0: ก็คือเจ้าชายวิลเลียม
1: กับเจ้าชายแฮร์ร
0: ี่เจ้าชายแฮร์รี่นะคะที่เรารู้กันดีทีนี้ชีวิตก็ดูเหมือนโอเคเอาง่ายๆนะถ้าเราดูตามข่าวติดตามกันมาก็ดูเหมือนโอเคจนกระทั่งมาถึงปี1992อันนี้ช็อกโลกมากมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะคะชื่อว่าไดอาน่า her true story หนังสือเล่มนี้ทุกคนแบบช็อกเลยนะคะคนเขียนคือแอนดรูว์มอร์ตันแอนดรูว์มอร์ตันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นนักข่าวอังกฤษเขาจะชอบเล่าเรื่องราชวงศ์อังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกเลยที่โลกได้รู้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเลดี้ไดอาน่าเจ้าหญิงไดอาน่าไม่ได้มีความสุขในชีวิตสมรสเลย
3: โอ้โห1992
0: ใช่เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นไดอารี่แล้วก็อธิบายว่าชีวิตทุกข์ใจมากเป็นยังไงเจอกับอะไรบ้างชีวิตแต่งงานไม่มีความสุขนะคะทีนี้คนก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแอนดรูว์มอร์ตันและแอนดรูว์แบลข้อมูลจากไหนจริงๆแล้วคือแอนดรูว์มอร์ตันเนี่ยเขาจะเขียนคำถามแล้วจะให้คนหนึ่งอ่ะผ่านเหมือนตัวกลางนะ
1: ก็ไดอาน่าเป็นคนตอบเองนั่นแหละ
0: อัดเสียงตอบ
1: เมื่อก่อนเป็นเทปอัดเสียง
0: เป็นแบบเป็นอย่างนั้นน่ะ
3: สมมติก็ฝากคำถามพี่นิดไป
0: ใช่
3: แล้วพี่นิดก็ไปสัมภาษณ์เดียนะ
0: ไม่เขาใส่ซองไปให้มีคล้ายๆคนกลางอ่ะเขาไปส่งให้ไดอาน่าไดอาน่าก็เปิดพอเห็นคำถามก็เอาไอ้เทปเนี้ยอัดเสียงแล้วก็อัดเสียงเสร็จใส่ซองแล้วส่งกลับมา
3: เพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะเป็นเสียง
0: ใช่ก็เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อทั้งหมดข้อมูลที่เราได้อ่านในหนังสือเรื่องเนี้ยก็มาจากคำบอกเล่าโดยตรงของไดอาน่า
3: ครับผม
0: แอนดรูว์มอร์ตันทำหน้าที่แค่เหมือนถอดเทปอ่ะแล้วก็
1: ก็เหมือนกับเราสัมภาษณ์หนังสือ
0: ใช่ในย
1: ุ
0: คนั้นนะ
1: ก็คือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีทุกวันเทคโนโลยีมันก็มีแค่เทปกับ
0: คัสเซ็ต
2: ใช่เขาจะอัดวาง
3: เนี่ยค่ะเสียงไว้ประมาณนั้น
0: ทีนี้พอหนังสือเล่มนี้ออกมามันก็อื้ออึงมากเนาะจำได้ตอนนั้นปี92เนาะหลังจากนั้นอีก2ปีต่อมารัฐบาลอังกฤษนะตอนนั้นเป็นนายกจอห์นเมเจอร์ในยุคหนูสมัยนานแล้วเนาะก็ออกมาประกาศต่อรัฐสภาว่าทั้งสองพระองค์ตอนนี้แยกกันอยู
3: ่
0: นี่แหละทุกคนก็รู้และอย่างเป็นทางการแล้วเนาะว่าแยกกันจนกระทั่งมาถึงมิถุนายนปี94
3: ผ่านไป2ปี
0: อันนี้ก็อีกช็อกหลังจากที่จอห์นเมเจอร์ประกาศ94
3: ปี92
0: นะถูกมิถุนา94คราวนี้ฝั่งของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน
3: ์
0: นะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันอันนี้ตัวพิธีกรจำไม่ได้จริงๆว่าใครแต่ถามว่าพระองค์ซื่อสัตย์ในช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตสมรสไหมนะเหมือนที่ได้ให้คำมั่นกันเอาไว้เวลาแต่งงานใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ตอบว่าแน่นอน yes absolutely เลยแน่นอนแต่ชีวิตสมรสมันได้แตกสลายลงแล้ว
1: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
0: บอกว่ามาถึงตอนนี้ชีวิตสมรสมัน
1: แตกแล้ว
0: มันแตกแล้วมันมีปัญหาแล้วนะคะก็เลยถือเป็นบทสัมภาษณ์แรกที่มาพูดถึงชีวิตสมรสว่าผิดหวังมีปัญหาพูดง่ายๆนะเป็นการเปิดแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์กับคามิล่า
3: เหมือนได้คอนเฟิร์มยืนยันแล้ว
0: ใช่ทีนี้มันก็มีสถานมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบโหทั่วโลกก็คือช็อกเลยหลังจากได้ดูสัมภาษณ์อันนั้นรู้แล้วว่าชีวิตสมรสมีปัญหาวันแทบจะวันเดียวกันนะคืนวันนั้นน่ะเลดี้ไดอาน่าออกงานด้วยชุดนี้
1: ปกติจะต้องปกปิดมากกว่านี
0: ้
1: ปกติต้องเมื่อก่อนอ่ะอันนี้เราย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะช
0: ุ
1: ดแค่นี้คือโป๊มากนะ
0: ใช่
2: แล้วเขามีชื่อชุดด้วย
0: ใช่เขาใช้ชื่อว่า revenge dress
1: ก็คือชุดล้างแค้น
2: ชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบถ้าเกิดในหนังสือแฟชั่นอ่ะก็จะเป็นถือว่าเป็นภาพ ภาพจำนี่คือ Revenge Day
0: ใช่
3: ครับผมนี่คือวันนั้นที่เจ้าฟ้าชายชาวให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือว่าตัวเองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักของตัวเอง
0: ก
3: ็มีสัมภาษณ์กับคาเมล่าด้วย
0: ก็คือเปิดแล้วอ่ะว่าไม่ได้แฮปปี้เน
1: า
0: ะในชีว
1: ิ
0: ตแต่งงาน
1: ความรักจบไปแล้ว
0: ความรักจบไปแล้ว
3: สาธารณชนก็จะได้รู้แล้วว่าความรักเป็นแบบนี
0: ้แล้วพอเย็นวันนั้นเนี่ยเลดี้ไดอาน่าก็ไปออกงานที่ลอนดอนด้วยชุด
3: วันเดียวกันเลย
0: วันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยคนถึงได้แบบโอ้แบบสวยมากจริงแล้วจะเห็นที่คอใส่เป็นเหมือนโชเกอร์ใช่ไหมคะเป็นมุกอ่ะแล้วก็จะมีน่าจะเป็นแซฟไฟร์มึงอยู่ตรงกลางเป็นเข็มกลัดเขาบอกว่าจริงๆมาจากของขวัญแต่งงานคิดดูนะเอาของขวัญแต่งงานแล้วเอามาดัดแปลงเป็นโชเกอร
1: ์
0: คือรู้ไหมเขาเป็นการบ่งบอกเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์หลายอย่างมากในชุดเนี้ยในลุควันนั้น
1: แต่จริงนะรูปนี้ผ่านไป 30-40 ปีย
2: ังไม่เฉย
0: ยังสวยอ่ะ
2: ทามเลส
0: น่
2: ะ
0: สวยมากจริง
1: ดูไม่เฉยดูอะไรอยู่เน
2: าะทุกวันนี้ชุดแบบนี้ยังใส่กันอยู
1: ่ถูกไหมนางดูไม่เฉยดูแบบทันสมัยดูอะไร
3: น้อยแต่มากไง
2: น้อยมาก
0: จริง
2: ใช่ไหม
1: ทุกอย่างรวมลงตัวหมดทุกอย่าง
3: ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงที่คนสังเกตไม่แน่ใจรูปนี้อาจจะเห็นหรือเปล่าเล็บเลดี้ไดอาน่าเนี่ยทาเล็บสีแดงซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกฎเนา
2: ะ
0: ในราชวงศ์อังกฤษ
1: ห้ามทาเล็บ
0: เขาจะไม่ทาเล็บ
1: เขาห้ามทาเล็บ
0: ดูเจ้าหญิงเคสแต่ไม่มีใครทาเล็บนะ
3: ต้อง
0: เปลือยต้องแบบเปลือยใสๆอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเลดี้ไดอาน่าทาเล็บสีแดงคือทุกอย่างเป็นซิมโบลิกมากและณวันนี้เลยนะคะเพิ่งไม่กี่วันเนี้ยชุดนี้เอาออกมาประมูล
3: ชุดนี้เลยครับ
0: ใช่โซเทเบียออกมาประมูลนะคะนี่คือ
2: สวยมาก
0: น
2: ี
3: ้สวยนะเปิด
1: แล้วมีคนซื้อมั้ย
0: ยังเขาตอนนี้เป็นช่วงของการโชว์อยู
2: ่ว่าจะมีประมูล
0: เดี๋ยวเนี่ยนี่คือชุดจริงในวันนั้นเลยเห็นไหมคะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีผ่านไป30ปีโอ้เหมือนคอเซ็ตเนาะได้ใช่ไหมเป็นแบบเนี่ยแล้วก็นำมาโชว์เดี๋ยวจะเอาไปโชว์หลายๆที่เลยนะคะก่อนที่จะมีการประมูลกันจริงๆแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยอะชุดนี้เขาก็รอดูนะว่า
2: ใครจะประมูล
0: ใครจะประมูลได้ไป
1: พี่นี่เอาความจริงนะเธอควรจะได้รับรางวัลแล้วล่ะภาพอีสุกอีเสิร์ตนางก็หางนางมานะเนี่ย
3: พี่นี่มาห
1: ามาเล่านี่นางไม่ใช่มานั่งเล่าเนี่ยทุกอย่าง
3: นางส่งมา
1: หมดนะ
3: นางเก่งมากอะ
1: ก่อนที่นางจะมาออกรายการคอนางทำพิธีเนี่ยมันต้องเป็นพิธีกรอย่างเงี้ย
3: การพบกันบ้านนะ
1: คือนางทำบทภาพอินสดข่าวทุกอย่างนางทำของนางมาหมด
3: พี่ลิฟชุดนี้ห้องเสื้อเป็นคนเก็บไว้หรือว่า
0: ไม่ค่ะพี่
3: ดีไซเนอร์เป็นคนเก็บไว้
0: ไม่ใช่ดีไซเนอร์
1: พ
0: ี่
1: น้องนางเก็บ
0: คิดว่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโซเทบี้เป็นคนเอาออกมาประมูล
3: อ๋อแต่ก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบ
2: ยังพี่นิชมาต้องเป็นแบบราคาถ้าเป็นเงิน
0: เท่าไหร่ไม่อยากจะนึกอ่ะโอ้โหพี่ว่าเกินนะอาจจะเกินนะ
3: ผ
0: มถือว่าสำคัญมาก
1: รองท้องรองเท้าเล็บสีแดงรวมไปถึงภาพเนี่ยมันแตกต่างจากรูปเจ้าหญิงแบบอนุรักษ์นิยม
0: ใช่ค่ะ
1: คือการราชวงศ์นี้เขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมที่คุ้นเคยกันมากซึ่งถือว่ากล้ามากสำหรับเจ้าหญิงแห่งเวลในเวลานั้น
0: ใช่
1: 2ปีต่อมาค่ะก็นำมาสู่การหย่าร้าง
0: คราวนี้หย่า
1: หลังจากแต่งชุดนี้นะคะหลังชุดแต่งชุดนี้ชุดที่เขาไว้ชุดล้างแค้นเนี่ยหลังจากแต่งชุดนี้ปุ๊บก็เข้าสู่การหย่าร้าง
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นไดอาน่าเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่กับโดดี้อัลไฟเยต
0: โอ้โห
1: อดีตเจ้าของแฮรอด
0: ลูกชาย
1: ของเจ้าของแฮรอด
3: ห้างแฮรอดเหรอ
0: ใช่แฮรอดที่อังกฤษอ
3: ่ะ
0: โรงแรมริตซ์อย่างเงี้ยโอ้โหคือกิจการคือรวยมาก
1: เป็นลูกโลกนะถ้าสมมติไปดูเดี๋ยวคราวเขาจะมีการเล่าประวัติของคนคนนี้เลยล่ะ
0: ใช่ใช่
1: เอาจริงๆเป็นอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ซึ่งในที่สุดก็ไม่ได้สัญชาติอังกฤษนะคะ
0: ไม่ได้
1: แม้เป็นเจ้าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อังกฤษแต่ก็ไม่ได้สัญชาติอังกฤษนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าใกล้ราชวงศ
0: ์ถูกคุณพ่อเขาอะเนาะ
1: พ่อเขาทำทุกอย่างเพื่อจะเข้าใกล้ราชวงศ
0: ์
1: ก็มีข่าวว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยไปคบกับโดดี้อัลไฟแยน
0: ถูกก็มีความสัมพันธ์กันน่ะทีเนี้ยปาปาลัซซี่เนี่ยแหละก็โอ้โหฮอตมาก
3: ใช่ไหม
0: คะคือตามมาตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าหญิงเนาะแล้วก็พอหย่ากันแล้วมีแฟนใหม่อ่ะพูดง่าย
3: ตามเก็บภาพความสัมพันธ์
0: ตามเก็บตลอดคือไปไหนลงเรือส่วนใหญ่จะชอบไปลงเรือยอชต์ค่ะแล้วก็จะตามเก็บภาพก็จะได้ภาพคู่ตลอดเวลา
3: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะคืนวันที่เกิดเหตุเนาะ30สิงหาคมปี1997ทั้งสองคนเนี่ยไปปารีสตอนนั้นไปพักโรงแรมริตซ์นะคะ
1: ก็คือของเขาเอง
0: ก็คือของเขา
1: ของเขา
0: พักโรงแรมเขาเลยปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนคืนนั้นเนี่ยสองคนนี้ออกจากโรงแรมใช้ประตูหลังเพราะว่าด้วยความปาปาลัซซี่เนี่ยก็ต้องการความเป็นส่วนตัว
3: แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมด้วย
0: ออกจากโรงแรมแล้ว ก็ให้คนขับรถซึ่งคนขับรถเป็นใครเป็นลูกน้องของ
1: โดดี
0: ้โดดี้นี่แหละนะคะ
3: เป็นรองขับรถให
0: ้เป็นรองหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของโรงแรมเนี่ยแหละมาขับรถให้คือทุกอย่างรายละเอียดมันสมัยนั้นคือชัดมากนะรถอะไรรถ Mercedes Benz ขับออกมาปรากฏไปเกิดอุบัติเหตุตอนที่เข้าไปในอุโมงค์

0: คือถ้าสมมติในNetflix ลองไปดูใน The Crown Netflix
1: ได
0: ้ใน Netflix จะเป็นยังไงรู้ไหม
1: ว่า
0: โดดี้ขอไดอาน่าแต่งงานแต่ในซีรีส์นะไดอาน่าไม่รับไม่รับมั่นถ้าสมมติแต่ปรากฏว่ากระแสข่าวที่เขาบอกว่าทำไมจะต้องสังหารทำไมจะต้องสังหาร
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่านางท้อง
1: มีข่าวลือ
0: มีข่าวลือว่านางท้อง
1: ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะทีนี้ปรากฏว่าไอในการสืบสวนเอาแบบทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะเขาก็ไปตรวจดูรถเบนซ์วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุมันมีรอยใช่ไหมที่ชนไปเจอมันมีรอยสีขาว
2: ๆรอยสี
1: แล้วก็มีเศษพลาสติกตกอยู่ในอุโมง
2: ค์ครับ
1: ไอ้รอยสีขาวเชื่อไหมว่าตำรวจเก่งมากนะไปสืบจนดูรู้ว่าไอ้สีขาวและไอ้เศษพลาสติกเนี่ยมันคือขอบประตูของรถรุ่นเฟียสอูโน
2: ่
1: นี่หน้าตาแบบนี
3: ้
1: พี่เอามาเห็นใช่แต่
0: เก่งมากตั้งภาพประกอบได้หมดเห็นไหมคะ
1: นี่มันคือรถรุ่นนี้เลย
2: ครับ
1: ทีนี้ตำรวจอังกฤษไปควานหาเฟียสอูโน่นะทั้งปารีสอะ4,668 คัน
2: เพื่อมาเทียบเหรอพี่
1: เพื่อมาเทียบว่าคือคันไหน
3: ใช่ไหม
2: อุ้ย
1: สุดปะล่ะ
2: 4,000 กว่าคัน
1: เออเพื่อหาว่าคันไหนคือคันที่ใช่
2: ครับ
1: ปรากฏว่าสงสัยมากที่สุดก็คือเป็นรถของเจมส์อองดงซองมั้งพี
0: ่เป็นปารีสคนฝรั่งเศส
1: ใช่เป็นชาวฝรั่งเศสคุณเจมส์เนี่ยเพราะว่าคุณเจมส์มีรถเฟียสอูโน่สีขาวแน่รถของเขาและเจมส์เนี่ยเป็นปาปาลัสซี่ที่เคยถ่ายรูปทั้งไดอาน่าแล้วก็
0: โดดี
1: ้มาก่อนน่าสงสัยสุดๆแต่เขาบอกว่ามีหลักฐานเชื่อว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรถเขาอยู่ที่บ้านซึ่งห่างจากปารีสไปเยอะร้อยกว่าไมล์ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: มีหลักฐานว่าคันนี้ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไป
2: อยู่ที่บ้าน
1: ว่าอย่างนั้นแต่ไอตอนตรวจสีเนี่ยอันนี้เอ๊ะมากที่เป็นข่าวใหญ่มากก็คือเขาลองตรวจสีรถคันนี้นะกับสีที่ตรงรอยชนรถเบนซ์
0: มันเป็น
1: ส
0: ี
1: เดียวกันแต่พอไปตรวจตรงบริเวณจุดที่ชนเนี่ยมันปีกซ้ายหลังอ่ะกับตรงรถเบนซ์อ่ะมันไม่ตรงกันก็แปลว่ารถคันนี้ของค
0: ุ
1: ณเจมเนี่ยไม่เคยทำสีมา
0: อ๋อ
1: นี่แหละคือทำให้พ่อของโดดี้อ่ะ
0: เขาเชื่อมากมั่นใจว่าเป็นฆาตกรรม
1: เขามั่นใจมากว่ามีอะไร
0: เป็นฆาตกรรมอ๋อ
1: และมีหนำซ้ำแม่งแปลกไปกว่าได้อีกปี2000คุณเจมอ่ะเสียชีวิตถูกไฟไหม้ในรถ
3: อันนี้แปลก
2: เฮ้ย
3: แปลก
0: พร้อมกับรถคันนี้
1: พร้อมรถคันนี้เลย
2: เผาคอกรถเลยเหรอ
1: ก็เสียชีวิตอยู่ในรถอ่ะ
3: อันนี้แปลก
2: แล้วสาเหตุจากอะไรพี่นิฟเขาสันนิษฐานว่ายังไง
1: เขาก็ไม่ได้บอกอ่ะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามตัวเจ้าหน้าที่เขาสรุปปิดคดีไปแล้วว่าไม่ใช่แผนลอบสังหาร
0: ก็มันจบไปตั้งนานแล้ว
1: มันจบไปนานแล้ว
0: มันก็เหมือนกับแตงโมอ่ะมันอุบัติเหต
3: ุ
0: เออ
2: โอ้ตายแล้ว
0: แล้วบอกว่าแต่อันเนี้ยเขาสรุปไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นฆาตกรรม
1: ไม่ใช่
0: มันเป็นอุบัติเหต
1: ุเออเขาบอกว่าเป็นร่วมหลายอย่างคนขับเมาด้วยเนาะขับรถเร็วปาปาลัสซี่ไปไล่ตาม และทั้งสองคนทั้งโดดี้กับไดอาน่าเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนี่คือบทสรุปจบจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงบอกว่ามันก็ยังเอ๊ะไปหมดคนก็เลยถึงยังสนใจอยู่ตลอดว่าตกลงมัน
0: จะ
1: เกิดอะไรใน
3: อุโมงค์นั้น
2: คนเขาก็ยังคาใจว่ากล้องในอุโมงค์หายไปไหนแล้วก็รวมถึงแบบบอกว่าคนขับเมาสุราบ้างอะไรบ้างตอนนี
1: ้
2: นะครับมันก็เลยเป็นคดีปริศนาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหสนุกมากเลยอะ
1: สนุกไหม
0: สนุกแล้วกลับไปเยมาโนเธอไม่ให้ฉันเล่าหรอ
3: รอวันศุกร
1: ์
3: รอวันศุกร์
0: อ๋อ
1: โอเคโอเค
0: คนรอจะหมดแล้วค่ะฝากหน่อยค่ะขอแสดงความยินดีต้องเชิญฝาก
1: ฝากหน่อยนะคะรายการวันเวิลด์นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook ข่าวช่องวันนะคะส่วนของนิปก็ฝากไปติดตามกันได้ทั้ง TikTok และ Facebook นิปปอนออนไลน์ค่ะ
0: นี่นิปเนาะเล่าเรื่องเดียวที่เตรียมไว้3เรื่อง
2: ถูกต้อง
3: ใช่แต่เรื่อง
0: เตรียมสคริปต์มา3เรื่อง
1: เออแต่เรื่องนี้สนุก
2: ไปร้องข้ามแพงร้องข้ามแพงแล้วเหรอ
1: เออใช่
3: ร้องเพลง
1: แซ
0: วขอบคุณพี่นิมากมาก
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเล่าใหม
0: ่
1: ค่ะ
0: เยี่ยมมากค
2: ่ะ
0: เย
2: ี่
0: ยมมาแล้ว
1: สวยรออยู
0: ่เยี่ยมมาขายของ
1: เชิญค่ะ
2: มาเร็วดีครับเชิญครับผม
0: เหมือนเดิมค่ะไฟเบอร์ค่ะหล่อนขายอยู่แล้วค่ะ
4: ไม่ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เขียวอย่างเดียวแล้ว
0: คือสองสีผสมกัน
4: อุ้ยพี่มดดำครั้งที่แล้วมากล่องส้มขายดีมาก
1: แล้วมันดีมาก
4: ใช่ไหม
3: แปดชั่วโมงเป๊ะเลย
4: เห็นไหมแบบที่น้องบอกเลยคือเอาจริงนะตัวนี้นะกล่องส้มนะถ้า
0: ฟาร์มเดลี่เวชชี่พลัสกับฟาร์มเดลี่เวชชี่โปร
4: ใช่
0: ต้องไหม
4: คือกล่อง

0: ดลี่เวจี้พลัสเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเขียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าฟาร์มเดลี่เวจี้โปรก็จะเป็นกล่องสีส้ม
1: กล่องส้ม
0: ซึ่งก็สีเขียวเนี่ยเห็นไหมฉันท่องได้แล้วสีเขียวมันจะเน้นไปทางผักสีส้มมันจะมีผลไม้ผสม
2: ถูกต้อง
0: ซึ่งสีส้มมันจะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องนำเข้าอินกรีเดียนต์วัตถุดิบเนี่ยมาจากเมืองนอก
1: ใช่จริงๆเขียวว่ะเป๊ะจริงๆเขียวว่ะเราก็นำเข้าแต่ว่าตัวสีส้มอ่ะเรามีผงผักและผลไม้44ชนิด
3: ครับผม
1: แล้วก็สีเขียวเนี่ย33ชนิดนะคะคือเอาตัวกล่องส้มก่อนกล่องส้มตัวนี้เอาง่ายๆว่าเดียเนี่ย8ชั่วโมงนะหมดรู้เรื่องอย่างนี้เลยพี่มดดำคือ8ชั่วโมงปั๊บคือมันสัญญาณมันมาทันทีอ่ะจริงๆนะคือตั้งแต่กินแล้วครั้งที่แล้วเดียเห็นนะทีมงานอ่ะมาเอาไปกิน
3: อ
1: ่ะนี่โปรดิวอ่ะสองซองนะครั้งที่แล้วแล้วก็มีหลายคนก็คือเอาจริงๆทุกคนเนี่ยที่กินทุกคนบอกว่าชอบติดใจนะคะและใครที่ชื่นชอบพวกแบบรสชาติของน้ำ ผลไม้น้ำพันธุ์อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือต้องลองจริงๆเพราะว่าเขามีไฟเบอร์สูงกระตุ้นการขับถ่ายเนี่ยมากกว่าเดิมแบบคูณ2ไปเลย อันเนี้ยคือคูณ2จริงๆใครธาตุหนักต้องกล่องส้มอ่ะท่องไว้อย่างงี้ใครธาตุหนักกล่องส้ม
0: ถ้าสมมติธาตุหนักกล่องส้ม
1: กล่องส้ม
3: แต่ชั่วโมงรู้เรื่อง
1: ใช่
0: ถ้าสมมติคุณต้องใช้สีเอาง่ายๆแค่คิดออกมาอยู่ถ้าคุณต้องใช้สีเขียว2ซองอ่ะเท่ากับส้มแบบซองเดียว
1: ใช่ซองเดียวหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะต้องการแบบเรื่องระบบการย่อยหรืออะไรแบบเนี้ยหรือวันนั้นฉันกินหนักฉันกินหมูกระทะฉันกินสเต็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเติมโปรตีนเติมนมอะไรพวกเนี้ยค่ะให้เป็นกล่องส้มเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามี5ผลไม้ที่ช่วยย่อยนะไม่ว่าจะเป็นผงสับปะรดผงกีวีผงมะม่วงผงแอปเปิ้ลผงกล้วยน้ำหว
3: า
1: 3ตัวแรกก่อนสับปะรดกีวีมะม่วงตัวเนี้ยเค้าจะมีเอนไซม์ค่ะที่ช่วยแบบย่อยอาหารหนักเนาะเวลาใครกินอาหารมื้อหนักๆเขาจะชอบตบด้วยแบบสับปะรด
3: ใช่ช่วยย่อย
1: ช่วยย่อยใช่ไหมคะตัวนี้เขาจะมีเอนไซม์ของเขาเนาะกีวีอีกนะคะหรือว่าจะเป็นพวกผงมะม่วงตัวนี้จะมีอะไรที่แบบใครก็ตามเติมโปรตีนกินแป้งกินนมอะไรเยอะ
0: เอาตัวนี้เลยเอาอัดโปรตีน
1: แก่ๆแล้ว
0: จะบอกว่าอย่างนึงคืออะไรรู้ไหม
2: ต้องกินพวกนี้ด้วย
0: เพราะอะไรนะบางทีตอนนี้เราเติมแต่โปรตีนอย่างฉันเนี่ยเป็นคนบวกกำลังยิ่งเติมโปรตีนเยอะระบบขับถ่ายมันจะยิ่งแย่
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: พวกนี้ด้วย
3: ถูกต้อง
1: ใช่คือตัวนี้นะเอาจริงๆนะนอกจากนี้เมื่อกี้บอกไป3ตัวแล้วใช่ไหมคะที่เขามีเอนไซม์ช่วยย่อยผงแอปเปิ้ลอีกผงแอปเปิ้ลตัวนี้เขาเนี่ยก็จะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีผงกล้วยน้ำว้าผงกล้วยน้ำว้าใครที่มีปัญหาเรื่องท้องนี่เขาจะรู้ดีเรื่องกล้วยน้ำว้าต้องกิน
0: อ๋อใช่เขาบอกกล้วยน้ำว้าเขาช่วยระบบขับถ่าย
1: ใช่ช่วยด้วยค่ะหรือว่าใครที่มีปัญหาแบบอะไรเกี่ยวกับในหน้าท้องในอะไรอย่างเงี้ยของเรากล้วยน้ำว้าตัวนี้ดีแต่เวลาเราไปกินกล้วยน้ำว้าเองเป็นลูกๆกับพี่มดดำถ้าเราเลือกไม่ถูกเราเลือกที่สุกเกินไปอันนี้น้ำตาลสูงมากนะ
3: อ๋อเหรอ
1: ใช่น้ำตาลสูงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องดูระยะการสุกของมันให้ดีๆซึ่งตัวนี้เขาคิดมาให้แล้วเขาก็ทำเป็นผงผสมมาให้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ผงผักผลไม้นะตัวนี้มีวิตามินซีด้วยนะคะวิตามินซีเขาช่วยอะไรมีส่วนช่วยในการทำงานของการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเนี่ยชงแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาจริงนะถ้าเดียกินตรงนี้นะ8ชั่วโมงนับไปสิมาจริง เขามาจริงมาตรงจริงๆเลยนะคะตัวนี้ขับถ่ายดีช่วยย่อยนะแล้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีโซเดียมนะคะแล้วรสชาติอ่ะมันออกแบบพัน
2: ๆอร่อย
1: พี่จะเอาไหมวันนี
2: ้วันนี้พอก่อนพูดถ่ายละคร
1: พอครั้งที่แล้ว
2: กองหกโมงพอก่อน
1: ครั้งที่แล้วพี่ด้าม
2: ีมาก8ชั่วโมง
3: ไปเลยมาสิ
1: เออมาเลย
0: ใส่สองกองเพราะชาวๆกินของ
3: ขอยซองขอยซองขอยซอง
1: พี่พูดจริง
0: เพราะว่านางนั้นเป็นนางเป็นคนที่ชอบน้ำหวาน
2: ข้าวต้องดื่ม
0: จริงๆอายุเยอะๆ40ปุ๊บอ่ะ
1: เอาเลยพี
0: ่จริงๆไฟเบอร์เราต้องเติมนะ
2: เติมค่ะ
0: ใครบอกว่าเรากินวิตามินนู้นวิตามินนี่กินเรากินสารพัดแต่เราไม่เติมไฟเบอร์ไม่ได้นะคะ
1: ใช
0: ่ไฟเบอร์ให้ตายยังไงเราก็ไม่พอ
1: ใช่
0: แต่เข้าใจไหมในแต่ละวันอ่ะต่อให้เรากินผักวันละกี่มันไม่พออยู่แล้ว
1: อุ้ยอุ้ย
0: รสชาติเป็นยังไง
3: รสชาติ
2: อร่อยเน
3: า
2: ะ
3: ใ
2: ช่
3: หอม
1: อมเปรี้ยว
3: อมเปรี้ยวหวาน
1: ใช่แต่ไม่มีน้ำตาลนะ
3: เอ้ยถูกต้องเลย
2: เนี่ยพี่ชาวติดน้ำหวานนะพี่ชาวต้องชมพวกเนี้ย
3: ก็ดีเนาะเออเนี้ยรสชาติดีเลยอ่ะสอง
0: อย่างที่บอกอันนี้คือสีส้ม
3: ครับ
0: สีเขียวอย่างที่เราอธิบายมาตั้งนานแล้ว
1: ใช่สีเขียวตัวน
0: ี้น
1: ะอันนี้เป็นสำหรับใครที่อยากจะเติมผักให้ครบประมาณแบบ400กรัมในปริมาณที่เขาแนะนำต่อวันหรือว่าอยากจะเติมให้ครบ5สี ของเดียนะคะเอาตัวเดียนะตัวนี้เดียกินทุกวันแต่ถ้าวันไหนเดียกินเยอะกินหนักเดียจะกินสีส้
2: ม
1: นะคะก็คือสีส้มมาเดียประมาณอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วตัวเนี้ยเดียกินได้ทุกวันทุกวันจริงๆเพราะมันจะทําให้การขับถ่ายของเราอะค่ะคือใช้คําว่าปกติคือเป็นปกติจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับคุณอะได้เติมผักให้ครบ33ชนิดในทุกๆวันไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วเต็มไปด้วยผัก5สีสีเขียวก่อนนะคะ สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นขึ้นช่ายบล็อกโคลี่ผงผักเคลโหระพาชาเขียวเมล็ดกาแฟไม่คั่วถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวกระเทียมหอมใหญ่นะคะสีแดงคามูคามูมะเขือเทศอะเซโรราเชอร์รี่เนาะหรือว่าจะเป็นแบบสีส้มสีเหลืองนะคะก็คือเป็นแครอทขมิ้นสีม่วงก็พวกบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลรีรีอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะช่วยเลยคือแบบ5สีเพราะฉะนั้นใครที่ทานผักสดอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่าอุ๊ยพูดมา5สีไม่น่าถึงนะเพราะฉะนั้นเสริมตัวนี้ค่ะกล่องเขียวและทุกกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมนะคะดื่มได้ทั้งสูตรสีส้มและสูตรสีเขียว
3: ครับ
1: ซึ่งโปรของเราถ้าใครที่ทานกล่องสีส้มคุณจะรู้ว่าราคามันสูงกว่าสีเขียวตัวกล่องส้มสูงกว่าเพราะฉะนั้นพี่มดดำรู้ไหมอันนี้หนูพูดจริงๆพี่ต้องยกความดีความชอบให้หนูกับทีมงานเพราะว่าหนูกักจากรายการอื่นนะเพราะหนูรู้ว่ามานี่กล่องส้มขายดีก็คือกักเอาโปรเนี้ยมาขายที่นี่เลยและถ้าเกิดว่าวันนี้ผ่านไปเนี่ยพี่จะไม่เห็นหนูมาขายกล่องส้มเป็นเดือนเพราะของหมดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่รู้สึกฟังแล้วแบบเฮ้ยฉันต้องลองแล้วอย่ามัวแต่รอกดเลย1252วันนี้8กล่อง80ซองนะคะราคานี้เลย999ปกติไม่ขายราคานี้ด้วยเพราะว่าตัวกล่องส้มราคาสูงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะกดเลยใครที่แบบอยากแบบ8ชั่วโมงรู้เรื่องนะคะ1 2 5 2 8กล่อง80ซองอันนี้คือสูตรสีส้มของเรา
3: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรสีเขียวที่เอาไว้ทานได้ทุกวันอยากให้การขับถ่ายมันเป็นปกติของเราตัวนี้ราคาเดียวกันไปเลยค่ะ999เหมือนกันก็คือ8กล่องรับไปเลย8กล่อง80ซอง1 2 5 2หรือว่าสแกน QR โค้ดด้านล่างก็ได้หรือง่ายๆนะโทรไปไม่ต้องจำชื่อหรอกว่าเป็น plus เป็น pro อะไรกล่องเขียวกล่องส้มอย่างนี้ได้เลยนะคะคือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันนี่คือมันจะต้องเสริมต้องเติมจริงๆบางคนนะอย่างเพื่อนเดียบางคนก็9ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่อย่างของเดียเนี่ย8ชั่วโมง
3: โอเค
1: อันนี้พี่ลองนับไปเลย
3: ถ้าธาตุหนักนี่ไปสีส้มเลย
1: ใช่ให้ไปที่สีส้มได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันอยากเสริมฉันอยากเติมผักฉันรู้สึกว่าวันนึงฉันกินผักน้อยฉันกินผักไม่พอก็ให้ไปที่สูตรเขียวแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยแบบที่พี่มดดำบอกพอเราเติมโปรตีนเยอะแบบที่เขาแนะนำว่าต้องเติมอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ท้องผูก
1: ใช่มันท้องผูกมันท้องอืดนะคะบางคนเติมโปรตีนในรูปแบบนมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไปเติมในแบบเนื้อสัตว์อย่างเงี้ย
3: อยากปล่อยอยากปล่อย
1: ใช่เพราะฉะนั้นอุ้ยมันโล่งพี
3: ่ครับผม
1: คือใช้คำว่าโล่งคล่องใช้คำนี้เลยนะคุณผู้ชม999บาทนะคะ8กล่อง80ซองสูตรสีส้มก็ได้หรือจะสูตรสีเขียวก็ได้นะคะสูตรสีส้มอ่ะตัวนี้นะเอาจริงๆครั้งที่แล้วอ่ะตอนแรกงงหนูเห็นทีมพี่อ่ะมายืนรอด้านข้างเวทีอ่ะหนูเฮ้ยเฮ้ยเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าวะเอ้ยเขาจะทำอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มาข
1: อ
3: แต่รสชาติดีนะ
2: แต่อร่อย
3: เปร
2: ี้
3: ยวหวานนะ
1: ใช่เปรี้ยวหวาน
2: ส้มอร่อย
1: ใช่ไหมชอบสีส้ม
3: คือ
1: ถ้าสีเขียวอะเขาจะมีรสชาติแบบเป็นเมลอนอ่อนๆเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ได้ออกรสชาติอะไรมากแต่ตัวเนี้ยเหมือนเราดื่มน้ำพัน
2: ธุ์ใช่ค่ะ
1: เนาะมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยหนูชอบกินแบบใส่น้ำแข็งมากใช
2: ่อร่อย
1: คือเราเหมือนกับแบบเราไปกินน้ำแบบอร่อยอร่อยเลย
2: แค่น้ำหวานได้เลย
1: แต่ไม่มีน้ำตาลเลยพี่ดาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครธาตุหนักกล่องส้มเลยค่ะ1252วันนี้นะโปรแบบ8กล่อง80ซองพี่ชาวกินให้ดูเดี๋ยวถ้าหนูได้มาครั้งหน้าหนูจะ
0: 8กล่อง80ซองกี่บาท
1: 999บาท
3: 999โอ้โห
0: วันที่แล้วเธอขาย 1,190
1: ไม่ก็ครั้งที่แล้วน้องก็เอาโปรนี้แหละมาให้ใช่ซึ่งน้องอ่ะขอโปรนี้มาอีกรอบให้รายการนี้จริงๆเพราะว่า
0: โปรนี้เราทำไว้สำหรับ9เดือน9
2: ใช่
0: จริงๆแล้วเราทำสำหรับ9เดือน9
2: ทุกทีอ่ะกล่องส้มจะราคาแพงกว่านี้
1: เพราะว่ารายการอื่นขาย 1,090 บาทใช่ก็คือถ้ารายการอื่นอะค่ะก็คือราคาสูงกว่านี้แน่นอนและถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ่ะดูทีวีช่วงนี้แล้วเห็นเดียก็จะรู้ว่ากล่องส้มเนี่ย นอกจากแฉวันนั้นอะช่วงเนี้ยไม่ได้ไปขายที่รายการอื่นอีกเลยเพราะว่าขอกักไว้ให้รายการแฉแล้วก็หลังจากวันนี้ไปอะเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นเดือนแน่นอนเลยค่ะสำหรับตัวกล่องส้มเพราะว่าตอนนี้จะหมดแล้วจริงๆนะคะ999บาทค่ะ8กล่อง80ซองแบบที่พี่มดดำพูดเมื่อกี้จริงหนูตกใจเลย
0: ก็คือสีส้มหมดเลยเหรอ
1: ใช่
0: หล่อนไม่แบ่งสีเขียวผสมเลย
1: ไม่แบ่งเลือกไปเลยคุณจะเอาเซตไหนค
0: ุณจะเอาสีส้มมันจะแพงกว่าสีเขียว
1: ใช่คือจะเอาธาตุหนักกล่องส้มจะเอากินได้ทุกวันเสริมผักกล่องเขียว
3: เลือกไปเลย
1: เลือกอย่าง
3: น
1: ี้ไปเลย
3: ครับผม
1: ไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: เอาส
1: ี
0: ส้มหรือจะเอาสีเขียวทำไมอ่ะ
2: เหล
0: ือง
2: เขาชอบ
0: สีไม่เอา
3: แต่บางคนก็ทานสีเขียว
0: ไม่ใช
3: ่
0: ค่ะสีเขียวมันถูกกว่าสีเขียวยังไงมันก็ได้ราคานี้อยู่แล้ว
2: เพราะตัวนี้ต้องสีส้มใช่ไหม
0: สีส้มนะก่อนนั่งใหม่ๆ1,190นู่น
1: จ
0: ะซื้อทำไมอ่ะ
3: 82,999
0: โดยตอนนี้เหลือ999เธอเอาสีส้มหมดสิเพราะแล้วสีส้มอ่ะสีเขียว2ซองเท่ากับสีส้ม1ซองเอาตรง
1: ๆวันนี้
0: 8กล่อง80ซองเหลือ999บาทเฉลี่ยแล้วนะตกกล่องซองละ10กว่าบาท
1: ใช่
0: 10กว่าบาทเฮ้ยไฟเบอร์คุณไปอ่านทุกแบบ longevity ได้เลยอายุหลัง40ปุ๊บสิ่งที่จำเป็นคือไฟเบอร
1: ์ใช่มันล้วนมัน
0: เขาบอกว่าต่อให้คุณดูแลสุขภาพยังไงยิ่งคุณแบบว่ากินอาหารคลีนอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: ยิ่งกินอาหารคลีนยิ่งกินเนื้อสัตว์ยิ่งกินอกไก่ยิ่งกินเนื้อขาวอะไรเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งทำให้อืดเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: มันทำให้ระบบขับถ่ายแย่เท่านั้นเพราะฉันก็บอกหลัง40ไฟเบอร์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะซื้อไปเถอะสีส้มดีกว่า
3: ครับ
0: ฟาร์มเดลี่เวจจี้โปรวันนี้8กล่อง8กล่อง80ซองจากปกติเขาขาย 1,000 กว่าบาทเนาะวันนี้ซื้อในรายการแฉเหลือเพียง999บาทนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ใช่1252ค่ะกดมาเลยเพราะว่าอ่ะส้มก็ได้อ่ะพี่มดดำเชียร์ส้ม
0: เพราะสีเขียวมันถูกอยู่แล้ว
1: ถ้าคุณเอาส้มไปวันนี้เดี๋ยวบอกงี้คุ้ม
2: ใช่
1: คุ้มค่ะเพราะว่าปกติแล้วราคามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะ8กล่องเนี่ย80ซอง999ไม่เคยขายต่ำกว่า 1,000 จริงๆสำหรับกล่องส้มนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาค่ะโทรมาให้ทันนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดช็อปจีเอ็ม25ก็ได้
3: 1252ก็ได้นะครับ
0: ท่านผู้ชมเราไม่เคยขายราคานี้นะปกติกล่องส้มเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วแต่เดี๋ยวกล่องเขียวว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้
3: ครับผม
0: กล่องส้มตอนนี้คุณเอาไปเลยจริงจริง
2: กล่องส้ม
0: ไม่กล่องส้มมันอร่อย
2: อร่อย
1: อร่อยอร่อยอร่อย
2: ชอบ
0: กล่องเขียวมันยังมีความเป็นผัก
1: แล้วมันแบบมันรู้เรื่อง
0: แต่กล่องส้มอ่ะ
3: มัน
0: คือพันช
2: ์อร่อยเลย
0: ใครติดน้ำหวานใครติดอะไรเงี้ยเธอแอปนะไปออฟฟิศเนี่ยพกไว้เลย2อันอายุยิ่งเยอะมันจะต้องยิ่งเติมไฟเบอร
3: ์ครับ
0: แล้ววันนี้กล่องส้ม1ซองเท่ากับกล่องเขียว2สีเขียว2ซองวันนี้80ซอง999บาทโคตรถูกเลยเอา
3: จริง
1: จริงคุ้มมากนะคะเพราะฉะนั้นกดให้ทันนะคะ1252ค่ะ
0: หรือแอดช็อปจิม M25 นะคะจัดส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมรีบนะเพราะว่าโปรนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าส้มหลังจากวันนี้ไปไม่ได้เห็นอีกนาน
3: นะฮะ
0: อีกครั้งยังติดต่อได้ที่ไหนโทรยังไงล
1: ูก1252นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดช็อปจิม M25 ค่ะจัดส่งฟรีแบบที่พี่มดดำบอกนะคะวันนี้เลือกได้เลยจะเอากล่องส้มหรือว่ากล่องเขียวราคาเดียวกัน999บาทค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: นี่เถอะร้านนี้มันเป็นกระแสเจลาโต้
3: อ่า
0: เอาต้าสมูทไหม
2: เอาต้าสมูทนะคะ
0: ฮะ
2: แล้วต้องกินแบบว่า
1: สมูทไหม
2: อุณหภูมิไหม
0: ต้องกินดัดจริตเหมือนอีกิจไหม
1: ต้องขาด
3: เจ็ดองศาเปล่า
4: เคี้ยวได้ค่ะ
2: ฮะ
4: พอหนูเคี้ยวได้
2: เคี้ยวได
3: ้เอากิจเคี้ยวไม่ได้
2: กิจห้ามเคี้ยวต้อง
0: กินกว่ากูจะกินได้กูเลียแล้วเลียอีกมันเลียอะไรก็ไม่รู้จริง
3: การ
2: ถ
3: ่
2: ายร
3: ู
2: ปก่อนกินถ่ายรูปก่อนกินได้ไหมคะถ่ายรูปก่อนกินได้ใช่ไหมคะ
4: ได้ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อได
3: ้เอาต้าสมูทไหมต้าสมูท
4: เอาต้าสมูทค่ะ
3: ต้าสมูทเหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมครับมันเป็นกระแสเจลาโต้นางก็เลยเอาลองมาทำบ้างทำเจลาโต้แต่เป็นเจลาโต้เลยไหมเจลาโต้หม้อแกง
2: เฮ้ยเนี่ยอยากลอง
0: เป็นเจลาโต้หม้อแกงเป็นเจลาโต้การาแมทดลองสูตรหลายเดือนทิ้งไปเยอะกว่าจะได้วันนี้แต่ปรากฏวันนี้ประสบความสำเร็จมากการาแมแม่เกดร้านดังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
3: สักครู่เดียวครับ
5: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
7: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้าน ให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: ลุกค่ะเทวดา
9: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อย

0: นิ่งจากสสส
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
0: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
0: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินแท้เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ุณลูกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline สูตรต้าหยา PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
8: หนึบแดงหนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกทางยำยำสุดเด็ดลองเลย
9: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ อร่อยมากขนมมอกแกงอร่อยมาก
11: ต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นไวรัลมาตลอดเลยนะคะคือเขาแนวคิดใหม่ในการทำพวกขนมโบราณพวกหม้อแกงอะไรเงี้ยเอามาลองทำเป็นเจลาโต้ดูเห็นบอกว่าหมดเงินไปอ่ะกับการทำสูตรนี้ทิ้งมาเยอะมากๆตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะและบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากด้วยเช่นกันนะคะต้อนรับคุณเกศจากร้านกาละแมแม่เกศเพชรยั่งยืนนะคะ
12: คุณเกศครับสวัสดีครับผมต้อนรับสู่แฉนะฮะ
10: ปกติขายกาละแม
13: ใช่ค่ะปกติหนูจะขายตัวกาละแมเป็นหลักค่ะ
11: อร่อย
10: มากี่ปีแล้ว
13: ก็คือจะขายตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนมาหนูรุ่นที่3แล้วค่ะ
10: รุ่นที่3แล้วก็หลายปีแล้วล่ะ
13: ใช่ค่ะ
10: ขายมานานก็คือหาของปกติหนูขายอยู่ที่เพชรบุรี
13: ใช่ค่ะแล้วก็จะออกตามงานประจำปีทั่วไป
11: เคยมาแฉด้วย
13: เคยมาแฉกันมา
10: พร้อมกับ
11: อร่อย
13: อร่อยค่ะ
10: จนในที่สุดเนี่ยหม้อข้าวหม้อเคยเดี๋ยวขนมหม้อแกง
13: อันนี้ขนมหม้อแกง
10: ถูกต้องก็ขายมานานแล้ว
13: ใช่ค่ะขายมาพอๆกับกะละแมเลย
11: ก็เป็นธุรกิจที่แบบตั้งแต่ครอบครัวเลย
13: ใช่ค่ะจะเป็นธุรกิจที่บ้านก็คือจะเป็นการขายขนมหวานกะละแมแล้วก็ขนมหม้อแกง
12: ของเกดเองกะละแมนี่มีรสชาติอะไรบ้างครับสีเขียว
13: จะสีเขียวของหนูจะมีทั้งหมด8รสชาติกะทิใบเตยทุเรียนนมสดชาไทยนมชมพูเผือกหอมแล้วก็เนยนม
10: จังเลย
12: อ๋อเป็นกะละแมแต่ละรสชาติเลย
13: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าออริจินอลจะเป็นตัวกะทิสด
10: นั่นเองก็จะทำเป็นซองๆอย่างเงี้ย
13: ใช่เดี๋ยวนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจใหม่ก็คือลูกค้าจะได้ทานสะดวก
12: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
11: ปรับแพ็กเกจใหม่คราวที่แล้วยังเป็นแบบใส
13: ่เป็นถุงใหญ
11: ่ปกติ
13: ใช่ค่ะอันนี้เหมือนเราต้องการ
11: ปรับแพ็กเกจให้น่าทานมากขึ้น
12: อ๋อ
11: แล้วซื้อเป็นเซ็ตใหญ่ก็จะมีซองเล็กๆ
13: ใช่ค่ะจะมีทั้งหมดครบรสชาติเลยแล้วก็มีถั่วให้ด้วย
12: นะคร
10: ับ
12: ผม
10: จริงๆไอ้เราก็ขายขนมไทยอย่างเงี้ยมานานแล้ว
13: ใช่ค่ะ
10: เพราะว่าเราเป็นคนเพชรบุรีเกิดมาในครอบครัวที่เอาจริงๆนะคะเขาเกิดมาในครอบครัวที่เขาขายกาละแมเนี่ยแหละ
12: ครับ
10: แล้วอยู่ดีเจลาโต้ไปบ้าตามอีกิจมันทำไม
11: กระแสมาเนาะ
13: ด้วยความที่กระแสมาแล้วหนู
10: เป็นแฟนพี่กิจพี่มดดำ

0: ด้วยความที่เหมือนมีกระแสไงหนูก็เลยแบบจะทำยังไงดีให้กะละแมของเราอะไปคู่กับเขาให้ได
1: ้
0: ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนเป็นขนมไทยบวกกับขนมยุคใหม่ก็คือเป็นเจลาโต
2: ้ไปเรียนที่อิตาลีไหมคะ
0: ไม่หนูไปเรียนที่จีนแต่ว่า
3: อันนั้นไปเรียนที่จีนอันนี้ไปเรียนที่จีน
0: ไปเรียนที่จีนมาค่
2: ะ
0: ก็คือเหมือนแบบเราตั้งใจทีแรกอะก็คือไม่ได้อย่างสูตรที่เราต้องการเรียนไปเรียนมาทิ้งไปเยอะมากปรับสูตรไปปรับสูตรมาจนมาเนี่ยประมาณ5เดือนได
3: ้นางบินเป็นไงรู้ไหมเป็นงานเอ็กซ์โปที่จ
0: ี
3: นเพื่อที่จะไป
0: ดูเครื่องก่อน
3: ทุกวันนี้เอาจริงๆนะคะคนเราถึงบอกว่าอาจจะพวกเราตัวฉันเองฉันไม่ชอบเดินทางอ่ะนึกออกป่ะแต่เดี๋ยวจะต้องไป
2: สัก
3: อาท
2: ิ
3: ตย์นึงเพราะอะไรไปดูงานเอ็กซ์โปที่จีนแล้วมันจะได
2: ้
3: มันจะรู้
2: มันได้ประสบการณ์ใหม
0: ่ๆค่ะอย่างแพ็คเกจก็ได้มาจากจีนเหมือนก
3: ัน
0: อ
3: ันเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างพวกนี้ทุก
2: เนี่ยแพ็คเกจน่าสนใจมาก
3: อีกิจเขาทำดีกว่ามึงอีกผีบ้า
4: คนละอย่าง
3: นะหมอเรียเรียมึงดูเจลาโต้เขาทำแพ็กเกจดีกว่ามึงของมึงแก้วหาแก้วเหวอะไรก็ไม่รู้อีกผีบ้า
2: ถ่ายได
0: ้ถ่ายได้ค่ะ
2: ได
0: ้
3: เขาทำได้เขาจะละลายเหมือนมึงเลย
4: ไม่แต่กินคือแก้วไปลดราคาได้ไง
3: ผีบ้าถามว่าแก้วมันมีประโยชน์แล้วบอกให้ใส่น้ำพริกมะนาวอ่ะ
4: นะของเกดนี่คือทำไมใครเป็นคนแบบปิ๊งไอเดียว่าต้องเป็นกะละแมกับต้องเป็นหม้อแกง
0: หนูค่ะด้วยความที่หนูอยากเอาเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่บ้าน
4: ไปต่อยอด
0: มาต่อยอดเท่านั้น
4: คิดว่ามันต้องเป็นเจลาโต้ได้
0: ใช่ค่ะค
4: ิ
0: ดว่า
4: เก่งมากนะ
2: เก่ง
4: แล้วก็ไปเรียนที่จีน
2: เดินทาง
0: ใช่ค่ะ
2: ไปเอาเครื่องมาเลยหรือว่า
0: ก็คือไปเอ็กโปก่อนก็คือไปดูเครื่องหลังจากที่เราไปดูเครื่องเสร็จแล้วเผอิญวันนั้นไปเจอคนที่เขาเป็นแชมป์ของอิตาลีเขาเป็นคนจีนแต่เขาได้แชมป์เป็น
2: ทำเจลาโต้
0: เขาไปได้ที่อิตาลีมาก็เลยคิดว่าอุ้ยสงสัยดวงเราสมพงกันก็เลยขอเรียนสูตรได้ไหมก็เลยไปขอเรียนกับเขามา
4: แล้วแชมป์เจลาโต้ที่จีนเนี่ยเขาปกติเขาทำรสอะไรบ้างรส
0: เขาจะทำรสทั่วไปแต่หนูส่งสินค้าก็คือตัวนี้แล้วเราบอกว่าของเรามีลักษณะรสเด่นยังไง
4: แล้วเกดส่งพวกกะละแมกับเนี่ยหม้อแกงไปเขาส่งเขางงไหม
0: เขาก็มีความงงนิดนึงแต่ว่าเราบินตามไปชิมด้วย
4: แต่เขาบอกว่าสามารถทำได้
0: เขาสามารถทำได
4: ้ปรับสูตรอยู่บ่อยไหมคร
0: ับ ปรับสูตรอยู่นานเหมือนกันประมาณ2เดือนได้เนาะ
4: 2เดือนนะ
0: 2เดือนได้
4: ลองผิดลองถูกกัน
0: ลองผิดลองถูกแล้วเราก็พอเขาได้สูตรที่แบบใกล้เคียงแล้วเราก็จะบินไปหาเขาไปเรียนที
4: ่เขาไปเช็ครถเลย
2: เอาต้าสมูทค่ะ
4: เป็นไงด้า
2: อร่อยมาก
4: เออเหรอ
3: เฮ้ยคือเจ้าปาก
2: อ้าวก็เอาต้าสมุนอร่อยไง
4: ถูกต้องพอทำได้ปุ๊บก็ลองมาทำขาย
0: ใช่ค่ะลองมาทำขาย
4: เป็นไงมด
3: อร่อย
4: เออของมดใส
3: ่
4: จริงกับทองม้วนเหรอ
2: นี่ไงในหนึ่งเซตจะใส่ทั้งหม้อแกง
0: ค่ะแล้วก็ตัวผงพับด้วย
2: อร่อยมากทุกคน
4: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสูตรของเจลาโต้เคล็ดลับคือเจออากาศร้อนไม่ได้
0: เจออากาศร้อนไม่ได้ค่ะใช่แต่ว่าก็คือยังสมมุติว่าเราออกงานประจำปีหนูต้องทำห้องแอร์ไว้ให้เขาเลย
4: เพราะว่าพี่เคยดู TikTok อ่ะเกดมีวันนึงอ่ะที่ตู้แช่มันเจ๊งป่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วหนูต้องเททิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งทั้งหมดเลย
4: แล้วก็ลูกน้องก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมก
0: ็
4: เลยแบบที่เป็นดราม่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็คือมันต้องมีความเย็นที่แบบอุณหภูมิของเขาเลย
0: ต้องมีความเย็นใช่ค่ะด้วยความที่เราเรียนมาเราก็ไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นมันก็ต้องปรับปรุงและแก้ไขไปเรื่อยๆ
4: ครับผมและหลังจากนั้นก็คือเป็นกระแสขายดีมากเลย
0: เป็นกระแสใช่ค่ะก็คือขายงานแรกที่งานมองานเกษตรภาคใต้อะค่ะ
4: ครับผม
2: เป็นไงบ้างคะ
0: ก็หมดทำแพ็กเกจมา 50,000 ใบ10วันหมดเกือบหมดค่ะ
2: แพ็กเกจอันนี้นะ 50,000 ใบ10วันหมด
4: โอ้โหตกวันละ 5,000
2: 5,000
3: อร่อยเนาะ
4: 5,000 ถ้วยอ
3: ่
4: ะ
3: อร่อยจริง
2: อ่
3: ะอร่อยจริง
4: ใช่อ
2: ร่อยเนาะ
4: แล้วตู้แช่เนี่ยต้องเอาแบบนี้ม
0: ั้ยอันนี้คือตอนแรกเขามาเป็นแค่อันเดียวค่ะแต่หนูอยากได้แบบเพราะว่าเหมือนหน้างานหนูจะต้องใช้พื้นที
4: ่
0: ให้คุ้มค่าที่สุดหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากได้แบบ4หัวหนูทําเป็นชุดละ4หัว4ห
4: ั
0: ว
4: ก็เลยสั่งชุดละ4หัวเลย
0: ใช่
4: แล้วก็เป็นแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
4: เก็บความเย็นปั่นความเย็นได
0: ้ใช
4: ่ๆโอ้เก่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้น
3: แล้วนางรถเรียกว่าตอนนี้ท็อปปิ้งนางเป็นอะไรรู้ไหมอ
4: ะไรอ่ะ
3: ขนมหม้อข้าวหม้อแกงไอ้หม้อมันนี่เจ้า
2: ขนมหม้อแกง
3: ขนมหม้อแกง
2: อร่อย
3: แล้วก็ท็อปปิ้งนางก
2: ็ไอติมดีมากแล้วไม่ได้หวานจนเกินไปด้วย
0: จะเป็นความหวานจากน้ำตาลตะโหนดแท้ค่ะสำหรับตัวนี้มันก็เลยไม่ใช่ความหวานแหลม
2: เออมันจะหวานกลมๆมาก
4: ในอนาคตเกดคิดว่านอกจากสองรถนี้มีอะไรไหม
0: นอกจาก2รถนี้อาจจะมีเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวขอศึกษาแล้วก็เรียนก่อน
4: อ๋อนี่คือมันทำงานอัตโนมัติเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเขาแบบอุณหภูมิไม่ได้
4: ความเย็นไม่ได้ปุ๊บ
0: ความเย็นไม่ได้เขาจะทำงานเลย
4: อ๋อดูดิเพิ่มทำงานอัตโนมัติเลยอ่
0: ะ
4: เพราะฉะนั้นแล้วความเย็นนี่คือคงที่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
4: นี่
3: แล้วหนูตอนนี้หนูขายที่ไหนบ้าง
0: ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเนี่ยหนูกำลังจะออกที่งานวัดไร่ขิงงานประจำ

0: 3ปี
1: หนูไปอยู่วัดแรกเขมากี่ปีอะ
0: โอ้ยหนูเอาจริงๆหนูก็อยู่ตั้งแต่พ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็น10ถึง20
1: ปีเวลาหนูไปประมูลทีไหนตาอู๋ไปประมูลทีเป็นล้านหนูเป็นทีเท่าไหร
0: ่หนูก็เป็นล้าน
1: เป็นล้าน
2: อ๋อหรอ
1: ค่าบูดพวกนางหมดไปเป็นล้านนะ
2: ค่าบูดเป็นล้าน
3: ใช่ไหม
1: แต่หนูอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หนูแล้ว
2: ยังไงก็ต้องไป
0: ยังไงก็ต้องไปด้วยความที่หนูอยากอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นการที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเราอยากได้ที่ตรงนั้นเราก็ต้องประมูลให้ได้
3: แต่ร้านเกรดที่แต่ละที่มันใหญ่มากไง
0: ใช่ค่ะของหนู
3: หลายล็อก
0: ประมาณ2อันนี้แค่2ล็อกนะคะ
3: 2ล็อกนะ
1: 2ล็อกนี่ก็เป็นร้านแล้วเหรออ
0: ่าใช่ค่ะ
1: แล้วต้องขายหม้อข้าวหม้อแกงเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็หนูจะมีกะละแมมีขนมหม้อแกงคือมีสินค้าหลายตัวที่เป็นขนมไทยอยู่นะ
3: สินค้าไหนคุ้นเคยก็มีอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วยังสมมุติว่างานเนี้ยงานวันไร่ขิงก็คือเวลางานใหญ่ๆแบบเนี้ยหนูจะสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาอย่างงานเนี้ยหนูกะละแมหนูเขาเรียกว่าคอลแลบกับโกโก้ในตำนานค่ะก็จะเป็นกะละแมและโกโก้
1: โกโก้ในตำนานของเต้า
0: ใช่ช็อก
1: โ
0: กแลต
3: ใช่ใช่อ๋อโกโก้ในตำนานเต้าอู
0: ่คอลแลบกันค่ะก็จะเป็นแบบ
1: คอลแลบของเต้าอู่เหรอ
0: ใช่
1: หนูเป็นคอลแลบกับเต้าอู่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เต้าอู่มันก็ขันโกโก้ในตำนาน
3: ใช่
1: แล้วกับยายเอแคนตีอะไรกันเธอ
4: ไม
2: ่
4: ต
2: ี
4: แม่เป
1: ็
4: นไวร
1: ั
4: ล
2: ไม่ได้
1: เป็นไวรัลเฉยๆ
3: ไม่ของเกรดคือเจลาโต้ทำไมต้องกินกับท็อปปิ้งเป็นทองม้วน
0: ด้วยความที่หนูอยากให้เป็นขนมไทยก็คืออยากอินไปในทางเป็นขนมไทยไปเลย
1: เดี๋ยวก่อนนะกูด่าอีด้าอีมดเดี๋ยวกูลองชิมสักคำสองคำมันกินหมดแล้ว
2: อร่อยมาก
3: เพราะว่า
2: อร่อยมาก
3: ถ้าเป็นที่อิตาลีเนี่ยเขาจะท็อปปิ้งด้วยพวกเวเฟอร
0: ์ใช่
3: แต่ว่าของเกรดเป็นทองม้วน
0: เป็นทองใช่ทองพับค่ะด้วยความที่ของเราอะจุดเด่นมันคือขนมไทยอยู่แล้วหนูก็เลยอยากให้มันไปในแนวเดียวกันให้เป็นขนมไทยให้หมดเลย
1: ก็เลยง่ายท็อปปิ้งของเขาอาจจะเห็นนี่อันนี้หมดไปแล้วครับมันก็จะมีขนมหม้อแกงแล้วก็จะมีเวเฟอร์ทองพับ
0: ทองพับ
1: แล้วก็รสชาติของเจลาโต้หนูเป็นรสชาติ
0: ก็จะมีขนมหม้อแกงกับกะละแมค่ะ
1: กะละแม
0: รสใช่
1: ครับอ่ะเบรกก่อนเนาะ
2: ไปเบรก
1: กลับมาค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าขอชิมหม้อแกงหน่อยดีกว่า
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงยนี่จากสสส.
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: หน่อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
13: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
16: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
17: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
18: ผิวดูใสฉ่ำ
17: ต้องโดน
19: ใหม่ซิตราน
4: มแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
9: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
15: งาน blind date ว่ะ
13: ชวนตอนไปงานได้เด็ดแน่นอนดิ

0: นี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกเหรอ
1: ปิดขนาดนี
0: ้สวัสดีครับ
2: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
3: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มียอดใช้จ่ายสูงถึง827,900,000 บาทสูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ส่วนการต่ออายุโครงการอีก2เดือนยืนยันจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมช่วยร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้หมุนเวียน

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สม
2: ุนอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้กะละแมอ่ะ
2: ค่ะเมื่อกี้ที่มาลองกินกันคือ
3: ขนมหม้อแกงอันนี้กะละแม
2: อยากจะลองกะละแมอย่าเยอะมากค่ะ
4: นี่มาแล้วกะละแมมาแล้วมด
3: กะละ
4: แมนี่มาแล้ว
2: เกรับผิดชอบที่เหลือ
3: กะละแมอร่อยมากพอแบบตอนปลายมันหอม
4: ถูกต้อง
3: กระโนดแล้วพอกินกลืนไปเสร็จปุ๊บมันมีความกลิ่นกะละแมออกมา
2: ไม่ต้องดัดจริตกินเหมือนของอีกิจนะคะ
4: หม้อแกงหม้อแกง
2: กินปกติค่ะอย่างนี้
4: ครับผม
2: นี่อ่ะของอันนี้เป็นรสกะละแม
3: ใช่
2: ก็คือเตยไปเรียนที่เมืองจีนมาหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่แล้วก็มีมาปรับสูตรไทยนิดหน่อย
4: โอ้โหดูวันนี้ความเนียนเท็กเจอร์นี่ก็จะแตะเวลาตักนี่จะรู้เลย
2: กะละแมอร่อยกว่า
4: ว่าอุณหภูมิ
2: กะละแมอร่อยกว่า
3: แล้ว
2: เ
3: ขาจะเส
2: ิร์ฟกะละแมอร่อยกว่า
3: เวลาถ้าเสิร์ฟว่าร สกะละแมจะ
2: กะละแมอร่อยกว่าก
3: ะละแมเราจะใส่ตัวนี้ค่ะจะใส่ถั่วด้านบนแล้วก็ใส่ทองพับเหมือนกันค่ะเพื่อจะตัดความหวานของตัวขนมก็จะเสิร์ฟประมาณนี้
2: ใส่กะละแมอร่อยกว่าน
3: ะคะแล้วก็ใส่ทองเขาเรียกอะไรนะทองพับฟิลเป็นทองม้วนนั่นแหละแต่ว่าหนูสั่งให้เขาทำเป็นพับเพื่อที่จะตัดหวานให้สวย
4: ได้ขอช้อนค่ะนึง
3: ได้ค่ะพี่ชาวชา
4: อ่านี่ของพี่ชาวจะเป็นรสหม้อแกงเดี๋ยวขออนุญาต
2: อร่อยกว่าไหม
3: อร่อยเนาะ
2: กะละแมอร่อยกว่าหม้อแกง
3: กะละแมหอมน้ำตาลตะโนดแล้วก็มันจะมีการพอกลืนใส่จะเหมือนกินกะละแมเลย
2: แล้วมันต้องใส่ถั่วด้วยใช่ไหมท
3: ุกคนใช่ใช่ค่ะจะใส่ถั่วด้านบน
4: เกศเขาบอก
3: โรยถั่วไหม
4: หม้อแกงต้องกินกับหม้อแกงเหรอ
3: ใช่ค่ะจะใส
2: ่นี่
3: อ่ะพี่ชาวอย่างนี้มา
4: อ่ะมา
3: ตัดหม้อแกงตัดหม้อแกงเสิร์ฟ
4: ตักหม้อแกงเป็นท็อปปิ้งนะ
3: ไม่อาจจะไม่ได้ตัดมันเดี๋ยวมันเยอะไป
4: โอเคโอเคโอ้โหคุณอย่าไปเปิดร้านนะมีบอกเดี๋ยวมันเยอะไปด้วยรับรอง
2: ต้องใส่ไปอีก
4: ขายไม่ออกแน่ๆ
3: ไม่ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยว
4: งบขนาดนี้
3: อย่ามันเละนะ
2: เอามานี
3: ่แต่อีก
4: นี่คนนี้นี่
3: อย่างเงี้ยขาดทุนขายยังไงก็ไม่รวย
4: แต่ไม่ได้คุณมดนี่แล้วอย่างงี้นี่คุณจะได้นี่
3: แล้วอันนี้ด้วยค่ะทองพับด้วยค่ะเพราะว่าทองพับจะตัดหวานจะอร่อยมาก
2: อร่อยมากไอ้เก๋อร่อยจริง
3: อร่อยทำได้ดีมากเลยอ่ะ
2: เพื่อนก็ในกรุงเทพจะกินยังมาส่งดีลิเวอรี่ไม่ได้เนี่ย
3: ส่งไม่ได้ไปวัดไร่ขิงอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ใกล้ที่สุดวัดไร่ขิงจะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ26ถึง12ตุลาเลยค่ะ26เดือนนี้26กันยาถึง12ตุลาแวะไปได้ที่วัดไร่ข
2: ิ
3: ง
2: อร่อยมากนะจริงๆฉันไม่ได้แอป
3: มาเปิดที่กรุงเทพเมื่อไหร่จะเปิดเนี่ยจริง
2: ฉันเปิดแกงไปกินดีกว่ามาฉันลงทุนเองก็ได้เปิดวันนึงฉันตก
3: งาน
2: เอาต้าสมุทรกูไปเปิดอันนี้อีเกตที่ผีบ้านจะส่งน้องมีส่งแบบว่าใส่ได้ไอ้ไปให้อีกิจกินไหมพี่อยากจะส่งไปให้มันกินจังเลย
3: แพ็คลืมถามราคาเท่าไหร่89บาทค่ะ89บาทเท่านั้นเองอ
4: ันนี้มันเป็นความเนียนแบบความเนียนสองเนียนมาเจอกัน
2: อีกิจราคาไม่ได้ยากเสียเหมือนของมึงด้วย
3: แรงมากแรงมากเดี๋ยวกิจมาด่าม
2: ันด่าอยู่แล้วแต่ถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันด่ากูลงในไอจีด้วย
3: 89บาทเท่านั้นใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดว่า

0: ใครที่อยากจะลองไปกินเจลาโต้ขนมหม้อแกงไปเจอล่าสุดได้เลยที่
1: ที่วัดไร่ขิงค่ะใช่ค่ะ
2: แต่เอาจริงนะความนงความเนียนเลยอ่ะมันยังไม่ได้เท่าของอีกินหรอก
0: อ
2: แต่ความอร่อยมันเป็นรสชาติ
0: อร่อยเลย
2: ไทยรสชาติมันอร่อยมันเอาจริงนะเหม
0: ือ
2: นกับเราไปกินไอติมสเวนเซนก
0: ับ
2: ไอติมกะทิสดอ
3: ่
2: ะ
3: อัน
2: นอกป่ะมูดแอนโตไปมั้ยไอติมกะทิสดมันก็จะมีความแต่อันเนี้ยมันหอมกว่าไอติมกะทิสดม
3: ัน
2: หอมมันคือแบบ
0: อร่อยอร่อย
2: มันอธิบายไม่ถูกมัน
0: ถ้าอยากจะไปกินอย่างเงี้ยก็ต้องไปที่
1: วันไร่ขิงอย่างเดียว
2: บ้าแล้วเ
0: ธอก็แล้วไปที่เพชรบุรีได้ไหมไปเพชรบุรีได
1: ้ไหมไม่ค่ะจะเอาแค่งานประจำปีอย่างเดียวสำหรับเจลาโต
2: ้ก็ถ้าเกิดฉันเหมามาอย่างเงี้ยได้ไหม
0: เออได้มามีงานเลี้ยงแล้วเหมา
1: ถ้าเหมาหนูมา
2: เหมาต้องเหมาด้วย
0: ต้องซื้อกี่ถ้วยเนี่ยถึงจะมาได้ทั้งร้านเนี่ย
1: เท่าไหร่ดีละอ้วน
3: เดี๋ยวคุยหลังไมค์แล้วกัน
2: เหมากี่ถ้วยถึงจะมา
0: เอออยากได้งานอ่ะ
2: พี่อยากจะเหมาไปตบหน้าเจ้าของร้านเจลาโต้อ่ะ
0: รู้
2: ไ
3: หมเกณฑ์วันไร่ขิงเริ่มวันไหนครับ
1: วันไร่ขิงเริ่มตั้งแต่วันที่26ค่ะจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้เลยค่ะ
3: 26กันยาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: โอเคไปที่วันไร่ขิงได้เลยครับ
2: อ่ะหนูฝากนะคะสามารถติดตามหนูได้ที่ไหนอะไรยังไงคะ
1: ก็สามารถติดตามหนูได้ที่เพจเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดนะคะแล้วก็ TikTok นะคะแม่เกดแม่น้องฟอร์จูนค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาที่แชร์นะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยมาก
0: คุณผู้ชมก็
2: อร่อยมาก
0: งานวัด
2: รับรองอร่อยมากๆจริงคุณเข้าไปดูที่ Facebook เพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกด
0: ค่ะ
2: ทุกวันนี้กะละแมก็ทำดูสิ
0: ทำแพ็กเกจดี
2: ทำให้ฉันรู้ว่าไงรู้ไห
1: มมีตัวใหม่ด้วยนะคะ
2: มีขนมตัวใหม่ที
1: ่โกโก้
2: ทำกับน้องต้าอู๋ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่บอกกะละแมยังปรับตัวเลยมึงนับภาษาเลยกับคนอย่างพวกเราจะม
0: า
2: ปร
0: ับตัวค่ะ
2: นี่กะละแมยังปรับตัวเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลย
3: ครับผม
0: พัฒนาน
2: ับภาษาเลยกับพวกเรา
3: เ
2: นาะอ่ะไปดูกันเองนะฮะเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดเพชรบุรีโทร0863982004อร่อยจริงๆค่
0: ะ
2: ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณที่กลับมาเจอกันครับสวัสดีฮะ
3: สวัสดีครับ Give me more.

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับ
3: ผู้ชมครับ
4: ครับผม
3: กับรายการอาจารย์อีกเช่นเคยนะครับ
2: ครับผม
3: รายการที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย
5: เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนารีดูเหมาะดูแล้วหัวเราะอาจารย
3: ์บอกแล้วว่ารายการเรานี่ฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะนองท่วมถนน
4: บอกให้บ้านแขกรับเชิญไฟไหม้เราก็สามารถทำงานได
3: ้เรามาอยู่แล้ว
2: มา
4: ดูลิงดูลิง
3: เฮ้ยนี่เขาเข้ารายการแล้วไม่บอก
4: ผัดไทยกูชั่วโมงครึ่งยังไม่ได้กินเลย
3: เฮ้ยเข้ามาโชว์ไส้นะ
6: แจนน้องเลยเอาหัวน้องหน่อยเอาหัวน้องหน่อยน้องสาวทำงานเหนื่อย
4: หนักหู
3: อะไรนะโหมีที่ไหนหนักโ
4: หนี่ขนาดยังไม่ถึงกระหม่อมเลย
6: ไม่ใช่หน้าโหต้องเป็นอะไรนะ
3: หน้าโ
6: หหน้าโมอย่างเดียวเหร

0: ันนี้คือครับ
1: ฮะ
0: ประเดิมเลย
2: ฮะ
0: เรียกได้ว่าเราต้องถ่ายเอาไว
2: ้ถ่ายไว้เพื่ออะไร
0: เก็บเอาไว
2: ้ทำไมครับอาจารย
0: ์เป็นที่ระลึกของพวกเราเพราะว่าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตลกเลยก็ว่าได้รุ่นใหญ่เอางี้แล้วกันสโลแกนของเขาคือตลกมุกเด็ด
1: ตลกมุกเด็ด
0: ตลกมุกเด็ด
1: ตลกมุกเด็ดห้าจังหนับกิ้วดูแล้วไม่เบื่อคลายเส้นคลายสมองเป็ดเชิญยิ้ม
0: โอ้ยาวไปแล้ว
1: เปลี่ยนแล้ว
2: นี่ไม่กล้าจ้างไปลงร้านเลย
1: หลังยาว
0: เรียกได้ว่าเป็นบ้านของพี่เป็ดเชิญยิ้ม
2: เอางี้ดีกว่าตะโกนเรียกของบ้านเลยไหม
0: จะตกลงทำไมมันใส่อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยไม่ใช่มึงใส่แต่สูตรมาแล้วก็หล่อแล้วนะ
1: มันเกี่ยว
0: แล้วกางเกงมึงเข้าเปล่า
2: พี่บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ใส่สูตรมา
3: ใส่สูตรเกงขายาว
2: กางเกงให้มันแมทกับสู
1: ตรแฟชั่นมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกมันมีสูตรแล้ว
2: มันจะไม่แมทกับการแต่งตัวพี่แจ๊สพี่เข้าใจน้องเทปอื่นพี่ไม่เคยว่าเลยแต่เทปนี้บอกแล้วว่าเฮ้ยแต่งตัวให้มันดูเนี๊ยบหน่อยอ่ะพี่ต้อยเอามา
0: ใส่ดีๆสักวันนึงมา
3: ผ้าอะไรเนี่ย
0: อะไรอ่ะ
3: ผ้าอะไรเนี่ย
2: ในใจจังเลยมึงทำแหลกกู
0: ช่วยเดี๋ยวมันจะช้า
2: ใช่
0: ม
2: ัน
0: จะช้าพี่ตามพี่
3: ไม่ตามสนุกละที่นี่สนุกแล้ว
0: เฮ้ย
3: สนุก
4: เลยเฮ้ยมันเป็นทรงไงเลยจ้ามันเป็นทรง
0: ไงทำไมดีกว่า
4: เออหวีผมหวีเป๋
0: เออจะได้ช่วยกันเลยจ้า
3: ก็ไม่กล้าทำ
2: ผู้รุ่นใหญ่ผู้ชมครับตอนนี้ต้อยคืนถิ่นแล้วนะฮะอย่าให้รู้นะว่ามีรายการอื่นติดต่อม
1: าก่อนกลับมาแล้ว
0: เออแต่ไม่ต้องเอาข้างๆไม่ต้องหรอกเอาเป็นแบบทรงในร้อยอะไรเนี้ย
2: ผมเป๋แล้วผมมีเป๋แล้ว
0: เออ
5: น
2: ี่
5: เดี๋ยวมีข้าง
1: ข้างขาวข้างขาวนี่ค
0: ืออ
1: ะไร
0: ตะเข็บไง
1: ตะเข็บอะไรเอาแค่กางเกงเดี๋ยวพอแล้ว
0: เข็บข้าง
1: อ้าวถ้ามีเข็บข้างอย่างน
0: ี้
1: ก็ต้องมีไฮไลท์เข็บข้างเดี๋ยวไม่ได้ไฮไลท์เข้ามา
0: ไฮไลท
1: ์สีเทากำลังนิยม
3: เข้ากระหนวดเข้ากระหนวด
1: เออมันเข้ากระหนวด
6: เปิดช่อง YouTube แปะกลางเลยเออมีไฮไลท์เออแล้วมีไฮไลท์หน่อย
5: ใส่กระดุมให้ม
1: ึงเออใส่กระดุมด้วยเหรอใส่กระดุมให้ด้วยหากนี้ก็ต้องผู้พันแซนเดอร์กันละถ้ามีกระดุมมาต้องผู้พันแซนเดอร์แล้วเอาไม่ยืมละ
5: ไอ้แจ๊ดไอ้นี่ไอ้แจ๊ดไอ้นี่
0: ทำไมคิดจะเอาคืนด้วยเหรอ
1: โอ้โห
0: นี่การแสดงพี่ต้อยเอออ ันนี้เดี๋ยวแล้ว
1: นี่ไอ้เนี่ยตรงหนวดกูอย่าง
5: น
1: ี้
5: ผ
1: ู
5: ้พันแซนเดอร์นั่นแหละแก้วได้เลย
1: เนาะโ
0: ฮโฮโฮโฮแต่ยัง
5: มุกเนี้ยคือไม่ควรเล่น
2: อยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยท่าน
1: ละ
2: กัน
1: ตึกเป็นเลยไม่ได้พี่
2: เอาพี่ต้อยเลย
1: โอ้
2: ยเดินข้างเดินออกนั่นเลย
0: อ้าวดูดิทำไมกำกับ
1: พี่ต้อยข้างนี้
2: พี่ต้อยอีกข้างนึงอ่ะ
0: ไปคบอ่ะ
3: ช่างมันเถอะ
5: เป็ดเขารอนานแล้ว
0: เอางั้นเหรอแล้วแต่พี่
2: โอ้ย
0: พี่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่เป็ดมา
3: พี่เป็ด
1: น้า
0: อา
1: เป
0: ็
1: ดน้าอาเป็ดอยู่ไหน
7: ขอทูลอะไรกัน
0: นี่กับพี่เป็ด
7: ทำไมทั้งรัฐบาลที่ไม่ทันทำไมโอ้หรือยังไง
0: ไอ้แจ๊ดเนี่ยพี่เป็ด
1: ฮะ
0: มึงคิดว่าเด็กส่งน้ำแข็ง
1: ทำไมเป็ดไอ้ก็ใส่เสื้อกล้ามไงไม่รู้
0: อยู่บ้าน
7: กูกำลังสระไอ้ย้อมผมอยู่ไ
3: งย้อมผม
1: ย้อมผมก่อนนะ
7: เออย้อมผมก่อนแล้วมึงมาใหม่ก
2: ันอ้าวแล้วลุงไม่ล้างหัวล้างอะไรดีฮะ
7: ก็กำลังย้อมเสร็จแล้วก็เด็กมันเพิ่งไปตามมาไง
3: เอาเหรออ
1: ่ารีบล้างเลยมันเริ่มโดนหนังหัว
7: แล้ว
1: มันเดี๋ยวมันจะ
7: ทำไงอะ
1: ล้าง
7: หมดไอ้ตั้งล้างไหน
2: มีต้องมีกล้องน้ำไหมครับลุง
0: มีย้อมไหมมีสายยางไหมครับ
7: มันไม่ได้ย้อมตั้งนานแล้วไง
0: มันไม่ทั่วหัวสีมั้ยดิ
2: รอ
0: แ
2: ล้วลูกพี่ต้อยพี่ต้อยไม่ได้
1: เนี่ยจำเลยอาไหม
7: ไอ้ต้อยมึงก็โดนเถอะเล่นกันเองเหรอแล้วยังไงล้างตรงไหน
0: ล้างบอล
2: ลูกมีกล้องน้ำไหม
1: ล้าง
7: เลยกล้องน้ำอยู่โน่น
2: มาสายยางมาสายยางมา
5: ผมไวครับ
0: ค่อยๆล้างดีๆล้างดี
5: ๆใส่ผ้าก่อนใส่ผ้ากันเปื้อน
0: เอาวันนี้ถือว่าได้ดูแลพี่เป็ดมาหลายๆปีที่เราคุยกันมาเชิญยิ้มโอเควันนี้ถือว่าน้องๆมาทำให้กับพี่แล้วกัน
7: โอเคก็ถือว่าเป็นดีอ
5: ่ะมือวางไป
7: คุณนะเอออ
0: ่ะมา
7: ดี
1: ๆนะเข้าแถวกันเลยเข้าแถวกันเลยระวังน้ำตาโดนล่างระวังน้ำตาโดนว่า
7: ฉันลดน้ำพี่อยู่ไรไม่ชอบตกใจเลย บ้างสิมึงไล่ตกใจมึงอยากเล่นก็เล่นเลยเล่นจะได้สนุกเอากูเป็นตัวตลกก็เล่นสนุกได้เลยสบายสบาย
0: อันนี้หยอก
2: คือให้เล่นเลยหรือว่าหูไม่ได้ยินอะไรตอนนี
0: ้ข้างไหนข้างขวา
2: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าคือลุงเป็ดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
0: เป็นไร
2: หูดับ
7: ไม่รู้หูหรือมอเตอร์ไซค์ดับง่ายจังนี่
0: จำไว้ปุ๊บรุ่นใหญ่
7: เอาละ
0: ตรงนี้ตรงนี
2: ้ไอ้ตั้งมาให้ดู
0: มาอันนี้ไม่รอดีๆนะ
2: แล้วสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆ
0: พี่เป็ดต้องย้อมผมเนี่ยทุกอาทิตย์เลยปากเปีย
7: ไม่ต้องร้องย้อมมหายายทุกอาทิตย
0: ์อ้าวแล้วย้อมนานๆย้อม
7: ก็ย้อมเดือนละครั้ง
0: แล้วพี่เป็ดอายุปีนี้เหลือเท่าไหร่แล้วพี่
3: อายุเท่าไหร่อ
2: ายุเท่าไหร่พี
0: ่อาย
7: ุ65แต่ว่าตั้งใจไว้บนไว้ว่าสักอยู่ไว้ได้สัก89
0: โอ้พี่เป็ดแข็งแรงเตะฟุตบอล
2: ยังเตะบอลอยู่เลย
0: กิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมาย
7: เล่นกีฬาเป็นคนชอบเล่นกีฬาสมัยก่อนเนี่ยเตะเล่นบอลบ่อย
3: ชอบเลย
7: ไปเล่นไม่ได้ก็โทรไปเล่น
0: จำไว้ที่ดีๆจำไว้
2: เดี๋ยวครับมึงเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยว
7: ไม่ใช่กูได้กลิ่นมันไม่ใช่
0: ยังไม่หมดท้อง
7: ไม่ใช่
0: กูจริงๆครับผม
7: เขาใช้ยาสระผม
6: ยาสระไงฮะ
7: นายยาสระที่ไหนเนี่ยคุณได้กินสบู่นี่ขึ้นถูตัวกูอะสบู่ถูตัวกูอะสบู่เนี่ย
6: ยาสระมันแตกครับผม
0: อ๋อเปลี่ยนขวด
6: ก็เลยเอาใส่ในขวดที่แทงไงฮะ
7: โอ้ยนาย
6: ฮะพูดอะไรว่าเป็ด
2: เฮ้ยไอ้ตั๊ก
6: นี่มันทำให้เป็ดนะเว้ย
7: ไม่ใช่ครับกูก็ด่าหมดเลย
0: น
7: ี่
0: พี่มันเปลี่ยนขวดมันแตกมันใส่ขวด
2: กูรู้นะว่าระหว่างที่มึงพูดเนี่ยใจตุ๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บตุ๊บปั๊บ
0: ให้บอกให้หมดข้างๆนี้ฟังประวัติพี่เขาด้วยกว่าจะมา
7: อยู่ลำบากสมัยก่อนในชีวิตมันลำบากลำเค็ญกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้ในนู้นตั้งแต่กันแค่นี้อยู่
0: แล้วทุกวันนี้แหละครับ
7: ก็ยังเท่าเดิม
0: ไม่ยืด
7: โตขึ้นมามากมาย
0: แล้วทุกวันนี้มีเวลาพักผ่อนเหรอพี
7: ่ก็มีออกกำลังกายกัน
3: สบายด้วยเรานิ่งจังเลย
0: คือพี่เป็ดก็ชอบออกกำลังกาย
7: ชีวิตมันมีความสุขกว่าเราได้หรือเปล่าเขาไม่ตีกอล์ฟเราก็เล่นฟุตบอล
0: พี่เป็ดเคยเป็นครูมาก่อนด้วยเหรอพี
7: ่เป็นครูมา2ปี
0: แล้วก็นายธนาคาร
7: ก็อยู่แบงค์บ้าง
0: แต่ตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะทุกคนไม่รู
7: ้
0: ด็อกเตอร์แล้วนะด็อกเตอร์ธัญญาโพวิจิตร
7: น
0: ะตอนนี้ได้ด็อกเตอร์แล้ว
7: ครับ
0: สาขาอะไรอะไรยังไงพี
7: ่สาขาวิทยาศาสตร์กีฬาปัญจการกีฬาใช่ไหมพอเราเรียนกีฬาเราชอบกีฬาเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้านนี้มาประสบการณ์
0: เรียกได้ว่าพี่เป็ดทำอะไรพี่เป็ดเดี๋ยวเขาล้างเขาเองตรงนั้นอ่ะนี่เขาไม่ได้นอนติดเตียงไงเขาลุกเองได้ล้างเองได
7: ้มึงเอาไอ้ตัวเหี้ยออกไปใช่ไหมมึงไม่ไหวจะพักเลยจ้ะแค
0: ่มันนึกว่าพี่นอนติด
7: ก็สะอาดแต่มันจะไม่ไปสะอาดกูสะอาดของกูเองนะ
0: ล้างก้นด้วย
7: ไม่ต้องกูล้างกูเอง
0: ไม่ต้อง
7: ไม่ต้อง
0: เขาไม่ได้นอนติดเตียง
7: ไม่ได้ติดเตียงแค่หูดับหูดับข้างเดียวแค่นั้น
2: นี่แค่ป่านอสกูไม่เอาป่านอสจุ่มน้ำเลย
7: พวกมึงมีแต่แกล้งทำไมชอบแกล้งคนวะกูแอบดูตั้งหลายครั้งอ่ะมึงแกล้งแต่ละตัวนึงแกล้ง
6: พวกหมดกูเห็นว่า
7: เฮ้ยมึงอุ๊ยไปจังเลยก็ไม่รู้
2: วันนี้ผมขออนุญาตเข้าบ้านเนาะขออนุญาตเข้าบ้านดูทุกซอกทุกมุม
7: อยากได้ดูอะไรอยากดูเลย
6: มาๆๆดูเลยมาดูบ้านกันป่ะ
0: โอเคไอ้แล้วพี่เขาทำไง
7: ดูเลย
2: ไปดูไป
0: โอเค
2: เดี๋ยวครับ
0: อาบน้ำให้เรียบร้อยนะ
7: อ้าวแล้วกันไปกันแล้วกูอยู่อย่างนี
0: ้
7: เหรอ
0: ห้องเสื้อผ้าพี่อยู่ไหน
7: แล้วอยู่ข้างบนเนี
0: ่
7: ย
0: เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนให้พี่เป็ดขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวไปนั่งคุยกันแบบสบายๆนะพี่นะโอเค
7: โอเคดีไหม
0: พี่ก็เพล
7: ิน
0: เฮ้ย
7: โอ้มหายไปหมดเลยวะ
0: ไปนั่งรอพี
7: ่แล้ว
0: ไปนั่งรอพี
2: ่คือลุงไปเสร็จหลังนี้ประมาณเท่าไหร่
0: ครับผม
2: ฮะประมาณ
7: หลังนี้ไปเสร็จ
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
17: ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
19: โทรออก
20: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
21: เออรู้แล้ว
22: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
23: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
24: ่ Say something
22: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
23: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
25: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
26: นี่เลย
27: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
25: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
26: ตีเปล่า
25: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
23: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: างพี่เป็ดจ้า
1: เป็นไงล่ะถึงบอกแล้วไงให้แต่งตัวดีๆ
0: จะเปลี่ยนชุดเสร็จยังอ่ะพี่เป็ดอ่ะ
2: เอาหมอเสงใช่หมอเสงไหมเอาไม่ใช่บ้านหมอเสงเนี่ย
3: หมอไอ้คุณไม่ได้ขายแค่ดองเลยว่าเดี๋ยวก่อนพี่เป็ดทำไมไปใส่ชุดมาซะเต็มขนาดนี้พี
2: ่นี่ปกติชุดอยู่บ้านสบาย
3: วันนี้เรามานี่เดี๋ยววันนี้ยังไงก็มาบุกบ้านพี่เป็ดแล้วให้พี่เป็ดแนะนำแต่ละห้องแต่ละห้องเพราะว่าโอ้โหมันเยอะแยะมากเลยพี่
2: คือบ้านหลังนี้เนี่ย
4: กี่เอเคอร์ครับลุง
2: ประมาณ 1,800 เอเคอร์ไม่บ้าน300กว่า
3: ไร่เกือบไร่เกือบไร่อ่อนไปนิดนึงอ่อนไปนิดหน่อยโอเคนี่ห้องถูกแล้ว
1: ใช่
3: เข้าไป
1: ไปไป
2: มาครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บรองเท้าม
4: าดูนิดนึงจะบอกว่าลุงเป็ดนี่ชอบรองเท้ามากเฮ้ยคู่นี้ก็สวยนะเนี่ย
3: นี่มารองเท้าของพี่เป็ด
5: ไหนเนี่ยที่ผมให้คุณดูเนี่ยเ
3: ด
5: ้อ
3: พี่ดูคู่นี้ดีกว่า
0: อันนี้ใส่เดินมากเลย
3: ใส่เดินมากสบายครับ
2: พี่หนุ่ยรองเท้าในห้องก็เยอะแยะมันโชว์รองเท้าแตะ
5: ดูกล้องเข้าไป
3: ตั้งแต่รองเท้าสตั๊ดเลย
2: นี่ไอ้นี่ก
4: ็
3: ตัวแท้แล้วนี
2: ่หลุยตอง
3: นี่หลุยตองใส่ครั้งเดียวมั้งตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใส่
2: แต่คู่นิสกาเนี่ยเหมือนสุดที่ผมดูใส่ที่
3: ผมใส่ผมจริงหมดเลย
2: ครับแปดครึ่งครับผมใส่
3: แปดครึ่งใส
2: ่ได้นะใส่ได้
3: แปดครึ่ง
5: เขาให้แล้วแหละ
1: เจ๋งมาก
2: ครับมาม
3: ึงนี่ได้หูยก๊อปเกรดเอขนาดน
2: ี้แล้วสีเหลืองด้วยเยลโล่เชิญยิ้ม
3: เข้าเลยสดทิ้งเลยนะโอเคใส่พอดีปะเนี่ย
2: พอดี
3: พอดีครับผม
2: พอดีเข้าไปข้างในเท้าอยู่ยืดได
4: ้เดี๋ยวก่อนจะผ่านไปจะบอกว่าสิ่งที่ลุงเป็ดนับถือและยึดเหนี่ยวครูบาระยะชาตินะ
3: ขออนุญาตเขาเพิ่งทำกรอบมาให้เพิ่งเสร็จ
4: คือจะบอกว่าครูบานี่เป็นแบบว่าสิ่งที่นับถือมากนะคุณผู้ชมฮะ
3: จะมาบ้านพี่เป็ดประจำจะมาจำวัดที่บ้านประจำ
4: ครับ
3: ทุกครั้งเวลาลงมากรุงเทพ
4: นี่
3: ผมมากรุงเทพ
0: ครับผม
4: ยังมีอีกหลากหลายนะคุณผู้ชมคือลุงเป็ดเสร็จหลังนี้ประมาณเท่าไหร่
3: ครับผม
4: ประมาณ
2: หลังนี
6: ้งานเข้าทีมอาจารย์ซะแล้วล่ะครับเพราะดูจากสีหน้าแต่ละคนนั้นนี่น่าจะไม่ใช่การแกล้งแขกรับเชิญอย่างแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปดูกันเลยครับ
3: เฮ้ยพี่เหรอครับพี่ไม่มันมาเข้ามันเยอะไปไงเบียดกันไปเบียดกันมา
7: ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ของกู
3: ฮะ
7: อันนั้นไม่ใช่ของกูไม่รู้ใครมาวาง
3: ที่แตกอ่ะ
7: เออไม่ใช่ของกู
3: แล้ว
7: กูนี
3: ้เอาแล้วนี่ของใครอ่ะ
7: ไม่รู้ใครมาวาง
4: นี่เฮ้ยคือทุกคนผู้ชม
7: กูนี่กูนี่ถ้าอันนี้แตกก็ยุ่งเลย
3: โอ้เวร
7: นี่ราชวงศ์ฮั่นนะเนี่ยราชวงศ์ฮั่น
4: ไหนฮะ
7: ฮั่นเน่
3: แต่อันนี้ไม่ใช่ของพี่
7: ไม่ใช่ไม่ต้องใครมาวาง
4: จะบอกคุณผู้ชมดูภาพเมื่อกี้นะฮะ
3: โอ้ยังไงเนี่ย
4: ตั๊กพี่เบิร์ดพี่นุ้ยนครคุณแจ็ค
8: ใจหายดิ
4: ไอ้ตั๊กอยู่
8: เออ
4: แ
8: ก่ไปได้แล้ว
3: ไปห้องไหนต่อ
7: ไป
3: แ
7: ล้ว
4: มาอุ้ย
3: นี่จะมุมเป็นมุมเว้นตา
2: อู้เยอะๆนะโอ้โหเป็นเรื่องละไปห้องเสื้อผ้าเลยดีกว่า
3: ถือว่าจากไหนอะไรถามเขาก่อน
2: อันนี้อะไรมาซื้อไหนมา
3: อ
2: ุ้ยนี่เป็นไม้ด้วย
7: ไม้สิเอาสิเอาไปเลย
8: เห็นไหม
7: มีใครอยากได้อะไรเอาไปหยิบไป
8: เฮ
7: ้
8: ย
7: เฮ้ยคนไหนชอบมาไหน
2: เออน
5: ี่สวยงามมากโอ้ใส่พอดีเลยเป็ด
7: ยังไม่ทันใส่เลยพี่จะร่อนเลยพี่อ่ะ
2: ปากเนี่ยปากหวาน
7: จะร่อนนะพี
3: ่ตักใส่แว่นเนี่ยบอกไปเอาพี่เขาให้ไปสิมาเลยมันได้ครบ
7: นี่ผมเกรงใจขอบคุณ
3: อย่า
7: เ
3: ลยใ
7: ช่ครับเกรงใจ
3: เดี๋ยวกูมีของให้มึงเดี๋ยว
2: เฮ้ยเดี๋ยวเรื่องแล้วไง
3: พี่ไปไหนตรงนี้ยังไม่ครบเลยหนีละ
7: มึงไม่บอกกับแว่นนะมึงบอกกับตามนี้จอดใต้ดินแล้วหลับสบาย
4: พี่ไปเอา
7: ใช่มึงบอก

0: คุณครับพี่ปิดตาปั๊บ
1: โอ้แดงไปเลย
0: เข้าไหม
1: เ
0: ชียบ
2: เฮ้ยพี่เบิร์ดโอเคเลย
0: พี่รักน้ำไหมฮะ
3: โอ้ยไม่เอาไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะสองอัน
3: ครับผม
1: เนื้อตก
3: ดีครับผม
1: พี่เป็ดเลือกแว่นเก่ง
2: เขาดูเป็นเข้าวันหน้าเลยอ่ะ
4: พี่วอดเลยแบนไหมพี่วอดเลยแบน
5: โอ้โหเข้าทางเลยตัวนี้เข้าทางเลยอ่ะสวยเลยอ่ะ
1: เอาแล้วกูแว่นตีใหญ่เอาแล้วอันนี้ได
5: ้อันนี้เหมาะ
1: พี่อันนี้เหมาะ
0: ถ้าป่าโนชเชิญยิ้มดูเทปนี้อยู่นะฮะป่าโนชเชิญยิ้มครับ
1: ไปนะห้องนี้
0: วันนี้ผมมาบ้านลุงเป็ดทุกคนมีแว่นใส่หมดเลยนะฮะเตรียมไว้นะครับผมเฮ้ยอันนี้นี่กล้องมานี่นิดนึงผมอยากให้คุณได้เห็นภาพนี้นะฮะภาพแห่งความทรงจำภาพแห่งความสำเร็จของต้นตระกูลเชิญยิ้ม
1: นี่ละครในชีวิตตอนเบิร์กพอยต์ในสมัยก่อน
0: ไอ้แจ๊ดที่เห็นมีใครบ้างไอ้แจ๊ด
4: อ้วนเชิญยิ้ม
0: พี่อ้วน
4: อนุ่มอาเป็ดอโนดรู้จัก
1: อันนี้4คนเลยนะสี่คนพี่อ้วนตายพี่สีหนุ่มก็ตายแล้วดูไอ้คนตายนี่ยืนหมดเลยนะพี่ถ่ายจะไม่ตายกูจะไม่ตายแค่หูดับเรียกแค่หูดับเห็นไ
0: หมหูเริ่มดับแล้วอ่ะพี่เอาแล้วกัน
1: แต่ตามอายุขัย
0: แล้วพี่ดุ้ยพูดให้คิดด้วยนะคือที่ยืน
1: ไม่คนนั่งนี่อาจจะติดเตียง
4: หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ย
1: พี่เป็ดนั่งนี่ดีกว่าพี่ไอ้พี่เป็ดนั่งนี่
0: ใช่ครับมา
1: เรียกว่าต้องบอกเลยนะว่ารายการตลกแรกๆเริ่มแรกๆเลยพี่เป็ดนี่สมบุกสมบันมากเลยนะ
0: ยุคบุกเบิกเลยไม่ว่าจะเป็นหนัง
1: ขนาดไหนพี่เป็ดครับ
6: โอ้โหสมัยนั้นทำมุมหัวเราะทำสังกะสี
1: เอ้ยอะไรพี่ต้อย
7: เอาล่ะสิครับทีมงานเตรียมอ้อยมาไว้ทำอะไรกันแน่จับตาดูพี่เป็ดไว้ให้ดีๆนะครับ
1: อะไรฮะ
0: อ้าวเดี๋ยวนี้กินได้แล้วเหรออ้าวทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช่เขาจะหมั่นเที่ยวพี่เป็ดเขาจะหมั่นเที่ยวใครแทะปุ๊บเนี่ยเขาจะแทะตามเขาจะแทะตามอยากมาเขาไม่ค่อยกินหรอกอยากเขาแทะตามเขาเข็ดฟันเขาเสียวฟัน
6: เสียวเหรอ
1: เขาเสียวฟันเขาเสียวฟันใช่เขาเสียวฟัน
0: ทำไมอ่ะ
1: มันเสียวฟันอ่ะเหมือนคนมาตีกลัวลูกโป่งเห็นนะ
5: ใช่
1: ส
5: ังกะสีเห็นไหม
1: ครั้งหนึ่งสมัยนั้นไอ้โน้ตไอ้คนต้องในตัวอีกเนี่ยพี่ไอ้หนุ่มพี่ท้ายไอ้ฮะ
4: ปวดเขา
5: เรื่องที่ปริชาติสะพานควาย
1: ครับพี
5: ่รถขายอ้อยเห็นไหมมันแข็งเป็นตู้เย็น
6: เลยก็ไปซื้อแอบไปซื้อมาคนละอันแล้วก็มายืนแทะแล้วไอ้รถขายอ้อยมันไปมึงคิดว่ากูต้องวิ่งตั้งสะพานควายเพื่อหาไอ้รถอ้อยถ้ากูถืออยู่ด้วยกูไม่กลัวถ้ากูเกี้ยวด้วยกูไม่กลัว
4: แต่ถ้าเห็นกัดอยู่ตอนน
5: ั้นแต่เห็นก็กัดตอนไม่ได้เดี๋ยว
1: มันเสียวฟัน
5: มันเสียวฟัน
1: แล้วตอนที่เขาแกล้งอ่ะเขารู้แล้วใช่ไหมพี่ว่าพี่เป็นอย่าง
5: น
1: ี้
5: เขามันรู้ไงพวกไอ้โน้ตมันรู้ไงกูต้องวิ่งตั้งสะพานควายเพื่อจะหาอ้อยมาสู้กับมัน
0: เมื่อกี้พี่ด้วยบอกว่าอยู่ลุงเป็ดมากี่ปีนะ
1: 23ปี
0: 23ปีจัดตอนนี้เลยขอดูช่วงที่พี่เคยเล่นลุงเป็ดตอนนี้เลยแบบไม่นัดเลย
1: ก็มุกภาษาใต้พี
0: ่ขอฟัง
1: พี่เป็ดคนดีแน
4: ่ตาย
1: อ๋อเป็นไรตายอ่ะ
4: คนปากตาย
1: อ๋อคนปากตาย
4: ไม่ใช่เป็นไรตาย
1: เอ้ยอย่างภาษาภาคกลางกับภาษาภาคใต
4: ้แรงไม่เหมือนกันหนุ่ยเออ
1: ไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนกันหนุ่ย
1: อ๋อเอ้ยอย่างไอ้สับรถ
4: ไม่เอาหน้าได้ไหมเอาแต่เสียง
2: เล่นได้ด้วย
1: พี่เป็ดเวลาเล่นเขาต้องทั้งตัวเขาไม่เล่นขยักขยอกสับปะรดเรียก
4: อย่านัด
1: แล้วอย่านัดอ่ะ
4: อย่านัด
1: เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกัน
4: มันมากลันนัด
1: สำเนียง
4: สำเนียง
1: สำเน
4: ีย
1: ง
4: สูง
1: ขึ้น
4: ตามสำเนียงสำเนียงการ
1: พูดพร้อมกันดิไปตลาดนัดไปซื้อสับปะรดกับอย่านัด
4: ไปร้านนัดไปซื้ออย่านัดแต่อย่านัด
1: สร้างนัดเลย
4: สร้างนัดเลยตายกะที
0: คนสีไหนอ่ะคนสีไหนอ่ะ
5: ผมอ่ะ
0: คนสีไหน
5: ผมของกรุงเทพอ่ะ
0: คนกรุงเทพทีนี้
1: จะพูดใต้ทำไมอ
4: ่
1: ะ
4: ได้ไม่ดีก็ทิ้งกู
0: คือจะบอกคุณผู้ชมที่ไม่ทานวิดีโอไม่ทานคาเฟ่จะบอกผู้ชายคนนี้คือในการวางคาแรคเตอร์ให้กับตลก
1: แต่ละคนวางหมด
0: วางคาแรคเตอร์ลุงดูจากอะไรอย่างน้าเอ๋เอ้ย
1: ต้องเป็นอย่างนี้พี่ตุ้มตา
4: ไอ้เอ๋นี่มันออกจากโรงพยาบาลบ้า
0: จริงนี่
1: จริงเหรอครับ
4: ใช่แล้วมันไม่มันพูดแล้วก็ไม่เอ้ยมันเ
6: าเฮ้ยตัวนี้ถ้าเอามาเล่นนะก็เหมือนกับพี่เดือเอาสายันมาเล่นนะก็เราเล่นระวังคาแรคเตอร์มันพูดเร็วปั๊บเราก็เลยเอาไอ้ตูมตามมันพูดช้าก็มาคอนทราสต์กัน
8: ชูยืน
6: ทฤษฎีมันอยู่แค่ตรงนี้เอง
9: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลายังมีหนอนมา
10: แต่ชอนี่แค่แต่ก็แขวพี่พะพังเน
9: ี่
10: ยอ
9: ่ะใครวะคุณอ่ะผมเขาแล้วก็คุณต่อไม่ได้ออก
10: กูเป็นหัวหน้ามึงนะ
9: หัวหน้าก็ไม่ใช่หัวพ่อกูนี
6: ่ทฤษฎีของตลกนี่จริงๆเนี่ยตลกมันเรียนรู้กันได้มันสอนกันได้
2: นี่เขาบอกว่าเขาตลกไปแล้วแต่กำเนิดเด็กคนนี
11: ้แต่มันไม่ได้บอกใครนะเพราะว่า
1: เป
11: ็
1: นไง
11: มีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียง
2: ไม่ได้บอกใคร
11: มันปะทุขึ้นมาเองครับผมนี่เล่นใช่ไอ้มุกพวกท่องจำอะไรครับผมก็เล่นหมดเล่นอะไรนกกระจอกนกกระจอกผมเล่นเพื่อนแต่ตอนไหนตอนขวบกว่าเราก็สะสมมาเรื่อยๆแต่เราไม่ได้บอกใคร
12: ไอ้กระตัว
11: หัวกระต่ายนะผมเล่นหมดใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็แบบถึงทราบผมถึงเก่งทุกวันนี้แบบไม่มีใครเอาผมอยู
4: ่ขอโทษนายแม่ลงไปเลยตลกสักเล่นได้ไหมครับ
6: ผมถูกไล่ลงคาเวทีเลย
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวะ
19: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
20: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
23: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
22: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญ
23: โทรออก
24: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ2553
25: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
24: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
26: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
27: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอาเธอเป็นไง
28: อะไรอ่ะประธาน
24: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
2: งาน Blind Date ว่ะชวนกันไปงาน Blind Date ให้หน่อยดิน
1: ี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกเหรอ
3: ปิดข้างใน
4: สวัสดีครับ
5: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
1: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูป่ะเนี่ย
4: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
1: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับไอ้ดีเลย
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
6: น่ารักก็รักเยอะ
1: ๆรักครับ
6: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
1: ่เจ๊
7: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
8: เบย์นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
6: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
9: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: บอกว่าพี่เป็ดเขาไม่ได้เป็นตลกมาก่อนเขาทำงานเป็นครู
2: ผมเนี่ยถูกไล่ลงผมถูกไล่ลงคาเวทีวันที่ผมไปเล่นที่นครสวรรค์คณะสี่ทะเลนในยุคนั้น
1: อันนี้ไม่ใช่เชิญยิ้มใช่ไหม
2: เชิญยิ้มยุคแรก550 บาทเล่นสวนอ่ะ
1: ไปต้องไกลมาก
3: ไปลอง
2: ครั้งแรกไปลองครั้งแรกกูอยากลองเพราะกูเล่นในแบงค์ยังไงก็ขำกูเล่นในเพื่อนกูดูยังไงก็ขำ
1: มั่นใจ
2: แล้วมั่นใจตอนนั้นน่ะใช่ไหมพอไปถึงปั๊บโอ้โหคนเต็มคนเต็ม
1: รอดู
2: อาหารเลยรอดูคนเต็มศูนย์อาหารเลยพอขึ้นไปพบกับตลกคณะสี่ทะเลนขึ้นไปปั๊บ4 คนแล้วเล่นพอปล่อยมุกแป๊กปล่อยมุกแป๊กปล่อยแป๊กไอ้นั่นปล่อยล่วงล่วงล่วงล่วง
1: ไม่ข
2: ำไม่ขำเงียบสนิทมีผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงสีกีครึ่งต้นถือแก้วเบียร์ที่เป็นหูขอโทษนายแม่ลงไปเลยตลกสักเล่นแล้วไม่ขำ
4: ได้ยินไปไง
2: ก็หมดหันหน้าไปมองกันแล้วก็เลิกลักแล้วก็มองกันครับสวัสดีครับ
1: มาเลย
2: พูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะก็ครับสวัสดีครับแค่ครั้งแรกในชีวิตอ่ะ
1: ก็ลงจากเวทีเราหันกลับมามองมันในใจคิดว่า
2: สักวันหนึ่งมึงต้องมาคำนับกูหน้าจอทีวีมึงจำไว้
5: ใครจะไปรู้ว่าจากวันนั้นวันแรกวัน550 บาทคุณผู้ชม
1: ใช
5: ่ณวันนี้มีแบบอลังการมากแล้วตอนนี้นายเอ๋เดินทางมาถึงวันนี้ครับนายเอ๋ครับ
6: เฮ้ยมายังไง
5: พี่เป็นใคร
1: พี่ตุ้มตาม
5: ฮะ
1: ตุ้มตาม
5: ตุ้มตาม
1: พี่ต้อยตุ้มตาม
5: โอเค
6: เฮ้ยมายังไง
7: จะไปมาเร็วหน่อยแล้วนะ
6: บ้านพี่
7: กลับมา
6: เนี่ยเขา
7: เออ
6: ให้
7: มา
6: จ
7: อ
6: ดไทย
7: พ
6: ี่
7: รักกันนะเอ๋ไม่เข้าใจเหมือนกันนะที่ต้องคุยกันจะ
6: ทำ
7: งาน
6: เปิดไม่ยินดี
5: ชอบมาก
4: ชอบพี่เอ๋มากเลยใช่ไหม
5: ครับ
4: ใช่
5: จะบอกว่าเด็กคนนี้ฮะเป็นคนสอนพี่หนูเดินนกกระยาง
3: ไอ้นี่แล้วเหรอ
5: นี
3: ่จริงเหรอ
5: นี่เรื่องจริง
7: จริงป
4: ่
7: ะ
4: ใช่
5: แต่ไม่มีใครรู
4: ้ใช่ตอนนั้นผมไปซื้อขนมแล้วพี่หนูมากับพี่หลุยพี่ชายอ่ะมาพี่หลุย
3: แล้วก็
4: แล้วพี่หลุยเขาแนะนำผมรู้จักเฮ้ยไอ้หนูนี่น้องกูนี่ตลกที่สุดในหมู่บ้านเลยแล้วผมก็มองเขาสงสัยพี่หลุยไปบอก
2: เลยตอนแรกไอ้หนูก็ยังไม่รู้ใช่ไหม
4: ยังไม่
2: รู้ใช่ไหมไอ้หนูยังไม่รู้ใช่ไหม
4: พี่หนูก็ปกติ
2: ไอ้
4: สอนมีอะไรตลกให้น้าป่ะวะ
1: พี่หนูถาม
4: ผมบอกเอามา5 บาทจริงๆบอกมา5 บาท
3: ขายถูกก็
4: ได้ปุ๊บผมก็จำได้แถวบ้านผมไม่พวกเด็กเปิดกระตูแล้วมันมีพวกเดินนกกระยางอะไรมันเดินเลย
5: เขาด้วย
4: ใช่ตอนเด็กมันเดินเหมือนเอามาใช้ทุกวันเลยแต่ผมไม่ได้บอกใคร
2: ไม่ได้บอกใคร
4: 5 บาทแท้ๆ
2: แท้ไอ้หนูให้5 บาท
4: ใช่
2: มึงเป็นคนสอน
4: แต่ผมไม่ค่อยบอกรายการ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวไอ้บ้านมึงไฟไหม้
4: เช่าเขาอยู่อ่ะไม่ไปเลย
5: อันนี้คือได้สาระนะเสียงหัวเราะแล้วให้รู้ว่าการต่อสู้ชีวิต
1: ความอดทนความพยายามพี่เป็นคนที่มีความพยายามมาก
5: เหมือนเด็กคนนี้ฮะเด็กคนนี้ฮะ
4: สมัยก่อนคือ
5: ลงทุนไปไง
4: ไม่คงไม่ได้กับการลงทุนแต่มันสมองเราคือต่างหมู่บ้านเนี่ยเขาเห็นว่าตอนนั้นผมเล่นตลกคำไง
3: หมาย
4: ครับแม่ก็บอกเฮ้ยมีงานวันเด็กเอาไอ้นี่ไปท้องโชว์เล่นคนเดียวเลย1 ชั่วโมงเจ้าของหมู่บ้านถูกใจให้ผมมา200,000แล้วตอนนั้นประมาณ5 ขวบ
5: นะ
4: จริงๆฮะให้ผมมา200,000ผมว่าให้แม่เลย150,000แล้วเก็บไว้ประมาณ50,000เก็บไว้อยู่ทุกวันเนี้ยเก็บไว้ว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ตอนเราเด็ก5 ขวบเนี่ยเราหาเงินได้200,000แล้วเลยเก็บไว้50,000แล้ว150,000ให้กับแม่ผมก็ยังจำติดตัวทุกวันเนี
5: ้ย
4: บัญชีอยู่เลยแต่วันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวถ้ามีออกเทปผมเดี๋ยวผมจะ
8: ดีนั่งคู่กันเลยนะไอ้นี่ก็เก่งแต่เด็กไอ้นี่ก็ประเสริฐตั้งแต่เด็กทั้ง2 คนนี้แบบสวรรค์ชั้นไหนนะที่สร้างเขา2 คนนี้ขึ้นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องมึง2 คนนิดนึงขอฟังพี่เป็ดก่อนได้ไหมมึง2 คนนี้มันเลิศเลยแล้ว
4: ไม่ต้องถามผมไง
5: พี่ที่บอกว่าชอบทำข้าวพี่เป็ดชอบทำข้าว
2: เป็นคนที่ชอบทำอาหารเป็นคนที่มีความสุขมากถ้าเวลาพักพวกมาบ้านจะทำให้กินเนี่ยมีความสุขมาก
1: แล้วเมนูอะไรอ่ะพี่ทำ
2: ทุกเมนูจะกินนะเมนู
5: อร่อยอร่อย
1: เดี๋ยววันนี้ใต้หมดเลยป่ะครับพ
2: ี่ของใต้เดี๋ยววันนี้จะทำให้กิน

0: าร
1: เต็มโต๊ะ
0: ตื่นตามาก
2: นี่ไงน้ำปลาพริกที่ทำให้ที่เหลือสั่งข้างๆร้านเนี่ย
3: อ
2: ้าว
3: ผมมีน้ำปลาพริกอย่างเดียวทำ
2: คร
3: ับโหเห็นทำอยู
1: ่แหมหลักฐานฟ้องอยู่ในครัวนี่พี่ทำหมดแล้ว
4: นะลองเลยลอง
0: วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งลุงทำกับข้าวกี่วันครับเนี่ย
2: แล้วแต่แขกจะมาที่บ้านเองแต่ทำส่วนบ้างจะทำเยอะเพราะว่าลูกสาวก่อนไปเรียนทำให้ลูกสาวกิน
4: เงียบกังกิ๊บตอนนี้ไม่คุยกันเลย
3: ไอ้นี่ก็ปกติพูดเก่งไม่พูดซะงั้น
4: ไม่พูดเลย
0: ไม่นึงมันต้องแบบว่าให้รู้สึกว่ารสชาติอาหารเนี่ย
1: น้ำพริก
0: มัน
1: นัว
0: ไม่ใช่
1: มันอร่อย
0: ไม่ใช่
1: มันจัดจ้าน
0: อย่าเพิ่งเดาดิรู้สึกว่าอาหาร
1: เดาไม่ถูกเลยแหละสามอย่างมันอร่อยมันอร่อยเดี๋ยวเอ้ยพี่เป็ดเมื่อกี้ที่บอกว่าจะทำร้านกาแฟอะไรอ่ะ
2: บอนข้อตั้งใจจะทำร้านกาแฟอยากทำกาแฟเป็นร้านอาหารด้วยก็คือชื่อร้านเชิญยิ้มคาเฟ่ไอเอ็นบีคือจะเริ่มเปิดก่อนจะในปลายปีนี้สองที่คือตอนนี้กำลังที่อยู่ที่สายไหมที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งก็คืออ่อนนุช
0: จะบอกว่ามันอร่อยมากนะคุณผู้ชมนะ
1: ครับต้องถามเป็นจริงๆจังๆแล้วพี่เป็ด
2: ครับ
1: ว่าทำไมพี่เป็ดถึงชอบการเรียนบอกว่าแล้วพี่เป็ดเป็นคนใส่ใจ
0: คือตบเป็นด็อกเตอร
2: ์ไม
0: ่เป็นด็อกเตอร
2: ์หนึ่งวันหนึ่งลูกเกเรฟอมเนี่ยมันเกเรมันไม่เรียนหนังสือเมื่อมันไม่เรียนหนังสือเราเป็นพ่อเนี่ยเราก็เคยเกเรกรรมมันก็สนองเราแล้วทีนี้พอเราจะปล่อยให้มันไม่เรียนหนังสือไปเลยเราต้องหาวิธีการแก้การแก้ปัญหาเราแก้ทุกทางแก้ทุกแบบแก้หลายชนิดแก้ทุกคนทุกอย่างแก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้มีทางเดียวคือกูทำงานไปด้วยกูจะเรียนให้มึงดูมึงจำไว้ก็ไปสมัครเรียนรามคำแหงเจ้ามันนึงมาถึงมันยกมือไหว้มันบอกพ่อเราก็เงยนะอ้าวว่าไงต่อไปผมจะเรียนหนังสือแล้วนะเชื่อไหมน้ำตาไหลแบบโอ้โหไหลแบบโอ้โห
3: ท่าไหล
2: มามาหาเลยบอกแค่คุณพูดผมมีความสุขมากแล้วคุณไม่ต้องเร่งมาเรามาคุยกัน
5: ผลจากการทำให้ลูกดูจนสำเร็จ
2: ใช
5: ่แม่พ่อเนี่ยจะเป็นฮีโร่ของลูก
2: เดี๋ยวสิคุณยังไม่จบ
5: ผมไม่เรียนจบนะผมกำลังภูมิใจที่พี่พูด
0: แล้วพี่เบิร์ดว่าอย่าเพิ
5: ่งผมกำลังภูมิใจที่พี่ทำให้ลูก
6: กันเนี่ยพ่อกันที่เป็นอย่างเงี้ย
5: ผมกำลังชื่นชมว่าพี่เข้าใจนะว่าเป็นพ่อทั่วไปก็จะดุ
0: ต่อย
5: จะว่ายิ่งหายห่างกันไปเยอะแต่พี่ทำให้ดูไงเหมือนแจ๊สจะทำให้ลูกดูเปิดเบียร์นั่งกินลูกก็เปิดมานั่งกินเรื่องข้าวก็กินด้วยกัน
3: สตาร์จากด้วยกันแต่ตอนนี้ไปยาวผมเยอะแล้วครับตอนนี
2: ้รู้ไหมวันที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยมาอะไรเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยบอกคุณเป็ดแน่ใจเหรอที่จะเรียนเกษตรบอกแน่ใจครับ
1: มันหนักใช่ไหมพี
2: ่โอ้มหาลัยเกษตรมหาลัยของรัฐ
1: โอ้
2: ถ้ากูจบขึ้นมาสง่างามไอ้พวกที่เคยดูถูกไว้ตลกคาเฟ่มึงจะต้องมาคารวะกูมึงจะต้องมาสะดุดีกูพอไปเรียนปั๊บไม่ได้ยังง่ายอย่างที่คิดเลยยากมากมากสอบภาษาอังกฤษกูสอบภาษาอังกฤษตก6หน7หนนะ
1: ซ้อมแล้ว
2: เขาสอบเดี๋ยวมาอีกแล้วอาจารย์กูอ้าวมาอีกแล้วตอนแรกมาดีเห็นคุณเป็ดอ้าวคุณเป็ดเรียนได้เหรอเรียน
3: ครับ5รอบผ่านไป
2: เริ่มใส่แว่นเริ่มมีหมวกเริ่มมีเสื้อคลุมเริ่มปิดบังจนสุดท้ายบอกเฮ้ยกูไม่เรียนดีกว่าวะกูยอมแล้ววะต้องกูตกวันครั้งที่6แล้วเราไม่ได้เก่งโดยกำเนิด
1: ของเรามันก็แค่เล่นแบบมุกงูปลาปลาวันหนึ่งถึงทูยูท่านหวานสวิสซิตนั่งยังหนุ่มรุมห้องรองยาวขาวไว้ไกลฟาตาไอ
0: แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นลุงได้เรียนต่อไหมไม่ลุงไม
2: ่จริงจริงที่เคยเล่นมา
0: ลิ้นมันไปเกิด
2: ไปหมด
0: แขนมืออะไรคือแล้วได้กลับไปเรียนที่นั่นไหมหรือว่าเรามาเรียนที่บ้าน
2: มาเรียนที่บ้านมาศึกษาต่อที่บ้าน
0: จนจบเลยจบไหม
2: จบ
0: ไม่พี่จะจบได้ไหมเนี่ย
1: มุกมันต้องจบไปนี
0: ่ครับ
1: มุกมันต้องมีอย่างพวกสิงสารสัตว์ภาษาอังกฤษ
7: ได้หมดเลยครับ
1: สัตว์นี่ภาษาอังกฤษว่าไง
7: animal
1: สิงโต
7: ลายออน
1: เสือ
7: ไทเกอร
1: ์นกยุง
7: พีคอก
1: นกพิราบ
7: พี่เกียน
1: หนู
7: ปีชวน
0: โอ้ธรรมดาเพื่อนภาษาอังกฤษนี่แต่คนนี้นี่อัจฉริยะผมบอกด้วยภาษาอังกฤษได้ทุกอย่างไหมสัตว
3: ์ได้หมด
0: กูปี
3: กูปีมึงเริ่มมากูก็ท้อแล้วมึงเอากูปีมาทำไม
0: ครับต่อไปไก่ฟ้า
3: ไก่ฟ้า
1: ไก่ก็เอกไง
0: เอออะไรไก่เอก
1: ไก่นี่อะไร
0: พี่เชื่อผมไปเรียนพี่ต้องไปเรียนไก่ชิคเก้น
1: เออชิคเก้นอ๋อไก่เอก

0: โอเคไก่ชิคเก้นฟ้านี่อะไร
1: สกาย
0: ชิคเก้นสกายไก่ฟ้า
1: คุยกับใครอ่ะ
0: เดี๋ยวเราอิ่มกันแล้วเราไปออกกำลังกายกันดีกว่ามวยทะเล
2: ครับ
1: อ่ะไปออกกำลังกายครับ
0: ไปออกกำลังกายไปเลยใครต่อยกับใครเดี๋ยวว่ากัน
1: มีใครกล้าลงไหมน้องน้ำประสานงานใหม่กล้าไหมลูก
3: ให้ผ่านโปรเลยอ่ะ
1: เอาเลย
3: อ่ะ

0: ไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายๆแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: หืมหืมอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
2: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
3: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
7: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมเอามาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
6: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
7: ก้องพบ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: น้ำใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
9: เมียว
8: เรียนง่ายมาก
10: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
11: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
19: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
22: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
21: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
22: โทรออก
23: จะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแขกรับเชิญบ้านแรก
24: ครับผม
23: ที่เราอยู่นานมากวันนี้ไหนมาแล้วผมขอยืมสระว่ายน้ำ
24: ได้
23: เพราะว่ามันจะต้องมีอาการออกกำลังกายสักนิดนึง
24: ใส่อะพวกผมนี่ผมออกกำลังกายประจำอยู่แล้วผมเตะบอล
25: ตีกอล์ฟ
24: มวย
25: ต
24: ีบะหมี่
25: ไม่ใช่ที่มันพูดกวนแล้วตอนผมตบหงายท้องเลย
26: ไม่กวนไม่กวนนี่ทางเดียวไม่โดน
25: จริงจริงมันกวนกวนมากเ
24: อาแล้ววันนี้ทำไมต้องยืมสระน้ำพี่เป็ดเล่นกีฬาอะไร
23: มวยทะเล
24: มวยทะเลเขา
25: ใช้มวยสระน้ำสิมวยทะเลก็ต้องไปทะเลนี่มวยสระน้ำ
23: มวยสระน้ำเป็นคนไม่ขัดใคร
24: อย่าขัด
23: ถ้าเป็นบ้านอื่นผมขัดแล้ว
25: ขัดไปเลยขัดไปขัดที่อื่นเลยนะ
24: มวยทะเลได้
25: ทำไม
24: เราก็ใส่เกลือลงไปไงครับ
23: เมื่อไหร่ก็ได้เป็ดกับผมเมื่อไหร่ก็ได้เป็ดกับผม
24: ไปไหนพ
23: ี
24: ่ไปไหนอ่ะ
27: เด็กหยอกนะเด็กกับผม
24: ยังไม่ลงน้ำไอ้กี้ก่อนยังไม่ลงน้ำ
25: แล้วคนอย่างมันไม่ดึงด้วย
23: ตรงนี้ไม่มาลุงก่อนที่ไปมวยทะเลแล้วแขกรับเชิญเดี๋ยวงวดต่อไปจะเป็นฝันโน้ตเชิญมีพี่ครอบครัว
28: ลูดสังกะสี
29: ลุงไม่ชอบ
28: เกลียด
29: ลูดสังกะสีก็ลูกโป่ง
28: ลูกโป่ง
24: นี่หูเยอะเลย
23: มึงถึงตายเพราะว่าอ้อยอันเนี้ยเราก็ได้จากป่าโน้ตมา
24: เรื่องแล้วต้องได้จากที่
23: แ
24: รก
23: ไม่แล้วพวกมึงนะพวกมึงนะพวกมึงเนี่ยพวกมึงไปซื้ออ้อยแล้วแล้วพวกก็กินกันเลยกินตอน
24: นั้นแล้วกัดคาอยู่กันนะ
23: วันนี้ลุงจะลงไหมฮะก็ลุงจะส่งใครมา
25: ผมส่งอ่ะผมส่งนุ้ยนะฮะ
24: ได้ได้ได
23: ้เอาพี่นุ้ยจะเอาหมอกไหมพี่เบิร์ด
25: เฮ้ยเดี๋ยวนุ้ยตายอยู่นี่เดี๋ยวนุ้ยตาย
28: อยากจะทราบฟอสซิลเดินไปหาเขา
23: ดูมันอยู่ที่ฝีมือ
28: เว้ยแจ๊
24: ไอบอลเอางี้รูปร่างพี่ก็เสียเปรียบเขาสิ
23: คุณกล้าไหม
24: ก
0: าปะ
24: ผมก็ไม่รู้ไงตอนนี้นี่อาจารย์อยู่นะเนี่ย
0: ไม่ใช่อาจารย์กูไม่อาจารย์กูนุ้ย
24: นี่อาจารย์พี
0: ่โอ้เป็ดไม่เกี่ยวรักพี่พอแล้ว
24: สำหรับพี่เป็ดนะ
0: พี่เป็ดก็คือแบบโอเคอะ
24: เล่นเล่นให้สุดนะมึงเล่นยิ้มยิ้มกักกักกัก
0: ตั๊กกับพี่นุ้ย
24: ได้โอเค
0: มาอนุมาม
1: าด้วยทั้งหมดเลยรวมเนี่ย
0: คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะฮะระหว่างพี่นุ้ยกับคุณตั๊กคุณพี่บูน
1: เดี๋ยวกูเป็นกรรมการฮะ
0: อ้าว
24: แล้วพวกมึงไม่ลงมายืนต
1: ำหายายมึงเหรอ
24: ฮะกูเชียร์พี่
1: เจ้าของบ้านลงถึงขนาด
2: ไม่อาเป็นกรรมการเดี๋ยวจะไปเกะกะไง
1: ไปเกะกะมึงลงมาอีกเกะเดี๋ยวรองเท้าคืนเลยเดี๋ยว
24: สองในสาม
3: ที่แท้จะทราบ
0: ก่อนลงลงไอ้แจ็ค
1: จะไปทุบเมื่อกี้ให้ผมลงมาทุบมาทางสระตะกี้เมื่อเช้า
0: ดีดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีมวยชั่วคราวนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เป็ดเชิญยิ้มครับผมพร้อมแล้วยกที่หนึ่ง
24: เดี๋ยวจะนวดทำไมนะ
0: เร็วมาก
1: จับเรือมา
0: จับน้ำดู
1: จับน้ำเลยเหรอโอ้ย
0: แกแสดงว่ามึงจับน้ำ
1: เดี๋ยวมึงเล่นกันเหมือนบ้านพวกมึงเลยไม่ห่วงเรื่องของบ้านเลยห่วงพวกนี้ได้1,800กินกันทั้งวัน
0: พร้อมไหม
24: พร
0: ้
24: อม
0: แล้ว
24: มา
0: ชก
1: ไอ้ยันรู้สึกแพงศักดิ์ศรี
0: ไปมาต้องเข้าไปคร
24: ับโกงเยอะจังเลย
0: ไปแดงเริ่มมีอาการครับ
1: พร้อม
0: ไปแดงเริ่มมีอาการไปน้ำเงินก็ตรงเข้าไปไปแดงเอาไปขับซ้ายหนึ่งต่อศูนย
1: ์การชกครั้งที่สองครับ เริ่มแล้ว
2: เอาเร็วตา
1: ฝ่ายน้ำเงินครับเหมือนเพื่อนแท้กำลังตี
2: ดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียว
1: ฝ่ายน้ำเงินเอาตีขาฝ่
0: ายน้ำเงินยังอยู่ครับ
24: เกียร์จะเดียวใช่ไหมเจ้าของบ้านขี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อะไรพี่ทำไร
0: ก็ทีอะไรกันเนี่ย
1: ก็เที่ยวคิดนี่มันเป็นไรไงเที่ยวไปแล้วทีนึงกูก็เที่ยวอีกทีก็เป็นไร
24: ไอ้พี่มาทำไมเจ้าของบ้าน
0: มามีใครกล้าลงไหมตุ๊กตาน้องน้ำประสานงานใหม่กล้าไหมลูก
24: ลงให้ผ่านโปรเลยอ่ะ
1: เอาเลย
24: โปรก้าเอาเลยลงเลยเกียร์ใจถึงอ่ะ
1: ลงอย่างนั้นแหละลูกเก่งในเดี๋ยวซื้อใหม่

0: ียบกันเก็บไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยเงียบกันเก็บ
1: ลงเลยลงเลย
2: มาดิเด็ก
0: ไม่ไปสนามอื่นเลยไม่ไปบ้านเลย
2: จับมือเอ็มกันหนึ่งกองเชียร์ไอ้แจ็คเชียร์คู่เชียร์คู่
0: เชียร์คู่แจ็คเฮมาตูมกูเพิ่งโดนเมียด่าเลย
3: ว่าพวกมึงเนี่ยกูเลยโดนเมียกูด่าเลย
0: ถ้าหลักฐานที่บ้านกูชัดๆเลย
2: จำได้พี่ก็เชียร์ง่ายเหลือเกิน
1: แจ๊ลงไปได้ไม่เป็นไรแจ๊ไม่เห็นหรอก
3: ไม่เห็นไหนดูทุกเทปเลย
1: ต
3: ั
1: ดทิ้ง
3: ครั้งแล้วพูดอย่างเงี
2: ้ยอ่ะจ้างานให้หนู
0: นี่ถึงกับบ้านแตก
1: มือกูกลางรถผมวางทาง
0: ไม่มีใครนอกจากมือ
1: แล้วนะแล้วก็นับหนึ่งสองสามพี่จะเลิก
2: พร้อมนะฮะ
1: พร้อมมาหนูนับลูกนับหนูนับมันไปเล่นกันสองคนเขาให้มันเป็นกรรมการหนูนับลูก
4: หนึ่งสองสาม
0: โอ้โหนี่มันโง่นี่มันโ
1: ง่ไม่ปานีโอ้ย
0: หมัดหนักจังเลยครับ
2: ต่อยจริง
3: ฮะ
2: ต่อยจริงมาม
1: าสุดท้ายแล้วหนูหันหน้าไปดูลูก
0: มึงขออนุญาตไข่บ้างนะ
1: ก็ลงสระต้องชุดว่ายน้ำเลยพี่เออต้องพีชอย่างนี้แหละ
2: น้ำมันก็เปิดเต็มกว้าง
1: ดีแล้วพี่
0: ไม่ต้องลง
1: โอเคป่ะ
0: ครับ
1: วันนี้เอาจริงนะ
0: ได้ธรรมดาน
1: ับลูกนับ
4: หนึ่งสองสาม
1: เอาจริงเอาจริงแต่มึงร่วมบ่อยๆมากแล้วนะ
2: เชียร์ลูกเชียร์เชียร
0: ์คุณหนุ่ยคุณหนุ่ยจอกเดียวไปด้วยจอกเดียวไปด้วย
1: เจอแล้ว
0: โอ้ยหลับมาเลย
2: น้องน้ำนะครับผมน้องน้ำน้องน้ำทำอะไรอยู่ลูก
4: เป็นพิตตี้นางแบบ
2: พิตตี้นางแบบนะฮะติดตามน้องน้ำได้ที่
4: ไอจี
2: เป็นเป็นเป็นเป็นคอมเมนต์ตา
4: น้ำสิริค
2: ่
4: ะ
2: นะฮะ
4: แอดหนูมาด้วยนะ
2: เข้าใจนะฮะก็ติดนะฮะแหมต่อหัวลูกก็ตัดตัดนำนำก็ตัดตัดนำนำ

0: เอาหัวหมูที่มันเคยทำอ่ะ
1: ทำไม่เอาไม่ได้เอาละเดี๋ยวทางช่องเขาว่าเป็นเด็กช่องแล้วเซ็งกับช่องห้ามเล่นอะไรถ้าเริ่มถึง
0: ช่องไหนอ่ะช่องนนทรี
1: ขายก็พนักงานประเคมอยู
0: ่โอเคผม
2: ว่าหลงไปเลยครับบอลมานี่เลย
0: แม่วันนี้บอกได้เลยว่าเราได้เยอะนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่ชมเทปนี้อยู่นะ EP นี้นะฮะคุณได้อะไรที่คุณตักตวงไม่ได้คุณตักตวงไปเลยความสำเร็จความมุ่งมั่นความพยายาม
2: ครับความรักเพื่อนรักน้องรักพี่น้อง
0: ครับ
2: นะพวกเราเนี่ยเป็นตลกใหม่ๆ
3: ใช่
2: รักกันไว้สามัคคีกันไว้เหมือนที่รุ่นพี่ๆเขารักกันแล้วก็สามัคคีกัน
1: ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ได้รองเท้าได้แว่นไปด้วยขอให้หมดเลยในสบายเขาให้ได้เขาให้แล้วเนี่ย
0: นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปทำให้

0: ชายคนนี้ครับยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงจนถึงวันนี
1: ้
0: มีธุรกิจมีบริษัทของตัวเองมีรายการผลิตของตัวเอง
2: เร็วๆนี้ก็กาแฟเชิญยิ้มนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ฝากที่ครับลงกาแฟเชิญยิ้มครับ
3: อย่าลืมเชิญยิ้มคาเฟ่ R&B
4: นี
3: ่ครับผมนั่งทานกาแฟสบายมีดนตรีเด่นเบา
1: ๆ
3: ฟังเพลงเบาๆมีเยสโชว์เบาๆมีตลกเล่นเป็นสนับคอมเมดี้สนุกสนานกัน
0: ครับผมติดตามนักเสาร์นะครับกับกาแฟเชิญยิ้มครับ
4: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณ
4: ช่วงนี้ถ้ากาแฟยิ้มไม่มีก็กินกาแฟซอนก่อนก่อนไม่เพราะยังไม่ได้เปิดถูกป่ะถ้าเรากินกาแฟซอนก็กินไปก่อนถ้าเชิญยิ้มเปิดเมื่อไหร่ต้องกินที่นั่น
5: ต้องเลย
6: และอย่าลืม39ปีเชิญยิ้มไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศ
0: นะฮะ
1: เสีย
0: ง
1: จังหว
0: ั
1: ด
0: ได้นะครับผม
1: วันนี้มีความสุขไปติดตามดูรายการอาจารย์ของเรา
0: เพราะว่านี่คือรายการ
7: ปรบมืออย่างเป็นทางการเลยครับต้อนรับปาโน๊ตเชิญยิ้มครับวันนี้เสนอริเกให้ชมกันในท้องเรื่อง
8: ไม่นุ้ยมึงด้วยมึงเล่นอะไรปากก็บอกเคารพ
9: เฮียไอ้ตั๊ดไม่ขอโทษเขาเลย
8: ไม่จำเป็นแล้วกูไม่เอาตังค์ก็ได้ตาแต่มึงเป็นเจ้าของรายการนะมึงต้องรู้มึงต้องบอกเขา

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่

0: ือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริงจริง
1: วันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
2: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะ
3: ที่นี่เนื้อเยอะมาก
4: หวานแบบกลางๆ
3: ไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้ตรงนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
0: ั
1: ยร
0: ุ่
1: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: บอกนะ
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
11: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต
0: ่
11: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
7: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
11: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
11: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาล

0: านคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไง
1: ค
2: อนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที
2: ่
1: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆครับ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เน
1: าะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: วคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาท
1: อุ้
0: ยน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆ เลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ันนี้คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอ่ะ4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่แบบเนี้ยเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกัน

0: ในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเราเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ขอโทษฮะ
1: ทานข้าวกันอยู่แล้วฮะ
2: ขอโทษนะครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรพี่วันล่า
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: นี่ไม่ใช่พอลล่าฮะนี่คือพอลน้องพี่พอลล่าฮะ
1: นี่ล้มหัวฟาดพื้นพี่แจ๊คพอลล่าฮะฉันได้แต่งเนื้อแต่งตัวทำท่าทำทางอะไรของเธอเนี่ยฮะ
0: โอ้ยนั่นอะไรอ่ะไม่ตามน้ำเลยอะค่ะฮะนี่พอลล่ากำลังลองปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อจะได้เข้าไปเกณฑ์อาหารอยู่กับจืดได้ไงคะ
2: เหรอ
0: ไม่เคยดูเหรอที่มู่หลานเขาปลอมเป็นผู้ชายไปเป็นทหารแทนพ่อ
2: บ้าบอขอแถมกันใหญ่แล้วฮะเรียนแบบมู่หลานด
1: ู
2: ดิแต่หน้ายับเป็นมู่ลี่เลย
1: จืดนะเขาเป็นทหารแค่2ปีเองเลิกฟุ้งซ่านได้แล้วนะ
0: แค่2ปีอะไรตั้ง2ปีเลยนะนั่นอะไรโอ้ยเกิดก็เปลี่ยนใจไปมีผู้หญิงอื่นน่ะ
2: ก็เป็นบุญของเขาแล้วล่ะ
0: ไม่กำลังใจก
3: ัน
0: เลย
3: เป็นไรอะแมงสาบแท้หัวเลย
0: เผื่อได้เข้าไปเกณฑ์ทหารกับจืดไงฮะ
3: โอ้ยดูละครเกิน
2: เดี๋ยว
3: เอิ้นยัง
2: เอากับเขาเข้าเนี่ยไปแจกคนในหมู่บ้านอีกแล้วบ่ฮะหูตัวว่านี่ว่าเข้าจนอยู
3: ่ก็ไหนๆทำทั้งทีเนี่ยทำเป็นหม้อเลยนะเว้ย
2: ยังไง
3: ก็แจกชาวบ้านเขากินบ้างถึงเราจะจนแต่เราไม่จนน้ำใจนะเว้ย
2: คุณคุณ
1: นี่ๆๆไม่ใช่น้ำใจหรอกน
2: ะ
1: เรียกว่าคนบ้ายอชมชมหน่อยว่าทำอาหารอร่อยก็ขนเอาไปให้เขาเลย
0: ทำไมน้ารู้อ่ะ
1: น้าก็ทำอยู่ไม่เคยฟังได้ไงน้าชมน้องเอิร์ธทุกวัน
2: ถูกอะไรนะครับ
3: โอ้ยบักยอกอยากกินด้วยจ้ะ
1: ใจตรงกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: อะไรเดี๋ยวบอกนี่นะวางช้อนแล้วครับนั่นอะไรตักก่อนเลย
1: เดี๋ยวพี่โบราณก็บอกว่าถ้าช้อนชนกันเนี่ยจะมีคนมาหานะน้อง
0: โอ้ยนะใครเขาจะมาหาตั้งแต่คุณเอิร์ธตกงานเนี่ยนะญาติเงียบกริบเลยจะมีตั้งแต่สาวๆของคุณวินนี่แหละค่ะ
2: กิน
4: สวัสดีค่ะทุกคน
2: เอ้ย
4: คุณวินตื่นแล้วหรอคะขึ้นไปนอนอีกรอบไหมคะดีนี้จะได้ไปปลุกคุณแบบจะเล่นตัวสิคะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่ดีนี่จะทำอะไรแบบนี้กับคุณ
2: โอ้โหมันก็ไม่ควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วดีนี่นี่มาทำไมเนี่ย
4: ดีนี่มาจากการแต่งงานค่ะ

0: งานดีนี้วันเสาร์หน้าเชิญทั้งครอบครัวเลยนะคะ
1: ยินดีด้วยนะครับ
2: คุณวินี่เจ้าบ่าวเป็นใครคะทำไมดูปุบปักจังเลยอ่ะ
3: ครั้งนี้จะมาไม้ไหนล่ะครับจะมาหลอกให้ผมหึงแล้วก็ไม่ให้แต่งงานเนี่ยอย่าหวังเลยนะครับ
1: บักวินคือบ่าวจังซันเสียมารยาทนุ้ย
3: เฮ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยดีนี่เขาเพื่อนที่เป็นเกย์มาหลอกว่าเป็นแฟนนะเว้ยเราโดนหลอกแล้วหนึ่งครั้งยังไม่เข็ดอีกนึงไงครั้งนี้เนี่ยอาจจะหลอกเราอีกก็ได
1: ้บอดอ
0: คราวนี้เรื่องจริงค่ะดีนี่จะแต่งงานจริงๆค่ะ
3: แฟนชื่ออะไร
0: นิวค่ะ
3: เจอกันที่ไหน
0: สมัยมัธยมค่ะ
3: เขาจีบกันยังไง
0: ตามตื้อดีนี่
3: เขามีพี่น้องกี่คน
0: คนเดียว
3: ใส่เสื้อไซส์อะไร
0: ไซส์ M
3: กางเกงไซส์อะไร
0: 32
3: กางเกงในไซส์อะไร
2: โอ้ยนี่ถามยันกางเกงในหรือไงเนี่ย
3: ไม่รู้ครับว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าก
0: างเกงในไซส์ M เนื้อผ้าฝ้ายสไตล์ว้าวคนขาดีนี่รู้นะคะว่ามันยากที่จะเชื่อที่อยู่เฉยๆอ่ะดีนี่ตัดสินใจแต่งงานแต่คนเนี้ยเขาทำให้ดีนี่รู้สึกว่าเราควรรักคนที่รักเราดีกว่าเหมือนที่มีคนพูดว่าเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอ
2: เมื่อไรที่เธอยังคิดว่าเธออยู่ในฝัน
0: ยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยเสาะหามานาน
4: วันนี้เป็นไงเป็นกันเธอรักเธอ
0: คุณวินไม่เข้าใจความรักหรอกค่ะคุณวินต้องเจอคนที่ใช่แบบดีนี่เจอกันที่งานนะคะ
5: เอ้ยได้เลยจ้า
6: น้าแอบเชิญด้วย
5: ก็เขาเชิญน้องวินแล้วก็ครอบครัวนี่น้ารักแล้วก็เป็นห่วงน้องวินเหมือนกันน้าก็เหมือนคนในครอบครัวนั่นแหละจริงไหมจ้าน้องวินจ้า
0: คุณวินคะเรื่องของเราจะเป็นแค่อดีตแล้วนะคะเจอกันค่ะ
7: เจอกันครับ
8: สวัสดีค่ะ

0: ับนะ
1: เฮ้ยจ้าขอโทษจริงๆนะจ๊ะมัวไปหากระเป๋าใบใหญ่ๆนะจ๊ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: เวลาตักอาหารกลับมาน่ะจะได้ไม่ต้องหิ้วถุงพลุงพลังมันอายเขา
0: ไม่น่ากังวลเรื่องกระเป๋าเรื่องถุงนะครับน่าจะกังวลเรื่องพฤติกรรมเรามากกว่า
1: แหมหยอกนะจะสะดุ้งเชียว
0: ล้อเล่นครับ
1: อ้าวน้องวิลาไม่เป็นงานแต่งงานของดินนี่หรอ
0: ขานั้นไม่ไปแล้วครับต้องไป2คนแล้วล่ะครับ
1: หรอ
0: ครับ
1: งั้นขอควงหน่อยนะ
0: อ่ะได้ครับโอ้โหชีเดียวกันเลยครับเอาครับสายแล้ว
2: ยาฝาก
0: โอ้โ
2: หไปเปลี่ยนใจแล้ว
0: เปลี่ยน
3: ไปน้ำเนี่ย
0: เออดีแล้วดีแล้วถึงเจ้าบ่มักเขาเด้อเขาแต่งงานตั้งเทื่อนี่ควรประแสดงความยินดีเข้าใจป
2: ่ะฉันจะไปดูให้แน่ใจต่างหากว่าแต่งจริงหรือเปล่าจะได้ไม่กลับมาวุ่นวายในชีวิตฉันอีก
0: โอ้
3: ไปไปไปไปไปพอไปหรอก
2: มาเจอกัน
3: ห
2: ล
1: อนจิ้งจกร้องทักบอดายก็บอกว่าจิ้งจกร้องทักแบบนี้ห้ามออกจากบ้านนักน้องมันเป็นล้างไม่ดี
2: โอ้เห็นอะไรครับจิ้งจกร้องทักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติจะตื่นเต้นทำไมถ้ามันร้องแรปเนี่ยค่อยตื่นเต้นจุ๊จุ๊โย่จุ๊จุ๊โย่จุ๊จุ๊โย่โย่ไปไปไป
0: โอ้โหไอวินคุณดีนี่เขาจัดงานอลังการขนาดเนี้ยมีโกหกแกละมั้ง
1: โอ้โหนี่นี่นี่เลี้ยงแบบค็อกเทลด้วยของกินคงจะน้อยอ่ะจัดโต๊ะจีนมันคงไม่คุ้มหรอกจูงกันมาเป็นฝูงใส่ซองมา200ค่ากระเพาะปลายังไม่พอเลย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เอาดีครับ
4: เป็นเพื่อนฝั่งดีนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชิญตามสบายนะครับ
2: เดี๋ยวก่อนครับคุณใช่เจ้าบ่าวคุณนิวป่ะครับ
4: ใช่ครับ
2: คุณได้ใส่กางเกงในไซส์ M เนื้อผ้าฝ้ายสไตล์ว้าวคูณขาไหมครับ
4: ถามทำไมครับ
2: ตอบมาก็พอครับว่าใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่ครับ
2: โอเคสบายใจแล้ว

0: จะไปไหนก็ไปครับ
1: น้องวินน้องวินเนี่ยไว้ใจคนยากจริงๆเลยนะ
2: เหมือนคุณมนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเยอะเหมือนกันนะครับคุณมนทำงานอะไรล่ะครับ
3: ผมเป็นเจ้าของบริษัทปอการช่างครับ
2: อ๋อปอการช่างที่โลโก้เป็นตาช่างสีเหลืองๆใช่ไหมครับ
3: เป็นกระต่ายครับ
2: กระต่ายสีเทาก
3: ระต่ายสีน้ำตาล
2: หูตั้ง
3: ๆหูพับครับผม
2: เริ่มช่างกระต่ายไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณมนมีแผนที่จะปรับปรุงระบบบุคลากรเนี่ยติดต่อผมได้นะครับตอนนี้ผมว่างงานอยู่ครับ
3: อ๋อครับ
2: นี่นำบัตรครับโอเคครับ
3: ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ครับฝากด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
3: ครับ
0: พี่หนังพี่หนังนี่เฮ้
2: มาเมื่อเช้าม
0: ึงหันละ
2: ก็วันนี้อุตส่าห์มาเจอคนเยอะๆก็เลยถือโอกาสเนี้ยหางานไปในตัว
0: โอ้ย
2: บวิน
0: พี่หนัง
2: แกว่าคนเนี้ยโหเฮงเหมือนจะเป็นเจ้าของกิจการป่าววะขากูเป็นหนึ่งแจกน้ำบัตรก่อน
0: บอกห้าดิกูยังมาตอบอยู
1: ่น้องวินน้องวิน
0: ครับครับครับ
1: ชิมหน่อยสินะว่ารสชาติมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู
0: ้แปลกเหรอฮะ
1: เออแปลกไหม
0: มันก็คงแปลกๆนะครับเนี่ย
1: โอ้ยนะก็ว่าอย่างนั้นแหละดูสิเนี่ยขนไปจนเต็มกล่องเลยอ่ะ
0: โอ้ย
1: เอาคืนก็ดีกว่า
0: ฝากคืนด้วยนะครับ
1: กินได้หมด
0: ไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับ
1: ไม่ตายแล้วจะได้ของจังเลย
0: สองคนนี่มาให้ยังวะ
4: เป็นไงนิวเจอดินี่ไหม
5: ไม่เจอเลยอ่ะก้อยอ่ะ
4: ไปไหนเนี่ยไม่เจอนี่งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วทำไงดีวะเนี่ย
0: ขอโทษนะครับดินี่ไปไหนแล้วครับ
4: ไม่รู้เลยค่ะ
5: ไม่ทราบครับ
0: อ้าวแล้วนี่โทรตามหรือยังครับ
4: โทรแล้วค่ะโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับ
5: เฮ้ยคุณรู้จักดีนี่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: ถ้างั้นช่วยผมตามหาหน่อยนะครับ
0: อ๋อได้ๆครับได้ครับ
5: ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูล็อบบี้ดีกว่า
4: โอเค
5: ไป
0: จะไปตามหามองใดแล้วบัดนี้ฮัลโหลดีนี่
1: ดีนี่ดีนี่
0: ดีนี
1: ่ไหนบอกว่ารออยู่ตรงนี้ไงไม่เห็นเลย
2: คุณดีนี
6: ่คุณวินคะ
1: โผล่มาจากตรงไหนเนี่ย
2: ทำอะไร
0: ดีนี่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: นั่นสิครับ
6: ดีนี่กลัวนิวมาเจอค่ะ
2: โหแล้วหลบข้างขยะเนี่ยนะคร
0: ับ
2: ไม่เกรงใจชุดบ้างเลยเหรอครับดีนี่งานเขาจะเริ่มแล้วนะครับ
6: ดีนี่ไม่อยากแต่งงานแล้วค่ะ
1: งานก็จัดแล้วแขกเหลือก็มากันเต็มจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ได้ยังไงจ๊ะ
6: ดีนี่ไม่มั่นใจว่านิวคือคนที่ใช่หรือเปล่าค่ะ
1: อ
6: ้
1: าว
6: ดีนี่ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลยนะคะ
1: อ
6: ุ้
1: ยก็เอาไงเนี่ยเอองง
0: นี่ดีนี่คุณอาจจะตื่นเต้นเลยฟุ้งซ่านก็ได้กลับเข้าไปในงานนะครับทุกคนรออยู
6: ่ไม่เอาอ่ะดีนี่ไม่กลับไปหรอกดีนี่กลัวถ้าเกิดว่าดีนี่เลือกผิดล่ะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคนที่ดีนี่ควรแต่งงานด้วยไม่ใช่นิวแต่เป็นคุณวินล่ะคะ
1: เรื่องนี้น้องไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะเพราะว่าคนอย่างน้องวินเนี่ยไม่มีทางที่จะแต่งงานหรอกจ้ะ
0: ฟังผมนะดีนี่ผมเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่คุณต้องการหรอกระหว่างเรายังไงมันก็เป็นได้แค่เพื่อนคุณเองก็บอกไม่ใช่หรอว่าคุณนิวเขาตามตื้อคุณมากอ่ะนั่นก็แสดงว่าคุณนิวเขารักคุณมากผมเชื่อนะว่าสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน
2: โบอยากเชื่อเลยโบคนอย่างโบวินสิบอซึ้งๆแบบนี้กับเป็นน้ำ
0: นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยดีนี่พร้อมที่จะกลับเข้าไปในงานหรือยัง
6: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณวินก่อนไปดีนี่ขออะไรคุณวินเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
0: อะไรครับ
6: ดีนี่ขอให้คุณวินอยู่เคียงข้างดีนี่ตลอดจนจบงานได้ไหมคะในฐานะเพื่อนค่ะเผื่อว่าดีนี่จิตตกคิดหนีออกจากงานอีกคุณวินจะได้ห้ามดีนี่ไงคะ
0: ก็ได้ครับ นี่ต้องยืนข้างขนาดนี้เลยล่ะ
7: ยินดีด้วยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาว
0: ไม่ใช่ผมครับเจ้าบ่าวอยู่นู่น

0: นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
2: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
3: งาน Blind Date ว่ะชวนปันไปงาน Blind Date ให้หน่อยดิน
2: ี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกเหรอ
4: ปิดข้างใน
5: สวัสดีครับ
6: เสียงของคุณนะครับนี่คุณ
2: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
5: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
1: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: อยากพาแพทย์หนีไป
8: เออรู้ละ
9: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
10: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
11: ่ Say something
9: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
10: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
13: โอ้โห
14: ไม่ของเ
12: ลยล้อมรอบแพรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
14: ไม่เป็น
12: เต้น
14: มือ
12: ไหม
14: เจ๊ต้องร้อน
12: ไหม
14: ทำไม
12: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25อยู่คนเดียวก็ฟังฟัง
1: มันก็ฟรีฟรีแต่ว่า
2: น้องซันไม่ไปงานแต่งกับพวกเขาหรอคะ
1: ไม่ได้ไปอะครับเหนื่อยผมเพิ่งกลับมาจากทัวร์มาอยากพักอะครับ
2: โถเหนื่อยๆอย่างเงี้ยอย่านั่งเก้าอี้ธรรมดาเลยนะคะมานั่งตักเชอรี่ดีกว่านุ่มสบายหายเหนื่อย
3: เห็นผู้ชายบ้านนี้ไม่ได้นะละลิกละลีเลยนะเราอ่ะโอ้โหที่พอให้เรียกลูกค้าเข้าร้านทำหน้าเป็นตูดเชีย
1: ว่าแต่นี่มันร้านข้าวหรือปลาช้าครับเนี่ยทำไมคนมันเงียบเชียบจังลูกค้าไปไหนหมดนะครับ
3: อ๋อก็คือวันหยุดส่วนมากลูกค้าก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันก็อีกร้านแบบประเภทที่บรรยากาศดีๆที่มีเพลงร้องอะไรอย่างเงี้ย
2: เนี่ยก็บอกแล้วไงคะว่าให้จ้างนักร้องหล่อๆมาบ้างจะได้เรียกแขก
4: เรียกแขกไม่เห็นต้องใช้ดนตรีเลยนะคะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคะ
3: ยังไง
4: อินีเนจ้ามาถึงนีเนจ้าเนจ้ามานี
1: สอนนะนะ
5: สมกับเป็นน้อง
3: นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือที่บอกตรงนะไอ้เรื่องดนตรีฉันเนี่ยก็สนใจแต่กลัวว่ามันจะแพงมันจะได้ไม่คุ้มเสียจะว่าไปแล้ว
6: น้องสันนี่ก็หน้าตาดีนะเนี่ย
1: เฮ้ยหรอครับ
3: เฮ้ยสนใจมาร้องเพลงร้านน้ำไหมจ้าง500เออถ้าเกิดเรียกลูกค้าได้ขายดีเดี๋ยวเพิ่มเงินให้อีก
1: อุ้ยนายผมร้องเสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะครับ
3: อืม
1: เดือนละ 4,000 อุ้ยเอาครับดี
5: อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว
3: อะไร
5: นี่จะจ้างน้องสันร้องเพลงเนี่ยเคยได้ยินเขาร้องหรอ
1: เฮ้ยอะไรอย่าพูดอย่างงี้เวลาลดเครดิตผมทำไม
5: โอ้จริงจัง
1: อ่ะเดี๋ยวผมร้องให้น้าฟังก่อนดีกว่าครับ
3: เออลองดูนาย

0: ได้เข้าเงื่อฉันขอแค่เช่นน้ำตาเธอเบาๆในเธอนะคนรักเก่าที่คุ้นเคย
1: เฮ้ยเอา
2: เอาเป็นนักร้อง
1: เอาคนอื่นมาเหอะ
0: น้าใจเย็นก่อนคือผมว่าเพลงเมื่อกี้โน้ตมันสูงครับน้ามันร้องยากไปนิดนึงเอาเพลงอื่นไหมครับ
3: ชอบเพลงพอเถอะค่ะพี่สันขนาดเพลงชาติพี่สันยังร้องเพี้ยนเลยไม่ต้อง
0: หรอกอุ้ยโจ้พี่ร้องไป20กว่าปี
1: ไม่ต้องเอางี้ดีกว่านะน้าคิดแล้วตัดสินใจแล้วนะตกลงจ้างน้องสันนี่แหละ
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด่นก็เห็นอยู่ว่าน้องสันร้องไม่ได้แล้วจะจ้างทำไม
1: ร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องนั่งหน้าตาดีๆนั่งรอๆไว้เดี๋ยวน้าลิปซิงค์หลอกคนเอา
0: โอ้โหน้าครับโทษนะครับจะให้ผมไปร้องลิปซิงค์หลอกลูกค้าคนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอนะครับผมไม่ทำครับ
1: เฮ้ยจ้าง500กี่ค่าฟรี5วันนะ
0: เอาครับดิว
1: โอ้ย
2: พ
1: ี
2: ่ซันไหนบอกมีศักดิ์ศรีไงคะ
0: อุ้ยพี่บัลล่าศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกแต่นี่ได้ตังค์แถมมีข้าวกินฟรีคุ้มกับคุ้ม
1: เอาอย่างงี้ตกลงเริ่มงานวันนี้เลยน้องซัน
0: วันนี้
1: อ
0: ่ะรอเลย
4: เจ้าบ่าวเจ้าสาวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ
5: เชิญค่ะ
6: โทษนะครับผมไม่ใช่เจ้าบ่าว
4: เอาเหรอคะ
6: กูไม่เห็นยังมองนี้รู้ไหมเชื่อจริงจบทั้งแต่แรกเลยดีจะได้ไม่มาเสียไปใส่แต่สองคนนี่
7: นี่ไงวินเป็นยังไงโอเคป่ะ
6: เบิ่งหน้ากูนี่โอเคป่ะล่ะ
8: โอ้ยอดทนอีกนิดนึงน้องจบงานเนี้ยดีนี่เขาไม่อยู่กับเราแล้วท่องเอาไว้กึดดีกึดดี
4: เดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมตัวได้แล้วนะใกล้ถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วค่ะ
9: ไปครับ
4: ออกม
9: า
4: ไปค่ะคุณวิน
6: เฮ้ยเดี๋ยวครับไปไหนครับ
4: อ้าวก็ถ้าดีนี่อยู่บนเวทีคุณวินจะอยู่ข้างล่างได้ไงล่ะคะ
8: ต้องอยู่ข้างๆกันสิคะ
6: จริงดิ
9: ผมโอเคครับ
8: ท่องไว้เดี๋ยว

0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับเสียงปรบมือครับ
1: ทำไมพี่เสียงดีจังเลยอ่ะเสียงเหมือนพี่แบงค์ด้วย
2: เดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็ร้องเพลงพี่ป้างก็เหมือนลิปซิงหรือเปล่า
0: ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกนะครับหลายคนก็บอกผมอย่างนี้ครับคือผมเป็นเงาเสียงของนักร้องหลายคนมากเลยนะครับถ้าอยากฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนเนี่ยขอกันเข้ามาได้เลยครับ
1: เห็นไหมแกฉันบอกแล้วนักร้องร้านเนี้ยงานดีไม่ต้องไปกินร้านอื่นหรอก
3: มันจะเชื่อง่ายเนาะก็อย่างว่าแหละผู้หญิงบางคนสวยแต่ไร้สมองใครจะคบทั้งสองอย่างพันล่า
4: โอ้นี่เขาเชื่อก็ดีแล้วโอ้โหนี่ลูกค้าปิดตึมขนาดนี้สงสัยคงต้องจ้างน้องซันร้องประจำซะแล้ว
2: เสียงพี่ดีขนาดนี้ไม่ไปสมัครเป็นนักร้องที่แกมมี่ล่ะคะ
0: แกมมี่เนี่ยผมก็เคยไปมานะครับพอเข้าลิฟต์ไปเนี่ยผมเจออากูตัวเป็นๆเลยครับผมเอ่ยปากสวัสดีอากูถึงกับอึ้งพูดมาแค่3 คำ
5: เสียงดีมาก
0: ปากเหม็นเหม็น

0: นี่โจ๊กนะครับโจ๊กผมได้มีโอกาสไปแกมมี่มาจริงๆครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเทสเป็นศิลปินแล้วก็ร้องเพลงให้อากูฟังด้วยร้องแค่ท่อนแรกเท่านั้นแหละครับอากูถึงกับกรี๊ด
1: กรี๊ดชักใจ
0: กรี๊ดไฟดูดอากูชัก
2: หล่อด้วยตลกด้วยเสียงก็ดีเพอร์เฟกต์จังอะ
3: ผลตอบรับดีแบบนี้มันก็ชื่นใจหน่อยเฮ้ยพอจะนั่งติดหน่อยอย่างนี
2: ้ร้องสดๆแบบไม่มีดนตรีให้หนูฟังหน่อยได้ไหม
0: คือพี่ว่าถ้าฟังพี่ร้องสดแบบไม่มีดนตรีเนี่ยเดี๋ยวมันจะหงอยเอาเปล่าๆนะคะพี่ว่าฟังแบบมีดนตรีเนี่ยมันคึกคืนกว่านะครับ
2: นะคะพี่ซันร้องสดๆให้หนูฟังหน่อยนะนะคะ
4: นะ
2: ร้องสดให้ฟังหน่อยนะ
4: ร้องให้ฟังหน่อยนะซันนะคะ
2: นะคะพี่ซัน
5: สวยแล้วคือน้องซันร้องสดได้สลดกันทั้งร้านแน่
6: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
7: เฮ้ย
6: น่ารักก็รักเยอะ
7: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
8: ่เจ
9: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
10: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
11: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
12: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่ายเมี้ยวเลี้ยงง่ายมาก
14: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
15: พรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
17: นี่เลย
18: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตี๋ยวสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
16: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
19: ตีเปล่า
16: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
20: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
21: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
22: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
23: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
24: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
25: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
26: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
22: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
27: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
28: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
22: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
29: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
22: ้ได้สิ
30: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
31: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
32: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
31: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
32: เพียง99บาทต่อเดือน
31: กดดอกจัน559ซีเรีย
32: ลโทรออก
33: อยู่คนเดียวก็ฟัง
34: ขอเสียงปรบมือให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวคุณวินในงานด้วยค่ะ
35: ฟังดูเพลินๆเหมือนน้องวินเป็นเจ้าบ่าวเลยเนาะ
36: ทั้งนั้นเลยครับแล้วผมก็ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าไอ้วินนี่มันจะยอมขึ้นเวทีกับคุณดินนี่ด้วย
35: น้องคงคิดอย่างที่น้าบอกแน่ๆเลยทรมานวันนี้ดีกว่าที่จะมีดินนี่ดูวันหน้า
34: เดี๋ยวขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวอะไรกับแขกในงานสักเล็กน้อยนะคะ
37: ครับ
34: ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งวันนี้นิวดินนี่แล้วก็คุณวินรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเล

0: ไม่เอาชื่อผม
1: โอเคค่ะพอดีว่าตอนนี้ดีนี่รู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกค่ะให้คุณวินพูดต่อแล้วกันนะคะ
0: ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยขอโทษนะนี่ให้ผมพูดทำไมไม่จะบ่าวพูดดิ
1: พอดีว่านิวเขาตื่นมาอะค่ะคุณวินพูดแทนแล้วกันค่ะ
0: ให้เดี๋ยวขอแบบนี้มาพูดแทนกันไม่ได้คุณต้องพูด
2: ได้ครับไม่เป็นไรผมโอเค
0: ไม่ได้ครับยังไงคุณต้องพูด
2: ก็ได้ครับแต่ผมพูดไม่ค่อยเก่งจริงๆนะครับยังไงคุณวินช่วยไกด์ผมหน่อยได้ไหมครับว่าต้องพูดแบบไหน
0: ของพันนี้ไม่ต้องไกด์ด้วยเหรอคุณก็แค่พูดความรู้สึกของคุณที่มีต่อดีนี่นะอย่างแรกขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาในงานวันนี้ผมสัญญาว่าจะดูแลดีนี่แล้วก็รักดีนี่ตลอดไปก็แค่นั้นอ่ะลองพูดดู
2: ได้ครับก็เมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับตามนั่นเลยนะครับ
3: ดีนี่ก็ได้เหรอวะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวคุณวินด้วยค่ะ
0: มองนี่ไม่ได้ซุ่มพี่บ้า
1: ต่อไปนะคะขอเชิญเจ้าสาวเจ้าบ่าวและคุณวินตัดเค้กได้เลยค่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับคุณตัดเลย
4: ค่ะพี่ซันเมื่อไหร่จะร้องสดๆให้ฟังสักทีล่ะคะ
5: อยากฟัง
4: นะคะพี่ซัน
5: นะคะ
4: ร้องสดๆให้ฟังหน่อยนะคะ
5: รอนานแล้วอ่ะ
6: ครับครับครับครับได้ครับแป๊บนึงนะครับพอดีโทรศัพท์สำคัญเข้าครับฮัลโหลครับฮัลโหลนาเดนเอาไงครับเนี่ยลูกค้าเต้ยร้องสดไม่หยุดเลย
7: ถ้างั้นร้องไปเลย
4: จะบ้าเหรอนะคืนให้น้องซันร้องนะมีหวังไล่ลูกค้าหนีหมดร้านพอดีเสียงยังกับหมาฉี่รถสังกะสี
6: เออไม่บ้า
4: จริง
7: เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคิดทางออกไว้แล้ว
4: ยังไงอ่ะ
7: ก็คิดดูดิน้องซันหน้าตาดีแต่เสียงแย่แต่น้าเนี่ยลิเกเก่านะหน้าตาแย่แต่เสียงดีเอาอย่างนี้นะในเมื่อเขาอยากจะฟังเสียงสดๆเดี๋ยวอย่างนี้น้องสันลิปซิงเหมือนเดิมเดี๋ยวน้าเนี่ยจะร้องให้
6: เอางั้นเถอะครับ
7: เหมือนเดิม
8: น้าไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปถึงขนาดนี
9: ้นี่สิคุณน้องมีผมว่ามันเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ

0: นะครับปกติผมฟังเพลงนี้แล้วผมซึ้งมากเลยนะครับแต่ทำไมวันนี้ฟังแล้วครับครับ
1: สาวน้อง
2: ขอเสียงปรบมือให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวคุณวินด้วยค่ะเป็นภาพที่งดงามตาตึงใจจริงๆนะคะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าสาวและเจ้าบ่าวคุณวินขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งค่ะ

0: นี้พิธีการบนเวทีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เหมือนเราจะลืมอีกหนึ่งเรื่องสำคัญหรือเปล่าคะไหนใครอยากเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบกันบ้างคะขอเสียงหน่อยเสียงเรียกร้องขนาดนี้ต้องจัดให้แล้วมั้งคะ
1: จะดีเหรอคะ
2: จบเลยจบเลยจบเลยจบเลย
1: จบเลยจบเลยก็ได้ค่ะ
3: ดีนี่จูบเขาทำไมเจ้าบ่าวอยู่ทางนู้น
1: ดีนี่ขอโทษค่ะมันคงเป็นเสียงเรียกร้องจากก้นบึ้งของหัวใจว่าดีนี่ยังลืมคุณวินไม่ได้นิวดีนี่เผลอไปอ่ะนิวโอเคไหม
4: โอเคก็บ้าแล้วไม่ได้ทำเนี่ย
5: นะเป็นเรื่องจนได้เห็นไหมเนี่ย
6: นะต้องไปตามหาจิ้งจกตัวนั้นล่ะถ้าแม่นขนาดนี้ต้องให้หวยแม่นแน่แน
5: ่โอ้ยมันใช่เวลาตามหาจิ้งจกนี่นะ
6: ก็นิดนึง
7: ในเมื่อมีเสียงเรียกร้องกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับว่าอยากฟังเสียงผมร้องแบบสดๆไม่มีดนตรีออกตัวกันเลยนะว่าผมไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนนะครับแต่วันนี้โชคดีเป็นของทุกคนครับผมจัดให้ครับ
1: จะรอดไหมคะเนี่ย
8: นะไม่ต้องห่วง
7: ถ้าใครอยากฟังเพลงแนวไหนเนี่ยขอกันเข้ามาได้เลยนะครับ
9: แนวไหนก็ได้ค่ะขอเป็นเพลงอกหักนะคะ
7: เพลงอกหักใช่ไหมครับได้ยินนะ
1: พูดกับใครคะ
7: อ๋อคือเทสไมค์ครับได้ยินไหมได้ยินไหมเพลงอกหักได้ยินไหมไม่โอเคแล้วครับพร้อมนะ1 2 1 2 3
10: คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำ
6: รับถือฝรั่งไหนเป็นนักทุ่งซะงั้น
10: เปล่าใจหาย
9: พี่เสียงที่สั่นจริงๆเหรอวะแก
1: ทำไมเสียงแกแกนี่เขาเล่นมุกอะไรปะเนี่ย
9: เออ
6: มันแปลกตัวแก
10: ลงร้องไห้ตัวเป็นไม่ได้หรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินที่ติดลม
9: ชัดเลย
10: ความรักลมอย่าห้ามจมพี่เสื่อมราศี
11: คุณนิวครับคือว่าคุณดีนี่เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะจูบผมหรอกครับใช่ไหมดีนี่
1: ก็มีนิดนึง
11: อ๋อแล้วน่ะ
12: เอาละครับพอผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวอะไรละสิบคุณจะควงแขนกันจะจับมือกันเนี่ยผมยังพอรับได้นะครับแต่นี่จูบกันอ่ะผมว่าคุณไปแต่งกันเองเลยดีกว่าป่ะ
11: เออเดี๋ยวคุณนิวคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะนี่งานแต่งของคุณนะขนาดชื่อเนี่ยยังไม่ชื่อคุณเลย
12: จะไปยากอะไรอ่ะ
6: ทำอะไรอ่ะเฮ้ย
12: แพ้เนี่ยจบแล้ว
11: เฮ้ยเร็วเฮ้ยคุณ
5: คุณคุณ
6: เอ้าไปเลยอ่ะ
5: คุณนะครับมันทำไมมันเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ยังไงครับนะ
6: นั่นสิเอาไงต่อน้องเอิร์ธแขกมองเป็นไก่ตาแตกกันหมดแล้วเนี่ย
1: บังเอิญจังเลยบังเอิญไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณวินก็มาเป็นเจ้าบ่าวให้ดีนี่เลยแล้วกันนะคะ
5: เฮ้ย
11: ดีนี่ผมขอคุยด้วยหน่อย
6: เดี๋ยวน้องวิน
5: วิน
6: น้องวิน
5: มาวิน
6: น้องวินจะพาเจ้าสาวไปไหนอะ
5: วิน
6: น้องวินตายแล้วทำไงต่อนี่น้องเอิร์ธ
1: แล้วเจ้ายังไงกับแขกต่อดีอะคะ
5: ไม่รู้ครับ
6: อันนี้น้องเอิร์ธ
5: ครับ
6: ไปชวนแขกคุยไปก่อน
5: คุย
6: เอาไปเลยเอาไปเลย
5: คุยอะไรใช่ผมคุยอะไร
6: คุยอะไรคุยไปก่อนเอาถ่วงเวลาไว้
13: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
14: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
13: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
15: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
16: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
17: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
18: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั้นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าว ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
19: คืนนี
18: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
21: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
20: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
22: ก้องพบ
18: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
19: พรุ่งนี้
18: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มี

0: จริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
1: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
2: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
6: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับนะเมที
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
8: กดข้อที่หนึ่ง
10: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
7: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: วินจะลากดีนี่ไปไหนคะเนี่ยแขกรออยู่ตั้งเต็มงานเราจะไปเข้าหอตอนนี้ไม่ได้นะคะ
3: เลิกเพ้อเจ้าแล้วดีนี่ผมรู้นะว่านี่เป็นแผนของคุณในงานแต่งเนี่ย
2: ทำไมคุณวินมองดีนี่แง่ร้ายแบบนี้ล่ะคะ
3: ผมไม่ได้มองคุณในแง่ร้ายเลยผมมองว่าคุณเป็นบ้า
2: โอ้ย
3: คุณจัดงานแต่งขึ้นมาเตรียมเจ้าบ่าวเตรียมพิธีกรเตรียมตากล้องเพื่อที่จะแต่งงานกับผมเนี่ยนะ
4: ดูออกเหรอ
3: ผมเป็นผู้กำกับนะคุณทำไมเรื่องแค่นี้ผมจะดูไม่ออกผมดูอ๋อแต่ตอนตากล้องมาถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วกล้องเนี่ยเฟรมมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมันมาอยู่ที่ผมกับคุณไม่ติดเจ้าบ่าวเลยสักนิด
4: โอ้โหเก่งจุง
2: แต่ถ้าคุณวินรู้ไม่โวยวายล่ะคะ
4: ตามน้ำดีนี่แบบเนี้ยแปลว่าคุณวินก็มีใจให้ดีนี่เหมือนกันทิ้ง
3: ไม่ใช่เลยดีนี่นี่ผมจะบอกให้นะตอนแรกผมก็ไม่ยอมหรอกแต่ผมเห็นแขกในงานเนี่ยเข้ามางานแต่งงานของคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องแผนของคุณด้วยผมก็เลยไม่อยากหักหน้าคุณต่อหน้าทุกคนเพราะว่าผมเคยทำแบบนี้กับผู้หญิงหลายๆคนมาแล้วแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จบไม่โอเคคุณลองคิดดูนะถ้าผมไปบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนในงานเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงวิ่งได้จากผู้ชายแต่งงานคุณไม่อายเหรอผมมีทางเลือกให้คุณข้อแรกผมจะไปแฉเรื่องคุณข้อที่สองคุณไปสารภาพความจริงกับทุกคนเองคุณเลือกเอาแล้วกัน
5: นี่ไงลิปซิงจริงด้วยไอ้เราก็หลงชมมาตั้งนาน
4: ใช่ร้านหลอกลวงห่วยแตกแบบเนี้ยไม่ต้องไปกินหรอกไปกินร้านอื่นไป
6: ใช่แกไป
4: เร็ว
7: เอาแล้วนี่อะไรเอางวงอะไรมายัดใส่ฉันเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนรอก่อนจะไปไหนเดี๋ยวกลับมาก่อนโอ้โหอะไรวะแค่นี้ถึงก็เปลี่ยนร้านกันเลยยังไงถึงมันจะลิปซิงค์หรือว่าจะร้องสดมันก็เป็นเพลงให้ฟังว่าวะ
4: ยังจะไปว่าเขาอีกโอ้นี่นะสมมุตินะว่าธนาเนี่ยซื้อตั๋วจะไปคอนเสิร์ตไม้พิรมพรและไปเจอไม้ไทสันคนละฮักจักละนะโอเค
7: มันก็ดีนะดูแล้ว
4: ยังจะแถไม่มีใครเขาอยากจะโดนหลอกหรอกแล้วนะ
8: โอ้ยมันก็จริงอย่างที่พี่พอลล่าเขาพูดนะครับนะนี่ไม่ว่าคนเราทำธุรกิจอะไรนะครับเราก็ควรจะดำเนินธุรกิจไปด้วยความสุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเด่นครับวันนี้เนี่ยค่าตัวผม500จ่ายมาเลยครับ
4: ยังไม่ลืม
7: อะไรนี่คนหนีไปขนาดนี้ยังจะมาเอาเงินนะอีกเหรอ
8: ผมทำงานมาแล้วครับนะ
4: จ่ายเลยนะ
9: พี่ซันถ้านะเด่นไม่จ่ายนะเราเอาเพลงขู่เลย
7: อ้าวเฮ้ยขู่อะไร
8: ยูซีนจูยูซีนจูคิวมี
7: พอแล้วอย่าร้องเลยนะนะเดี๋ยวคนมันจะไม่เหลือแล้วร้านนะจะเจ๊งเปล่าๆ
8: จ่ายไม่จ่ายครับ
7: แหมนะยังไม่มีเดี๋ยวค่อยใช้ให้พี่ร้
8: านจีซี
3: เฮ้ยยังอยู
10: ่มาแล้วนะครับทุกคนครับ
11: ก็ถ่วงเวลารอแกไงก็ไม่รู้จะพาเล่นเกมอะไรก็เลยเล่นเกมตอนกูไปสัมมนานะ
2: คุณเอิร์ทคะ
11: ครับ
2: ขอไมค์หน่อยค่ะ
11: อ๋อครับ
8: นี่มานี่เลยมานี่เลย
11: อะไรครับ
8: หายไปไหนตั้งนานเนอะแล้วเจ้าบ่าวอ่ะกลับมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเธอจะแต่งงานกับน้องเขาจริง
11: ๆอ๋อฟังกัน
2: ีเกียรติทุกท่านคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่เกิดเรื่องวุ่นวายในงานวันนี้ความจริงแล้วงานแต่งวันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแต่เป็นเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้คือดีเนี่ยคิดถึงทุกๆคนนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาเจอกันแล้วสำหรับเงินที่ใส่ซองอ่ะเดี๋ยวเราจะรวบรวมเอาไปทำบุญนะคะโอเค
6: นี่น้องอันนี้แผลใช่ไหม
11: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับละครรักสามเจ้าเมื่อกี้อึ้งสิมิล่าไม่ต้องเสียดายนะคะสำหรับใครที่ยังลุ้นให้ดีนี่แต่งงานจริงๆเนี่ยไปเชียร์ต่อได้ในเฟซบุ๊กของดีนี่แล้วก็คุณวินได้เลยนะคะ
12: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาโพสเชียร์ต่อในเฟซบุ๊กอะไรกันครับคุณดีนี
2: ่เอ้าก็มันห้ามไม่ได้จริงๆนี่คะเพราะว่าเคมีของเราสองคนเนี่ยมันอดจิ้นไม่ได้อะแล้วใครนะคะที่มีรูปคู่กับเราเนี่ยนะคะแท็กในเฟซบุ๊กเลยนะคะเอาให้ล้นเฟซไปเลยแฮชแท็กวินดี้วินดี้อ้าว
11: นายวินคู่จิ้นดีกว่าคู่ชีวิตนะเว้ย
2: อะไรคะตรงนู้นเขาอยากถ่ายรูปคู่ของเราอะค่ะมาเลย
12: ถ่ายนี่เลยถ่ายนี่เลยวางอะไรแบบนี้เอิร์ธฮะ
11: เอาตามน้ำไปก่อนถ่ายรูปครับถ่ายรูปนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับใครถ่ายรูปผมแถมนามบัตรให้เลยนะครับผมเชิญครับเชิญนะเชิญ
13: ท่าสุดท้ายกับน้องเฉอจอมป่วนชวนสมาร์ท

0: พี่พล่าคะ
1: ค่ะ
0: 3บวก2เป็นอะไรคะ
1: ก็เป็น5ไงคะ
0: ผิดค่ะ3บวก2เป็นกระเทยพอได้5
1: มุกเยอะจริงๆเลยฮะมุกเยอะแบบเนี้ยเอาไปเล่นกับคุณเอิร์ทบ้างสิคะไลน์นั้นยิ่งเครียดอยู่ที่ยังหางานไม่ได้อ่ะผมนี่ร่วงเต็มเลยค่ะนี่พี่พอลากกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะถ้าร่วงเยอะแบบนี้นะสิ้นปีมีหวังหัวล้านแน่
0: เชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ผมของพี่เอิร์ทนะคะน่าจะเป็นของโรเบิร์ต
1: โรเบิร์ตไหนอะคะบ้านเรามีฝรั่งมาด้วยเหรอคะฮะหล่อไหมน้องชา
0: โรเบิร์ตเป็นหมาค่ะเชิญยืมเลยมาเล่นที่บ้านนะคะ
1: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะฮะเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยขนเล็กๆแบบนี้มันกวาดยากรู้ไหมคะมันฟุ้งมากเลยเนี่ย
0: เธอคิดออกแล้วค่ะว่าทำยังไงถึงจะกวาดขนได้ง่ายค่ะที่ไม้กวาดแค่นี้ก็กวาดง่ายขนไม่ฟุ้งแล้วค่ะ
1: ต้องลองดูค่ะโอเค
0: เลย
1: เฮ้ยคุณเชอขนไม่ฟุ้งจริงด้วยอะค่ะดูสิมันติดหมดเลยเนี่ยหูคิดได้ไงคะเนี่ย
0: สมาร์ทมิล่ะคะ
1: เยี่ยม

0: โอวัลตินสมาร์ท
1: สมพงษ์แล้วขอกัดก้นหน่อยสิ
2: มาไหนก้นไอติมเราเป็นหัวหน้านะ
3: ก็ได้
2: เมื่อวานอะเราตกลงกันว่าจะทำโคมไฟแล้วสมพงษ์ตัดก้นขวดตรงนี้นะ
4: ส่วนมีน
2: เดี๋ยวเอาช้อนติดที่ขวดแบบนี
5: ้เธอก็ทำบ้างสิเชียงไม่ได้ทำเลย
2: ถ้าใครไม่ทำเราไล่ออกจากกลุ่มจริงๆด้วย
6: นี่น้องเชอดูท่าทางไม่ธรรมดาเนี่ยมีภาวะผู้นำด้วย
7: ผู้นำกลุ่มผู้นำความเดือดร้อนนะเด
6: ็กว่าผมต้องทำอะไรสักอย่าง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี
1: ้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งล
1: วด
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
1: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
0: ะ
1: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
0: มาพร้อม
1: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
0: มาดู
1: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
0: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็แม่อีกทั้ง2ปีเต็ม
1: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบาย

0: ด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดํา2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จํากัดใส่ได้7วันสบายๆเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สตามินาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยแล้วยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สี

0: าเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: นี่
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทร ทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้
1: อง
0: แล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่ดูดหาย
0: เลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
0: ้
1: าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: What? ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้อยู่กับ

0: แว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูสิได้อีกถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นไหมเห็นเลนส์เล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นไหมเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: นี่ไงเขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี
1: ่
0: ไ
1: ง
0: น
1: ะเห็นป่ะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: เริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้ะขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โหแปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะWe'll be right back.
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ี้นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: บวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุงแบบ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยืนว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คุณลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้ว

0: าดาที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: นี่ประกาศ
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: โอนเฉลี่ยแล้วแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคิดตามที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก
1: ้
2: ม
1: แล้ว
2: รับแดดก
0: ่อนรับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
3: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
3: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไงเป็นไง
2: ชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
3: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสก
3: ั
0: ด
3: สารสกัดหนูอยากทำ
0: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
3: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
3: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
3: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
3: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
3: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบมั้ยอ่ะ
3: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
3: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
3: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
3: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
3: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
3: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
3: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
3: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
0: เอ๊ะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
3: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
3: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
3: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
3: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
3: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
3: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
3: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
3: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
3: ใช
2: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
3: ู
0: ราแอนตี้เมลัสมาไบรท์เทนนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
3: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพันเก้าส 30บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
3: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
5: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
6: ฉะ
5: น
6: ั้
5: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
6: ุ
5: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
6: ใช่ค
5: ุ
6: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
5: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
6: ั
5: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
6: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไป

0: ุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ได้กี่ดวงคะ
0: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
1: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
0: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
1: ี๋
0: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

chapter

0: มันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: นี่จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ฟแม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู๋พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนมั้ยล่ะ
3: วันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
3: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
3: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
3: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเป็นเลทหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
3: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
3: มากพี
0: ่ดูสิ
3: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
3: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
3: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
0: ้มาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
3: โอ้มีน่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
3: อะไรอ่ะพ
0: ี่นี่
3: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
3: า
0: ะ
3: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเลย

0: ดูดิดูดิ
1: อู้สิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
0: อ่ะจัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
1: ้
0: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี่
0: น่ากินจังเลย
1: อู้มันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: เออมาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: ของแถมที่ให้ไปมันดีขนาดนี้เลยนะกระทะใบใหญ่เครื่องบังสติ๊กอย่างดีเตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากมากของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทานเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีวันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระนิรันตรายในวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เล็กๆขนาดกระทัดรัดเพียง2ไร่เศษแต่เพียบพร้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างตามโบราณราชประเพณีทุกอย่างแบบสมพระเกียรติจนได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่4ก็คือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระเมธาวินัยรสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
1: การติดอะไรเนี่ยติดได้แต่ต้องติดอย่างมีสติ
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายธูปเทียนดอกไม้อิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะบุพภวรานิรัตนัตตยะเสวะอปูเชมะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนตรัยอัมหากังรัตนัตตยัสสะปูชาทีครัตตังหิตะสุขาวหาโหตุอาสวัคขยับปปัตติยาขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทินการบูชาในพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของการบูชาธูปเทียนดอกไม้นั้นก็จัดว่าเป็นอามิสบูชาเป็นการแสดงออกของความมีน้ำใจการแสดงออกถึงความเคารพเราจึงบูชาด้วยสิ่งของเหล่านี้ธรรมะบูชาหรือเรียกอีกอย่างว่าปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการบูชาที่สูงสุด
2: ช่วงรู้ธรรมคำบาลี

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล
0: ้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งาน blind date ว่ะชวนตอนเป็นงาน blind date ให้หน่อยดิน
0: ี่ยังไม่เลิกเล่นไมคิวปิดอีกเหรอ
1: ปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับ
3: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: อยากพาน้ำเพชรหนีไปเออรู้แล้ว
6: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของชี่หยด
7: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
8: ่ Say something
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
7: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
10: โอ้โห
11: ไม่ของเ
9: ลยล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำจุดป่วน
12: ไม่เป็นไร
9: เต้น
12: มือ
9: เฮ้ไหม
12: เจ๊ต้องร้อน
9: ไหม
12: ทำไม
9: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
13: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
12: เฮ้ย
13: น่ารักก็รักเยอะ
12: รักครับ
13: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
12: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่เจ
14: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
15: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
12: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
17: เมียว
16: เลี้ยงง่ายมาก
18: ๆผมจะพาแจ๊คไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
19: ๆพรุ่งนี้แจ๊คต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
16: 2,553
19: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
16: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
20: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
21: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
22: เอา
23: อะไรอ่ะประธาน
24: พอดีเจ้าของให้มา

วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนสรานรมติดกับสวนสรานรมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เล็กๆขนาด 1,098 ตารางวาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวน 1,094 ตารางวาตามกำหนดราคาที่ดินพุทธศักราช 2,407 ในราคาตารางวาละ1 บาท

จากพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่5นี้สอดคล้องกับจารึกแผ่นหินอ่อนสีขาวในซุ้มด้านหลังพระวิหารหลวงซึ่งมีตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่4คือตรามงกุฎอยู่ด้านบนมีจารึกเป็นประกาศ2ฉบับฉบับแรกลงพุทธศักราช2407ฉบับล่างพุทธศักราช2408ประกาศทั้ง2ฉบับนี้แสดงถึงพระราชประสงค์และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของล้นเกล้ารัชกาลที่4ผู้ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐ์ให้เป็นที่มั่นอันถาวรของคณะสงฆ์ธรรมยุทธชื่อของวัดราชประดิษฐ์เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่4หมายถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างซึ่งก็ตรงกับพระราชหัตถเลขาในล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดแห่งนี้ไว้หลายแห่งดังปรากฏในหนังสือราชบพิตรพิพิธทัศนาความว่าการที่ปลูกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทรงกะเองหมดทั้งนั้นเสด็จทอดพระเนตรการเสมอทุกวันไม่ได้ขาดจนการก่อสร้างล่วงไปได้เป็นอันมากยังอยู่แต่การช่างถึงดังนั้นก็ได้ทรงกะแล้วทุกอย่างเพราะถือว่าเป็นวัดของทูลหม่อมหรือรัชกาลที่4โปรดอย่างยิ่งกว่าวัดอื่นๆจะขอฉลองพระเดชพระคุณเองให้ตลอดเสมอไปจากบันทึกพระราชหัตถเลขาในล้นเกล้ารัชกาลที่5ตามนี้จะเห็นได้ว่าวัดราชประดิษฐ์เป็นพระอารามหลวงเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้สร้างคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนการก่อสร้างและกำหนดแบบศิลปกรรมในวัดได้อย่างชัดเจนและแม้จะก่อสร้างวัดไม่เสร็จทันในรัชกาลที่4แต่วัดราชประดิษฐ์ยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความรักความผูกพันของทั้งผู้สร้างและผู้ดำเนินการต่อคือรัชกาลที่5ในฐานะพ่อกับลูกจนได้รับการสถาปนาเป็นวัดประจำรัชกาลที่4เสาสีมาที่ใช้แสดงอาณาเขตของพระอารามของวัดราชประดิษฐ์นั้นเป็นมหาสีมาทำจากหินครกหรือหินแกรนิตก้อนใหญ่ซึ่งรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408บนเสาจารึกอักษรขอมภาษาบาลีและภาษาไทยส่งเรียกว่านิมิตมหาพัทธสีมาการผูกมหาสีมาเป็นเสาหินแกรนิตต้นใหญ่ไว้ที่กำแพงของวัดแบบนี้จึงเป็นที่มาสำคัญของตรงส่วนท้ายในชื่อวัดที่เรียกว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามย์

ที่รอบฐานไพรทีเป็นกำแพงแก้วประกอบลูกกรงเหล็กหล่อสั่งทำจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบตะวันตกลวดลายเหล่านี้แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะยุโรปเมื่อประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่19ร่วมสมัยกับการสร้างวัดราชประดิษฐ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีพระอารามหลวงที่ใช้เป็นพระอุโบสถของวัดด้วยในหลังเดียวกันเป็นวิหารขนาด7ห้องหันหน้าไปทางทิศเหนือหลังคาลดซ้อนกัน2ชั้นและมีตับหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์และนาคสะดุ้งประดับกระจกสีซุ้มประตูและหน้าต่างพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์เป็นซุ้มทรงมงกุฎจอมแหประกอบลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีซุ้มทรงนี้มีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3เพื่อสื่อความหมายถึงยอดวิมานพระอินทร์มหาปราสาทบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

กลางของจักรวาลบานประตูทางเข้าหน้าพระวิหารหลวงมี1บานขนาบด้วยบานหน้าต่าง2บานส่วนบานหน้าต่างด้านข้างมีข้างละ7บานด้านหลังมีบานประตู2บานที่บานประตูและบานหน้าต่างแกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นลายก้านแยกใบเทศภายในพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือพระพุทธสีหังคปฏิมากรมีที่มาสำคัญคือเดิมทีรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธสีหิงจากวังหน้ามาเป็นพระประธานที่วัดราชประดิษฐ์แต่ก็ทรงปรารภว่าพระพุทธสีหิงเคยประดิษฐานในวังหน้าเป็นที่สูงศักดิ์อยู่แล้วไม่ควรอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช่างหล่อจำลองพระพุทธสีหิงขยายขนาดใหญ่กว่าองค์จริงแล้วถวายพระนามว่าพระพุทธสีหังคปฏิมากรด้วยมีพระราชประสงค์ให้พ้องเสียงกับพระนามพระพุทธสีหิงซึ่งพระนามนี้มีความหมายว่าพระพุทธปฏิมากรอันมีพระวรกายดุจราชสีการปั้นหล่อจำลองพระพุทธสีหังคปฏิมากรทำได้ใกล้เคียงกับพระพุทธสีหิงองค์ต้นแบบมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปประทับสมาธิราบปางสมาธินิ้วพระหัตถ์ทั้ง4ยาวเสมอกันทรงครองจีวรห่มเฉียงประกอบด้วยสังฆาติพาดเป็นแถบใหญ่ที่พระอังศะขวายาวจนจรดพระนาภีประทับบนฐานบัวกลุ่มภายในบุษบกใหญ่ด้านหลังบุษบกพระประธานยังมีบุษบกน้อยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์น้อยจำลองจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่สำคัญ3องค์โดยเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาของพระประธานที่มาของพระพุทธชินสีน้อยมาจากเมื่อพุทธศักราช2400รัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงปั้นหล่อพระพุทธชินสีน้อยเพื่อทรงสักการะบูชาในพระบรมมหาราชวังโดยให้จำลองจากพระพุทธชินสีองค์ใหญ่ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารจนรัชกาลที่5ส่งพระราชวิจารณ์พระพุทธชินสีน้อยว่ามีลักษณะละไม้คล้ายคลึงจำได้ถนัดพระศรีศาสดาน้อยประดิษฐานในบุษบกน้อยที่อยู่ด้านซ้ายพระประธานในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธชินราชน้อยประดิษฐานในบุษบกน้อยที่อยู่ด้านขวาพระประธานในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปน้อยทั้ง3องค์นี้นั้นภายหลังรัชกาลที่5โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่4จึงนับว่าเป็นพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราชซึ่งองค์จริงเคยประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและได้รับการจำลองครบถ้วนทั้ง3องค์เป็นรุ่นแรกมาประดิษฐานยังกรุงเทพด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานในครอบแก้วมีชื่อว่าพระนิรันตรายสร้างจำลองมาจากพระนิรันตรายทองซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังพระนิรันตรายจำลององค์นี้ประดิษฐานบนแท่นแว่นฟ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองตั้งถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทรงครองจีวรห่มเฉียงมีริ้วจีวรยับย่นดูสมจริงพระเศียรปราศจากพระเกศมาลามีเพียงพระรัศมีตามแบบพระพุทธรูปธรรมยุทธ

ประวัติที่มาสำคัญของพระนิรันตรายจากบันทึกในสมุดไทยดำของห้องเอกสารตัวเขียนหอสมุดแห่งชาติกล่าวว่าพุทธศักราช2399นายปั้นไปขุดร่องหาทองคำที่ดงพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้พบพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิคลองจีวรห่มเฉียงจึงให้กรมการเมืองนำตัวเข้ามาถวายพระพุทธรูปทองคำองค์นี้แต่รัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ไปประดิษฐานที่หอพระบนพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนร่วมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆอีก7องค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2403มีขโมยมาลักพระกริ่งทองคำองค์น้อยและพระพุทธรูปอื่นๆบนหอพระแต่ไม่ลักพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ที่ใหญ่กว่าไปจึงส่งพระราชดำริว่าเป็นการบังเอิญแคล้วคลาดถึง2ครั้งแล้วนับจากครั้งแรกที่มีผู้ขุดพบพระพุทธรูปองค์นี้ก็อุตส่าห์นำมาถวายไม่นำไปเป็นของตนถือเป็นอัศจรรย์จึงได้ถวายพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ว่าพระนิรันตรายหมายถึงพระผู้ปราศจากอันตรายและโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางสมาธิตามพุทธลักษณะขนาดหน้าตัก5นิ้วครึ่งเป็นการหล่อด้วยทองคำเพื่อสวมทับพระพุทธรูปทองคำองค์นี้อีกชั้นหนึ่งจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์โดยเฉพาะภาพที่ผนังตรงข้ามพระประธานเป็นภาพที่มีลักษณะพิเศษสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ของล้นเกล้ารัชกาลที่4ได้อย่างเด่นชัดเป็นภาพบุรุษชุดทองกำลังส่องกล้องดูดาวภายใต้พระกฎสีทองอารามมีฉากหลังเป็นภาพในพระบรมมหาราชวังจิตรกรรมฝาผนังฉากทอดพระเนตรสุริยุปราคาภาพนี้ช่างเขียนภาพต้องการเขียนจิตรกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่4ว่าเหตุการณ์และพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ที่ทรงคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอเมื่อพุทธศักราช2411ได้นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงที่แลกมาด้วยพระอาการประชวรประโรคไข้ป่าจนเป็นสาเหตุให้เสด็จสวรรคต

ด้านหลังพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูนตามแบบพระราชนิยมในล้นเกล้ารัชกาลที่4นามว่าป่าสนะเจดีย์หมายถึงเจดีย์ศิลาตามที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรรัชกาลที่4ทรงให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย์เมื่อพุทธศักราช2410ที่ซุ้มคูหาของฐานพระเจดีย์องค์นี้ด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของพระรูปหล่อสำริดปิดทองของพระรูปสมเด็จพระสังฆราชสาประทับในท่านั่งขัดสมาธิราบบนอาสนะพระหัตถ์ทั้งสองทรงถือพระคัมภีร์ใบลานพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชสาองค์นี้เป็นผลงานของช่างชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อรอเวนิ่งใช้วิธีการปั้นหุ่นแล้วส่งไปหล่อที่ยุโรปรัชกาลที่7ทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระรูปเมื่อพุทธศักราช2470ด้านทิศตะวันออกของพระวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของปราสาทพระไตรปิฎกเป็นปราสาทจตุรมุขก่ออิฐถือปูนรูปทรงเรียนแบบปราสาทเขมรด้านทิศตะวันตกของพระวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของปราสาทพระบรมรูปเป็นปราสาทจตุรมุขก่ออิฐถือปูนรูปทรงเรียนแบบปราสาทเขมรยอดปราสาทตรงบัญชรชั้นแรกเป็นรูปหน้าบุรุษสวมกระบังพักแบบเขมรทั้ง4ด้านเรียกว่าพรหมพักมีหน้าบันด้านทิศเหนือและทิศใต้ปราสาทเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์ถือภูจักรสังและคทา

ในพระหัตถ์ภายในปราสาทพระบรมรูปประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปองค์นี้ในช่างปฏิมากรได้ผสมผสานความเป็นรูปเหมือนจริงตามแบบศิลปะตะวันตกเห็นได้จากรอยย่นบนพระพักตร์รอยยับย่นบนพระภูษาที่ใต้พระบรมรูปด้านทิศเหนือมีภาพปูนปั้นจำลองฉากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2394ที่กำแพงเขตสังฆาวาสด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของหอระฆังยอดมงกุฎเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตกยอดของหอระฆังเป็นยอดมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบตามแบบอย่างศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลที่3คล้ายทรงจอมแหในอดีตที่หอระฆังติดตั้งระฆังฝรั่งใบใหญ่มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่4เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า SPBPMM ซึ่งย่อมาจากสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎระฆังโบราณใบนี้ระบุตัวเลขคศตัวเลขคริสต์ศักราชที่ผลิตคือคริสต์ศักราช1861ตรงกับพุทธศักราช2404ก่อนสถาปนาวัดราชประดิษฐ์3ปีผลิตในนครลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องสติในการใช้โซเชียลมีเดียจากพระเมธาวินัยรสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
1: การติดอะไรเนี่ยติดได้แต่ต้องติดอย่างมีสติเพราะถ้าติดอย่างมีสติแล้วเนี่ยมันจะเอาการติดมาให้เกิดประโยชน์เป็นการไม่ติดลบถ้าติดอย่างขาดสติมันจะติดลบ
2: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
3: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
2: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
4: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะเป็นท้ายชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
5: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
6: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ไงวะเนี่ย
7: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนะนุ้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
9: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
5: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
9: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
10: ่ก้องพบ
8: ติดตามโชว์ SOTUS The Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
10: พรุ่งนี้
8: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
5: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
11: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
5: หืมหืมไงอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
11: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
12: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
5: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
13: กินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
14: นี่เลย
15: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
13: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
16: ตีเปล่า
13: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
17: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
18: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
3: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
2: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
3: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
2: ยินดีต้อนรับนะเมที
3: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
4: กฎข้อที่1
5: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
6: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

ขอเจริญพรท่านที่ชมรายการทุกท่านวันนี้รายการพบพระพบธรรมมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีอาตมาท่านเจ้าคุณพระเมธาวินัยรสผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงพระราชประดิษฐ์มหาสีมารามรับหน้าที่มาเป็นวิทยากรนำธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ชมรายการนี้ได้รับรู้นั่นก็คือเรื่องสติคำว่าสตินี่ฟังดูเป็นคำง่ายๆแต่คำว่าสตินี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะเปรียบเหมือนกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตสติก็เป็นธรรมะที่จำเป็นที่สุดของผู้ปฏิบัติธรรมสติเป็นธรรมะที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนที่ต้องการจะเห็นแจ้งในธรรมสติเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะเป็นคนดีในสังคมหรือในที่ไหนก็แล้วแต่เพราะสตินั้นจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีพฤติกรรมถูกต้องแล้วก็จรรโลงสังคมทุกสังคมที่ตัวเองเป็นสมาชิกนั้นให้เกิดความสงบเกิดสันติเกิดความเป็นเอกภาพพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในครั้งหนึ่งว่าสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกที่ทุกคนทุกแห่งกับผู้ที่ต้องการจะเป็นคนดีอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดสติชีวิตเราก็จะเปรียบเหมือนกับเรือที่ล่องไปในสายน้ำแล้วขาดหางเสือจะเป็นเรือที่หมุนคว้างอยู่กลางสายน้ำไม่มีทิศทางที่ถูกต้องเป้าหมายที่จะไปก็กำหนดไม่ได้หรือกำหนดไว้ก็ไปไม่ถึงเพราะมันขาดตัวบังคับคือหางเสือถ้าจะเปรียบเหมือนรถสติก็เหมือนกับพวงมาลัยที่จะพาให้รถวิ่งไปว่าถนนจะคดเคี้ยวขรุขระเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าพวงมาลัยแข็งแรงคนขับอยู่กับพวงมาลัยคุมพวงมาลัยก็จะทำให้รถนั้นไปในทิศทางไปในหลบหลุมหลบบ่อหลบสิ่งที่กีดขวางได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสติจึงจำเป็นในสมัยพุทธกาลก็มีการที่พระพุทธเจ้าใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยแล้วทำให้คนได้บรรลุธรรมการติดอะไรมากๆเนี่ยถือเป็นการติดอย่างขาดสติเหมือนกันนะยุคปัจจุบันนี่คนเรานี่ไม่ว่าเด็กวัยรุ่นคนแก่คนเฒ่านี่ติดกันเยอะนะติดเล่นกันทุกวันคือติดโซเชียลมีเดีย

ที่ชมรายการติดกันบ้างไหมเนี่ยเล่นไลน์ทุกเช้านะต้องส่งเฟซบุ๊กก่อนนอนนะต้องโอ้โหเล่นกันโซเชียลเดียวจนบางครั้งนี่ยิ่งช่วงปีใหม่สงกรานต์นี่ล่มเลยนะอินเทอร์เน็ตล่มเลยเพราะเราเล่นกันทุกวันบางท่านก็มีการแซวกันแม้เช้าขึ้นมาถ้าไม่ได้ยินเสียงติ้งหน่งทักของไลน์นี่นอนรู้สึกตื่นไม่เต็มตัวนะก่อนนอนถ้ามีติ้งหน่งสุดท้ายนี่นอนไม่หลับว่างั้นนี่เห็นไหมนี่คือการติดแต่ต้องดูว่าการติดของเราเหล่านี้ติดโซเชียลมีเดียเนี่ยเราติดอย่างมีสติหรือเปล่าถ้าติดอย่างมีสตินะก็จะนำไปสู่คุณค่าหรือประโยชน์สูงสุดเหมือนกับพระที่เป็นนายช่างทองเขาติดทองคำเหมือนกันเห็นไหมแต่ปัจจุบันภาพที่ออกมามักจะเป็นเชิงลบนะโยมนะบางทีก็เด็กสาวเด็กหนุ่มติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีพฤติกรรมถูกหลอกถูกลวงทำให้พ่อแม่เดือดร้อนตัวเองก็เสียใจคนที่เกี่ยวข้องก็ทุกข์ไม่รู้จะช่วยยังไงมันเสียหายกันมากมายล่าสุดมาก็มีการจับพฤติกรรมที่ไม่ดีระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ได้อีกก็เพราะไอ้โซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะระดับมัธยมประถมนะระดับมหาวิทยาลัยก็มีก็เป็นเรื่องที่อาตมามองดูว่าการติดอะไรเนี่ยติดได้แต่ต้องติดอย่างมีสติเพราะถ้าติดอย่างมีสติแล้วเนี่ยมันจะเอาการติดมาให้เกิดประโยชน์เป็นการไม่ติดลบถ้าติดอย่างขาดสติมันจะติดลบแต่ถ้าติดอย่างไม่มีอย่างมีสติมันจะได้ติดบอดนะติดบอดกับติดลบนี่คนละเรื่องนะโยมนะอ่ะดูให้ดีมีเด็กในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนทางด้านเทคโนโลยีชอบเล่นอินเทอร์เน็ตวิธีการเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็คือเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหุ่นยนต์เซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสูตรวิทยาศาสตร์เซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรลับต่างๆของทางคณิตศาสตร์สุดท้ายแล้วก็เอามาสอนมาติวมาฝึกซ้อมกันจนกลายเป็นนักศึกษาที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ได้แม้แต่เรียนอยู่แค่ปี2เองแล้วในสุดก็กลายเป็นนักศึกษาที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์เป็นนักเรียนที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งไปประกอบไปประกวดต่างประเทศได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองกลับมาบ้านเรานี่คือติดอย่างมีสติคือใช้เป็นถ้ามีสติแล้วมันใช้เป็นซึ่งมันก็คู่กับแต่ไอ้ติดอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีน้อยมีไม่กี่คนน่ะเพราะสติมันเขาบอกว่าสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับกองโจรชอบแอบชอบหลบซ่อนๆถ้าเราไม่ใกล้ชิดดีๆแล้วก็จะไม่เจอจะจับตัวไม่ค่อยได้เขาบอกว่าความคิดดีๆมักจะเกิดขึ้นในยามที่เราเผลอคือเราขาดสติเนาะแต่พอเราตั้งสติจะจับความคิดดีๆไว้ปั๊บเนี่ยไอ้ความคิดดีๆไม่เกิดมันหายไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนโยมสังเกตดูเพราะนั้นบางคนเนี่ยรู้ทางและไอ้พวกนี้จะเกิดขึ้นเวลาก่อนจะนอนเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆนั่งในห้องน้ำหรือทานอาหารเสร็จใหม่ๆกำลังนั่งมองนู่นมองนี่มันจะมีความคิดดีๆแวบขึ้นมาบางคนนี่พกปากกาพกกระดาษพกไอ้ตัว iPad ไปเลยพอความคิดดีขึ้นปุ๊บกดจดทันทีเลยแล้วจะได้อะไรเยอะเลยอาตมาเคยสังเกตดูพฤติกรรมของนักพูดดังๆนะอย่างเช่นในเมืองไทยแล้วก็หลายคนน่ะเขาก็จะมีวิธีการมีกระดาษประจำตัวมี iPad ประจำตัวตลอดเวลาติดตัวไว้พอถึงเวลาที่มีความคิดดีเกิดขึ้นก็จะจดใส่ไว้นักพูดดังบางท่านเนี่ยจดใส่เศษกระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องความคิดสักเดือน2เดือนก็เอามาเรียบเรียงทีได้เป็นเล่มเลยนะนี่คือติดแต่ติดอย่างมีสติแล้วรู้ตัวเองว่าสติมันมาเดี๋ยวเดียวมันก็จะหนีก็พยายามจับสติให้ได้ทั้งหมดเนี่ยโยมอาตมาพูดมาเนี่ยต้องการจะบอกกับญาติโยมให้เข้าใจชีวิตจริงๆว่าการจะติดอะไรนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราติดได้แต่ถ้าติดแล้วจงมีสติสักนิดหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากการติดนั้นไม่ให้ติดลบแต่จะเป็นการติดอย่างติดบอดอย่างเช่นคนที่ชอบเล่นหมากรุกติดเล่นหมากรุกมากเลยแต่ถ้าเราฝึกซ้อมให้มันเกิดความเก่งความคล่องแคล่วรู้เทคนิคต่างๆในการเล่นหมากรุกจนเชี่ยวชาญเราก็จะติดบอดเป็นแชมป์หมากรุกได้บางคนติดอินเทอร์เน็ตถ้าเล่นอย่างสร้างสรรค์เล่นอย่างการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเราก็จะกลายเป็นผู้มีองค์ความรู้มากจะทำอะไรสนใจข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการค้าสนใจข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ในด้านของการ

การเล่นหุ้นเราก็จะมีข้อมูลมากกว่าเขาก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีข้อมูลเยอะแล้วเล่นหุ้นได้กำไรเยอะทำอะไรก็จะได้เปรียบคนอื่นนี่คือการติดอย่างมีสติแล้วมันจะทำให้เราได้ติดบอร์ดไม่ติดลบแต่ตรงนี้ต้องอาศัยการเตือนกันต้องอาศัยการสะกิดกันก็ฝากญาติโยมทั้งหลายว่าถ้าลูกหลานเขาจะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ให้เขาเล่นได้แต่เราต้องบอกต้องเตือนเขาว่าลูกหลานของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ๋ยพวกเธอจะเล่นโซเชียลมีเดียกันเพื่อติดลบหรือจะเล่นโซเชียลมีเดียกันเพื่อติดบอร์ดถ้าเล่นติดลบเนี่ยเสียหายแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเสียท่าแต่ถ้าเล่นเพื่อติดบอร์ดนี่เราจะได้ความเก่งความเชี่ยวชาญและเป็นคนมีความรู้และไอ้ความที่เล่นอย่างเงี้ยจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เคยมีเด็กหนุ่มๆอายุสักไม่ถึง25ปีเขาบอกเขาสามารถหาเงินกำไรจากการเล่นหุ้นได้เนี่ยเป็นล้านนะก็มีการสัมภาษณ์ว่าได้ยังไงเขาบอกเขาก็เข้าไปหาข้อมูลในหุ้นแต่ละตัวจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยละเอียดและใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานวันๆหนึ่งแล้วในสุดเขาก็ได้ความชัดเจนในการทำนายว่าหุ้นตัวเนี้ยจะขึ้นหุ้นตัวนี้จะตกแล้วเขาก็เล่นเฉพาะไอ้หุ้นตัวที่จะขึ้นเนี่ยเพราะเขามีข้อมูลพร้อมไงใช้เวลาอินเทอร์เน็ตเล่นอย่างเงี้ยมันทำให้ได้ประโยชน์ฝากลูกฝากหลานนะที่ดูรายการพระอาจารย์บรรยายฝากญาติฝากโยมที่ดูรายการอาตมารมยายเนี่ยไปบอกลูกบอกหลานเราว่าให้เล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดบอร์ดโดยมีสติว่าเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จงอย่าเล่นอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียแบบให้เราติดลบคือเล่นสนุกตามเข้าไปอันตรายอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้เตือนลูกเตือนหลานหรือตัวเองว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องมีสติก็คืออย่าเชื่อข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตหรือจากโซเชียลมีเดียทันทีเมื่อได้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแล้วอย่าเพิ่งเชื่อทันทีไตร่ตรองหาเหตุหาผลหาความสมเหตุสมผลหาคำตอบให้ชัดเจนโดยการยันจากหลายๆด้านก่อนจะทำให้เราได้ข้อมูลที่สะอาดและบริสุทธิ์และแท้จริงได้เพราะว่าถ้าเรารีบเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทันทีเลยเนี่ยจะทำให้เราเสียท่าได้เหมือนกันเหมือนกับเด็กสาวเด็กหนุ่มบางคนถูกหลอกแหมหนุ่มสาวคุยกันนี่ก็ส่งภาพมาให้ดูนี่โอ้โหหล่ออย่างกันได้แบบเลยนะสวยอย่างกันนางงามเลยเคยมีตัวอย่างที่ประเทศฮ่องกงสาวคนหนึ่งนี่ส่งภาพลงไปในคอลัมน์ของการหาคู่สวยเหมือนนางแบบเลยหน้าทรงวีปากบางเชียบจมูกโด่งตาคมกริบปรากฏว่าไปทำศัลยกรรมมาแล้วก็ถ่ายรูปลงปรากฏมีเศรษฐีของฮ่องกงคนหนึ่งไปเจอเขาเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวใกล้เคียงกันก็ติดต่อประสานสัมพันธ์แล้วก็เจอตัวจริงโอ้สวยจริงๆโอ้ไม่ได้หลอกแฮะสวยจริงๆก็เลยแต่งงานด้วยแต่ความมาแตกตรงนี้โยมความมาแตกตรงที่บังเอิญพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยมีลูกท้องแรกเนี่ยฝาแฝดโอ้พ่อดีใจมากเลยได้ลูกจากแม่ที่หน้าตาสวยลูกเราต้องหล่อต้องสวยแน่นอนเลยเป็นแฝดเรียกแฝดแท้คือหญิงคนชายคนปรากฏพอลูกโตขึ้นนี่หน้าลูกไม่สวยเลยอะหน้าเหมือนคนที่ใช้ไม่ได้เลยหน้าตาน่าเกลียดมากแก้มก็โหนกคางก็โบตาก็อะไรก็ไม่รู้ตีสุดท้ายสามีก็เอ๊ะอาจจะเป็นกรรมของลูกมันยังไงพอมีลูกคนที่3ก็เหมือนกันอีกสุดท้ายสามีก็เลยเคี่ยวเข็นภรรยาถามภรรยาก็ยอมรับว่าไปทำศัลยกรรมมาหน้าตาเดิมๆนี่ดูไม่ได้หรอกเหมือนกับเอาหมวยเดินตกถังขยะหน้าเละเลยสามีก็โกรธว่าเธอหลอกบอกแล้วมาตอนถามทีแรกไม่บอกล่ะภรรยาบอกก็กลัวว่าเธอจะไม่รักและไม่ยอมแต่งงานด้วยสามีเลยไปฟ้องศาลสุดท้ายก็ต้องหย่าร้างกันไปกรรมตกกับใครโยมกรรมตกกับลูก3คนพ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่รวยสุดท้ายลูกชายไปอยู่กับแม่ลูกสาวมาอยู่กับพ่อพ่อก็ไม่รักก็เลี้ยงไม่ค่อยดีไปอยู่กับแม่ก็จนลำบากไปเนี่ยเห็นไหมเพราะการที่เราไปเชื่อข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียแบบไร้สติมันจึงเกิดปัญหาฝากนะการเชื่อเนี่ยเชื่อได้พระพุทธศาสนาเนี่ยสุดยอดอยู่ประการหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายพระพุทธเจ้า

สอนให้เชื่ออะไรก็จริงนะขึ้นต้นด้วยการจงเชื่ออย่างนี้อย่างนี้แต่จะปิดท้ายลงว่าแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงเชื่ออย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าทันทีรับข้อมูลมาปั๊บเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้อย่าเพิ่งเชื่อฟังไว้ก่อนรับรู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเมื่อไตร่ตรองด้วยปัญญาพิจารณารอบคอบจนเห็นทุกอย่างเป็นเขาเรียก reasonable สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยจึงเชื่ออย่างเงี้ยใช้ปัญญาแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นนะสิพอมีข้อมูลดีๆถูกใจปั๊บก็เชื่อเลยพอเชื่อเลยปุ๊บพอถึงช่วงวิกฤตมันจะปรากฏผลเราก็ตั้งรับไม่ทันก็เสียหายเห็นไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามหรอกให้เราเชื่ออะไรแต่ทันทีที่รับข้อมูลอย่าเพิ่งเชื่อให้หาข้อมูลประกอบให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงเชื่อนั่นหมายความว่าจงเชื่อเต็มที่หลังจากที่เราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วโยมไปเปิดดูเถอะในกาลามสูตรกาลามสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยให้ทำยังไงชาวกาลามะเป็นหมู่บ้านริมทะเลมีคนมาอวดตัวเลยเป็นศาสดาเป็นอรหันต์เลยหมดอ่ะสุดท้ายคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าหมู่บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยมีศาสดาต่างๆนักพรตต่างๆเข้ามาอวดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นอรหันต์เป็นศาสดาทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แล้วจะได้เจอผู้ที่เป็นศาสดาเป็นนักบุญจริงๆสักทีพุทธเจ้าแนะนำเลย10ประการเอาย่อๆ 1. ทันทีที่เขาบอกว่าเขาดีเขาเก่งเขาวิเศษฟังไว้แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นครูเราเป็นคนดีเป็นคุณพูดตามตำราพูดตรงกับที่เราคิดแล้วเชื่อไม่ได้อาจจะผิดพลาดแต่พุทธเจ้าสรุปไว้ตอนท้ายนะแต่เมื่อท่านรับข้อมูลแล้วพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้แล้วเห็นว่าสิ่งที่เขากล่าวสิ่งที่เขาบอกมีเหตุมีผลสอดรับมีหลักฐานให้เชื่อได้ท่านจึงเชื่อเพราะนั้นฝากท่านทั้งหลายชาวโซเชียลมีเดียชาวไทยทุกคนว่าหากแม้นท่านจะเป็นนักเล่นโซเชียลมีเดียก็จงมีสติได้ข้อมูลแล้วอย่าเพิ่งเชื่อหาเหตุหาผลไม่ได้ดีกว่าแล้วก็เชื่อหรือถ้าไม่ได้สนใจก็ปล่อยทิ้งไปเลยอย่าเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากำหนดชีวิตตัวเองเพราะจะทำให้ชะตาชีวิตท่านเปลี่ยนผันจากดีเป็นร้ายไปได้เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วชีวิตเราก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองไม่พลาดท่าเสียทีได้ง่ายเราก็เป็นคนที่แข็งแรงทางจิตใจทางการดำเนินชีวิตเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นสังคมก็จะไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการกระทำของเราโดยปราศจากสติของตัวเราเองฝากญาติโยมทุกท่านนะท้ายที่สุดนี้ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากเป็นสิ่งที่ข้อเตือนใจไว้ว่าปากคนนั้นพูดได้สารพัดเรื่องหูเรานั้นฟังได้ทุกอย่างแต่ท่านทั้งหลายถ้าเราจะพูดโดยผ่านสติปัญญากลั่นกรองให้ดีแล้วคำพูดของเราจะกลั่นกรองเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วพูดคำที่กล่าวว่าการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วติดลบเนี่ยหมายความว่าคือเราเล่นแบบขาดสติให้ข้อมูลมันก็เชื่อไปหมดเหมือนกับเด็กที่เล่นเกมเล่นตามเกมไปจนไม่มีสติยับยั้งตัวเองว่ามันควรจะพอแล้วมันควรจะเล่นได้แค่นี้แหละวันนี้เล่นเท่านี้แล้ววันหน้าเคยเล่นแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดข้อมูลต่างๆให้จากโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันจะพาให้ชีวิตเราพังทำให้เวลาเราเสียหายทำให้เราทำสิ่งอื่นไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เล่นโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยเล่นแบบติดลบแต่ถ้าหากเราเล่นอย่างมีสติประกอบเรารู้ว่าเราจะเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี้ยไปทำอะไรส่งเสริมการเรียนของเราให้กว้างขวางขึ้นส่งเสริมการทำอาชีพของเราให้มันกว้างไกลขึ้นหรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของเราให้มันกว้างไกลและก้าวหน้ามากนั่นแหละการเล่นโดยมีสติอย่างเงี้ยโดยเอาประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยทำให้เราเล่นแล้วติดแล้วเกิดติดบอร์ดเป็นประโยชน์กับตัวเราสรุปสั้นๆเลยถ้าเล่นโซเชียลมีเดียแล้วตัวเองเสียหายเวลาเสียหายชีวิตเสียหายติดลบแต่ถ้าเล่นโซเชียลมีเดียแล้วได้ข้อมูลมาทำให้ตัวเราดีขึ้นเก่งขึ้นกว้างขวางขึ้นอย่างนี้คือติดบอร์ดแล้วถ้าเล่นติดบอร์ดแล้วชีวิตมันจะเจริญแต่ถ้าเล่นติดลบชีวิตมันจะสุดโทรมนั่นคือความหมายของเล่นโซเชียลมีเดียแล้วติดลบกับติดบอร์ดถ้าเราฟังทุกอย่างด้วยหูให้ผ่านสติปัญญาที่ดีกันกองแล้ว
เราจะ

ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาเชื่อมาใช้ในชีวิตของเราถ้าทำได้นี้แล้วชีวิตก็จะมีความสุขได้เป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตเราพบกับความสำเร็จพบกับความสุขและเป็นประโยชน์ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลทั้งปวงที่อาตมาเคยทำก็ดีที่ญาติโยมทั้งหลายบำเพ็ญก็ดีจงรวมกันเป็นก้อนบุญอันยิ่งใหญ่มีพลานุภาพปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีสุขภาพดีมีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่แจ่มใสประกอบกิจการงานใดจงประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดไปทั้งตนเองและทุกคนในครอบครัวด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: เราจะเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อติดลบหรือจะเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อติดบอร์ดสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างเสริมการใช้ชีวิตรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าวโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกคนมีอำนาจจึงมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและบางทีใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตอำนาจนี่ก็ยิ่งแปลกยิ่งใช้มันก็เหมือนเงินคือมันหมดและบางคนปล่อยให้อำนาจความมัวเมาในอำนาจครอบงำก็เลยใช้อำนาจในทางที่ผิดแทนที่จะสร้างสรรค์กลับเป็นการทำลายคนที่มีอำนาจทำอย่างไรถึงจะคุมความรู้สึกให้ไม่หลงอำนาจมีอำนาจแล้วไม่เหลิงอำนาจไม่ใช้อำนาจในทางที่มาเป็นภัยแก่ตัวเองไม่หลงลืมตัวเรื่องอย่างนี้ในอดีตเคยมีมาแล้วคนที่มีอำนาจแล้วไม่หลงไปกับอำนาจไม่ลืมตัวคนคนนั้นคือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชมีอำนาจมากที่สุดยิ่งกว่ากษัตริย์ใดๆในอินเดียก่อนหน้าพระองค์ท่านเพราะรวบรวมแผ่นดินในอินเดียทั้งหมดให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันด้วยชัยชนะสงครามแล้วมีอำนาจมากที่สุดในชมพูทวีปแต่วันหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งคำถามว่าอำนาจมีเพื่ออะไรเราชนะทุกดินแดนแล้วเงินทองยศลาภก็มากแล้วแล้วต่อไปนี้ทำอะไรพระเจ้าอโศกก็หันเข้าหาวัดหันหาพระศาสนาไปถามปัญหากับสมณะชีพราหมณ์และในที่สุดพอใจคำตอบจากพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายของการใช้อำนาจเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความสะใจมาเป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนการใช้อำนาจเพื่อความสะใจเพื่อชัยชนะเป็นชัยชนะที่พระเจ้าอโศกเรียกว่าสงครามวิชัยคือชนะด้วยความรุนแรงเลิกทรงเลิกในเรื่องนั้นหันมาใช้ธรรมะเพื่อชัยชนะเรียกว่าธรรมวิชัยเอาชนะคนอื่นด้วยความดีแทนที่จะใช้กำลังพระเจ้าอโศกจึงสรุปไว้ในศิลาจารึกว่าอำนาจยศเงินทองลาภมีไว้เพื่ออะไรตอบเองว่ามีไว้เพื่อบูชาธรรมะคือความดีเอาอำนาจนี่แหละไปส่งเสริมการทำความดีทั้งปวงทำประโยชน์สุขเพื่อมหาชนแล้วก็จะเห็นว่าอำนาจเนี่ยเป็นฐานแห่งความดีงามไม่ใช่เพื่อส่วนตัวนะถ้ามีอำนาจแล้วเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองเพื่อความสะใจของตัวเองอำนาจมันเป็นพิษได้แต่ถ้าเราคิดว่าอำนาจนั้นมีไว้เพื่อคนอื่นมีไว้เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนในที่สุดอำนาจนั่นแหละมันช่วยดับทุกข์ของคนอื่นและเมื่อเห็นความทุกข์ของคนอื่นเราก็จะสังวรระวังและไม่ใช้อำนาจในการกดขี่คนอื่นอำนาจจึงกลายเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะกลายเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นใครก็ตามที่มีอำนาจต้องมีความสำนึกว่าเราจะใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตนเองของครอบครัว ของคนอื่นสุขด้วยกันและนึกถึงประโยชน์สุขส่วนรวมนี้แหละอำนาจนั้นก็จะเป็นสิ่งจันโลงแก่โลกแก่สังคมทำให้นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เมื่อทรงได้อำนาจมาประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม70ปีที่ครองราชเป็นไปตามพระราชปณิธานนี้และอำนาจของพระองค์ยิ่งใหญ่แต่กลายเป็นว่าเป็นอำนาจที่งดงามที่นำความสุขความเจริญมาแก่พระศกนิกรของพระองค์จึงทรงอยู่ในความทรงจำของคนไทยชั่วนิรันดร์
0: จิตบริสุทธิ์

0: างเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอ้าแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้ใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ิต้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ 6,000
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็ตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: เออมาสู้มือนะที่กลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
6: เลิศมากคุณนะ
5: จริงๆซาบีน่า
6: ผ่านกันไหม
7: ผ่านแน่นอน
6: เ
7: จ๊เลยตัวนี้
5: แล้วก็หานี่ก็หานอีกเพราะว่าคุ้มมาก
7: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่สบ
1: ายเลยตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศ

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากและความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ท
0: ันจ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็ม

0: าก่อนคุณผู้ชมครับ02817-9925ย้ำ02817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแกไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02817-9925 02817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนน่ะนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของ

0: เราจริงนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วเลยมั้ยนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ิปว่าเป็นมือที่3ของพระเอกบอกว่า
1: ใช่ไหมคะ
2: เป็นตามข่าวนี้เขียนต่อคะ
0: สรุปเรื่องจริงเป็นยังไงคะคุณแม่คุณเรื่องเป็นยังไงคะไปไหนอะคะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะ
4: ดังแบบนี้ไม่เอาอ่ะ
3: เอ้า
4: อันนี้อยู่เสร็
3: จแล้วเหรอใช่วันนี้ว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วย
4: นี่ไม่ได้พักเลยอยากพักบ้าง
3: เอานะฝันไว้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเข้าไปเก็บของก่อนแล้ว

0: แบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยากเห็นแล้ว
0: ใช้ดูใส่น้ำยา

0: ใจนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวนี่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างจีสันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริ้วมาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่

0: ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3 เซต 3 ถัง
0: แต่

0: 0827-9925 ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งพระพิฆเนศ3ปางนั่งนอนยืนใหญ่ที่สุดในโลกถึง3องค์แห่งเมือง8ปริ้วจิ๋วแต่แจ๋วดีไซเนอร์อายุน้อยที่สุดวัยเพียง11ปีมีแบรนด์เป็นของตัวเองสัตว์ประหลาดบุกโลกกิ้งก่าเตกูหน้าตาน่ากลัวแต่ทำตัวน่ารัก
1: ไม่ได้กลัว
2: กูไม่ได้กลัวไม่กลัวอยู่แล้ว
1: มันน่ารักกู
2: น่ารัก
0: จีวรพระทำจากพลาสติกเทคนิคลดขยะไม่น่าเชื่อไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

วัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่เมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเมืองเก่าแก่โบราณอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับที่มีองค์พระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลกถึง3ปางด้วยกันครับยืนปฏิหาริย์นั่งประทานพรนอนเสวยสุขนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทึ่งกันกับทั้ง3ปางครับ

0: ข้างหลังผมนี้ก็คือความเป็นที่สุดขององค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหรือชื่อเต็มก็คือพระพิฆเนศองค์ยืนปางสำริดสำเร็จสมปรารถนาครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะที่ผมได้เห็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดนี้เห็นกับตาแล้วขนลุกครับคุณผู้ชมใหญ่จริงๆสูงมากนะฮะ
1: คติความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศนั้นคนไทยเคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ18ประการหรือว่าเทพแห่งศิลปะทั้งมวลเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวีมีรูปกายเป็นมนุษย์เสียงเป็นช้างองค์พระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่ณอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนปางสำริดสำเร็จสมปรารถนาความสูง30เมตรฐาน9เมตรรวม39เมตรประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน854ชิ้นเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2552โดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรานับว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่คำหนึ่งนะครับผู้ดูแลอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนนะครับวันนี้พี่เขาจะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราแล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแห่งนี้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: วิกเตอร์ครับสวัสดีนะครับ
0: ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยนะฮะการสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดนี้เริ่มได้ยังไงครับ
1: เริ่มด้วยโดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าวาดวัดโสธร
0: วัดโสธร
1: วัดหลวงพ่อโสธรเรา
0: ครับวัดชื่อดังเลยของฉะเชิงเทรา
1: ให้ทองที่ลอกจากองค์พระพุทธโสธรเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาทำเป็นพระเรียกว่าพระรุ่นทองประทานที่มีอยู
0: ่ครับผม
1: แล้วก็ออกจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนแล้วก็คนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญ
0: ครับ
1: ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเราควรจะสร้างอะไรล่ะที่ไม่ซ้ำกับหลวงพ่อโสธรแล้วก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้หรือว่าท้องถิ่นแห่งนี้เจริญ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าพระพิฆเนศเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าจะสร้างพระพิฆเนศแล้วกันก็มีจัดการประกวดปั้นพระพิฆเนศประกวดแล้วได้ที่หนึ่งออกมาเป็นรูปแบบอันนี้คือเราเรียกกันง่ายๆหรือว่าเรียกกันในภาษาคือปางเกษตร
0: เป็นเกี่ยวกับเกษตรใช่ไหม
1: ปางเกษตรครับ
0: ปางเกษตร
1: ครับ
0: มือนี้ฮะเดี๋ยวเอาแต่ละมือเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งด้านซ้ายขององค์ท่านนะฮะสมมติท่านหันหน้าลงมาแบบนี
1: ้
0: ฝั่งด้านซ้ายของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างฮะไล่เลยครับ
1: ซ้ายล่าง
0: ซ้ายล่างก่อนมะม่วง
1: มะม่วงครับ
0: ผม
1: จังหวัดฉะเชิงเทรามะม่วงอร่อย
0: แล้วก็ด้านบนนะฮะ
1: บนซ้ายบางคนบอกนึกว่าสาสาวุฒิไม่ใช่อ้อยท่อนอ้อยอ่ะที่เราเห็นท่อนอ้อย
0: อ๋อนั่นไงมีข้อมีเหมือนเป็นข้อของอ้อยอยู่นะฮะนั่นคืออ้อย
1: อ้อย
0: ความหมายคืออะไรครับ
1: อ้อยเป็นพืชที่ทนแรงทนแดดทนฝนวิกเตอร์ตัดเอาไปซึ่งวางไปกับพื้นเนี่ย
0: ก็ขึ้นแล้ว
1: ก็ขึ้นแล้ว
0: อ๋อเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายนั่นเอง
1: ความอดทนมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ให้คือความหวานของเขาเมื่อ
0: ประสบความสำเร็จ
1: แล้วอันนี้คืออ้อยบนขวาเนี่ยข้างบนเป็นขนุน
0: อันนั้นที่ขนุนที่หงายมืออยู่เป็นขนุน
1: ขนุน
0: ทำไมต้องเป็นขนุนครับ
1: เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มีคนหนุนมีคนนำความสำเร็จก็มาสู
0: ่มาที
1: ่กล้วย
0: กล้วย
1: บ่งบอกความหมายที่ชัดเจนทำอะไรก็คือกล้วยง่ายๆครับไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น
0: ก็เท่ากับว่าทั้งสี่กรเนี่ยทั้งสี่มือเป็นผลไม
1: ้
0: เป็นเกษตรหมดเลย
1: ครับเป็นปลาเกษตรซึ่งเข้ากับคอนเซปต์ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แล้ว
0: โอ้
1: ที่เราลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นใต้ฐานองค์ท่าน
0: ครับ
1: วิกเตอร์ดูอ่ะเงยหน้าขึ้นไปมองมือท่านอ่ะวิกเตอร์จะบอกโอ้โหผมเหลือตัวนี้เดียวเดี๋ยวจะให้ไปดูส่วนที่จะเป็นส่วน1ต่อ1ของท่าน
0: โอ้โห
1: ของจริง
0: นี่คือขนาด
1: ครับ
0: เท่ากับ
1: ขนาด
0: ด้านบนที่เมื่อกี้เราเห็นนะฮะคือใหญ่มากใหญ่จริงๆไม่ต้องมือนะเอาแค่มะม่วงก็ใหญ่กว่าตัวผมแล้วเหตุผลในการสร้างแยกฮะทำไมต้องมีการจำลองเป็นมือของท่านอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ด้านล่างด้วยฮะ
1: เอามาลงมาจำลองเพื่อให้เราดูว่าไอ้ส่วนที่มันใหญ่มันใหญ่จริง
0: ๆ
1: แล้วมันก็สมจริงกับที่เราเห็นข้างบนสิ่งที่ท่านเห็นหรือปรากฏให้เห็นเป็นอาคารหรือเป็นอะไรเนี่ยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคร
0: ับ
1: แล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านซึ่งมาเที่ยว8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรพระเสร็จแล้วก็มาไหว้พระพิฆเนศของเขื่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คำหนึ่งมากที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับเรานะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: อนนี้ครับเราไปชมความน่าทึ่งของสาวน้อยคนหนึ่งที่อายุเพียงแค่11ขวบกันครับเขาเป็นถึงดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะมากมายแถมมีแบรนด์เป็นของตัวเองซะด้วยครับฝีมือของน้องคนนี้จะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันครับ
1: วันนี้นะครับเลโอมีนัดมาเลือกผ้านะครับกับดีไซเนอร์ย่านพาหุรัตน์นะครับดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยเธออายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องไปคุยกันหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับ
2: น้องมินนี่ภูริสาเฮงตระกูลศิลป์เด็กสาววัย11ขวบนี่คือดีไซเนอร์จิ๋วที่ถือว่าอายุน้อยที่สุดในประ

0: ไทยและเธอยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าภูริสาคริสซี่แบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในวันนี้ครับรายการได้ถึงบุกไปถึงสตูดิโอภูริสาคริสซี่ไปดูซิว่าคอลเลกชันที่น้องออกแบบเองนั้นมันบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพจริงๆครับ
1: ภูริสาคริสซี่นี่คือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เลย
2: ค่ะ
1: ชื่อแบรนด์นี้มาจากอะไรฮะ
2: ภูริสาก็คือชื่อของหนูส่วนคริสซี่ก็แบบเหมือนจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่จะมีผ้าลูกไม้ตลอดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าน้องวาดไว้สมัยอายุยัง 7-8 ขวบไม่ใช่ปัจจุบันนี้มีการเอาผ้ามาแปะคือดูรู้นะว่าเป็นการวาดของเด็กแต่ก็ดูมีความเป็นแบบเป็นดีไซเนอร์จริงๆตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับปกติขั้นตอนการทำงานเวลาเรามาอยู่สตูดิโอตรงนี้เราจะทำอะไรบ้าง
2: วาดไปเรื่อยๆค่ะคิดเอาไว้ว่าให้วาดเยอะๆก่อนจากนั้นก็ค่อยมาตัดออกทีหลัง
0: ดูแล้วครับลายเส้นขีดเขียนก็ยังดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าน้องมินนี่จะเนรมิตกระดาษที่วาดให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิตจริงจากความฝันและแรงบันดาลใจในวัยเด็กคิดแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่รักอย่างจริงจังผ่านการคิดการสร้างสรรค์จากสมองน้อยๆตั้งแต่การดีไซน์ชุดเลือกผ้าควบคุมการตัดเย็บถ่ายแบบไปจนถึงกระทั่งเลือกนางแบบในการถ่ายแฟชั่นโดยมีคุณพ่อและคุณแม่สนับสนุนอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเด็กภูริสาคริสซี่จนได้รับความนิยมครับ
3: ตอนที่เขามาขอคุณแม่เป็นดีไซเนอร์ค่ะคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรเลยคุณแม่รู้สึกแค่ว่าเขามาขอแล้วก็ทำสิเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกได้มีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ภูมิใจแต่เรายังรู้สึกว่าขอพูดว่ายังไม่ได้ไปที่สุดละกันเพราะว่าเขายังต้องเรียนอะไรอีกเยอะต้องไปเจออะไรอีกมากมายอะไรเงี้ยครับ
5: เงินทั้งหมดคุณพ่อคุณแม่ลงทุนให้หรือเปล่า
4: จริงๆแล้วเป็นเงินแต่เอียของมินนี่ครับตั้งแต่เกิดจนถึง7ขวบเนี่ยก็มีอยู่ก้อนนึงแล้วก็ถามเขาว่าเอาจริงไหมเอาจริงเนี่ยพ่อแม่ไม่ช่วยนะเขาบอกว่ายังไงหนูก็จะหลอกเราช่วยเฉพาะส่วนที่เราทำได้เช่นแบบการถ่ายภาพหรือว่าการให้ความรู้พาไปเรียนต่างๆแต่ว่าเงินทุนเนี่ยเราจะไม่แตะของเขาเลยก็ถือว่าเขาทำได้เขาก็เก็บไป
0: ตลอด3ปีที่น้องมินนี่ทำมาครับมีมากถึง11คอลเลกชันเป็นไงครับแบบนี้ก็ไม่แปลกที่น้องมินนี่จะเป็นดีไซเนอร์จิ๋วผมว่าน่าจะอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยที่ดีไซเนอร์ผู้ใหญ่ระดับมืออาชีพต่างให้การยอมรับว่าเธอนั้นเก่งจริง
1: เวลาหนูออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยหนูเลือกผ้าเองไหมคะ
2: เลือกเองค่ะ
1: มีวิธีการเลือกผ้ายังไงบ้างคะ
2: ก็สมมติว่าหนูถูกใจผ้าผืนนี้นะคะ
1: มา
2: หนูก็จะเอามาถูแขนว่ามันคันหรือเปล่า
1: ถูแขนก่อนด้วยเหรอฮะ
2: สมมติมันคันโยนทิ้งเลย
1: การเลือกผ้านี่สำคัญมากถูกไหมเพราะว่าผิวของเด็กจะอ่อน
2: บ
1: อบบางกว่าของผู้ใหญ่หนูก็ต้องมาถูก่อน
2: ใช่ค่ะ
6: เด็กอายุ11ขวบตั้งแต่ผมทำงานมา20ปีผมไม่เคยเห็นนะครับคนนี้คนแรกที่ผมเคยเห็นนะครับเห็นมา4ครั้ง5ครั้งแล้วครับรู้จักผ้ารู้จักอะไรแยกออกครับผม

0: อันนี้เป็นชุดคอลเลกชันไหน
1: อันนี้เป็นคอลเลกชันที่4ค่ะคอลเลกชัน Immortal อันนี้เป็นชุดเอกเลยค่ะ
0: อืมเหรอแรงบันดาลใจมาจากไหนคะ
1: คือมันเป็นเหมือนแบบว่าแนวกรีกโบราณนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อชุดว่าอะเธนาอันนี้ชุดจาก4แผ่นดินค่ะแบบ4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลคือหนูชอบมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแม่พลอยเลยจะมีแขนหมูแฮมพองๆอันนี้เป็นชุดของคอลเลกชัน Bitter Sweet ค่ะ
0: ดูเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายนะครับพอออกมาปุ๊บคือชุดหนึ่งสามารถใส่ได้ทั้ง2สไตล์ทั้งแบบทั้งหวานๆแล้วก็แอบแบบเปรี้ยวนิดนึงด้วยมินนี่คะมีชุดไหนที่แบบว่าชื่นชอบหรือว่าภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้ทํามั้ยคะ
1: มินนี่ชอบชุดนี้เลยค่ะมินนี่แบบว่าไม่ได้ออกแบบชุดให้ตัวเองนานแล้วค่ะก็เลยอยากออกแบบให้เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่ะค่ะ
0: อันนี้คือหนูใส่เองเลยชุดนี้
1: ใช่ค่ะใส่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวที
0: และนี่แหละครับคือเรื่องน่าทึ่งของเราในวันนี้นะครับดีไซเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยน้องมินนี่เจ้าของแบรนด์ภูริสากริตซี่ครับไททัน
2: เรื่องถึงช่วงหน้าสัตว์ประหลาดบุกโลกกิ้งก่าเตกูหน้าตาน่ากลัวแต่ทำตัวน่ารัก
3: ไม่ได้กลัว
4: คุณไม่กลัวกลัวอยู่แล้ว
3: มันน่ารักคุ
4: ณน่ารัก
2: ไททึ่งว้าวไทยแลนด์

0: บรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่มมาก
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซ
1: ัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะคิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ่อกับอีกหนึ่งความน่าทึ่งขององค์พระพิฆเนศหนึ่งในองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครับข้างหลังผมนี่ก็คือพระพิฆเนศปางนั่งประธานพรครับองค์สีชมพูโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนาที่วัดพรงอากาศคุณผู้ชมครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับผม
1: วัดโพรงอากาศตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพิฆเนศปางนั่งประธานพรสีชมพูองค์ใหญ่สร้างจากปูนปั้นสูง49เมตรไม่รวมฐานกว้าง19เมตรสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558ลักษณะนั่งประทับบนตักสี่เหลี่ยมหันหน้าตรงความพิเศษคือบนศีรษะสวมพระมาลาประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำลองขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและนับว่าเป็นพระพิฆเนศปางนั่งประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณรำเพยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นะฮะผู้ที่จะมาให้ความรู้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ปุ๊แล้วกันนะครับผมสังเกตเห็นมีงูเห่าด้วย
2: งูก็เป็นสัญลักษณ์ของท่านที่ตามประวัติเล่ากันมาคือองค์พระพิฆเนศท่านบาดเจ็บที่เลือดออกมาก็งูเอามาพัน
0: อ๋อแล้วปางนั่งประธานพรเนี่ยครับมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะทำไมถึงต้องสร้างเป็นปางนี้ครับ
2: ไอ้ปางเนี่ยนั่งประธานพรคนมากราบไหว้อะไรเนี่ยท่านมาขอพรก็จะประสบความสำเร็จ

และอีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งของวัดโพรงอากาศนะครับก็คือที่นี่เลยพระอุโบสถมหาเจดีย์ครับผมเป็นไงมั่งครับอย่างที่เห็นเลยสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตามากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่วัดทั่วไปเราจะเห็นเจดีย์กับโบสถ์ตั้งอยู่แยกกันใช่ไหมล่ะครับแต่ที่นี่วัดโพรงอากาศครับโบสถ์และเจดีย์นำมารวมกันเลยครับไม่ได้ดูรู้สึกแปลกเลยนะฮะรู้สึกสวยงามรู้สึกได้ถึงความอลังการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามของพระอุโบสถมหาเจดีย์ใกล้ๆกันครับ

0: วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ขาวนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราต่างๆเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามข้างหลังเราตรงนี้ครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับจากโบสถ์และเจดีย์นำมาสร้างรวมกันได้อย่างไรครับ
1: คือสมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยได้เดินทางไปประเทศอินเดียได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุก็มีความปลื้มปิติว่ากลับมาแล้วเนี่ยถ้ามีบุญวาสนาเนี่ยจะสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ถวายเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาศิลปะไทยประยุกต์คือเอามุกทั้ง4แล้วเจดีย์ไว้ตรงกลางเจดีย์คือเอาเจดีย์ทรงลังกา
0: ครับ
1: เอามาประยุกต์ผสมผสานกับศิลปะไทยจะเห็นว่าถ้าเป็นเจดีย์ไทยแล้วเนี่ยจะไม่เป็นลักษณะอย่างนี้
0: เจดีย์ไทยจะมีความโค้ง
1: มีความโค้งมีความของความเป็นไทยแต่นี่เราเหมือนบาดคว่ำโบสถ์หลังนี้ก็จะประกอบด้วยมี4ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีความสำคัญว่า1จะไปเก็บคัมภีร์2เก็บพระพุทธวัตถุโบราณชั้นสุดท้ายเนี่ยคือชั้นที่4เนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุความสูงของเจดีย์ทั้งถึงยอดฉัตรเนี่ยตกลงที่96เมตร
0: 96เมตรเลยนะฮะ
1: 96เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งอุโบสถทั้งหมดเนี่ย 8,000 ตารางเมตรคิดเป็นไร่ก็ประมาณ4ไร
0: ่โหนี่ใหญ่กว่าองค์พระพิฆเนศ
1: ใหญ่กว่า
0: ทางนั่งประธานพออีกนะครับเนี่ย

0: ที่พาเราเยี่ยมชมโบสถ์มหาเจดีย์ที่สวยงามและอลังการแห่งนี้ครับนมัสการครับ
1: เจริญพรโยม
0: สำหรับตอนนี้นะครับเราไปชมความน่าทึ่งของสัตว์เลี้ยงน่ารักสายพันธุ์หนึ่งกันดีกว่าครับหลายๆคนที่เคยเห็นอีกัวน่าและชอบเรียกกันว่าอีน่ากัวเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าชิดซ้ายไปได้เลยสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะน่ารักน่าอุ้มขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปทึ่งกันครับ
2: คุณผู้ชมครับสัตว์ที่ว่าแปลกเนี่ยรายการไทยทึ่งของเราเนี่ยก็พาไปชมกันหมดแล้วแต่ว่านะครับผมสัตว์แปลกที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเจ้าของเนี่ยเขารักเหมือนลูกกอดฟัดถ้าจูบได้เนี่ยจูบไปแล้วฮะ
3: เรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่เราเห็นทั่วๆไปก็จะหนีไม่พ้นคนรักสุนัขหรือว่ากับแมวครับแหมแต่สำหรับสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดที่คุณแชมป์อุ้มอยู่ตัวนี้มีชื่อว่าน้องโมจิเป็นสัตว์ที่ใครเห็นเป็นครั้งแรกอาจจะตกใจซะหน่อยแม่แล้วก็ต้องทึ่งกับรูปร่างหน้าตาแปลกๆเรียกว่าแปลกซะจนผมแทบจะหาความน่ารักไม่เจอกับแก้มอ้วนๆเนี่ยแหละครับซึ่งเจ้าโมจิตัวนี้เขาเคยโด่งดังในโลกออนไลน์มาแล้วเมื่อตอนที่คุณแม่พาไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเจ้าโมจินี่ก็ไม่ดื้อไม่ซนยอมจำนนให้คุณหมอตรวจโดยดีครับเป็นภาพที่ชาวเน็ตแชร์กันกระหน่ำว่าเจ้าสัตว์หน้าตาแปลกตัวนี้ที่เราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยมันคือตัวอะไรและทำไมเจ้าของถึงรักเหมือนลูกทั้งที่หน้าตามันนี้ไม่น่าเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเอาซะเลยล่ะครับ
2: มากำลังทำอะไรอยู่ฮะ
4: กำลังจับอาบแดดค่ะ
2: จับอาบแดดอาจจะคุ้นตานะครับผมตามข้างคลองเหมือนกันไหมครับคุณแม
4: ่โอ้ไม่เหมือนนะคะอย่างนี้คือกิ้งก่า
2: อ๋อนี่คือมัน
4: คือกิ้งก่าเลยชื่อพันเตกู
2: คุณแม่เนี่ยเจอครั้งแรกเนี่ยอยากเลี้ยงเลยมั้ย
4: คือสองจิตสองใจนะมันหน้าตาแปลกๆอ่ะใช่ไหม
2: ครับ
4: หน้าตาแปลก
2: ครับไม่น่าแปลกครับน่ากลัวเลยครับ
4: แรกๆเราเลี้ยงมันก็ตัวเล็กนะ
2: ครับ
4: มันก็ยังไม่มีเท่าไหร่วันนี้เลี้ยงไปมันเหมือนว่าความรักอ่ะตัวจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามอ่ะคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรอ่ะคือรักไปแล้ว
2: แล้วนิสัยของเจ้าตัวเตกูเนี่ยมันเป็นยังไงคุณแม่
4: นิสัยเตกูเนี่ยนะคะมันอยู่ที่การเลี้ยงดูค่ะถ
2: ้
4: าเราให้ความรักให้ความผูกพันมันก็จะเป็นมิตรกับเราบางคนแบบปล่อยเฉยๆน
2: ะ
4: มันก็ดุนะ
2: แต่อันนี้คืออยู่กับคุณแม่มาตั้งแบบโอ้โหเป็นทารก
4: มีอะไรกับรักเขาดูแลเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหมาไปแล้วเนี่ยนิสัยเหมือนหมาไปเลยเนี่ย
3: น้องโมจิอายุ4ปีคือกิ้งก่าเตกูแดงเพศผู้ครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งคุณมะเอมออนนะครับนำมาเลี้ยงดูประคบประหงมราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวทั้งที่รูปร่างหน้าตาเจ้าโมจินี่ผมว่าคุณผู้ชมก็คงจะงงเหมือนกันว่าแหมมันน่ารักตรงไหนแต่มันก็น่ารักสำหรับครอบครัวนี้ครับดูดิครับทั้งหอมทั้งจุ๊บแถมนอนด้วยกันอีกต่างหากถึงขนาดตั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซเตกูเฟนเพื่อนเตกูครับให้คนติดตามความน่ารักของเจ้าโมจิอีกด้วย
2: เขาเลี้ยงยากไหมครับคุณแม
4: ่คือเลี้ยงไม่ยากนะคะคือเช้ามาก็จับแช่น้ำนะ
2: ต้องแช่ทุกเช้าเลย
4: แช่ทุกเช้าเพื่อให้เขาถ่ายเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาทำสปาม
2: ีสปาให้ด้วย
4: มาด้วย
2: ทำไมถึงต้องนวดให้เขาทุกวันเลยอะครับคุณแม
4: ่คือกิ้งก่าเนี่ยมันค่ำจะมีการลอกคราบไงน้อง
2: ค่ะ
4: ผิวหนังจะได้ชุ่มชื้นคราบจะได้ไม่แห้งเนี่ยแล้วก็จะได้ร่อนง่ายนี่คือเหตุผลด้วย
3: พี่แม่เอ็มออนเลี้ยงเจ้าโมจิแบบอิสระครับปล่อยให้เดินเล่นเพ่นพ่านอยู่ในบ้านนะครับแถมรักถึงขนาดเก็บคราบที่ลอกออกใส่กล่องไว้ไม่เคยทิ้ง เหมือนแม่เก็บสายสะดือลูกยังไงอย่างนั้นแหละครับส่วนเรื่องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเจ้าโมจินี่ต้องอาบน้ำทุกวันต้องพาไปออกกำลังกายหลังจากนั้นก็ต้องนอนอาบแดดถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องนอนอาบแสงไฟในกรงครับอบอุ่นสบายใจเท่านั้นยังไม่พอเสื้อผ้าก็ต้องจัดเต็มทั้งหมวกทั้งเครื่องประดับแต่ละวันนี่สวมชุดไม่ซ้ำกันส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ธรรมดาเจ้าโมจิกินปลาแซลมอนนะครับแม่กินดีกว่าผมซะอีกชักจะอิจฉาเจ้าโมจิซะแล้วนะครับคุณผู้ชม
2: โตเต็มไว้ยังครับ
4: ยังค่ะอันนี้เพิ่งจะ3ขวบครึ่งเอง
2: 3ขวบครึ่ง
4: น่ะยังต้องอีกเยอะ
2: อันนี้คือยังใหญ่ไม่สุด
4: ยัง
2: โอ้ถ้าใหญ่สุดนี่ไม่เป็นจระเข้เลยครับแม
4: ่แต่เป็นจระเข้ก็รักนะ
3: หลาย คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเจ้าโมจิถึงเหมือนกิ้งก่าอ้วนๆตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยนั่นก็เพราะว่าขากรรไกรที่ใหญ่ขยายขึ้นจนดูอ้วนแก้มป่องเพื่อใช้เกี้ยวพารา

0: ราศีตัวเมียครับหรือถ้ายิ่งป่องก็จะยิ่งดูหล่อดูสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งนอกจากจะบำรุงด้วยปลาแซลมอนแล้วยังมีอาหารเสริมเป็นผลไม้กล้วยชุบไข่อีก กินดีอยู่ดีสบายซะเกินจะโมจิซึ่งค่าเลี้ยงดูรวมๆแล้วนี่หลักหมื่นต่อเดือนใช่นะครับเนี่ย
1: เขาเป็นเด็กดื้อเอาพูดตรงๆเลยว่าเป็นเด็กดื้อคนนึงคือเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองจะไม่ชอบอ้อนจะให้เราเป็นฝ่ายอ้อนเขาเองเขาจะไม่อ้อนใครนะแล้วก็โซนมากด้วยเราจะรู้นิสัยเลยว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยถึงก็เหมือนลูกคนนึงเลยเนี่ยรู้นิสัยเลยเนี่ยไม่เป็นเด็กดื้อเห็นไหมดื้อแล้ว
0: ขณะที่คุณแม่อ่อนอุ้มเจ้าโมจิกิ้งก่าเตกูลูกรักพาออกไปเดินเล่นโชว์ตัวสายตาแต่ละคู่นี่ดูเหมือนจะหวาดกลัวนะครับบางคนนี่เดินหนีบางคนก็ดูห่างๆบางคนก็ถึงกับร้องฮี่แต่บางคนก็เข้ามาขอจับแล้วก็ลองรูปตัวเจ้าโมจิครับแต่ในใจก็อาจจะมีคิดว่ามันตัวอะไรกันเนี่ยทำไมหน้าตามันไม่น่ารักเหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น
2: กลัวคุณ
3: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: มันน่ารัก
3: น่ารัก
4: ผมก็ไม่ได้กลัวเขานะครับแต่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะสัมผัสหรืออยู่ใกล้แค่นั้นเอง
3: อ๋อ
4: นะคร
3: ับเพราะมันคุ้นๆใช่ไหม
4: ครับ
2: ไม่กลัวก็มันจะไม่เลี้ยง
3: ไม่เลี้ยง
2: ไม่เลี้ยง
3: กล้าจับไหม
2: ไม่กล้าจับไม่กล้า
0: แต่สำหรับคุณแม่เอมออนเจ้าโมจิคือลูกรักที่ผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเป็นความรักต่างสายพันธุ์ที่น่าทึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือผมว่าเจ้าโมจิเนี่ยโชคดีเอามากๆที่ได้มาอยู่กับครอบครัวนี้แหละครับ

0: ึ่งช่วงหน้า
1: และนี่คือพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชม
2: เสียนพระมีเหตุเชือกนั้นขาดจากเครนที่ยกหล่นลงมาที่เสียนพระพอดีถ้าไม่ตกลงมาที่เกศพระมาโดนญาติโยมข้างล่างยังไงวันนั้นก็มีคนเสียชีวิต
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
4: นี่เลย
5: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
3: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
4: ตีเปล่า
6: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
9: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
10: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
9: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
11: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
12: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
13: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
14: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
15: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
14: แล้วไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
16: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะมึงแฟนกูป่ะล่ะ
17: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
18: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
19: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบแม่ป่าว
13: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
12: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ู้ชมครับเราได้เห็นพระพิฆเนศปางนั่งและปางยืนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะครับและนี่คือพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นั่นเองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาที่ทําให้ผู้คนต่างแห่เข้ามาทั่วทุกสารทิศเลยนะครับวัดนี้จากวัดที่เคยเกือบร้างนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราเลยก็ว่าได้นะครับมีร้านรวงเยอะแยะมากมายมีตลาดนัดบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็จากที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายเลยครับและที่สําคัญคือภายในวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
1: วัดสมานรัตนารามเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกงสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2422ปัจจุบันเป็นวัดที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลากหลายความเชื่อทั้งศาสนาพุทธแบบไทยจีนรวมทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกองค์สีชมพูทำจากปูนปั้นขนาดความยาว24เมตรสูง16เมตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2552
0: วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราต่างๆกันครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพร
0: พระอาจารย์ผมได้เห็นพระพิฆเนศปางนั่งปางยืนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วซึ่งพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขของวัดแห่งนี้ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะเหตุใดครับถึงได้มีการสร้างองค์พระพิฆเนศที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงามขนาดนี้ครับ
2: คือต้องพูดถึงท้าวฟาร์มไปแรกเริ่มเดิมทีสมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดล้างก็คือว่ามีพระจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวแล้วก็หลวงพี่บวชเข้ามาแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะบูรณะวัดแห่งนี้ให้เกิดขึ้นใหม่ก็เลยได้อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้บารมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งมาช่วยในการบูรณะวัดให้สำลิดผลเราก็จะทำการสร้างท่านไว้หน้าวัดว่าไว้ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจมีเหตุให้ได้จัดสร้างหรือว่าวัตถุมงคลท้าจตุคามรามเทพก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็คือนำเงินมาก่อสร้างจนสำลิดผลทั้งหมดก็เลยมาระลึกถึงว่าเราได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าเทพได้อาศัยบารมีเทพองค์ใดมาทำการก่อสร้างบูรณะวัดสำเร็จก็จะทำการสร้างท่านไว้หน้าวัดซึ่งตอนนั้นก็เลยกำลังจะหล่อพระประธานก็เลยหล่อองค์พระพิฆเนศและก็องค์ท้าวจตุคามรามเทพตามที่เราได้บ่นไว้เนาะก็องค์ไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกอยู่ตรงศาลาริมน้ำนี่เอง
0: ครับ
2: ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นเหตุเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยมีแรงบันดาลใจเราน่าจะสร้างองค์ท่านไว้หน้าวัดให้องค์ใหญ่ๆเราก็คิดว่าปางนอนเนี่ยยังไม่มีใครสร้างก็เลยอยากจะได้สร้างปางนอนก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอแบบเจอช่างที่เก่งก็บังเอิญว่าเราได้ไปเจอช่างแบบที่เก่งที่นครนายกมา
0: ครับ
2: ก็เลยนำมาก่อสร้างซึ่งช่วงนั้นก็เป็นเดือนมิถุนาฝนกำลังชุกช่างเขาก็เลยบ่นว่าขอให้ช่วงนั้นได้ทำการก่อสร้างด้วยความราบรื่นนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาเท่าที่สังเกตเนี่ยคือกลางวันฝนจะไม่ค่อยตกจะตกเฉพาะตอนเย็นๆถ้าตกก็คือตกล้อมรอบบริเวณเนี้ยบริเวณเกาะวัดสมานเนี่ยนะก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้งานนั้นเนี่ยไม่สะดุดไม่ค้างๆก็ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนก็เลยสร้างเสร็จตามกำหนดการ
0: ถึงกระนั้นนะครับองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์นี้นะครับก็เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้วัดนี้นะครับเป็นวัดที่เคยเกือบจะล้างแล้วนะฮะกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่ครับหนูมุสิกะนั่นเองครับวิธีการไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมหากเราเห็นมือของหนูป้องอยู่ที่หูข้างไหนให้เรากระซิบขอพรข้างนั้นครับคุณผู้ชม
3: ขอให้รายการไทยทึ่งโด่งดังดังดังเฮงเฮงเฮงสาธุ
0: ใครก็ตามที่มาวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับต่างก็มุ่งหน้าไปที่องค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุขเป็นที่แรกใช่ไหมล่ะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยภายในวัดสมานแห่งนี้ยังมีโบสถ์โบราณหลังนี้ครับ ซึ่งหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นหรือแม้แต่อาจจะไม่เคยเข้ามาด้วยซ้ำนะฮะนั่นก็เพราะว่าโบสถ์โบราณหลังนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะปิดนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้นะครับรายการไทยทึ่งของเราได้รับเกียรติอันสูงสุดครับเราจะได้เข้าไปชมบริเวณภายในของโบสถ์โบราณหลังนี้ครับ

0: ซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้ามาได้เข้ามาเห็นมาอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะมีมิจฉาชีพซึ่งเราก็เลยเป็นการป้องกันก็น้อยฮะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการแรกด้วยปกติก็ไม่เคยเปิดอยู่แล้ว
1: อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยนะครับพอผมเปิดประตูรั้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นความเห็นร่องรอยหลักฐานความเก่าแก่นะ
0: โบสถ์หลังนี้สร้างตั้งแต่2422เนาะก็ประมาณร้อยกว่าปี
1: ร้อยกว่าปี
0: นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางส่วนนั้นได้มีการมาบูรณะเมื่อ50กว่าปีที่แล้วซึ่งของเดิมเนี่ยก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นเนี่ยเรามีการสร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับแล้วก็จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อไ
1: ป
0: นะครับแต่หลวงพ่อก็มีเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้
1: ในปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ด้านใน
0: ครับยังอยู่เหมือนเดิม
1: อยู่เหมือนเดิมด้วย
0: เรียกว่าองค์หลวงพ่อโต
1: ครับ
0: ที่คำว่าหลวงพ่อโตเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยพระประธานที่จะองค์ใหญ่ระดับนี้เนี่ยจะมีเพียงวัดสมาน
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีองค์ใหญ่ๆหรอก
1: ร้
0: อยกว่าปีที่แล้วก็มีองค์นี้แหละ
1: ครับผม

0: าจริงๆคุณผู้ชมแม้กระทั่งกำแพงประตูหน้าต่างนะครับไปจนถึงเพดานคือสัมผัสได้ถึงความเก่าแก่อย่างมากเลยนะครับนิมนต์พระอาจารย์ครับองค์หลวงพ่อโตเนี่ยคือองค์สีทองบริเวณด้านหลังข้างบนนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วสำหรับองค์หลวงพ่อโตท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นพระพักจะเป็นลักษณะแบบคนจีนนะฮะเห็นไหม
0: ครับ
1: ก็คือคิ้วแล้วก็ตาจะชี้ชี้หน่อยเหมือนกับคนจีนซึ่งอันนี้ก็เกิดจากว่าคนที่สร้างผู้ที่สร้างก็คือท่านขุนสบานจีนประชาซึ่งก็เป็นลูกหลานคนจีนนั้นมาเป็นผู้สร้าง
0: องค์หลวงพ่อโตองค์นี้คือองค์ดั้งเดิมใช่ไหมที่สร้าง
1: ดั้งเดิม
0: ตั้งแต่อยู่วัดนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คือโบสถ์หลังนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้คือคนที่มาทำการมาบูรณะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็บักจะมีเหตุเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละคือถ้าพอเราจะย้ายหลวงพ่อก็มีเรื่องราวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าหลวงพ่อคงไม่มาก็เลยอธิษฐานว่าอย่างนั้นก็ขออนุญาตจำลององค์หลวงพ่อขึ้นใหม่ให้องค์ใหญ่กว่าเดิม
0: ครับ
1: ในลักษณะเดียวแบบองค์ท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนำไปติดฐานที่อุโบสถหลังใหม่ก็ขอให้ทำการนี้ได้โดยง่ายวันที่จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตองค์ใหม่เข้าโบสถ
0: ์ครับ
1: หลังใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเนี่ยก็ปรากฏว่าเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้อัญเชิญองค์พระนั้นขึ้นไปตั้งบนแท่นโดยใช้เครนยก
0: ครับ
1: องค์พระเข้าไปในโบสถ์ใหม
0: ่ครับ
1: นะครับซึ่งเราก็มีการถอดเกศพระซึ่งเกศพระเนี่ยก็มีน้ำหนักประมาณ70กิโลเราก็ใช้เชือกแดงผูกเกศนะครับผูกเกศแล้วก็ยกจะสวมใช้เครนยก
0: ครับ
1: ปรากฏว่าวันนั้นก็มีญาติโยมเนี่ยกำลังล้อมองค์พระอยู่เกศที่กำลังจะสวมที่เศียรพระเนี่ยก็มีเหตุเชือกนั้นขาดจากเครนที่ยกก็เป็นความบังเอิญว่าเกศพระนั้นเนี่ยได้หล่นลงมาที่เศียรพระพอดีสวมกับเศียรพระพอดีคือจากที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนั้นถ้าไม่ตกลงมาที่เกศพระสวมลงพอดีเนี่ยมาโดนญาติโยมข้างล่างยังไงวันนั้นก็มีคนเสียชีวิตเพราะว่าค่อนข้างจะหนักแล้วก็ค่อนข้างจะสูงมาก
0: ครับ
1: อุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ภายหลังก็มีผู้ที่บอกว่ามาเป็นผู้รู้อ่ะก็บอกว่าเทวดานั้นมาตัดเพื่อสวมเกศองค์พระให้เพราะปกติแล้วเราต้องทำพิธีในการอัญเชิญเกศพระขึ้นสวม

0: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาภายในพระอุโบสถหลังใหม่แล้วนะครับและนี่ก็คือองค์หลวงพ่อโตครับที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ได้เล่ามานั่นก็คือการอัญเชิญพระเกศขึ้นไปประดิษฐานบริเวณด้านบนนะครับคือความห่างระหว่างพระเกศกับพระเศียรตอนนั้นเนี่ยห่างประมาณ2เมตรได้เชือกขาดครับคุณผู้ชมแต่พระเกศเนี่ยหล่นมาที่พระเศียรพอดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะฮะขนาดหน้าตักกว้างถึง129นิ้วก็ตามแต่พระเกศก็ยังหล่นลงมาบริเวณพระเศียรพอดีพอดีเลยครับคุณผู้ชมพระอาจารย์ครับผมทราบมาว่าทางวัดเนี่ยตอนนี้มีโครงการในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับนิมนต์พระอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลตรงนี้สักเล็กน้อยครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มีความจำเป็นที่สุดเลยเนี่ยก็คือโรงพยาบาลก็เลยได้มีการเริ่มโครงการแล้วก็ได้มีการจัดซื้อที่ดินจากที่ดินที่วัดมีเพียง26ไร่เราก็ซื้อไปจนปัจจุบันเนี่ยเกือบครบ100ไร่แล้วก็มีการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็สร้างมา5ปีแล้วนะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยกำหนดว่าจะเปิดในวันที่5ธันวาคมปี63
0: ก็ขอเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับกับโครงการการสร้างโรงพยาบาลนะครับผมก็ทำบุญกับคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสบายใจที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณนะครับพระอาจารย์มากที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมในวันนี้ครับ
2: นมัสการครับ
0: แต่คุณผู้ชมครับภายในวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายเลยนะครับจะมีอะไรบ้างติดตามต่อช่วงหน้าครับ
3: เรื่องทึ่งช่วงหน้าน
0: ี่คือเท้ามหาพรหมนั่นเองครับ
3: จีวรพระทำจากพลาสติกเทคนิคลดขยะไม่น่าเชื่อไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: นะครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโบซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
0: หรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเล

0: เปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปะลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ๊ะโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหม
1: ทำอาหารต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแขนถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

ุณผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโป

0: 1,090 บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

เรายังคงอยู่กันที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่วัดแห่งนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายครับจนมีคนบอกไว้ว่ามาที่วัดสมานที่นี่ที่เดียวเหมือนกับได้ไหว้พระทำบุญครบทุกศาสนาเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้ไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อโตองค์ดำมาแล้วนะครับซึ่งเป็นพุทธไทยเราได้มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะซึ่งเป็นพุทธจีนนะฮะแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศนะฮะปางนอนสวยสุขด้วยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวแทนของศาสนาพราหมณ์นะฮะนี่ก็คือเท้ามหาพรหมนั่นเองครับพี่ต่อครับเท้ามหาพรหมองค์นี้อัตราส่วนเป็นไงบ้างฮะสัดส่วนความสูง
1: ครับก็ความสูงก็อยู่ที่ 30.99 เมตรนะครับ
0: ครับ
1: ความกว้างอยู่ที่25เมตรครับผม
0: ทำไมถึงได้มีการสร้างองค์เท้ามหาพรหมที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ฮะ
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างองค์เล็กก็คือตัวทั่วไปแล้วก็มีทั่วๆไปทั่วประเทศเราสามารถกราบไหว้บูชาได้นะครับ
0: อ๋อจริง
1: แต่ว่าองค์ใหญ่นี่คือสร้างขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความทึ่งมาก

0: นนี้นะครับเราได้เข้ามาบริเวณใต้ฐานของเท้ามหาพรหมแล้วนะครับซึ่งบริเวณด้านล่างนี้นะครับก็จะมีเทวรูปที่มีลักษณะแปลกตาและสวยงามองค์นี้ครับเทวรูปพญาครุฑชี้นิ้วประกาศิษฐ์ครับ
1: องค์พญาครุฑนี้เป็นเทพนะครับแต่ว่าเป็นพาหนะของพระนารายณ
0: ์ครับ
1: พญาครุฑเป็นสัตว์ที่เรียกว่าฆ่าไม่ตาย
0: ครับ
1: ก็สามารถนะครับแก้ดวงตกแก้อาถรรพ์จิกเงินจิกทองเสริมบารมีกันสิ่งไม่ดีต่าง
0: ๆครับครับ
1: คนก็มาขอพรกันเยอะ
0: พระนารายณ์ปางเปิดโลกองค์นี้สวยงามมากองค์นี้นะฮะพระพิฆเนศชี้นิ้วประกาศิษฐ์ให้ความสำเร็จให้เกิดโชคลาภบนนี้คือยังไงฮะมีพระเต็มไปหมดเลย
1: บนชั้น2ของเท้ามหาพรหมนะครับก็เรียกว่าบรรจุหรือเรียกว่าพระคุ้มดวงช่วยเสริมนะครับ
0: อ๋อพระคุ้มดวงเสริมบารมี
1: คือญาติโยมก็ทำบุญไว้แล้วนะครับก็จะให้เขียนชื่อนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงไว้ที่ใต้ฐานองค์พระคุ้มดวงนะครับเมื่อครบ99วันแล้วนะครับก็ทางวัดก็จะนำพระคุ้มดวงนี้ไปบรรจุที่ใจกลางหัวใจของเท้ามหาพรหมที่ชั้น3
0: การได้มาไหว้พระทำบุญกันที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการสร้างโรงพยาบาลนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะผู้เจ็บป่วยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อมากที่พาเรามาเที่ยวชมภายในวัดแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้ครับเรามาชมไอเดียที่น่าทึ่งจากวัดแห่งหนึ่งครับที่เขาได้นำขวดพลาสติกเหลือใช้นำมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นอะไรนั้นวันนี้กายจะพาเราไปชมกันที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
2: ดื่มน้ำหมดแล้วขวดพลาสติกของคุณยังมีค่าคุณสามารถนำขวดพลาสติกของคุณมาบริจาคเพื่อทำประโยชน์ได้ที่วัดจากแดงแห่งนี้ครับ
3: ที่วัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเขามีไอเดียดี